0: ัวฉันไม่ใช่วัยเยสายลูกชายน่ะเจ้าสิงไปร่ำเรียนก็ตั้งหลายปีอีกไม่กี่วันข้างหน้าลูกฉันส่งข่าวมาว่าจะกลับมาหาฉันแล้วแต่ระหว่างที่รอลูกชายกลับนี่เลยจ้ะอาชีพของฉันเป็นแม่ค้าขายผลไม้วันนี้ตั้งใจแล้วว่าจะออกไปที่ตลาดไปขายผักขายผลไม้อีกสักวันหนึ่งเตรียมกับข้าวไว้ให้เจ้าสิงแล้วเดี๋ยวจะรีบไปแล้วก็รีบกลับจะดีกว่า
1: เมื่อรู้ข่าวว่าลูกชายกำลังจะกลับจากสำนักการสอบวิชายายสายก็ตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะไปหาเงินและซื้อของมาฝาก
2: กูคือคุณโจรร้ายขวางทางนี้ทางนี้กูต้องการแก้วแหวนเงินทอง
0: ติดโปรดเถิดท่านฉันเป็นเพียงแม่ค้าคนจนไม่มีเงินมีทองฉันไม่ได้ร่ำรวยอะไรปล่อยฉันไปเถิดนะ
2: มึงจะมีหรือไม่มี
0: ฉันไม่มี
2: ไม่มีมึงอาย
0: ไม่

0: โชคร้ายของยายสายเม
1: ื่
0: อเจอโจรดักปุ้งกลางทางเอาเฮ
1: ้ช่วยด้วยไม่โปรดได้อย่าทำฉันเลย
2: พวกมึงดูสิข้าวของมีอะไรขนไปให้หมด

ยายสายจึงสิ้นใจตายท่านผู้ชมที่เคารพรักณตำบลชนบทแห่งนี้สิ้นแล้วผู้หญิงชื่อว่ายายสายท่านผู้ชมที่เคารพรักจะเกิดสิ่งใดขึ้นต่อไปติดตาม

เพชรองค์จอมประมุขและพระราชบุตรพบกับพงเพชรดัศมีชายคุณต้อมทานทองผู้ควบคุมทีมงานองค์ราชบุตรสีเพชรมเหสีสีมารา

0: จริญสุขเถิดเมษีของพี่เสกสิทธิ์ลูกพ่อและเสียงสั่นด้วยยามนี้เสกสิทธิ์พระเจ้าน้ำเหนือคือรัชทายาทของพ่อคนต่อไปแผ่นดินนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรก็แจ้งพ่อได
1: ้ขอเดชะเสด็จพ่อบัดนี้แผ่นดินแห่งพระองค์สีเพชรร่มเย็นเป็นสุขสมสมัยเลยพ่อเจ้าค่ะ
0: ก็ด้วยพระบารมีของพระน้องนางของพี่
2: พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะทรงได้โปรดบัดเวลานี้เสือสนยกกองโจติดหน้าเมืองแล้วพระเจ้าค่ะ
0: บัดซบอยู่แผ่นดินของกูใหญ่คิดแข็งข้อต่อกูเสกสิทธิ์เสียงสาร
3: พระเจ้าค่ะ
0: และทหารหารของกูสตรีอยู่ที่เมืองนี้ส่วนพ่อจะไปร่วมทำศึกนี้กับพวกเจ้าตามพ่อมา

0: สีเพชรและราชบุตรทั้งสองพระองค์ออกต้านศึกในกองโจรของเสือสนรักกลางสมรภูมิลบ
1: มึงนั้นหรือคือเสือสน
2: กูคือเสือสนกูต้องการเมืองสีเพชรวันนี้กูมาปนกูต้องการแก้วแหวนทองให้ก็เอาไม่ให้กูก็เอา
1: ถ้ามึงคิดแข็งเมืองกับกูฆ่ามัน
2: ฆ่ามันนะคนอย่างกูเสือสนกูต้องการอะไรกูต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได
3: ้อ๋อ

แห่งราชสีหมายปลุกยึดแผ่นดินสีเพชรอ้อเฮ้

0: ทหารเข้าเมืองและปิดเมืองไว้เฮ้ยว่ายังไงวะ
1: ปิดประตูเมือง
0: มึงปิดประตูเมืองมึงหมายความว่ายังไงกูจะให้เวลามึงสามวันนำแก้วแหวนเงินทองมากองหน้าเมืองถ้ากูย้อนกลับมาไม่มีสิ่งที่กูต้องการกูจะเผาเมืองมึงให้ราบเป็นหน้ากอง
1: เสกพอได้ไอ้เสือสนผู้นี้จะปล่อยไว้เป็นเสี้ยนน้ำแผ่นดินเราไม่ได้พ่อสั่งให้เจ้าไปตัดต้นและทลายลังโจรของมันส่วนเจ้าไปที่สำนักดาบไปตามราชบุตรไกรสอนลูกของฉันมา
2: เสียงสารการในครั้งนี้เจ้าจงรีบไปแล้วรีบกลับมาพี่จะต้านทานกองทัพไอ้เสือสนจนสุดฝีมือ
3: นี่คือแผนการขั้นต่อไปของพระองค์ท่านสีเพชรให้พระราชบุตรเสกสิทธิ์ต้านทัพและไปตามราชบุตรไกรสอนกลับจากสำนักดาบย้อนกล่าวถึงหน้ายังสำนักดาบของราชครูขุนศรีณที่ราชบุตรไกรสอนและลูกศิษย์หลายๆคนได้อยู่พึ่งบารมีของราชครูขุนศรีบทบาทการแสดงนี้จากคุณพ่อสอนรักเพชรวิเชียร

สำหรับทางคณะเจ้าภาพนะครับคนดีมีแต่น้ำใจติดต่อลูกหลานจากเมืองยะโมโคราชนะครับมาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ปลื้มใจนะครับแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับกับทางคณะเจ้าภาพในคืนวันนี้นะครับขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านเลย

0: ียงปรบมือดังๆสักครั้งหนึ่งครับแฟนผู้ชมที่เคารพรัก
1: ขอบคุณครับ
0: นี่คือเสาหลักของบ้านเพชรพิเชียร
1: นะครับเป็นกำลังใจขอให้ตามเชียร์กันนา

0: ป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามณสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่เรามีสิทธิ์มากมายเจ้าสิงเจ้าแสนแล้วก็ไกลสนบัดเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยซ้อมเพลงด่าเพลงทวนเป็นประจำแต่วันนี้รู้สึกว่าเงียบหายไปเลย
1: แฟนผู้ชมที่เคารพรักขอเสียงปรบมือต้อนรับเพลงรุ่งฟ้าเพลงโพคินรุ่งเพชรและน้องก้องสายยันลูกอ่างทอง
2: แข่งขันกันหน่อยเว้ยสวัสดีครับครู

0: โอ้มาแล้วไอ้กบ
1: ว่ายครู
2: มาพร้อมกันเลย
0: แข่งขันเนี่ย
1: ไอ้แสน
3: ลูกศิษย์ในสำนักทุกคนต่างรักใคร่กลมเกลียว
1: เจ้าแสน
3: เจ้าไปสอน
1: มึงดูหุ่นไอ้แสนไอ้สอนไอ้จ๊ะจ๊ะจ๊ะ
4: หลอกล่อหลอกล่อหลอกล
5: ่อพอ
1: ทำไมแหมทำไมเก่งใจ
2: ขอบใจ
1: ไม่ออกมือให้กันเลย
2: สิบว่าเยอะครับ
1: เก่งมากเก่งมากลูก
2: ไอ้นุ่มคนซื้อ
1: หวานเจี๊ยบ
2: ผม

0: แขนนิ้วก้อยมึงเหรอนะโอ้โหไอ้กระดองหอมนิ้วเหมือนเนื้องอกเลยขอบคุณครับครูครูครับนี่เงินค่าครูนะครับเดี๋ยวเขาหลังเวทีกูจะฆ่าครูให้เริ่มเลย
1: ข่าวเพื่ออะไรเหรอ
0: เงินค่าครูทับหน้า
1: ขอบคุณสำหรับทับหน้าบ้านนุ่นเนตร
0: ครับ
1: แล้วก็พี่น้องแฟนคลับ FC
0: พลังรักสีเขียว
1: ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่มาเป็นกำลังใจมอบรางวัลให้นะครับขอบคุณแม่ครัวเขาด้วย
0: แม่ครัวขอบคุณยังกบ
2: ขอบคุณไปทางแม่ครัวด้วยครับ
1: ครับ
2: กับข้าวอร่อยอาหารชั้นสูง
1: อะไรครับ
0: อะไร
2: แกงยอดมะพร้าว
3: ท่านราชครูตอนนี้ก็สายแล้วท่านราชครูกินข้าวหรือยังครับ
1: ราชครูกินข้าวแล้วลูก
0: ราชครูครับงานนี้เป็นงานของน้องเติมเต็มถังเนาะ
1: เติมเต็ม
0: เติมเต็ม
1: ยังจะไม่มีถัง
0: เลยถึงว่าเติมได้ทีละ500 300
4: ราชครูขอรับ
1: เจ้าแสน
4: แสนมีเรื่องจะขอกราบลาท่านครูแสนจากบ้านมาบ้านแสนน่ะอยู่บนเขาซ้อนพ่อชื่อพ่อสนจากพ่อมาหลายปีวันนี้จะกราบลาท่านครูกลับไปทำงานเลี้ยงดูพ่อขอรับ
1: โอ้นี่แสนก็จะกลับบ้าน
4: ขอรับครูท่าน
1: เป็นห่วงพ่อว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ขอรับ
1: ไม่เป็นไร
5: ท่านครูวันนี้ศิษย์ผู้นี้ก็มีเรื่องจะมาล่ำลาเนื่องจากตอนนี้ก็เรียนวิชาความรู้สำเร็จหมดสิ้นก็เลยตั้งใจไว้แล้วจะเดินทางวิวัฒน์กลับวังท่านครู
3: ศิษย์ก็เหมือนกันท่านครู
1: เอ้า
3: ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเป็นห่วงแม่เหลือเกินแม่ล้มป่วยนะ
1: เจ้าสิ
3: กลัวเป็นห่วงว่าจะกลับไปดูแลแม่ซะหน่อย
1: นี่จะกลับบ้านเหมือนกันเหรอ
3: ใช่ครับท่านครู
1: โอราชโชรสนายสอนก็จะกลับบ้านมึงจะกลับเมืองโอ้ทุกคนจะหนีราชครูไปซะหมดเลย
0: มันไม่มีใครรักครูเลยครับ
1: ใช่
0: มึงคิดดูสิครูเลี้ยงมึงมาตั้งกี่วันแล้วมึงเห็นไหมครับข่าวข้าปลาทุกวันนี้ได้ยินย้อนใคร
1: พะโล้เป็นเพราะใครเพราะไม่ใช่ครูเหรอ
0: ครับไม่ใช่ครูเหรอ
6: ใช่ครับไม่ใช่แม่ครัวครับ
0: มึงดูสีผิวพะโล้ก็สีผิวครูดิมึงคิดได้ยังไงถึงเวลามึงกินอิ่มมึงมีฝีไม้แล้วมือมึงก็ไปมึงไปลูกศิษย์ภาษาอะไรมึงไปกันหมดแล้วใครจะต้มครูให้น้ำร้อนกิน
6: ไอ้บ้าต้มน้ำร้อนให้ครูกิน
0: เออใครจะต้มน้ำร้อนให้ครูกิน
1: แล้วมึงล่ะ
0: มึงไปครับ
1: อ้าว
6: แล้วมึงจะพูดหาเหตุผล
1: กบเ
6: อ
1: ้ย
0: ครับทำไมดำขนาด
1: เขาจะล่ำลาราชครูไป
2: ครับครู
1: แล้วกบแล้วลูก
2: ครูครับผมรักครูทุกคนไปกันหมดผมคนนึงแหละครับ
1: ทำไมละกบ
2: อยู่ไปคนแรกเลยจ้ะอยู่ไม่ได้แล้วหาที่ขี่ยาก
6: แท้ๆครับนะ
0: ข้างหลังก็ใส่ปุ๋ยขี่ไก
2: ่ใส่ปุ๋ยไม่ว่าหรอกแม่งมีลวดชดงัวด้วย

0: เกือบหงายท้องไปฉัน
1: ทำไมอะไรอะไรมึงไปพลาดก็ลวด
0: เอากับเจ็บเยี่ยวไปเยี่ยวดีนะกูมองเห็นก่อนไม่เหมือนปากท้องมองไม่เห็นหงายท้องตุ้ม
1: ว่าจะเชือก
2: เอาละทุกคนจะไปราชครูก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดี
3: ขอรับ
2: เดินทางปลอดภัยสมหวังในชีวิตพบปิดามารดาผู้ให้กำเนิดขอให้ทุกคนเนี่ยรักกันกลมเกลียวเหมือนกับที่เราอยู่สำนักเดียวกันก็แล้วกันลูก
3: มีโอกาสจะกลับมากราบและทดแทนบุญคุณของครูขอรับ
2: โชคดีนะลูก
4: ครูอยู่ได้ใช่ไหมครับ
1: อยู่บ้าน
4: ครูได้อย่าไปเล่นสายนะครูนะ
5: ครู

0: บเขาจะรับอะไรเนี่ย
1: เข้ามาลึกเดินไปได้ไงต้องขี่ม้าออก
0: ไหนมึงบอกมางานนี้ไม่มีม้าม
1: ีกูเดินหามาเลยว้าวไม่รู้ของใครผูกไว้3ตัวเลยเอามา
0: โอ้โหยี่โอ้โหม้าต่อคูณด้วยโอ้โห
1: เขาเรียกม้าชุด
0: ม้าชุดเหรอ
1: 3ตัว
0: อันนี้3ตัวเท่าไหร่เนี่ย
1: 3ตัวร้อย
0: โอ้โหม้าอะไรครับบ้าเม็ดไอ้บ้ามาตัวไอ้แสนเนี่ยหุ่นเหมือนมาแข็งแรง
1: เ
0: นี่ยไอ้ตีสองก็เป็นธรรมดา
1: เ
0: ขาจะว่ามานุ่มไอ้ตัวนุ่น
1: อ
0: ่ะเหมือนมามดมามดจะเป็นมันจะน้อย
1: มาจ่อยนะชมไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนลิเกเลิกให้กลับพร้อมกันนะครับเพราะว่าพวกเรากลัวหลงซะเหลือเกิน
0: ไอ้นายมึงหลงอะไร

0: ะพบกับอีกหลายๆศิลปินครับน้องนุ่นพระเอกกฤษดานะครับแล้วก็อีกหลายๆเยอะแยะเลยครับ
1: เยอะแยะหลังเวทีแม
0: ่น้องเติ้ลน้องขวัญใจ
1: โอ้โห
0: วันนี้มากันครบเลย
1: หอมเหี่ยวมาไหม
0: หอมเหี่ยวไม่มาครับป่วย
2: เอาป่วยตายยังไม่ถึงเวลาก
1: ูจะไปไกลแสนนะเพื่อน
0: ครับผม
1: รักกันเรารักกันจริงๆเขาลำม้าเราก็3คนน่าจะลำม้าแข่งกับเขา
2: แล้วก็ดูเราลำ
0: แล้วก็ท่านเจ้าภาพถ้าว่างๆเชิญข้างหลังลงลิเกหน่อยนะครับ
3: โอ้ยเจอกันสหายรับมีโอกาสเราคงจะได้พบกัน
1: โชคดีโบกมือล่ำ
0: เราไปกับใครวะเนี่ย
1: ทางนี้โชคดี
3: จากกันเพื่อเจอ
1: ไอ้แซดดี
3: ลงแล้ว
1: ลงแซด
3: ลงแซ
1: ด
3: สาม

0: เบื่อ
1: บัวยังไงวะ
0: ไอ้เสือสนมึงคิดจะเป็นโจรป้อนแผ่นดินไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้ามึงก็มีอาจนั่งบัลลังก์ได
1: ้ถ้ามึงไม่ให้กูดังที่กูขอมันมึงตายซะ

0: ไปสอนน้องพี
1: ่เอ๊ะมึงเป็นใครใหญ่มาขวางอย่าเสือกโอหังจองหอง
0: ระวังตัวด้วย
2: ไปไปตรงนี
1: ้มึงมาจาก

0: ระทืบพี่เละ
1: เละด้วยนี่นี่ลิเกที่ไหนเนี่ยร้องแบบแปลก
0: กูร้องได้ทุกอย่างเลย
2: ข้าหัวหน้า
0: วันนี้ไม่พูด

0: ใครสอนน้องไม่ต้องตามวันเดี๋ยวนี้เสด็จพ่อตีเพชรรอเจ้าอยู่ภายในเมืองเจ้าจะกลับเลยหรือไม
1: ่กลับพร้อมเสด็จพี่เลยพระยะค่ะ
0: ถ้าเช่นนั้นรีบเดินทางเถิด
2: ไปเว้ยแฮอีกไม่ช้าจะถึงเขาซ้อนบ้านกูแล้วไปไปหาพ่อกัน
3: ไปเพื่อนหัวบ้านอยู่เขา

0: เสือสนราชสีโดนทำร้าย
1: ไม่พูด
0: เอามาลงที่หน้าลูกชายครับใส่ป้อง

0: 放在我们这一天外婆
1: 普普卡巴普王巴普王巴托
0: 放在我们这一天外婆谁在等到外婆滚
1: กราบไหว้สวรรค์มารับ

0: อย่าอยู่เลย
1: เก็บมาร้องเหมือนแสวงที่นครสวรรค์ได้ไงเนี่ย
2: หลับฝันฝันฟื้นพลิกฟื้นตื่นฝันพันฟ้า
1: เอาสักคำไปทั้งทุ่งไปเลย
0: ตายเถอะ

0: นหมดสิทธิ์คิดคนไร้คนที่คอย
1: ว่าไปชื่อลงเถอะไป
2: แต่ไหวไหมเน
3: ี่
2: ยแ
3: กไม่ตายเลย
2: แสนพ่อมึงเอาปัดไหวไหมเนี่ย
3: ไปโ
2: รงพยาบาล
0: แสนเอ้ยพ่อถูกทำร้ายพ่อถูกศัตรูมันทำร้ายพ่อคิดว่าใครสู้พ่อไม่ได้พ่อปิดบังความจริงกับเองเอาไว้ที่เองยังไม่รู้
3: หมายความว่าไงพ่อ
0: แท้ที่จริงแล้วพ่อเป็นเสือเป็นโจรออกปล้นหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกน้องทรงเองล่ำเรียนจนได้ดิบได้ดีแต่สุดท้ายโกงกรรมโกงเกวียนลูกพ่อหนีไม่พ้นพ่อทำยังไงพ่อต้องรับผลกรรมเช่นนั้นพ่อออกปล้นพ่อถูกทำร้ายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าวันนี้ไม่มีพ่อเอ็งให้คำมั่นสัญญากับพ่อได้ไหมลูกว่าเอ็งจะเป็นหัวหน้าโจรรับช่วงต่อจากพ่อดูแลลูกน้องแทนพ่อมึงทำได้ไหมลูก
3: ฉันทำได้พ่อฉันจะรับช่วงต่อจากพ่อดูแลทุกคนเองแต่พ่อต้องอยู่กับฉันนะพ
1: ่
3: อ
0: และสิ่งสำคัญที่มึงต้องทำแทนพ่อมึงต้องล้างแค้นให้พ่อคนที่มันฆ่าพ่อมันมีชื่อว่าไกลไกลสอน
2: พ่อกูจะเอาโลงศพไหนใส่พ่อเนี
0: ่
2: ย
0: ไม
2: ่ไม่ได้ตายเพราะบาดแผลแล้วตายเพราะเบาหวานมึงเชื่อกูเหรอพ่อมึงต้องแข็งแข็งนะเพื่อนเป็นหัวหน้าโจรเหรอเนี่ย
4: นี่ไข่มุกรู้เช่นมันจะเล่นปิดชิงเดี๋ยวมึงตายไม่จริงกูจะแทง
2: ขา
0: ไอ้ที่หาย
1: ลุกเลย
0: ที่ไข่กูมาตายไก่ครับด้วย
2: ตายแกตายอย่าฟื้น

0: ในเรื่องกูตาย
1: อ
0: ยากได้กระมังเลิกแล้วกูต่างก็ไม่ตาย
1: โอ้ยังไม่ได
0: ้ลบหน้าขอนอนอลาก่อนหน้านายผมรา นักกันไปอาทากนี
1: ้ไปยังไงอ่ะ

0: เลือดสาดกูจะอาระวาดราวี
1: เลือดเลยใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนฝูงกัน
2: คนที่ทำร้ายพ่อตัวเองถึงกับชีวิตก็คือเพื่อนรักนักแสดง
1: ไอ้สิง
2: ชมประวัติการแสดง
1: ใกล้ถึงบ้านมึงยังเนี่ย
3: อีกนิดเดียวเพื่อนใกล้ถึงแล้วเดินตามมาเถอะจะบ่นอะไรยังหนาแล้ว
2: มาแล้ว
1: เอ้าเพื่อน
0: มึงเลวซ้ำทำบัตรซบสม

0: ฆ่าพ่อกูตายไอ้เพื่อนทรยศ
1: ก็พ่อมึงจะฆ่าพี่กูน้ำซ้ำไม่พอพ่อมึงไปเสือเป็นจอน
0: วันนี้มึงเปรียบเหมือนตำลุงกูเป็นลูกโจรงั้นวันนี้มึงกับกูอยู่คนละฝ่ายกันแล้ว
2: เฮ้ยไอ้แสนเพื่อนฝูงกันใจเย็น
3: โอ้เฮ้ย
2: เดี๋ยวไอ้แสน
1: เฮ้ย
2: เ
1: จ้าแสน
2: ไอ้แสน
1: จะเอามาขวางหน้าน
2: ี่มันอะไรกันนี่เพื่อนกันมึงจะฆ่ากันอีก
0: เรื่องนี้มึงไม่เกี่ยวไอ้สิงบัดนี้ไอ้ไก่สอนมันฆ่าพ่อกูตาย
2: จริงเหรอว่าไก่สอน
1: ก็พ่อมันเป็นจอนแล้วพ่อมันจะฆ่าพี่กู
2: เอาล่ะข้าเข้าใจไก่สอนทุกสิ่งทุกอย่างดีถ้าเกิดรู้ว่าเป็นพ่อของท่านไก่สอนจะไม่ทำอย่างนี้แน่นอน
0: วันนี้มีสองทางให้มึงเลือกระหว่างอยู่กับมันกับอยู่กับกูแต่ถ้ามึงเลือกไม่ได้มึงกับกูก็ต้องขาดกัน
2: ถ้าอย่างนั้นกูจะสั่งสอนเอง
1: เฮ
4: ้
1: ย
4: ไอ้แสนเว้ย
1: กูอยู่ฝั่งไอ้แสนไอ้แสนสู้สู้ไอ้แสนสู้ตายไอ้แสนไว้ไรสู้ตายไอ้แสน
0: เฮ้ย
1: ไอ้แสนสู้สู้
5: โจรดาบทิ้งตบหน้าไปหนึ่งครั้งเพื่อเตือนสติ
2: กูยอมหยุด

0: ่าพ่อกูมึงตบหน้ากูแล้วก็มึงกับกูขาดกันไอ้แสนดีเจอยากตาย
1: อีแสน
0: อะไร
1: มึงซ่องโจรไม่ใช่ซ่องกะหรี่อีแสนอีบ้า
2: ไกลสอนเพื่อนไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมไกลสอน
3: เป็นอะไรมากขอบใจที่มาช่วยถ้ากูรู้เป็นพ่อมันกูไม่ฆ่าแน่ๆ
2: เอาล่ะทุกสิ่งทุกอย่างข้ารู้ดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันคงจะเข้าใจเพื่อนเอาอย่างนี้เรารีบแยกย้ายกลับบ้านไปทำหน้าที่ของเราเถอะไปเพื่อน
4: ไอสิงไปกลับบ้าน
5: แฟนผู้ชมที่เคารพรักครับณฉากนี้เวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วพบน้องนุ่นเนชนกเพชรวิเชียรและน้องอายอมรรัตน์ลูกอ่างทอง

0: สวยจังเลย
1: ขอบคุณค่ะพี่หมู
0: สวยจริงๆเนาะ
2: ขอบคุณกำลังใจจากครับหน้าบ้านนุ่นเน่
0: ขอบคุณ
2: ทุกกำลังใจที่มอบให้กับศิลปินครับ

0: โอ้โหเรียบร้อยเลือกเกินโอ้ยลมก็เยอะลมก็แรงเว้ย
1: ลมแรงมาก
2: วันนี้มีฮาตาลิส่วนตัว
0: เวอร์นี่พี่ซ้อย
3: จ๋าร
0: ู้ไหมเนี่ยเวลาเราเรียบร้อยมากๆเนี่ยนะเวลาไอ้พวกผู้ชายเนี่ยมันไม่รู้ภาษาผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะมันจะมารังแกพี่ได้นะ
3: แหมนี่สวยขนาดพี่เรียบร้อยขนาดเนี้ยยังไม่มีผู้ชายคนไหนมาใกล้เลยแล้วสวยนะ
0: โอ้โห
3: กระโดดกระเดกแบบเนี้ย
0: จะพูดถึงแฟนแล้วไม่ต้องไปมีมันละบอกให้โอ้โหนี่ผู้ชายผ่านหน้าบ้านเนี่ยไปทำชะไม้ชะม้อยแล้วโดนด่าไฟแลบหมดแหละนะไม่ชอบด้วยโอ้โหนี่เพื่อนบ้านเยอะเหลือเกินมีบ้านมึงไม่มีอยู่กันเลิกกูถามจริงๆเถอะ
1: ขออยู่ด้วย
0: โอ้โหเปลืองข้าวเปลืองน้ำบ้านกูบ้าเลย
1: ไม่เปลืองหรอกไม่เชื่อถามเลยนางดูก็ได
3: ้ไม่เปลืองหรอกแต่ดูรูปร่างสิเนี่ย
1: พี่ทุกวัน
0: พี่ซ้อยจะบอกอะไรให้คือจะถามว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่ซ้อยนอนหลับหรือเปล่า
3: ก็นอนหลับสบายนะสวย
0: โอ้โหไม่ได้ยินเสีย

0: ได้ยินไหมพี่เสือก็ได้ยินจนรำคาญนะเอาหมอนอุดปากมาแล้วพี่ซ้อยไม่ใช่คือเมื่อคืนเนี้ยสวยจะบอกว่าสวยนอนไม่หลับเลย
1: นอนไม่หลับ
0: ใช่
1: เป็นอะไรอ่ะนอนไม่หลับ
0: ก็เมื่อคืนเนี้ยสวยอ่ะได้ยินเสียงปืนจริง
1: เสียงปืน
0: จริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฝันด้วยคือเสียงปืนเนี่ยมันมาจากทางบ้านยายสาย
1: ไอ้นั่นมันตดหรือเปล่าม
0: ีใครตดไหมเมื่อคืนเนี้ย
2: ไม่มี
0: นี่ถ้ามึงตดเหมือนเสียงปืนมึงกลับไปอยู่บ้านมึงเลยนะ
2: ระเบิดลงเลย
0: เออ
1: ได้ยินจริงๆหรอ
0: จริงๆถ้าอย่างนั้นเฮ้ยพี่ซอยจริงว่ะพ่อเราเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้เราก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อหรือเปล่า
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะสวยนะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อเลยพี่น่ะมีธุระ
0: เอาอีกแล้วมีธุระทุกวันตั้งแต่อยู่กับพี่เสือกเนี่ย
1: มันมีธุระอันน่ะสวย
3: ไปไหว้พระจ้าน
0: ี่ชุดไปไหว้พระพี่หรอเออแล้วก็นั่งดิ้งต่อเลยใช่ไหมเอาล่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนเย็นนะกลับมาเจอกันฝากไอ้ตัวน้อยนั่นไปด้วยนะ
1: จะดูแลให้จะดูแล
4: แฟนผู้ชมครับ

0: แน่แน่อสอคุณหน้าดู
1: ถ้ายอมก่อนตกลงไหม
0: ไม่ตกลงก็ตอนแรกๆมึงยอมกูก่อนนี
1: ้นี่หลังๆมึงก็สลับกันยอมกูบ้าง
0: มึงอย่าเอาตูดมาถูกกูนะ
1: ทำไม
0: เดี๋ยวมันลุกไอ้ชิบหาย
1: อะไรลุก
0: ขนลุกอ่ะ
1: นะ
0: เอ๋อย่าเอาตูดมาถูก
1: เพราะมึง
0: เอ๋อะไรเนี่ย
1: เอ้าม
0: ึงอะไรมึงเนี่ย
1: มึงก็ยอมกูบ้างสิ
0: กูจะยอมมึงเรื่องอะไรกูเป็นถึงเจ้าของหมู่บ้านนี้กูยอมมึงกูก็อายเข้าสิ
1: ทำไมกูเนี่ยเมียเจ้าของหมู่บ้านมึงยอมกูไม่ได้หรือยังไง
0: กูเป็นผัวผัวไหนยอมเมียไม่มี
1: อ้าวกับเมียอย่างกูนี่แหละมึงจะยอมหรือไม่ยอม
0: กูไม่ยอมจะเน
1: ี่ยจะยอมไหม
0: กูไม่ยอม
1: มึงไม่ยอมเหรอเฮ้ย
0: เ
1: ซ็
0: นเฮ้ยมึง
1: แกล้งกันกู
2: เหรอยอมเลย
1: มาแล้วฮะไปแกล้งตลอดเลยทำไมทำไมเดี๋ยวจะกูเตะไปเลยฮะมึงเป็นอะไร
0: ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยมึง
1: เวทไอ้ผัวเลวไอ้ชาติมา
0: อ้าวอีสี่ได้ตีได้ตี
1: ลูกอีห้าฟัด
0: ใครฟัดใครอ้าว
1: เจ้ากูงัดหน้าแม่งเลย
0: ฮะฮะ
1: ทำไมมึงเป็นอะไรฮะ
0: กลัวมึงอ่ะ
1: แกล้งกับเมียมึงแกล้งกับเมียเหรอแกล้งกับเมียเหรอ
0: มึงกลัวมึงมั้ยเนี่ย
1: มึงกลัวมั้ยล่ะ
0: กลัวสิไอ้เหี้ย
1: มาแกล้งกูนะ
0: ลูกตาอยู่ไหน
1: เ
0: ดี๋ยวกูตามคนมาช่วยก่อน
1: มึงไปตามมาเลยลูกนะ
0: เดี๋ยวนี้มึงขึ้นหน้ากูแล้วมึงขึ้นหน้ากูแล้ว
2: ชีวิตมีค่าอย่าซ่ากับเมียครับ
1: เหี้ยทีหน้าแม่ง
0: ไอ้หนูช่วยพ่อทีดิลูก
1: มึงแจ้งใจมึงลงมาเลย
0: ไอ้อะไรมึงเรียกอะไรใคร
1: อ๋อนี่ลูกชายมึงใช่ไหม
0: กูคุยกับลูกกูอยู
1: ่
0: นี่ไงน้องเติมเต็มลูกพ่อเติ้ลนี่เห็นไหม
1: โอ้ยเติมเต็มลูกพ่อเติ้ล
0: กูก็ต่อเหมือนกัน
1: เนื้อลูกมึงน่ะต้องชื่อติ้งตองลูกไอ้เติ้ลขอบคุณค่ะ
3: ลูกไอ้เติ้ลไม่ได้ชื่อยี่ว่าเหรอ
1: เอ้า
0: ใช่
1: ขอบคุณค่ะ
3: นุ๊กไปรับรางวัลนุ๊ก
0: เดี๋ยวให้มันรับก้อน

0: ีบฉัน
1: ระวังตัวถ้ามึงอะขานมต้มไม่ส่งลูกเต้าเลยไอ้เวนขอบคุณ
0: มึงจะอะไรเท่าไหร่ครับนมมึงไม่มีตังค์มึงก็ให้มันกินน้ำข้าวไปแล้วก็จบขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยอุ้ยหนูแทงเนื้อกันเนี้ยแทงเนื้อกันเนี้ยมาด้วยกันแท้ๆมาแทงเนื้อกันนี่ขอบคุณจ้าตั้งแต่มาดูลิเกนี้ทองเทิงเส้นเล็กลงนะ
1: ทำไมเล่า
0: ไปว่าดูลิเกนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ
1: เขาเอาไปยุบมาให้มึงหรือเปล่าไอเวน
0: เขาเปลี่ยนร้ายขอบคุณมากนะครับ
1: สู
2: ้แม
1: ่สู
2: ้แม
1: ่ลูกสู้ไอ
2: แม่จ้า
1: ลูกสู้ไอ
2: แม่
1: จ้า
2: เมื่อกี้
1: ลูก
0: คุยกันเรื่องอะไรกันเลยก
2: ูอะไรมึงทำท่าเมื่อกี้กูนึกถึงพ่อกูเลยอะจริงเคยเห็น
1: เป็นไง
2: บุกเมื่อกี้ทำท่าเมื่อกี้
0: เอาคุยมึงค
1: ุ
0: ยไปด
1: ิลูกสวย
2: แม
1: ่ลูกสวย
2: โอ้ยแม่โอ้เหมือนจริงเหมือนตาอ้อเลย
0: กูจำเข้ามาตาอ้อซ่อนกูมา
1: โอ้มึงนี
0: ่ถ้าเกิดมึงทำอะไรไม่ได้นี่มึงมองทิศทางแสงเยียบเงาแม่นี่
1: ได้แค่เงานั่นแหละไอเวน
2: แม่เห็นไหมสวยนะดีนะสวยอะสวยติดแม่โอ้โหทนาเหมือนพ่อนะน้ำมันหม้อเลยอ่ะ
0: สวยทำไมได้พ่ออย่างนั้นนะลูก
1: ไอ้น้ำหม
0: ้อคนว่าพ่อว่าแม่ต้องนรกกระทะทองแดงไว้น้ำปอมแป๊บปอมแป๊บเลยนะลูก
2: นุ่ม
0: เป็ดน้ำปากเขารู้ตูดนะ
1: รู้แคบ
0: เออรู้แคบนะ
2: นุ่มไม่ได้ว่าพ่อ
0: กับว่าน้ำ
2: ไม่ใช่แม่ซ่อนมาตอนเด็กๆแม่ก้มหงายแม่บอกหนูสวยหนูสวยดีนะสวยเนี่ยน้าเมื่อนแม่ถ้าเมื่อนพ่อมึงละเมื่อนมาแท้
0: เข้าใจสอนลูกน้าเมื่อนน้ามาม
1: ึงเลยน้ามาม
0: ึงนั่นแหละ
1: ไอ้น้ามี
0: อ้าวโธ่
1: ทำไม
0: อีสีเม้น
1: อีซ่าละเลวเป็นไงลูกไปไหนนะฮะ
2: ก็มาหาพ่อกับแม่นี่แหละโอ้โหทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ย
0: มีอะไรก็มานั่งมานั่งคุยกัน
2: นี่เดี๋ยวคนนครสวรรค์เขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้พูดเนอร
0: ์
2: คือว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวออกเนี่ยเนี่ยห้องกู
0: จะให้มันนวดกูไม่ได้หรือไงแล้ว
1: ห้องกูกูนวดของกูได
0: ้
2: อันนี้เพื่อน
0: ก็มันก็เป็นรู้เป็นล่าแล้วให้มันนวด
1: ได้มันกำลังนมตั้งเต้าอยู่อย่าไปยุ่ง
0: แม่เขาอะนมตั้งเต้าก
1: ูเนี่ยตั้งโต๊ะมึงอย่าเพ้อดึงโต๊ะออกนะ
0: ทำไมอะ
1: ล่วงถึงพื้นเลยล่ะ
0: ก้อนขวัญใจได้มานี่เต้งตึงเลยแม่เดี๋ยวนี้ไปดูหลังโรงเวลาให้นมลูกลูกอยู่ข้างหลังสะบัดนมไปดูด
1: เนี่ยกูถามสักคำเถอะ
0: ว่า
1: ที่บอกว่าไม่ได้เป็นผัวกูเนี้ยมึงรู้ได้ยังไง
2: เออจริงวะ
0: กูไม่รู้กูดูใน YouTube เขามีบอกอยู
1: ่ซ่าละเลว
0: เอาอันนั้นมึงนวดอ่ะมึงนวด
1: นมซ่าธรณะ
0: นวด
1: แม่ส้นตีนเก่าเหลือเกิน
0: มึงมาวิจารณ์อะไรสติกูเนี่ยมึงแต่งหน้าชิบหายมึงอะนะเก่า
1: ทำไม
0: เนี่ยแต่งหน้าเหมือนลิเกสมัยก่อน
1: สีสวยกูกลัวแม่มองไม่เห็นสี
0: สีเดี๋ยวก็ชุดเลย
1: เ
2: ออพ่อกับแม่
1: ว่าไงลูก
2: คือว่าวันนี้ที่สวยมาหาพ่อกับแม่เนี่ยเพราะว่าสวยนะมีเรื่องคือเมื่อคืนเนี่ยสวยนอนไม่หลับ
0: ล่อลูก
2: จริง
0: โอ้ย
1: เราไม่หลับนวดให้พ
2: ่อเลย
0: โอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวต้องเตะ
1: ก็กล้วยมันเมื่อยไง
0: มึงจะค้ากูหรือมึงทำอะไรอยู่เนี่ย
1: นวดมึง
0: เหมือนกายภาพบันมาดเลยไม่ต้องนวดแล้วมีเรื่องอะไรลูก
2: พ่อแม
1: ่ไรลูก
2: คือเมื่อคืนเนี่ยซุ้ยนอนไม่หลับเลย
0: นอนไม่หลับ
2: ใช่
0: ทำไมลูก
2: ก็เมื่อคืนเนี่ยซุ้ยได้ยินเสียง
1: ได้ยินเสียง
0: ได้ยินเสียง
2: ใช
1: ่เสียงอะไรอะพี่
0: กูบอกให้มึงเอากางเกงไหนอุดปากไง
1: เอาก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่ารุนแรงมึงก็ไม่เชื่อกูลูกได้ยินมาแล้วอายไหม
0: ไม่รุนแรงได้ไงมันเป็นวันโกนวันของกู
1: วันโกน
0: วันโกนที่ไรก็ต้องวันของกูมันก็ต้องเต็มที่กันหน่อย
1: ตายห้าแล้วกูก็ไม่เหลือให้โกนแล้วก็ยังตะโกนอยู่ได
0: ้มึงหมายถึงอะไรเนี่ย
1: เอ้าคนจักรแล้วจ้ะ
2: โอ้ยพ่อกับแม่
0: ขอโทษขอโทษ
2: นะอับอายจริงๆเลยฉันเกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่เนี่ย
0: สัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มีเสียงแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อผนังเก็บเสียง
2: ไม่ใช่สวยไม่ได้ได้ยินเสียงพ่อกับแม่คือเมื่อคืนเนี่ยสวยจะบอกว่าสวยอ่ะได้ยินเสียงปืน
1: ปืนจริงว่าลูกสวย
2: พ่อละ
1: เอ้าพ่อมึงไปไหนแล้ว
0: กูอยู่นี่สิ
1: เอ้าไปแต่เมื่อไรนะพ่อมึง
0: ลูกไม่บอกกูเลยชิบ

0: ตายห้าซะจริงเหรอลูกเสียงปืนเลยเหรอ
1: จริงจ้ะแม่
0: พี่ทำไงดีลูกได้ยินเสียงปืน
1: มันดังมาจากทางบ้านยายสายนู้น
2: บ้านยายสายอีสายมันอยู่คนเดียว
1: ใช
2: ่หรือว่าโจรมันจะขึ้นบ้านอีสาย
0: ตายห้าโจรขึ้นบ้านอีสายทำไงดี
2: โทรหาตำรวจดิ
0: โทรหาตำรวจทำไม
2: ย้ายบ้านนี่กันเถอะ
0: ว่าอีบ้ามึงจะกลัวอะไรนั่งหน้าเรามึงน่ะหัวหน้าหมู่บ้านไปช่วยเขาสิ
2: กูเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี่วะ
0: เออ
2: กูต้องไปดูแลลูกบ้านกู
0: ใช่สิ
2: เอาอย่างงี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงปืนเราจะไปดูว่าโจรมันปล้นบ้านอีสายจริงหรือเปล่า
0: เออ
2: แต่พวกมึงฟังเอาไว้ไปกันหมดนี้แหละยังไงก็แล้วแต่มึงต้องรักชีวิตกูมากกว่าชีวิตพวกมึง
0: เอา
2: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกมึงต้องตายก่อนถ้าเข้าใจแล้วอีสี่นำเดี๋ยวกูตาม
0: โอ้โหมึงนี่อย่างนี้ตลอดไม่ได้เรื่องไรเรา
2: ไปเลย
0: ฆ่าผัวอย่าฆ่าเปิดคอมึงนะแม่
3: แฟนผู้ชมที่เคารพรับครับณฉากนี้พบกับพระเอกกฤษดารับบทบาทเป็นเจ้าสิงตัวที่สองวันนี้รีบเดินทางกลับมาหาแม่สาย
4: ตื่นแล้วเหรอ
5: ตื่นแล้ว
4: เหมือนยังไม่ตื่นนะเราเนี
5: ่ยแพ้ยานอนหลับ
4: แพ้ยานอนหลับ
5: ใช
4: ่หลังจะไปกินยาแก้แพ้กินแล้วง่วง
5: จริงเหรอ
4: เออนี่ถึงบ้านยังเนี่ย
5: ไม่ได้เจอแม่ตั้งนาน
4: ไม่ได้เจอตั้งนาน
5: เป็นห่วงแม่จึงกลับมาหาแม่เฮ้ยแต่มึงไม่ต้องห่วงเลยนะ
4: ทำไม
5: มาบ้านกูเนี่ยมึงหิวหรือเปล่า
4: หิวดิเพื่อน
5: ตูดถึงฟากปากถึงข้าว
4: ตูดถึงฟากปากถึงข้าว
5: ไม่ต้องกลัวมาถึงปุ๊บได้กินเลยแม่เนี่ยเป็นคนชอบทำข้าว
4: เฮ้ยแม่ทำกับข้าวอร่อยเท่าแม่ครัวแถวนี้มั้ยเนี่ย
5: ทำไมแม่ครัวแถวนี้ทำข้าวเป็นยังไง
4: ทำกับข้าวอร่อยนี่กูรุ่นตั้งแต่แกลงมาจากทางนู้นเลยเอากับข้าวใส่รถปิกอัพมาทีแรกทำมาเต็มหม้อเลยนะ
5: เต็มหม้อ
4: ถึงโรงลิเกเหลืออยู่ครึ่งหม้อ
5: เอ้าทำไมอ่ะ
4: มึงก็ดูทางเลยกระเทาะโบกมึนตูนแม่เปียก
5: ไม่แม่ก็ไม่ถือให้ดีให้มันมาว่าได้เนี่ย
4: ไข่พะโล้แตกหมดเลยจ้ะแม่จ้าน
5: ี่ไม่ต้องกลัวกับข้าวแม่กูเนี่ยอร่อยเหมือนแม่ครัวที่นี่เลย
4: จริงอ่ะ
5: จริงเดี๋ยวเข้าไปนะ
4: อร่อยยกนิ้ว
5: นิ้วโป
4: ้นิ้วกลางนิ้วโป้ถูกแล้ว
5: มายกนิ้วกลางให้แม่กูได้ยังไง
4: เอ้ยคิดถึงแม่เหมือนกันกูเนี
5: ่ยแม่อยู่บ้านหรือเปล่าแม่
6: นั่นเสียงใครนะครับพี่
5: ผมสิงเองผมสิงกลับมาแล้ว
6: พี่สิงครับพี่จากบ้านไปสิ้นนานพี่ไม่รู้หรือว่าเมื่อคืนนี้เสือสนมันบุกป้นหมู่บ้านของเราและมันฆ่าแม่พี่ตายแต่พวกผมหาศพแล้วยังหาศพแม่พี่ไม่เจอเลยครับ
4: แม่ไอ้สิงแม่มึงตายใช่แล้วเพื่อนมาไปทันซะแล้วตายซะแล้ว

0: เป็นอะไรของมึงเนี่ย
1: เสียใจแม่ตาย
0: แม่กูไม่ใช่แม่มึง
1: ขอโทษ
0: มึงเสียใจเกินหน้ากูไปแล้วเนี่ย
1: แม่เพื่อนก็เหมือนแม่กูนั่นแหละ
0: ไม่ต้องเสียใจขนาดนั้น
1: หาศพไปเจอป่านี่หมาศพครับหมาคาบศพ หมาคาบศพแม่งไปกินแล้ว
0: มึงไม่ต้องรีบวันนี้มึงออกคนเดียวไม่ต้องรีบพูดขนาดนั้น
1: เขาเลิกตีไหนแหละ
0: ไม่รู้ตีอะไรตีหนึ่ง
1: เออกูจะได้ไม่รีบ
0: มึงให้กูเสียใจก่อนได้ไหม
1: เออได้
0: มันโหเสียใจเกินหน้าอีก

0: จด้วยไอ้สิงมึงมาไม่ทันแพ้มึงใช่แล้วเพื่อนแล้วพี่ทำยังไงดีเพื่อนแล้วศพแม่มึงอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: สวย

0: มาแล้วครับค่อยๆย่องมา
1: เพื่อมีโจรอยู่เท่านี้ลูกเบาๆมึงอยากก้มมากโอ้โหเบลอแต่เธอเลยช่วย
2: ตรงอื่นมีให้มองเยอะแยะแม้มึงเนี่ย
1: เดี๋ยวมึงไม่ได้ใส่หรอกชุดเนี้ยอีส่วน
2: อย่าพูดสิถ้าไม่พูดมันก็ไม่โฟกัสหรอก
1: เหรอ
2: กูเป็นผู้ตาให้สังเกตจนได้แล้ว
1: สวยอะไรพอละ
2: แม่เข้าไปส่งเดดเดี๋ยวมันมีปืนยิงส่วนมาป้องไปห้ากับบุรีเลย
1: เรียกพ่อมึงสิพ่อมึงไปไหน
2: โ
1: หอีส่วน
2: โอ้ไม่เห็นน่ะ
1: นุ่นนุ่นโอ้โหอยู่ไหน
2: ท่านนั่นนุ่นท่านนั่นนุ่น
1: โอ้ไอ้สัส
3: อะไร
1: ก้มก้มเงยเงยอยู่ได้น้ามึงจะเข้าไปในตูดมันอยู่แล้ว
3: เข้าได้เหรอ
1: แปลงน้านุ่น
3: อาเมนต้องไปข้างหน้าด้วย
1: โคตรแม่งลิเกอะไรตัดแต่เสื้อผ้าตะพื้นตะพื
3: ้
1: นไม่เลือดดีแล้วมึงอะ
3: อันนี้มันเป็นชุดออกออกน้องกูชุดปฏิบัติหน้าที่กู
1: สูตรสวยๆแม่งเอากางไกลตัดหมด
3: แล้วสูตรมึงหรือไงแล้ว
1: กูก็เข้าใจอยู่กูคนซื้อนี่มึงก็คิดบ้างแม่งตึงหมดไข่เคยเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาอยู่นั้นแหละมาเป็นลูกเชีย
3: ร์ไอ้เหี้ยมึงคิดดูนี่ขนาดกูตั้งสั้นมากแล้วอะไรยังไม่โผล่ออกมาเลยมึงคิดดู
1: มานี่ข้างหน้านี่ปกป้องลูกเมียดูดีจริงๆ
3: เอาเชิญปฏิบัติหน้าที่กูพี่ตรงไหน
1: เออทำอะไรก็ทำแล้วยืนแป๊ดไปแป๊ดมาอยู่นั้นน่ะ
3: นี่มึงหมายถึงอะไรเนี่ยแป๊ด
1: นั่งไข่มึงนี่แหละตรงๆเลยอีนกกระทา
3: เฮ้ยตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของอีซ่ายแล้ว
2: ใช่พี
3: ่กูว่าโจรมันต้องอยู่ในบ้านแน่ๆเลย
1: ใช่ฉันก็ว่างั้นนะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่กูเป็นเจ้าของหมู่บ้านมีสิทธิ์เด็ดขาดกูขอใช้สิทธิ์กูล่วงสดใช้มึงอีสีให้มึงก็เข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรไป
1: เอ้าม าใช้กูทำไมเนี่ย
3: เอ้าก็กูเป็นเจ้าของหมู่บ้าน
1: สั่นละเลวเอาวะฉันกูยิงซ้ำสี่ที่แม่บ
3: อกไม่ต้องนำสกุลหรอก
1: ในฐานะที่กูเป็นเมียของหลวงสดกูขอสั่งให้อีสวยเข้าไปดู
2: เอาแม
1: ่ไปสิลูกเพื่อพ่อกับแม่มึงไม่รักกูก็ยังไง
2: ฉันสุดสวย
1: นามสกุลแม่ไหมลูก
3: นามสกุลใครมึงเนี่ย
2: หนูใช้นามสกุลพ่ออ๋อ
3: ใช้นามสกุลพ
2: ่อ
3: ดีนะไม่ใช้นามสกุลแม่งั้นใช้นามสกุลพ่อสบายใจ
1: นามสกุลพ่อมึงอะไร
3: นามสกุลพ่อปิ๊บเบิ้ลแป๊ง
1: กูไม่ได้ทำ
2: แม่ไม่ดีทั้งสองนามสกุลเลยเปลี่ยนได้ไหม
3: เปลี่ยน
2: ได้ไหมลูกไม่เอาดิฟ้าไม่เอาสักนามสกุลเลยชื่อสวยพ
1: ่อเออ
2: ชื่อสวยขอเอ้ยเป็นอะไรดีวะสุดสวยเป็นใครวะเป็นลูกเป็นลูกท้องพ่อสดแม่สิ
1: เออ
2: พ่อชายสิ้นสยามนัดให้ใครวะพี่ใส่ไหมเข้าไปดู
1: เอา
2: ไปที
1: ่นี่ไหม
2: ไป
1: จะได้วะ
4: ฉันสายไหมนิทานะที่ฉันนี่เป็นคนใช้รุ่นแรก
1: รุ่นแรก
4: รุ่นหนึ่ง
3: รุ่นแรกเฮียก็มีอยู่รุ่นเดียวอะ
4: ขอใช้อำนาจนี้ให้อีส้ว
2: ม
4: เข้าไปดูแทน
2: ไปมิงพี่ส้วมมึงไปเอาตังค์ไหนไปซื้อมงกุฎมาใส่วะ
4: ไม่ใช่
2: ยืมไม่ใช่ใหญ่กว่ากูกูเป็นคุณหนูคุยใส่หน่อยเดี๋ยว
4: ไม่ใช่ไปยืมเขามา
2: เออเขาหลังกูยืม
4: ใส่สวยสักวันเนาะ
3: มีเยอะๆก็แบบแม่
4: นานแล
3: ้
4: ว
2: เออเอา
4: ฉันอีส้วมในฐานะเป็นคนรับใช้ของคุณหนูสุดสวยมานาน
2: เ
4: ออหรือว่าเป็นเมียน้อยของหลวงสด
2: ฮะ
3: เอาอีเฮียพูดแต่เฮียอะไรนะ
2: จริงเหรอ
3: ไม่จริง
1: เมื่ออีส้วมนะเมียน้อยเน
3: า
1: ะ
3: โอ้ไม่จริงหรอกมึงอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่เคยได้กันเลย
1: ย่านะอย่าให้ดูนะน้องนุ่งนะอีเวน
3: ก็น้องไม่นุ่งเลยเอาไ
4: งขอใช้สิทธิ์นี้ให้หลวงสดไปดูจ้ะ
1: เออ
3: ได้เดี๋ยวกูครับเอาอีชิมหายกูเจ้าของบ้านนี่กูต้องเข้าไปดูเองอ่ะ
4: จ้ะ
1: ไปเถอะ
3: เอางี้แล้วกัน
1: เอาไง
3: ติดตูดกูไว้ไปด้วยกันหมดเนี้ยนะ
1: โอ้ตีกับพี่ฉันกลัวนะ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกตามมาเลยนะ
1: จ้ะ
3: ขอน้ำหนึ่งสองสามเดินตามมาเลยนะ
1: จ้ะพี่หนึ่งสองสามไป
2: โอ้ไม่ได้หรอกถ้าสมมติเขาไปแล้วมันมีปืนยิงเข้ามาปุ๊บส่วน

0: เ
1: ขียดกางเกงไหมชิบหายว่าจะถึงกบตูดอยู่แล้วดำ
0: ไปไ
2: ปโอ้กูฟินว่ะ
0: เมื่อกี้กูเห็นเงาเห็นเงาม
1: ีแอร์แบ็กไป
2: ฟินว่ะฟินคู่นี
0: ้ว่ะ
1: ลูกจ้าแต่ยังเดินตามแม
2: ่ตามแม่ไว้เราไปกันเจ้าขนดีกว่า
0: แอร์แบ็กไม่ดีวะ
1: ทำไม
0: ในใจกูนะอยากให้โดนหน้าอกเฮียถอยมาเนี่ยพุงล้วนๆเลย
1: เอาไปก่อนตามแม่ลูกนี่ทำนี่ยก
0: เอาละไอ้ช่วยเป็นไรนะ
1: เดินเหมือนกูไง
2: เดินเหมือนแม
0: ่รอตรงนี้นะแต่ยินเสียงอะไรอ่ะวิ่งเข้าไปเลยนะ
3: ซ้อมโชคไปลูกซ้อมโชคไว้ที่ไหนไว้
1: โ
3: กงไว
1: ้โชคไว้ลูก
3: ไม่อยากเชื่อเลย
1: โจรมามึงวิ่งเลย
3: ไอ้โจรใจร้ายมันจะฆ่าแม่เฮ้ยเสียงอะไรวะ
4: เฮ้ยหรือว่าโจรจะขึ้นบ้านมึง
3: เฮ้ยมันอยู่ข้างหลังกู
4: ใช
3: ่โจรแน่ๆเลย
4: ใช่โจรแน่
3: โจรไม่ตาย
2: เฮ้ย
0: มึงยิงเมียกู
2: ไม่ใช
0: ่มึงยิงเมียกู
3: มึงน่ะยิง
2: ยิงมึงอะยิงแม่ดูมึงยิงแม่ตายเลย
3: ปั๊มหัวใจหน่อยปั๊มหัวใจหน่อย
2: ปั๊มหัวใจพึบพึบพึบพึบพึบพายเปิดพายเปิดปั๊มหัวใจพายเปิดปั๊มหัวใจพายเปิดทีนี
3: ้เฮ้ย
1: โอ้ยแม่โอ้แม่มึงไม่รู้ปากล้างปากบนแล้วมึงเล่นกับกูแต่ละวัน
0: แปรงฟันมึงมาเนี่ยไอ้สิ
1: กูแป้งแล้ว
0: เงี้ยปากเหม็นกะปิแท้กูบอกว่ายังกินของดองไงเดี๋ยวกูตีให
1: ้แม่งมีอยู่ซี่เดียวเสือกเหม็นอีกจัดการจะพินิ
0: จเงี้ยมึงเข้าคลินิกทันตแพทย์เลยนะ
1: จ้า
0: หินปูนก็ให้เต็มหมด
4: ใส่เหงือกจะอักเสบ
1: ช่วยตบหัวแม่เว้น
4: เหงือกอักเสบแน
0: ่มึงอะเริ่มดูดบุหรี่ซะนะ
1: ทำไม
0: ขอบปากกระดำปื้อเลยมึงเนี่ย
1: ขอบปากแล้วเรียกขอบเหงือก
0: เฮ้ยมึงขายเนี่ย
4: เดี๋ยวใจเย็นครับ
3: ใจเย็นครับผมเป็นเจ้าของบ้าน
0: อะ
3: ผมเป็นเจ้าของบ้านครับ
0: เป็นผัวไอ้สายเหรอ
3: ผมเป็นลูกแม่สายครับ
0: เอ้าเป็นลูกแม่สายเหรอ
3: ผมชื่อว่าสิง
0: ห์สิง
3: ห์ครับ
0: โอ้
3: จำได
0: ้สิงห์ไหนวะ
3: ผมเป็นลูกแม่สายครับ
0: แล้วมึงมาหาแม่เจอแม่หรือเปล่า
3: คนข้างบ้านเขาบอกว่าแม่ผมมันตายไปแล้ว
0: นั่นไง
3: แต่ผมหาศพแม่ไม่เจอครับ
0: กูว่าโจรน่าจะคืนบ้านมึงแล้วก็ฆ่าแม่มึงตายแล้ว
1: มาสิ
0: แต่ว่ายังไงเราก็ต้องหาศพแม่มึงให้เจอจะได้เอาไปทำชาปนกิจให้ถูกต้องดูทั่วหรือยังมึงอะ
3: ดูยังไม่ได้ดูเลยครับพอดีเพิ่งกลับมา
4: เสียงมาแล้ว
0: บ้านมึงนี่วางมาเองแล้วเป็นอะไรเฮ้าทำไมเล่า
4: ขยันยิงเมียแล้วก็
3: น่ากลัว
4: น่ากลัวมากเลย
0: เอาอย่างนี้กูว่าเราเนี่ยต้องหาศพอีสายกูว่าอยู่ในห้องนอนแน่
2: ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นแล้วต้องมีคนใจกล้าเข้าไปดูเฮ้ยมึงสองคนอะมึงสองคนอะยี่ยี
2: ่กูว่าจะไป
0: นู้นดิมึงจะไปไหน
2: ไปไหน
0: มึงก็เข้าไปดูในห้องนอนว่าศพอีสายอะมันเป็นยังไงบ้างได้เรื่องแล้วมาบอกกู
2: เดี๋ยวเอาจริงเลยพี่เป็นคนใช้เนี่ย
5: มันลำบากอย่างนี้เองนะต้องตายแล้วค่อยๆเข้าไปนะ
2: เห็นอะไรไหมเนี่ย
5: อย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งทวงนะ
2: คนไหมจ๊ะ
5: ยายจ๋าก
2: ินข้าวอยู่เขากินข้าวอยู่มันกินข้าวอยู่จริงๆอร่อยมั้ยจ๊ะ
5: โอ้ยมันมีเน

0: ครับ
1: มึงอ่ะ
0: ครับผม
1: ไอ้พรรคประชาชนเข้าไปดูดิ
0: ไม่ใช่
1: ไปดูดิข้างในอะไรข้างในไป
0: หัวหน้าพรรคแกงส้มจะกลัวทำไมกันวะผีเผลอมีที่ไหนผีไหนจะมาอยู่ในป่าอ้อยบ้าง
2: ยัง
0: เดี๋ยวถ้าเจอแล้วกูจะเตะให้หงายท้องเลยเดี๋ยวก่อนไหนมันเป็นยังไง
2: เล่นลิเก
0: โอ้ชัดแล้วใช่เลยโอ้โหชิบหายอีผีสกปรกกูจะอ้วก
3: เฮ้ยก๊อฟ
1: โอ้ทั้งสิ้นไปก็ไหวเลย
2: อยู่กับแม
1: ่เฮ้ยมึงอะบ้านมึงเที่ยว
3: เออบ้านผมเอง
1: เข้าไปดูเลยไป
3: ได้เลยผมเข้าไป
2: ต้องลองเข้าไปดูสัก
3: ครั้งหนึ่ง
2: ตั้งสติ
3: แม่ผมจะไม่หลอกลูกตัวเองหรอก
1: ดูให้ด
0: ี
1: อะไร
3: ตกใจ
1: บอกดูให้ดีนะ
3: โอ้โหใจหายวับเลยเอาวะตัดใจดูสักทีแม่ที่ไหนจะมาหลอกลูกตัวเองไม่มีหรอกโอ้โหเคยเปิดเสียงเลยวะอันเนี้ยว้ายเหี้ย
1: เอ้า
2: อีตัว
1: ไหน
2: อย่าบึ้งไปได้ลูก
1: ไม่เป็นไร
2: ฉันไม่สวยเล่นลิเกลูกมึงนี่ตั้งสติไปลูก
1: ไหนล่ะตอนนี้ไม่มีใครแล้วเข้าไปดูเลย
2: ไปลูกกูไปว่าเด็กมีเดี๋ยวพ่อกับแม่ลูก
1: สวยสวยเอาปืนพร้อมติดตัวไปสวยได
2: ้ให้ลูกยิงผีเหรอไอ้แฝงลูกไอ้
1: แฝงแต่มาโดนผีสิ
2: พี่อีแฟงลูก
4: คุยมือให้ตาแตกเลยอ่ะไม่เฮ้ย
1: เฮ้ยลิ้นปะนะ
4: ไม
1: ่
4: ล
1: ิ้
4: น
1: ลิ้นปะนะ
2: แม่งนับวันแฟนพี่สิ่งมึงจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอีสวยอยู่ไหนเนี่ยพี่ลูกอยู่ไหนพี
1: ่ไปไหนนะ
2: อีสวยอยู่ไหน
1: ไปไหนนะ
2: ฮะ
1: ฮะ
2: หัวหน้าไม่ยอมออก
1: ไอ้สภาพมึงนะเล่นด้วยไหมล่ะ
2: อีสวย

0: ่วยช่วย
1: เลี้ยงใครนะ
2: พี่หนู
1: หนูวิ่งเข้าป่าอ้อยไปแล้วพี่หนูน่ะตัวกลัวเลย
2: พี่มันโดนนี่กูน

0: โอ้โหไอ้เหี้ยน่ากลัวจริงโอ้ย
1: ถ้ามันจะอยู่ตรงนี้กูจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละ
0: เอ้าแล้วพวกกูจะเล่นกันต่อยังไงแล้ว
1: พูดจริงว่ะ
2: ช่วยลูก
1: พี่หนูมานี่หน่อย
2: พี่หนู
0: นี่นี
2: ่โอ้ยก็บอกมือให้พระเอกพี่หมาข้าวมาหน่อย
1: พี่หนู
2: ใครเอาสิใครจะช่วยใครพี่หนูพี่หนู
3: เขาบอกว่าให้กั้นหายใจไว
1: ้โอ้ยไม่ไหวจริงนะ
2: มุ่นด้วยมุ่น
3: เล่นเล้าหรือจริง
2: ๆหมุน
1: ไม่ไหวจริง
2: เออนานไม่ฟันชอย
1: ฟัน
3: เฮียติดตา
2: ตัวมึงตัวเดียวเนี่ยไม่งั้นเรื่องเดินแล้วมาลูกมา
0: ไม่น่าเชื่อพี่ก็มี
1: หรอกมาเร็วเนี่ย
0: เฮ้ยเอาไงอ่ะ
2: กูไม่รู้พี่
0: เหลือ2คนแล้ว
2: เอาไงอ่ะ
0: เป่ายิงชุบใครแพ้ไปดู
2: แน่นะมา
0: เป่าย
2: ิงช
0: ุบไปดูเลยแพ้แล้ว
2: แม่ยังไม่ทันเป่าเลย

0: ไอ้เหี้ยวแตกแล้วคนเหี้ยอะไรเหมือนกันหน้านี้กูไป
1: โอ้โหชีวิตแค่พี่กูก็ไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรกันมากมายสำหรับคนที่เคยบวชเรียนมา 70,000 สาอย่างกูแล้วแค่นี้จริงๆพี่เนี่ยไม่ไว้นะกูหรอกมันแค่วิญญาณสาธุต้องใช้คาถาพอช่วยแล้วเซสังมคลายาจามิแค่พี่คนเรานะจิตปรุงแต่งเดี๋ยวเธอมาหอนเดี๋ยวจับล้อให้เข็ดแค่พี่นะกลัวอะไรเราเนี่ยคนเทาเนี่ยเฮ้ยมึงอะกูท่ามจิตยูยูก็ปวดเยี่ยวแม้มสังอันอะ
2: โอ้โหแฉะเลยครับ

ที่อีสายมึงกับกูเพื่อนกันไปที่ชอบที่ชอบเถอะกูไม่อยากทำร้ายมึงมึงจะไปหรือไม่ไปถ้าเกิดมึงไม่ไปจะหาว่ากูรังแกมึงไม่ได้นะไอ้สายสาธุวาโทโนอะมามาวาวา

0: ายในหมู่บ้านดูสิว่าจะอยู่กันยังไงโอ้โหผีมันดุซะเหลือเกิน
1: โอ้โหสักครั้งที่รักอย่าให้มันรอด

0: ถ้าจะนับผมขอนับก่อนเถอะครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: กูเป็นเจ้าบ้านกูต้องเริ่ม1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
3: 6 7
0: เอก
2: ทำไมแปลก
1: ๆเอกเฮ้ยนับดิน
2: ับสักทีสิช้าก
0: ็เอก
1: เอกแปลว่าอะไรแล้ว
0: อ้าวก็8
5: เอาโดนครับโอ้โห
2: ลง
5: พวกโม
2: ไป
5: ที่หลังไปที่หลังไปเร็ว

0: เนี้ยกูเห็นจัดจ้าเลยมึงทำอะไรเมื่อกี้ดิกูเห็นไอ้สิงสวยมึงห้อมมึงห้อมกันละนี่โมโหโมโห
1: เฮ้ยพ่อ
0: มึงห้อมกันทำไมฮะ
1: พ
0: ่อจิ้มตากูไหมเนี่ย
1: พ่อได้ทำอย่างนี้เขามาช่วยดูแล้วเขาก็มาจุบเลยสิบครั้ง
0: สิบครั้งเลย
1: ใช่
0: สิบครั้งเลยล่ะม
1: ึ
0: งสิบครั้งเลยไอ้เสียงครั้งเดียวก็เกินทนมึงจุบสิบครั้งเลยล่ะ
1: ใช
2: ่คุณล่วงครับ
1: เรียกไม่เรียกไม
2: ่คุณล่วงครับ
1: พ่อไม่ได้ยิน
2: คุณล่วงครับ
0: กูได้ยินตั้งแต่ล่วงแรกแล้วมึงก็ยากดู
2: ที่ผมทำไปผมไม่ได้ตั้งใจนะ
0: ปัญญาอ่อนทั้งหมู่บ้าน
1: เขาไม่ช่วยไว้
0: มึงห้อมลูก
3: คุณล่วงครับ
0: อะไร
3: แล้วเมียคุณล่วงไปไหนนะเมียคุณล่วงอะ
0: ไม่รู้ดิเมียคุณไปไหนวะ
3: หลวงเลยเหมือนพวกคน

0: ไปเลยไอ้เหี้ยมึงไปบวชให้สิ้นแล้วมึงก็เข้ามาหากู
1: สดหยุดเถอะสิทธัตถะ
0: เหี้ยใครกัน
1: อย่าได้พูดแบบนี้กับเราเราละแล้วซึ่งทางโลกต่อไปนี้เชิญมึงไปล้วงคนอื่นเลย
0: มึงรู้ตัวไหมมึงเหมือนศพที่เขาเพิ่งแต่งหน้าเสร็จอะ
2: ทำไมทาตาสีนี้ล่ะ
1: แฟชั่นลูกสวยเป็นไงบ้างลูก
2: แมทมากตาสีน้ำเงินปากสีแดงแก้มสีชมพูแมทมากแมทนี้แมทเดียวพอนะ
1: ไม่ชอบหัวหน้าไม่ชอบ
3: ลูกเจอผู้ชายลูกก็เลยทักทายเขาโดยการที่ให้เขาหอมไปสิบที
1: จริงเหรอลูก
3: ใช
1: ่สวยจำแม่ไว้นะลูกนะถ้าผู้ชายจับนมให้บอกว่าย่าถ้ามันจับข้างล่างให้บอกว่าหยุด
0: อ้าวแล้วถ้าเกิดมันจับข้างบนข้างล่างอ่ะ
1: ย่าหยุดย่าหยุดย่าหยุดมีผัวแน
0: ่คนอย่าง
1: น
0: ี้เราจะบวชชีอ่ะนะมึง
1: อีเวน
2: คุณหลวงครับ
1: กู
0: อะไรวะไง
2: อย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับพอดีว่าแม่ผมก็เสียแล้วผมไม่มีที่ไปผมขอไปอยู่บ้านคุณหลวงได้ไหมครับ
0: เอาแป๊บนึงเดี๋ยวกูถามครอบครัวกูก่อน
4: มึงจะไปอยู่บ้านเขาจริงๆเหรอเพื่อน
2: เออ
4: กางเกงเขายังไม่มีใส่เลยเขาจะมีข้าวให้มึงกินเหรอ
2: เขาแต่งตัวสไตล์วินเทจอ
4: ะไรนะ
2: วินเทจ
4: กูว่าวินโมไซมากกว่าดูแล้ว
0: เดี๋ยวมึงไม่ต้องไปเดี๋ยวมึงไม่ต้องไปเดี๋ยวกูถามครอบครัวกูก่อนว่าครอบครัวกูโอเคหรือเปล่า
1: อนาคตกาละสอง
0: กาละอะไร
1: กาละไงตลกกาละโคราชอ่ะ
0: กูรู้จักมั้ยเนี่ย
1: เห็นอะไรไม่ได้แม่งตัดหมด
0: ตอนนี้มันขออยู่มึงว่ายังไง
1: เอ้าจะว่ายังไงเล่าเข้าหนีหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ให้เขาอยู่ไปเถอะพี
0: ่แล้วมึง
3: ได้เลย
1: ฮะ
0: มึงไม่คิดอะไรสักหน่อย
3: เหรอเออคิดแล้วยืนคิดตั้งนานแล้ว
0: เออๆถ้าก็อย่างนั้นโอเคกูรับมึงไปเป็นคนสวดบ้าน
2: ขอบคุณครับคุณหลวง
0: กูหลวงสวด
2: สวัสดีครับ
0: เมียกู
2: สวัสดีครับ
0: สมศรี
1: เออ
3: สวยจ้ะ
0: ไม่ได้ถาม
1: เสนอตัว
0: กูยังไม่ได้มองเขาเลยเดี๋ยวกูพูดเองแหละ
1: โดนแน่ลักษณะ
2: สวัสดีครับคุณสวย
4: ครับ
0: เออๆเอามือลงมานั่งไว้เดี๋ยวลูกกูก็อายุสั้นนะจะรุ่นราวคราวเดียวกันลองมั่งมึงสองคนเนี้ย
2: จริงเหรอครับ
0: ไม่รู้ว่าไอ้หนูเกิดปีอะไรนะลูก
3: มะเมีย
0: แล้วมึงอะ
2: มะผัวครับ
0: มีได้หรอวะ
1: มี
3: โอ๊ยพ่อ
0: เป็นไรเป็นไร
3: โอ๊ยเป็นไรลูกชายมันกำเริบ
4: อันนี้
0: เสร็จแล้วเขาไปอยู่บ้านเรานะ
4: ไอ้สิงเขาทำมินิมาร์ทใส่มึงด้วย
2: มินิฮาร์ท
0: เอาเอ๊ะเดี๋ยวไปตัวเองคุยกันต่อที่บ้าน
1: ไป
0: กลับบ้านเลย
1: ไปลูก

แฟนผู้ชมที่เคารพรักครับณจากนี้พบกับน้องใบตองอลิตาวันนี้รับบทบาทเป็นอุษาชมบรรยากาศแสดงหน้าเวทีครับ

0: คุณค่ะทุกวันนี้อุตส่าห์อยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าอุตส่าห์ก็ไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาแล้ววันนี้เนี่ยนะอุตส่าห์ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปตลาดเพราะว่าข้าวของที่มาเนี่ยก็หมดแล้วบ้านรกจังเลย
1: หนทางเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเจ้าภาพมึงรู้ไหมกูนึกว่าเขาล่อกูมาฆ่า
2: ทำไมพี
1: ่กูมาทีไรกูตะเงอะตะเงินทุกทีเลยขับรถดีนะเจอคนส่งถามทางเขาบอกว่านู่นงานลิเกอยู่ตรงนู้นไม่งั้นกูเลี้ยวกลับแล้ว
2: เดี๋ยวก็ชินพี่เดี๋ยวก็ชิน
1: เอเจอบ้านใครไม่รู้เดินทางมาเหนื่อยขอน้ำเขากินสักขันจะดีกว่าคุณผู้หญิงครับครับ
0: เสียงใคร
1: ขอน้ำกินหน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวฉันออกไปนะคะเสียงใครก็ไม่รู้แถวนี้ก็ไม่มีคนอยู่ด้วย
2: ครับพี
1: ่คนถูกใจใครสันทุกทีเลย
0: เห็นบ้าเหรอ
1: ว
0: ัน
1: นี้สวยมากเลยใส่ชุดสวยมากเลย
0: ขอบคุณจ้า
1: เฮ้ยมีตังค์พี่อยากตัดให้ใหม่สัก
2: โอ้โห
1: แต่ลำพังตัวพี่เองก็ไม่มีจะแดกอีกแล้วมีคนผู้หญิงครับ
0: ว่ายังไงอ
1: ยู่คนเดียวเหรอจ้า
0: ฉันอยู่คนเดียวจ้ะ
1: แล้วพี่ไปดูแลไหมจ้าน
0: ี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะ
1: ไม่รักเหรอ
0: ไม่ชอบ
1: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบคนรูปร่างแบบเนี้ย
1: สงสัยต้องเล่นคาถาซะมั้งโอ้
3: นี่เป็นไงเจอคาถา
1: อันนั้น

จะเสื่อมบน

0: จะรักไม่รัก
1: ไม่รัก
0: ไม่รักหรอ
1: ไม่รัก
0: ไม่รักเพิ่มนะ
1: ช่วยด้วย
2: ถ้าไม่รักก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายคือการปั้มสามสไตล์ของดอ

ถ้าทีจะทำร้ายผู้หญิงก็ต้องเข้าช่วยกันหน่อยครับใช้ฝีมือ

0: หรือเปล่า
1: ฉันปลอดภัยดีครับไม่เป็นอะไร
0: ไม่เป็นอะไร
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเอาไว
0: ้ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นคนอื่นผ่านมาเห็นเขาก็ต้องช่วยเหลือคุณอยู่แล้วว่าแต่ชื่ออะไรล่ะครับ
1: ฉันไม่ชื่ออุษาค่ะ
0: ชื่ออุษา
1: ใช
0: ่ก่อนอื่นเลยข้าพเจ้าไม่ใช่สามัญชนธรรมดาขอแนะนำตัวรู้จักข้าพเจ้าราชโอรสไกรสอน
1: เป็นเจ้าเหรอจ๊ะขอโทษขอโทษนะ
0: ไม่ต้องถือยศถือศักดิ์กันก็ได้ข้าพเจ้าพูดตรงๆพอเห็นหน้าเธอครั้งแรกก็มีใจรักแม้แต่หากว่าเธอยังไม่มีใครรับรักข้าพเจ้าได้ไหม
1: ขอคิดดูก่อนได้ไหมเขาว่าพระเอกโคราชเจ้าชู้ไม่ใช่เหรอ
0: ใครเขาบอกอันนั้นแค่ข่าวลือข่าวจริงอะยังไม่มีใครเลย
1: จริงเหรอ
0: นี่ถ้าหากว่าคิดว่าเป็นการเร็วไปเอาแค่รับไปพิจารณาก่อนก็ได้นะ
1: งั้นจะรับไว้พิจารณาดูนะจ๊ะ

0: เอลซานับว่าเป็นผมลิขิตที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันแม้ถ้าหากมีโอกาสก็หวังว่าเราสองคนจะได้อยู่ร่วมเรียงเคียงคู่กันนะ
1: หม่อมฉันเชื่อใจพระองค์ได้ใช่ไหมเพคะ
0: ทำไมพูดอย่างนั้นข้าพเจ้าก็มีหัวใจแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีหัวใจแล้ว

0: เป็นไงเพื่อนไม่ไหวแล้วนะ
1: หิวข้าวสิ
0: กูก็หิวเพื่อน
1: เฮ้ยกูขอโทษนะเว้ยพอดีว่าหันมาตั้งกองโจรจนสุดท้ายตำรวจก็ลงต้องพากันหนีตายมาถึงนี่เดี๋ยวกูให้สัญญาให้แหเหี่ยวเดี๋ยวกูจะหาข้าวหาปลาให้พวกมึงกิน
0: ที่ไหนขนาดวันนี้จับภาพยังเอากับข
2: ้าวเวลาเดียวกับสร้อย
1: กู
0: หิว
2: จะนำของไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเดินผ่านมาแถวนี้พอดี
1: ผู้หญิงสองคนเมื่อสักครู่นี้ถือสำรับกับข้าวคาวหวานพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนกูมีความคิดดีๆแล้ว
0: คิดยังไง
1: เดี๋ยวมึงไปกับกูข้างหน้าสถานที่ข้างหน้าต้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไอ้แหไปแต่งตัวให้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแล้วรีบมาเจอกูวิ่งตัดคุ้งไปเลย
0: โอเคเพื่อนกูต้องเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอ
2: ทุกอย่างจะเป็นแผนการครับเมื่ออยากกินข้าวหิวข้าวเหลือเกิน
1: สาธุพระคุณเจ้าเจ้าขาหลังจากนี้คงต้องพึ่งใบบุญพระคุณเจ้าขอให้พระคุณเจ้าหยบอยู่หลังต้นไม้ก่อนลูกหิวข้าวกันจริงๆฉันต้องอาศัยตรงนี้แหละเดี๋ยวหาอะไรมาบังพระคุณเจ้าไปอยู่หลังต้นไม้ก่อนไอ้เหี้ยวเอ้ยเหี้ยวมาช่วยหน่อยเว้ยเหี้ยวเฮ้ยทำอะไรน่ะโอ้โหหมดแรงนี่พระคุณเจ้าองค์นี้ดันเข้าไปหลังต้นไม้ก่อน1 2 1นู่นแล้วอัญเชิญกูจะเรียกมึงว่าไงดีวะน่ะเอามึงอ่ะมานั่งนี
0: ่โอ๊ยแสนมึงเกรงใจพระเหลืองกูมั้งนะ
1: ไม่ใช่พระเหลืองอันนี้พระลิเกนะแม่รอไว้ก่อน
0: อ่ะคนไปไหน
1: ทางโน้น
3: ทางนี้โอ้โหมึงหลงทิศนี
1: ่นี่มึงฟังกูนะที่กูให้มึงเนี่ยมานั่งเป็นเทวรูปแทนเพราะว่าเวลาที่เขาถวายของเขาจะถวายข้างหน้ากูหลบอยู่ด้านหลังมึงเอามือหยิบให้ตัวเองกินน้ำซ้ำยังสามารถส่งให้กูด้านหลังได้ด้วย
0: โอเคไอ้แซน
3: มึง
0: เหี้ย
1: แล้วแพ้เย็นซะด้วย
0: มึงเห็นน้ำตาพระไหมไอ้เวียน
1: เข้าใจไหม
3: เขาจะมาแล้วเขาจะมาแล้ว
1: หนูเขามาพอดีเลยเดี๋ยวกูหลบตรงนี้ก่อน
0: เดี๋ยวกูยื่นไห้แล้ว
2: มาครับสร้อยพร้อมด้วยคนรับใช้ภายในบ้าน
3: พระนั่งเฉยๆนะพระ
4: คุณหนูถึงแล้วค่ะที่นี่นะเหรอพี่ที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์อ่ะ
5: ที่นี่แหละค่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะคุณหนู
4: ถ้าอย่างนั้นน่ะพี่เข้าไปทำความสะอาดนะดูลักษณะแล้ววัดน่าจะล้างมากอ่ะพี่
5: ใช่ค่ะว่าอาจจะเก่านิดนึงคุณหนูรออยู่นี่นะคะ
4: จ้ะ
5: โอ้โหตายแล้วสงสัยไม่มีใครมาไหว้

0: ซะหน่อย
1: เอ้ยข้าก็ไม่มีครับ
2: โอ้โหแม่เต็มเต็มเลยดีโคกมันต้องหารุ่นไหนมาเทศเนี่ย
1: โอ้โหเทโอ้
0: เกศมันมีความพยายามสูงนะ
3: หล่อถวายก่อนสิ
0: เทวรูปองค์นี้พ่อขาแม่ขาศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะท่านชอบดูดบุหรี่ก่อนที่จะจุดธูปจุดเทียนบอกว่ายังไม
3: ่ถว
0: ายรีบยัดหาเถอะนะ
1: เทวรูป
0: ก็จะจุดธูปจุดเทียนหรือจุดบุหรี่ให้สักหน่อย
3: โอ้โหนี่ไว้นี่ไว้มึงนี่ต้องขนาบข้างตลอดเลย
2: ถวายด้วย
3: ดูดไว
0: ้
3: ดูดเข้าไปดูเข้าไปปุ้นๆไปปุ๊บๆปล่อยลมแล้วเออเอาก็เป่าลมออกเลยเออ
0: ไม่ค
3: ่
0: อยติ ด
3: โอ้โหโอ้โหไม่โอ้ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
0: ่ไม่หายหมดไฟเกือบ
3: โอ
0: ้ไฟเกือบไม่หมด
1: เทวรูปตกใจคร
3: ับ ตั้งเฉย
2: พระนางเฉยๆมึงใหญ่คนดูคนนี
0: ้
3: มึงเด็กกุด
2: พาแม่งตะกาเทนองกิน
0: เฉยจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อน
3: ดิ
0: เด
3: ี๋
0: ยวปาร์ตี้นิด
2: หน่อย
0: โอ้ย
2: ด่าน
3: เดี๋ยว
0: เป็นไฟการแสดงมันจะร้อนได้ยังไงล่ะ
3: เดี๋ยวท่านหนีนะเดี๋ยวกูตีมให้กินข้าว
2: นางเฉย
3: ๆเขาโมมาแล้วนะ
2: ไอ้เป็นแล้วใครจะกินลงเนี่ย
1: ตบสักขนมจีนกระจายเลยครับเอาแล้วครับ
3: ลมแรงใช่ไหมล่ะ
2: นั่งเฉยๆ
3: เดี๋ยวผมพอละมึงอดทนไว้หน่อยเดี๋ยวผมก็ขาด
2: เราพัด
3: เออไฟดับไปเยอะกิ่งไฟดับไปเยอะทำไงดีว้าเฮ้ย
0: ไฟมันลาม
2: เหม็นหนังอะไรเว้ย
3: ไฟการแสดงนะแม่ไม่มีจริงหรอกเจ็บไม่จริงหรอก
2: ครับ
0: ไม่ร้อนค่ะแม่ไม
2: ่
0: เชื่อหรอกค่ะองค์นั้นซักซิ
2: ด
0: แท้แท
2: ้เฮ้ยไม่ร้อน
3: ทนไว
0: ้เมื่อวานนี้ก่อนหวยออกแม่ฉันมาขอได้ไป2ตัวเต็มๆเลยค่ะ
1: เล
0: ยโอ้ยลูกหมาขอบอกเลยค่ะว่าองค์นี้ซักซิดแท้แท
2: ้โอ้แท้แท้เอาของแท้
0: สันหนาวเหรออากาศมันหนาวช่วงนี
3: ้สาธุสาธุ
0: ที่ปักเทียนก่อนเทียนรับอีกแล้ว

0: หมดเลยโอ๊ยนะไหวไหม
1: หัวร้อนทำให้แกเฉียนกูร้อนโอ้ยมันบางจุดเยอะทั้ง
2: อ่ะมึงแลกกับข้าวคิดไว้จะได้กินข้าว
1: ไม่จริงจริงอ่ะ
2: เออเนี่ยมันติดง่ายมั้ยเออ
0: โอ้โห
1: โอ้ย
0: เฮ้ย
1: ลั่นเฮ้ย

0: เทวรูปต้องอดทนครับ
1: ยุกยิกยุกยิกอยู่นั่น
2: มึงรอให้เขาเผลอตาก่อนสิมึงกินคนเดียว
0: ไม่กินแล้วมึงกินคนเดียวไปเลย
2: โ
1: อ้โหติดยาซะด้วยวันนี
2: ้โอ้ขนมชั้น
0: เขาหันมาเลยขาด
2: โอ้โหโอ้แม่งในการถูกเลย
1: ยังไม่ทันน้ำโมเลยมึงจะรีบกินไปไหนไม่กินแล้วช่างแม่งเถอะ
2: ง่ายง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: น้ำมันไปไหนน่ะ
2: อยู่ด้วยไปด้วยอยู่ด้วย
1: ไปเอากัด
3: โอ้โห
2: กระเทือนเผามันซะไป
1: ไฟมันไม่แรง
2: เราต้องทนได
1: ้อ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุณหนูขาเดี๋ยวปักปิดทองก่อนนะคะ
4: จ้ะ
2: เราต้องทนได
1: ้ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
0: นี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับเล็งแล้วครับเล็งแล้ว
1: ต้องไหนดีคะคุณหนู
4: ก็พี่อยากให้พี่พูดอะไรไปก็ให้มีคนเชื่อถือคนรักชอบปิดตรงปากสิ
1: ตรงปากนะคะ
0: ฮึบฮึบ
2: ยังไม่เข้ายังเออ
0: เฮ้ย
1: ไม่ติดพอวันนี้ว่าเออมาดีค่ะคุณหมอ
4: เราน่ะเดินทางบ่อยปิดตรงเท้า
1: ตรงเท้าเราเดินทางบ่อยที่พจรลงเท้า
4: ใช่
1: มันต้องแก้ด้วยไฟค่ะคุณหนู
4: ฮะ
1: ใช่ค่ะแม่สอนมา
4: ไฟอีกแล้วเหรอ
1: เพื่อจะลดเกินการเกิดอุบัติเหตุ
2: โอ้โหทนไว้มึงทนเอาไว้เอาแล้วมึงนี่มันจะคนแล้ว
1: ขอให้ลูกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
2: สาธุโอ้
0: นี่มันจะชาปนกิจลิเกไงวะเนี่ย
2: เออ
1: เรียบร้อยค่ะคุณหนู
4: พี่ทำความสะอาดแบบไหนทำไมมันสกปรกกว่าเดิมอีกอะ
1: สะอาดค่ะว่าเลยค่ะคุณหนู
4: พระพุทธรูป
1: จุดไฟไหมคะ
4: โอ๊ยไม่จุดหรอกจ้ะสาธุสาธุสาธุถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงช่วยดลบันดาลให้กับสร้อยได้เจอกับความรักดีๆด้วยเธอสาธุ
0: สาธุฉันนี่แต่จังเนื้อคู่
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยคนสวยต้องมาก่อน
2: เดี๋ยวรอบไอ้แทงแทงรอด้วยเอาไอ้นั่นก็หัวยัดหายเนาะเขาไปแล้ว

0: าก่อนครับ
1: ผีหรือเปล่าเนี่ย
0: เออคือผมไม่ใช่ผีครับผมเป็นอะไรวะ
1: เป็นอะไรอ่ะ
0: ผมเป็นคนเร่ร่อนครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่เห็นคุณถือจานข้าวแล้วก็รู้แน่ว่าคุณมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยมาแอบกินข้าวครับ
1: อ๋อเป็นคนเร่ร่อนไม่มีข้าวกิน
0: ใช่
1: ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรบ้านของสร้อยเนี่ยพ่อรวยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวที่บ้าน
0: เออคุณเป็นคุณหนูเหรอครับ
1: ใช่จ้ะ
0: สวัสดีครับผม
1: ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว
0: ้ผมพอจะเป็นคนใช้ที่บ้านได้บ้างไหมครับ
1: เป็นได้เลยตอนนี้ขาดคนใช้อยู่ที่บ้านพอดีเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแล้วก็ไปทำงานนะ
0: ขอบคุณครับผมทำได้ครับขอบคุณครับโชคดี

0: นึกว่าไอ้แสน
1: อยากจะถีบให้ล่วงบันได
2: อะไรกูคุยกับลูกกู
1: เออไม่ได้ว่าอะไร
2: เฮ้ยมึงแต่งตัวเป็นไรนางตาหนีปะเนี่ย
1: มึงรอดตายเลยไอ้ตามาม
2: ีอะไรลูก
3: ระหว่างทางน่ะพ่อหนูไปเจอคนน่าสงสารคนแร่ร่อนไม่มีข้าวกินไม่มีการไม่มีงานหนูก็เลยพาเขามาที่บ้านจ้ะ
1: เหรอมาที่บ้าน
2: มึงพาผู้ชายเข้าบ้านเหรอ
3: จ้ะ
2: โอ้โหบ้านกูไม่ใช่ที่รับเลี้ยงคนจรจัดนะเนี่ย
1: นั่นละสิพี
2: ่เออ
3: พ่อรวยไงหนูก็เลยพาเขามากินที่บ้านพ่อ
2: พาเขามากินที่บ้านพ่อมึงพูดยังไงวะพูดหน้ากลัวมึงเนี่ยพาเขามากินที่บ้านพ่อ
1: นั่นนะสิ
2: เอางี้เอางี้ขอดูหน้าหน่อย
3: นี่จ้ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อว่าแสนครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ด้วยครับ
3: พ่อ

0: ่าเยอะมัน
1: โคตรล่อเลยล่อโคตรล่อโคตรล่อโคตรล่อเลยโคตรล่อเลยโคตรล่อ
0: โคตรพอล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อไม่เคยล่อใคร
1: ไม่อยากการอีกแล้วไปไปไปไปเอา
0: ล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อไม่เคยล่อใคร
1: เอากูเบา
0: ด่าที่ไหน
1: แน่ใจไม่ได้ด่าก
0: ูไม่ได้ด่า
1: ออกเสียง
0: ล่อแท
1: ้ไม่ออกเสียงออกเสียง
0: ล่อแท
1: ้ไม่ออกเสียงไม่ออกเสียง
0: ต่อเลย
1: นะจ๊ะเดี๋ยว
0: โอ้งั้นครับกูงั้น
2: ผมชื่อว่าแสนครับสวัสดีครับ
1: ชื่อแสนละลูก
2: วันนี้คงต้องฝากตัวด้วยผมไม่มีอะไรมาเลยนะครับ
1: โอ้ยไอ้หนูอยากได้อะไรลูกพ่อนิ้วใหญ่ของแม
2: ่ผมไม่มีหมอนครับ
1: ไม่มีหมอน
2: ครับ
1: มาเอาที่แม
3: ่ว้า
2: ผมไม่มีมุ้งครับ
1: มาเอาที่แม
3: ่ว้า
2: ผมไม่มีเมียครับ
1: มาเอาที่แม่
0: เอ้าม
1: ึ
0: งจะไปเป็นเมียมันหรือไง
1: กำลังอ้าข้าเลย
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ให้พังอาดเลยหรอ
0: ไม่ต้องเดี๋ยวหัวปีอ้อขึ้นไป
1: ข้างบนหัวปีแม่มึงนี่
2: ผม
1: ยัดหายันนอกล้วยแล้ว
2: ผมมาอยู่ที่นี่ผมต้องอยู่กับใครและทำงานกับใครครับ
0: มึงน่ะเป็นคนส่วนกูก็เพิ่งรับคนส่วนใหม่มาแบ่งเวลากันทำความรู้จักกันจะได้ทำงานด้วยกันได
1: ้เออ
0: เฮ้ยไอ้สิง
2: ครับ
0: นี่ไอ้แสนไอ้แสนนี่ไอ้สิงอยู่ด้วยกัน
4: เฮ้ยโอ้โหมาแล้วคู่ปรับเก่า
2: เฮ้ยอะไร
0: อะไร
1: มาแล้วพี
0: ่
2: อะไรของมึงเนี่ย
3: กูไม่ชอบมึงไง
2: กูไม่ชอบมึงกันแหละเดี๋ยวซิปก็แตกหรอก
3: ไม่แตกหรอกเว้ยกูขยายมาแล้ว
2: มันน่าภูมิใจตรงไหนเนี่ย
0: นึกว่ารถของกู
2: เออมึงกลับไปเลยดีกว่าก
3: ูไม่กลับอ่ะ
2: ที่นี่เนี่ยมันที่ของกูกูไม่อยู่ก่อนมึง
3: เขารับกูมาแล้วไง
2: เสือก
3: คุณหนูเขารับกูมาเว้ย
2: ไม่เกี่ยวหรอกมึงไม่ถูกกับกูจะมาอยู่กับกูได้ยังไง
3: กูอยู่ได้อ่ะ
2: อยู่กันทะเลาะกันตายสิ
3: ก็มาดิ
2: เอ้าก็มาดิ
0: จอดเดี๋ยวไปอยู่นี่มันบ้านกูมึงท
1: ำ
3: แ
2: หม
3: เก่งเหลือเกินนะมึงเก่งจริงๆมึงคิดมึงแน่แค่ไหนวะ
2: ทำไม
3: แหมเดี๋ยววันนี้กูจะต่อยหน้ามึงด้วยนั่นทั้งกูจะเอามีดฟันได้เอามีดเนี่ย
1: ไม่
3: แหมเนี่ย
1: ไม่มีใครหัวกูเลย
3: มีดเดี๋ยวมันฟันหัวขาดเลย
2: มึงคิดว่ามึงมีคนเดียวหรอมีดเนี่ย
0: อ่
2: ะกูก็มีมึงฟันกูแทงมาไหม
3: เอาแทงแทงงั้นกูแทงเนี่ย
2: แน่จริงมึงแทงให้โดนไหม
3: เอาไม
2: ่ไม่โดนนี่หว่าม
3: ึงแทงโดนเอาสิ
2: เอาสิ
3: เอาสิน
2: ี่ไงคิดว่าจะแน
3: ่หล่อเหลือเกินมึงคิดมึงหล่อแค่ไหนวะ
2: ทำไม
3: ทำมาใส่เสื้อขาวเดี๋ยวเธอเกลียดเสื้อตัวนี้เดี๋ยวฟันให้เสื้อขาดเลยแม่

0: ไอ้ที่เสื้อขาว
1: เสื้อขาว
0: ทิ้ง
1: ขอมึง
0: ขอเลิก
2: เออ
1: เมียเกิดวันพฤหัสชอบสีแซ่บ
0: ให้มันใส่ชุดนี้แหละสวยดี
3: ไอ้เงี้ยชอบซะงั้น
2: นะมึงอยากมีเลิกกูไหมล่ะ
0: อยากมีดิ
2: ไอ้นี่ไม่รู้แน่ๆวิชากูมีอะไรบ้าง
0: อะไร
2: ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยราชครูขุนศรีเขาสอนกูแต่ไม่สอนมึงอย่างนึง
0: สอนอะไรวะ
2: วิชาหนังเหนียว
0: หนังเหนียวอะไร
2: ไฟยังไม่ไหม้กูเลย
0: เฮ้ย
2: ทำไม่เชื่อเดี๋ยวกูโชว์ให้มึงดู
0: ไหนไฟอ่ะ
2: หนึ่งนิ้ว
1: อยากดูอยากดู
3: มันจะเผาอ้อยเลยวะ
2: เอานิ้วมา
4: ไอ้ถังนี้คุ้นๆ
3: ก
4: ู
3: ว่า
1: เอาละบ้าง
3: เมื่อกี้บอกมึงนั่งนี่หรอไหม
2: โชว์มันเลยพ่อ
3: แล
2: ้
3: ว
2: เดี๋ยวผมเสกคาถาปุ๊บหนังเหนียวเลย
3: จริงป่ะ
2: จริง
1: สู้เขาพ่อมึง
2: ไม่เอานิ้วนี
3: ้เอานิ้วไหนอ
2: ันนี้มีแหวนเพชร
3: ยินเลี้ยงมา
2: เดี๋ยวมึงดู
0: จะแน่แค่ไหนวะ
3: เลี้ยงไปคาถามึงมันนานมันด
2: ีเดี๋ยวพ่อ
3: เอ
2: าเดี๋ยวนิดเดียว
3: โอเค
2: ท่องไว้ฮึกกะ
3: ฮึกกะ
2: ท่องไว
3: ้ฮึกกะฮึกกะฮึกกะฮึก
0: ปบมือหน่อยครับปบมือเป็นกำลังใจหน่อย
2: หรือยังไม่เชื่อพึ่งกับพึ่งกับสองนิ้วไปเลยดีกว่า
1: เขาไม่เชื่อ
2: ท่องพ่อพึ่งกับ
3: เหมือน
2: เทศกาลกินเจเนาะ
3: สอง
2: ไว
1: ้
2: สองไว
3: ้ท่องอะไรนะ
2: พึ่งกับ
3: พึ่งเกียม
2: พึ่งกับ
1: พ่อเน้น
3: ๆกะให้ตายเลยมั้งนะ
2: ยัง
1: ฮึกอ่ะอุ้ย
2: นี่
0: เ
2: ห
0: รอเออหน่อยครับ
2: หรือยังไม่พอใจ5นิ้วไปเลยโชว์เลยพ่อ5
3: นิ้วเลยหรอ
2: รอบนี้เบ่งเสียงมาจากในท้องฮึกอ่ะ
3: ขี้แตกทําไม
2: ทําไ
3: มคนชงคนจักรเลสทําไมมาขึ้นที่นิ้วเนี่ยเกียมเลย
2: ฮะเบ่งเสียท้องด้วยฮึกอ่ะท่องไว้ท่องไว
3: ้เด็ดๆนั่งท่องยังนั่งเนี่ยเหรอ
2: ฮะ
3: ท่องยังนั่ง
2: ผมท่องแล้
3: ว
2: แต่ผมส่งต่อให้พ่อได้พ่อท่องไปฮือกะพ่อท่อง
3: ฮือกะ
2: ท่องไว้เยอะเรื่อยๆ
3: ฮือกะ
2: หรือท่องไว้ท่องไว
3: ้ฮือกะ
0: สวย
3: เฮ้ยเฮ้ยจับไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อน
2: เฮ้ยปรบมือครับแต่อย่าคิดว่าผมสามารถส่งต่อให้ได้แค่คนเดียวพ่อลบพ่อลบพี่กบ
3: พร้อม
0: อะไร
3: ฉากที่คุ้นเคย
0: อะไรเรียกพี่กบ
2: เออ
0: บอกว่าตามไปขวัญให้ที
3: ป๊อป
1: เฮ้ถึงกับไม้ดับเลย
3: ท่องไว้ท่องไว
1: ้ว่า
3: ฮีกู
2: ฮีกะ
0: ไม่ต้องมึงหรอกไอ้กบอ่ะเดี๋ยวขวัญมันตายมึงจับขวัญไว้
2: ใจควันมาม
0: าก
5: ูเคยเล่นแล้วไม่รอด
3: กูเคยด้วย
5: เออกูเคยโดนมาแล้วไม่รอด
2: ขวันท่องไว้ฮึกอ่ะ
5: กลัวอะไรวะ
2: ฮึกอ่ะ
5: เออ
2: ท่องไว้ขวัน
5: มึงจับมือพี่ไว้มึงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวพี่จะชอยช่วยมึงเองเออไอ้เนี่ยกูเคยโดนมัน
3: ไอ้ไอ้ตั้นไอ้ตั้นไอ้กบกบไอ้ตั้นตั้นไอ้ตั้นโอ้ยมัน
5: ไอ้เหี้ยเนี่ย
2: มึงไม่ท่องอ่ะ
5: ไอ้แนทมันซึมถึงข้างในเลย
0: บอกให้ท่องไว้ท่องไว
5: ้โอ้โหต้องขายของเลย
0: ขายอะไร
5: ขายปิ้งจ้าขายปิ้ง
0: นี่ล้างทำอะไร
2: ทำอะไร
3: เออทาวาสลีนไปให้มันพอง
2: อ๋อ
3: มันใช่เหรอข้ามเหี้ยอะไรกูร้อนเนี่ยแทนที่จะช่วยกู
5: ฮีกะ
1: ฮีโบ
3: ฮีกะ
1: แรกกูฮีโบ
3: โอ้คาถาแก้มึงลองเสกให้โลดีว่าอีฮีโบอีนี่มันจะทนไฟได้ไหมเอาไหมจุดแม่มเลยไหมล่ะเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมึงเข้าทำไมเนี่ย
2: ผม
3: แก้ไปเลยมึงแก้ไปเลย
2: โชว์วิชาผมมีครับ
3: ไม่ต้องมาโชว์กูหรอกวิชามึงใช้ไม่ได้แซ่บไม่ทั้งล่างเออฟังกูนะ
2: ฮึกะก็ได้พ่อ
3: ฮะ
2: ฮึกะ
3: ฮึกะ
2: จอจำไว
3: ้ฮึกะ
2: ฮึกะ
3: ฮึกะ
2: ฮึกกะพอไม่ต้องกลัวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
5: เอ๊ะใครเอาน้ำมันออกจากมือมึงดิ
3: ่ามึงเนี่ยจะมาจากไหนก็แล้วแต่แต่มึงจำกูไว้นะมึงอยู่บ้านหลังนี้มึงอยู่บ้านหลังนี้นะมึงจะต้องรักใคร่สามัคคีปองดองกันอย่าให้เขามาว่าได้ว่าคนของกูเนี่ยมันทะเลาะกันจำเอาไว
1: ้พูดถูก
3: คนเราไปไหนไปด้วยก
1: ัน พี่บ้า
2: พี่บ้า
5: แม่ครัวเขาทำไก่ไงเวลาโดนเหม็นมันขนไก
3: ่เอาละเข้าบ้านแยกย้ายนอนเอาวันห่างจระเข้ให้กูด้วยนะ
2: กูระแวงระแวงระแวง
1: ไปพี่ชาย
2: อย่าลืมท่องนะครับฮึกกะฮึกกะ
1: ฮึกกะได้เลย
6: ทุกคนต่างแยกย้ายเข้าพักในห้องส่วนตัวในยามราตรีแห่งนี้ครับ

0: ากมีลูกคนที่สามอยากมีลูกคนที่สาม
1: นู้นมึงก็เอากล้วยมาวิ่งหนึ่งก็จัดการให้เรียบร้อยฉันนอน

0: พี่จ๊ะอะไรฉันเป็นผี
1: ผีที่ไหนละบ้านละ

0: พ่อเคยเจอปะเนี่ย
1: ฉันนั่นพี่จริงๆเนาะ
2: เฮ้ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ย
0: อ๋อเอ้ยกูว่ามึงนอนเถอะตอนนี้มันมืดแล้วกูง่วงไปนอนไปนอนไป
1: ก็ได้จ้ะพี่เออนอนก็นอน
0: นอนนะนอนนอนหลับเลย
1: พี่สด
0: โอ้ยอะไร
1: แต่ฉันคาใจนะพ
0: ี่ไม่ไม่ไม่คานอนไปเลยนอนไปนอนได้แล้ว
1: พี่แต่ลูกเรานะพี่นะ
0: นอนนอนนอนนอน
1: ลูกสาว
0: นอนนอน
1: เอ้าแม่แต่ว่ามันจะดี
0: แล้วไม่หลับแม่งสักทีหลับยามหลับเย็นนะ
1: จีโบเดี๋ยวจีโบ
0: แต่งตัวแม่งยังกับงูเลื้อยผ่ามาอุ้ยคอกางเกงในโพดดึงเนี่ยเฮ้ย
2: ครับ
0: ทางแล้วทางสะดวกแล้ว
2: ขอบคุณครับ
0: ไปเลย
2: ไปก่อน
0: ไปเลย
2: ไปไปไปเว้ยโอ้โหชะโงกหน้าต่าง
0: เฮ้ยไปไหนอ่ะ
2: ไปหาลูกพ่อไง
0: หาลูกวัว
2: เออ
0: เออโชคดี
2: ครับ
0: เออเตรียมถุงยางกันด้วย
2: ว้าวไปคุยกันเฉย
0: ๆ
2: เออ
0: โอ้เออ
2: เหนือปีหน้าต่างลงมา
0: เฮ้ยปล่อยน้องไหนจะปล่อยไหน
2: ว้าวโอ้ปีหน้าต่างขึ้นครับไม่บอกรักใครเฉยไม่ทำให้น่าเกลียดโอ้ปีหน้าต่างลงปีหน้าต่างลง
0: เฮ้ยดีไม่ดีบอกกูด้วยลูกสาวอะใหญ่ไม่ใหญ่บอกกูด
2: ้
0: วย
2: ไ
0: ปไหนทำไม
2: โอ้ปีหน้าต่างขึ้นมาตัวมีแค่นี้เอง
0: เฮ้ยมึงคุยไม่รู้เรื่องมึงเอาไอ้สิ่งปีนมาคุยกูดิ
2: คุณล่วงว่าไงไปบอกรักเขา
0: บอกรักเฉยๆนะ
2: ใช่
0: มึงบอกข้างนอกไม่ได้บอกในห้องนะ
2: ได้
0: เออแล้วถ้าเกิดว่ายังไงไม่ได้ไม่ดีเอาไว้อาการที่กูไหม
2: ไอ้ข่าเดี๋ยวตกบันไดไปลงบันไดครับไปไปแล้วไปแล้วก่อนพ่อ
0: เออเจอกันดีกัน
2: โชคดี
0: อะไร
2: จัดเลยครับ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว
2: ได้พ่
0: อได้ยินเสียงอะไร
2: เวลาแกทำอะไรก็อย่าลืมนึกถึงฉันนะ
0: นึกถึงเลย
2: นึกถึงฉันก็พอทำไปว่าฮึกกะฮึกกะฮึกกะฮึกกะฮึกกะโอเคเดี๋ยวพ่อละโอ้ปี
0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระไดแบกไปเก็บด้วย
2: ได้ครับ
0: ว้าว
2: เห็นมันช็อตฮาวอยากจะช็อตบ้างครับ
0: หาทุกตัวเลยลิเกคณะกูเนี่ยจะมีพระเอกมั้งไหมเนี่ยเอาทีนี้ละได้เวลากูปีนกำแพงแล้วเธอเข้าที่มาละยันอยู่นี่นี่เองว้าวอุ้ยวันนี้มีมายากลเปลี่ยนหน้าด้วยเมื่อวานไม่ใช่หน้านี้นี่ว่าไอ้ห้าวันนี้ทำไมมันเป็นหน้านี้วะเอ้าเมื่อวานหน้าดำทำไมวันนี้หน้าแดงเฉยเลยนะหนึ่งสองสามสี่ฮะโอ้วันนี้วันแดงเดือดเอ๊ะแดงเดือดกระชังแม้มอ่ะไม่สนใจละเอออ
1: ะไร
0: เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่สุดลุกไปขี้ก่อนไปแล้วค่อยมาห้ามไป
1: ไม่ทันแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: ผิดท่าไอ้กายเนื้อออกมาทั้งต้นแล้ว
0: นี่แม่มึง
1: ไ
0: อ้วันนี้มันวันดีนะ
1: โอ้ขี้ยังมันวันดีก่อน
0: คำมิบไว้ก่อนอึบไว้ก่อน
1: วันนี้ห้าอะไรละเปียกหมดแล้วว
0: ัน15ค่ำเดือนขึ้น
1: แล้วไง
0: เอ้าเป็นวันที่เราจะต้องนัดกันไง
1: อะไรเนี่ย
0: ฮึกกะฮึกกะ
1: ฮึกกะฮึกกะ
0: ฮึกกะฮึกกะ
1: แต่ฉันขี้แตกอยู่นะพี
0: ่มันไม่ใช่อุปสรรค
1: เป็นก้อนเลยนะ
0: เออไม่ใช่อุปสรรคหรอก
1: ได้ถ้ามึงไม่รังเกียจก็เอาก็เอา
0: ฮึกกะฮึกกะ
1: ฮึกกะโดนฮีโบฮีโบกู
0: อ่ะ วันนี้ที่ไหนดีอ่ะ
1: ที่ไหนดีล่ะพี
0: ่เอาให้มึงเลือกวันนี้ให้เลือกสถานที
1: ่ป่าอ้อยดีไหม
0: ไม่เอารอบที่แล้วไปใบอ้อยรู้ตู้แซ่บชิบหาย
1: จริงเหรอแล้วมึงเอาที่ไหนล่ะ
0: เลือกไม่แล้วแต่มึง
1: ป่ามัน
0: ไม่เอา
1: ไม่เอา
0: เออเดี๋ยวมึงก็ไปโดนมันแล้วก็ไม่สนใจกู
1: แน่นู่นก็ไม่เอานี้ก็ไม่เอาสรุปมึงจะไปที่ไหน
0: พุ่มตำแย
1: พุ่มตำแย
0: ที่มันมีดงมากมุ้ย
1: จริงเหรอพี
0: ่คันคันแซ่บ
1: ๆดีสิเราจะได้คันไปด้วยกัน
0: ไป
1: ไป
0: อย่ามัวช้า
1: ไปพี
0: ่เดี๋ยวเออไป
1: เปียก

0: ในห้องนอนตัวของสร้อยและสวยครับ
1: นี่สร้อยสวยทำไมไม่นอนด้วยขึ้นก่อน
2: ทำไมไม่นอนเนี่ย
1: พี่นั่นแหละมาโน่นนั่นน่ะ
0: มาเลย
3: ไป
1: นี่ฮึกะหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ใช่
1: แล้วมาหาได้ยัง
3: ก็พ่อเนี่ยให้มาเขาหลับกันหมดแล้ว
1: พ่อให้มาที่นี่เหรอ
3: ใช่จ้ะ
1: แสดงว่าพ่ออนุญาตให้ฮึกะได
3: ้ฮึกะคืออะไรอ่ะ
1: ไม่รู
3: ้สวยจังเลยนะสวยสมชื่อ

0: คือไปเร็วมันถึงเวลาของคนอื่นแล้วเวลาของเราหมดแล้วแม่ไปรับรางวัลแม่รางวัล
1: ขอบคุณรางวัลน้ำใจครับ
2: ขอบค
1: ุณจากทางคณะเจ้าภาพที่มอบรางวัลน้ำใจให้ขอบคุณจะสูงครับ
0: ขอบคุณแม่สีนวลครับ
2: ขอบคุณแม่สีนวลนะคะขอบคุณแม่พี่เ
0: จ้าขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกวันนะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ลุงฟ้าด้วยนะ

ได้ถ้าเคยทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกัน

0: ไปก่อนนะครับ
1: และแล้วทั้งคู่ก็ได้ลาจากไว้มีโอกาสค่อยพบเจอกันย้อนกลับทางพระราชวังพระองค์ท่านกษัตริย์สีเพชร

0: ีมาลาตอนนี้ลูกของเราทั้ง3คนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
1: อ้าว
0: ไก่สอนลูกพ่อ
2: ไปค่ะ
0: ไปร่ำเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนการปกครองแผ่นดินเป็นอย่างไรบ้างลูก
2: ตอนนี้กล้าหม่อมชั้นไก่สอนเรียนจบหลักสูตรครบถ้วนแล้วพะยะค่ะ
0: พร้อมที่จะมาสืบสานงานต่อพ่อและพี่ๆบ้างหรือยัง
2: ก็กล้าหม่อมชั้นพร้อมแล้วจะขาดก็แต่คนรู้ใจพะยะค่ะ
3: ไก่สอน
2: พะยะค่ะ
3: พี่เจ้าไปร่ำเรียนวิชาเหตุฉะไหนจึงคิดว่าจะขาดคู่รักเจ้าไปแอบมีความรักที่ไหนหรือเปล่า
2: หาไม่ได้กับเสด็จพี่คือว่าก็ถ้าอยากจะเต็มตัวก็ต้องมีคนรู้ใจใช่ไหม
3: นี่อย่ามาชอบผู้หญิงแถวนี้นะเพราะว่ามันไกลเหลือเกิน
2: ก็ฉันขับรถมาไหวถ้ามีคนชอบพะยะค่ะ
3: น้ำมันน้ำมันก็ไม่มีให้เติมด้วยแถวนี
0: ้เอาแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้หัวหน้า
3: ไม่รู้เหมือนกันพะยะค่ะ
0: เสกเสียดลูกพ่อเจ้าเป็นราชบุตรองค์โตของพ่อน้องของเจ้าเนี่ยไกรสอนอยากจะมีคู่ชีวิตแล้วเจ้าล่ะอยากจะมีคู่ชีวิตกับเขาบ้างหรือไม่
3: กระหม่อมเนี่ยยังไม่อยากจะมีหรอกพะยะค่ะกระหม่อมอยากจะบวชเรียนซะก่อน
1: ไม่มองใครเลยเหรอลูก
3: ไม่มองพะยะค่ะคู่ชีวิตคู่กระหม่อมต้องผมสีขาวเท่านั้น
0: หมายถึงว่าไปทำไฮไลท์มาใช่ไหมลูกสีมาลาไกรสอนจงฟังพ่อนะเจ้าจะรักใครชอบใครก็ได้แต่คนที่เจ้าจะต้องเลือกมาเป็นหนึ่งเดียวต้องเหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ของเจ้าด้วยสีมาลาพอจะเห็นใครในพระราชวังของเราที่เหมาะที่ควรกับลูกเราบ้างหรือไม
1: ่ถ้าหากว่าจะให้เหมาะให้ควรแล้วล่ะก็หม่อมฉันเองมีแนะนำเพคะนั่นก็คือลูกสาวของหลวงสดไงเพคะ
0: หลวงสดข้าราชการเก่าของเรานั่นเลย
1: ใช่เพคะ
3: ขอได้ช่าเสด็จพ่ออ
1: ยู่บ้าง
3: ลูกสาวหลวงสดนั้นกระหม่อมได้ยินมานานชาวบ้านเขาโจทย์จันทร์เหลือเกินว่าสองสีพี่น้องสวยเกินบรรยายเลย

0: เลยพระเจ้าค่ะ
1: ใช่เป็นเจ้าพี่
0: เสียงสารเจ้า
2: พระเจ้าค่ะเสด็จพี่
0: จะไม่สนใจใครเหรอ
2: กับของฉันก็สนใจอยู่พระเจ้าค่ะอยากจะมีเมียกับเขาสักคนหนึ่ง
3: เขามีลูกถึง2คนใช่ไหมลูก
0: ใช่พระเจ้าค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นแล้วไก่สอนและเสียงสาร
2: พระเจ้าค่ะ
3: ก็จะพาเจ้าไปดูหน้าผู้หญิงคนที่ว่านั้นทุกคนไปกับฉันไป
2: พระเจ้าค่ะสวัสดีพ
0: ่อไปน้องจะได้หายเหงาสัก
4: ว่าแล้วทุกคนก็ตั้งใจไปบ้านของหลวงสดข้าราชการเก่ามีคนล่ำคนลือว่าลูกสาวบ้านนี้สวย

0: อีบ้าจะไม้ไปได้ยังไงอะไรของมึงเนี่ยไอ้เดี๋ยว
1: ไม่ใช่เมื่อกี้
0: เวลาเยอะแยะมึงไม่นัดกูอีขวัญ
1: เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้นี่อะไร
0: ร้องอะไรเมื่อกี้

0: ช่ล้อล้อกล้องแล้วอะไรเนี่ยอะไร
1: ไอเบนไอลิเกพันทาง
0: มานะมึงออกมือร้องเพลงเกี้ยวกัน
1: นี่กูยื่นของดีให้เลยนะ
0: ร้องเพลงเกี้ยวกันแล้วมึงร้องไม่ถูก
1: เอาใหม
2: ่ร้องไง
0: มันต้องร้องอย่างนี
1: ้เออ
0: เห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงาน

0: าปิดไฟก็ทำท่าเปิดไฟ
1: เอ้าพอเปิดไฟแล้วทำอะไรต่อพี่จ๋า
0: พี่ก็ใส่กาดาแล้วก็ทำท่าปิดไฟ
2: ปิดไฟ
1: แล้วพอปิดไฟพี่ทำอะไรต่อพี่จ๋า
0: พี่ยกขากาดาแล้วก็ทำท่าเปิดไฟ

0: พอดี
1: ไปทำอะไร
2: ไปทำอะไรตั้งที
0: เอากูชอบกูบ้านก
2: ูโง
0: ่กูก็ปิดจะเปิดกับบ้านกูนี
2: ่ของดีๆมีไม่เอา
3: เนี่ยทีหลังมึงร้องอันที่กูได้แบบนี
2: ้มึงร้องสิมึงให้กูร้องอะไรได้เพลงอะไร
3: ไม่ร้องไม่ร้อง
2: ไอเวน
0: วันนี้ได้พามานั่งที่เขาวันนี้กูเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่า
2: เป็นอะไรล่ะ
0: ไม่รู้ว่ามันตังงุตังงิดตังงุตังงัดใจยังไงก็ไม่รู้
1: ว่าแล้วครับพระองค์ท่าน
0: สีตาสายกระตุกตาขวากระตุก
2: จะเป็นอะไรนักหนา
0: แล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนหลับก็ฝันไม่ดีเลยเมื่อคืนนี
2: ้ฝันอะไรอีก
0: ฝันว่าฝูงเหี้ยขึ้นบ้านนะ
3: ฝูงเหี้ย
0: ปูมาเป็นปูเลยล่ะ
2: เอ้าตัวเหี้ยเลยหรอ
0: มันแปดเก้าตัวน่ะ
4: ไอ้หลวงสด
0: เฮ้ยใครมาเรียกกูไอ้วะ
4: กูเองเนี่ยเรียกมึงเนี่ย
3: ถือว่าลบหลู่นะครับ
0: นี่กูเจ้าของหมู่บ้านนะใครเรียกกูไอ
2: ้เออ
4: ก็กูไง
0: มึงพูดมึงกับใครอ่ะ
4: ก็กูกับมึงไง
0: แล้วไปนึกว่ากูกับกูแล้วชิบหายเลยทีเนี้ย
2: พี่แต่เหมือนก็แป้งแล้วฉันก็ฟันเหมือนกันพี
0: ่ฟันว่าอะไรอ่ะ
2: น่าจะเป็นเหี้ยตัวเดียวกันแต่ว่าไอ้เหี้ยตัวนี้มันมีหัวโจกด้วยเนาะ
0: มีหัวโจกอ่ะ
2: เออไอ้เหี้ยตัวสีเหลืองขิบม่วงจริงพี
3: ่ถอดเสื้อให้พี่หน่อย
0: แต่ว่ามันก็ตระกูลเดียวหมดจะมีก็แต่ไอตัวสีดำนะที่มันไม่ใช่
2: จริงเหรอ
0: ตัวสีดำนะดีตัวสีดำนะน้องกระต่าย
2: แม
3: ่มาด้วยกันทำไมไม่เฮียด้วยกันล่ะ
0: เฮียได้ไงเขาจ่ายตังค์ไอเฮียกูก็ไม่ได้ค่าตัวที
5: ่ลองกูเฮียสิมึงไม่ได้ค่าตัวแน่นอน
0: โอ้ย
2: ไม่เป็นไร
0: เอ้ามึงเล่น
2: ก็มึงก็ใจตรงกับกูตลอดเล่นเหมือนกันตลอด
0: ไปรับ
3: ไอ้เติร์กว่างอีกทีวันไหนวะ
0: ทำไมอ่ะ
3: คิดถึงมัน
0: เอ้าไม่คิดถึงมันทำไมอ่ะ
3: คิดถึง
0: เพราะว่า
3: วันนั้นสนุกมากเลย
0: ที่เล่นกันนะ
3: เออ

0: มากถ้าเกิดสนุกอย่างนั้นไปไปรับไปไปรับแขก
1: รับแขก
0: ใครก็ไม่รู้มาไปรับ
2: ศิมาลาแน่ใจนะว่าบ้านหลังน
1: ี้แกจะของบ้านแกก็ไปรับ
2: เด้ได้ยินเสียงไม่ค่อยด
0: ีใช้มึงนะไป
3: เดี๋ยวไปดูก่อน
4: ตัวสอบ
1: อ้าวโอ้โหโอ้ยมายังไงเนี่ย
2: เห็นไหมจำกันได้นะแกเนี่ยเก่ง
1: ไม่เจอกันนานเลยมึงใครเนี่ย
2: นี่กูสง่าราศีมีดีขนาดนี้มึงจำไม่ได้เหรอ
4: ตรงไหน
1: ใครเนี่ยใคร
2: ขบวนเกียรติยศมาขนาดเนี้ย
1: เป็นเจ้า
2: เจ้าแผ่นดินไง
1: เจ้าแผ่นดิน
2: เออ
1: ไม่น่าเชื่อเส้นเดือนออกเป็นขยงขนาดนี้เลยเหรอ
0: ไม่ใช่เจ้าแผ่นดินไม่ใช่เส้นเดือน
1: อะไร
0: เจ้าอยู่หัว
1: เจ้าอยู่หัว
2: เออเจ้าอยู่หัว
1: สงสัยจะเป็นขบวนเหาสินะ
2: เฮ
0: ้
2: ย
0: ไอ้บ้า
5: ใครไหนไม่รู้จักเจ้าเจ้าที่สั่งอะไรก็ได้
1: สั่งอะไรก็สั่งได
2: ้สั่งได้หมด
1: มึงลองสั่งคนตาคีมาให้รางวัลกูสิ
2: เออ
1: เขาไม่พกเงินมาดูลิเกกันไงวะเนี่ย
2: กูสั่งได้แบบนี้กูสั่งไปแล้วนี่เห็นไหมขบวนเกียรติยศชั้นมาพาทุกคนมาเพื่อมหาหลวงสด
1: มหาหลวงสด
2: มันอยู่หรือเปล่า
1: หลวงสดอยู่ข้างในครับ
2: แน่นะ
1: เชิญเลยครับเสด็จ
2: ไป
0: เขา
2: ทุกคนตามใช่ไหม
1: หลวงสด
0: อะไร
1: เขาบอกเขาเป็นเจ้าอ่ะ
0: มาวันนี้หรอ
4: เจ้าอะไรกูเลิกเล่นนานแล้วนะพี่
0: กูไม่เล่นน้ำมานะ
1: ไม่รู้จะมือหวยหรือเปล่ามาทวงเงินก็แกมั้ง
0: เ
1: นี่
0: ยไม่ใช่กูไม่เคยไปยืมตังค์ใครนะใครอ้าว
4: เฮีย
0: เออคน
2: คนอะไรเนี่ย
4: มาตัวที่ฟันเลยจ้ะ
0: ต
4: ั
0: วนี้เลยหรอ
4: เออนี่แหละเรื่องคลิปม่วง
0: มาน
2: ี่ใครเน
4: ี่ย
0: อ๋อเมียก้าวก็มอบเองพระองค์ท่านทำไมมาไม่บอกไม่ก้าวจะได้จะเตรียมต้อนรับให้สมพระเกียรติพระองค์นี่ก็เป็นกองกษัตริย์ที่มาร์กด้วยปัญติปัญญาแล้วก็คนรักทำไมพระองค
2: ์
0: ไม่บอกกระหม่อมกระหม่อมจะได้เตรียมกองเกียรติยศต้อนรับ
2: เอาให้กูพูดมั้งสิ
0: กูพูดสิ
2: มึงจะให้กูโดนอย่างเดียวเลยใช่ไหม
0: กูพูดสิ
2: วันนี้ฉันมาฉันเอาคีมาฝาก
0: เลอะเถอะเจ้าเลอะเถอะ
4: แม่เล่นมุกคีม
2: ได้ข่าวว่ามีเมียมีลูกแล้วใช่ไหมหลวงสดแหมเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ออกราชการจากชั้นไปไม่ไปหาไปเยี่ยมไปเยือนกันเลยใช่ไหมอ้
0: าวแล้วต้องไปหาทำไมแกป่วยหรือไงล่ะเจ้าเออจะไปเยี่ยมทำไมแล้ว
2: กูจึงมาหามึงนี่ไงเพราะกูคิดถึงมึง
0: จ้ะ
2: ได้ข่าวว่ามีลูกสาวสวย
0: โอ้สวยมาก
2: มีกี่คนล่ะ
0: โอ้มี2คนพะยะค่ะ
2: นั่นเมียเหรอเนี่ย
0: เมีย
4: ถวายบางแคมจ้า
2: เฮ้ย
3: ผม
0: ออกแล้ว
2: มึงได้มาจากไหนเนี่ยแบบเนี้ย
0: อ๋อโบเบ้พะยะค่ะ
2: โบเบ้
0: พะยะค่ะไปเลือกซื้อมาได
2: ้สู้

0: ถวายบังคมพยาค่าอย่างนี้ดิ
1: เคย
0: ถวายบังคมพยาค่า
1: สวยทำดีๆลูก
0: นะ
2: ถวายบังคมไปเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยน้องจักจะไม่ได้พวกเจ้าตายสมังพวกกูเนี่ย
1: กูว่าผิดพลาด
3: กูจับก่อนดีกว่าไหม
2: เจ้าอ้วนวะเจ้าหัว
0: มึง
2: เมืองนี้มีผอมแค่ไอ้คนเดียวคนเดียวเลยมะนอกนั้นเป็น

0: มดโอ้ยไอ้นี่องโตแน่เลยเนี่ยสีดำเนี่ยโอ้ยนังผุงผุยเจ้าดิบไ
1: หมแม่กูจะอ้วนไม่ได้ไปอ้วนบนหัวมึงนี
0: ่โอ้
1: ใครจะไปรอบความเพียวมาไหนนุ๊กแล้ว
0: เออก็จริงก็จริงของมัน
1: หลอดหลอดไตห่าไตโหงไอ้ตาก็ตี
0: โอ้โห
1: ปากก็ห้อย
0: โอ้โหมึงเอากักบ้านกูไปเลยถ้าอย่างนั้น
2: จ้ามึงไปไล่เขาได้ไงเนี่ย
3: ว่าพวกมันอะ
2: พระองค์ท่าน
3: แต่อย่าลุก
2: อย่ามึงกลับเลยนะคร
0: ับ
2: ถึงแม้ว่ากิริยามารยาทจะกระโดกกระเดกไปหน่อยแต่ว่าลำไทยนี่สุดยอด
4: สมเป็นกุลสตรีใช่ไหม
2: สตรีเลยพระองค์
4: ถ้าลำแบบนี้ได้ถ้าลำสวยถูกใจฉัน
2: ลำไทยเลยพระองค์อยากดูอะไรพระองค์บอกก็ว่าลำ
5: ไอ้หลวงมึงหันมาสบตาลูกมึงสิ
3: ทำเวลา
2: ลูกไร้หมดไปย
0: ัง
4: ฉันขอยนชมหน่อย
0: ยัง
2: ยังอะไร
0: ตากูลอยขนาดนี้ยังไม่หยุด
2: เดี๋ยวพระองค์รอชมนะครับอ้าวปีพัดกระต่ายเต้น
3: อีสวยโชว์ลูกแม่สอน
2: การลำที่อ่อนช้อย
3: ร้านตะสิ้นไทย
2: เอ๊ดูการลำ
3: วันนี้ดังแน
4: ่ถ้าถูกใจจะพาเข้าไปอยู่ในวังเลย
6: ดูการลำครับโอ้
2: ย
3: ซอยลูกซอยซอยเท้าลูก
1: นี่เขาบ่นอะไร
4: บ่นอะไรเนี่ย
3: ร้องเนื้ออยู่ค่ะเนื้อร้องอยู
1: ่เดี๋ยวหลวงสดหลวงสดถ้าลูกเจ้าลำเก่งจริงแล้วก็ต้องลำมโนราลุยไฟได้สิ
2: มโนราบูชายันนี่ลูกก็ม่อมถนัด
3: พี่สุด
2: ลำนางงานซบบ่อย
4: ไปด้วย
3: เออ
1: เขาบ่นอะไรของเขาโอ้โห
6: โอ้ยลำไปบ่นไปครับ
3: เป็นไร
6: น
3: ะ
6: อ๋อ
1: ต้องใส่มโนราเล่นของก็จะค่ะแต่เดี๋ยวพ่อ
4: สง่างามเหลือเกิน
1: เดี๋ยวถ้าลูกเท่าเก่งจริงแล้วก็อยากจะชมอัศวะลีลาสักหน่อย
2: ลำบ่อยลำไปก่อน
3: อย่างนั้นลูกขึ้นมา
2: ลำไปก่อน
4: ตัวอ่อนเหลือเกินโอ้โหงดงามมาก
2: มันมีร้องด้วยวะ
1: โอ้ยเอวดีซะด้วยสงสัยขาจะแข็งแรงเดี๋ยวขอดูพ่อม่าลำขวัญ
0: อ๋อไอ้ลูกเหรอมึงไปลำเอง
4: เฮ้ย
0: มึงไปลำ
3: จ้าลูก
2: จ้า
0: แม่งจะดูนั่นดูนี
4: ่
0: แม
4: ่
0: ง
4: เยอะ
0: มาก
2: ขอดีครับองค์ท่าน
1: ลูกจนลำเป็นคนเดียวเหรออีกคนนึงลำไม่ได้เหร
2: อคนนี
0: ้พี่สว
3: ดลูกอีสานโชว์เขาลูก
2: ขอดีครับคนนี้ลำไทยไม่ค่อยถนัด
3: เอ้า
2: แต่ว่าเต้นแค่เก่งมาก
1: จริงหรือเปล่า
4: ขอดู
0: เชิญพี่ร้อยไป
3: มาอีร้อยโชว์สเต็ปไป
4: อันเนี้ย
3: นั้นแขกพอแขกแป๊บนั่นอะไรนะ
5: อันนี้แขกถอนผลจักรเลย
1: เดี๋ยวลงสดแล้วเมียจะลำได้หรือเปล่า
3: ที่ไหน
2: ไม่ต้องห่วงพระองค์ท่านเมียก็ขมอมนี้เก่งมากแต่ว่าเมียก็ขมอมนี
4: ้เมียทำอะไรได
2: ้มาจากอีสานพะยะค่ะ
1: จริงหรือเปล่า
2: แย่ไข่มดแดงได
1: ้ก็นั่งอยากดูเลยเชียว
2: เก่งอย่างนี้นะ
1: สุดยอด
3: เฮ้ย

0: งสดบ้านเจ้านี่เก่งทั้งบ้านจริง
1: ๆได้พระองค์ท่าน
0: ชลอยเจ้ายังไม่รู้ว่าเสด็จพ่อเขาข้าก็ลำได้เช่นเดียวกัน
1: ลำได้เหรอ
0: ทำได
1: ้ลำอะไรได้พระองค์ท่าน
0: ได้ทุกอย่าง
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ถ้างั้นก็กระหม่อมเนี่ยยากดูมากไม่เคยเห็นเลยยากดูลำฮะแขกไม่เอาหน้าเขาไม่เหมือนแขก
0: เหมือนอะไร
2: แขกลบบุรีลบบุรี
1: ไม่หน้าเหมือนลิงไม่เหมือนแขกถ้างั้นก็กระหม่อม
0: เมียมึงนี่ปากนี้นะสดเดี๋ยว
2: สี่วิชัยสี่วิชัย
1: ไม่เอาหน้าเขาไม่ใช่สี่วิชัย
2: เอามันจะเอาอะไร
1: ก็กระหม่อมอยากดูพระองค์ท่านลำที่มันออกเขมรนะ
0: อะไรอะ
1: ลำเต้ยได้ไหมเต้ย
0: ที่ไหนออกเขมรเสด็จพ่อพระเจ้ากันตึมไหม
1: กันตึม
0: กันตึมเดี๋ยวดูลำให้เด็กมันดู

0: ตีหัวเจ้าอย่างนั้น
1: ไอ้เหี้ยให้ลำกันเติมออกมาไปอีสานตายแล้วชิบหาย
2: ทำไมบ้านมึงเป็นอย่างนี้วะเนี่ยไม่ค่อยดีนะหลังคาเนี่ย
1: เอาละทีเดียวกันเลยเออไม่เป็นไรเอ้าแต่ว่าก็ลำกันได
2: ้แต่ผมมีคนหนึ่งเต้นไมเคิลอย่างงี้เลย
3: หรอใครวะ
2: นี่อีโนโชว์
1: เต้นไมเคิลสวยมาก
4: อ๋อเต้นไมเคิลสวยเหรอ
1: เออ
5: กูไปเต้นให้มึงดูตอนไหนวะน่ะ
3: ฮิฮิฮิฮิฮิแทมแทมเอาใหม
4: ่เอาอย่างเอ้ยไมเคิลไมเคิลไม่ใช่
2: ไมเคิล
4: เดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองตามกูนะตามกูนะ
6: แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทม
5: โอ้โห
6: ไป
4: จ
6: ับ
4: ไปจับไปจับไปจับ
2: โอ้โหตัวอ่อนโอ้โห
1: พอแล้วพอเลยเรียบร้อยแล้วคงจะสำราญพอได้ทีกันแล้วพระองค์ท่าน
2: เลือกอย่างนี้นะน้อง
1: แล้วพระองค์ลำอะไรไม่ได้เลยหรอ
2: ฉันไม่ถนัดลำและฉันก็ไม่ถนัดอะไรเลย
3: โอ้ทำไมพูดอย่างนั้น
2: โอ้โห
1: รู้มากอีก
2: อลิสปฏิเสธความรับผิดชอบ
1: ถ้าเรียกอย่างนั้นพระองค์เป็นยังไงลูกสาวกับกระหม่อมพอได้ไหมล่ะ
2: คนโตชื่อว่าสร้อยคนเล็กชื่อว่าสวยใช่ไหม
1: ใช่พะยะค่ะ
2: นั่นฉันขอสร้อยคนโตให้กับลูกชายฉันก็แล้วกัน
6: ไม่ได
3: ้
6: คนนี้แฟนผม
2: ถ้าคนโตไม่ได้นั้นขอคนเล็กให้กับลูกฉันก็แล้วกัน
6: ไม่ได
2: ้คนนี้มันเป็นแฟนข้า
6: แล้วอะไรอะไรอะไรอะไรพูดอะไรกัน
1: ไอ้กูคุยกัน
6: มึงคุยอะไรกัน
1: กูคุยเลยใช่ไหม
2: สองคนนี้เขาเป็นใคร
1: อ๋อเป็นคนใช้บ้านก็มอง
6: มึงไม่ต้องอยากรู้เลยอ้วน
2: ถามเขาซิเขาลำเป็นไหม
1: อย่างนี้พระองค์ท่าน
2: ถ้าจะเป็นเคยบ้านนี้ต้องลำเป็นไอ้หนูทองเอาก่อนเลยลูกเอาก่อนเลยโชว์มัน
3: อย่าให้เสียชื่อ
1: เอา
3: สี่วิชัย

0: ลำยังไงก็มาจากโชคชัย
1: พี
2: ่ยิ่งโตยิ่งแบบพ่อมึงไม่ต้องขำไอ้อ้วนมึงมา
3: เรียกครูไปเนี่ย
0: นี่เขาขำเยอะๆเนี่ยเคยเห็นเขาลำเฮ้ยผมได้เห็นว่ากันตาไอ้ชุดแดงสีบันได
1: มันยอมที่ไหนล่ะ
3: เฮ้ยโอ๊ยดื้อโอ้ยดูดูดูดูไอ้ขาไอ้ขาแตงแรกแตกเลยแตงแรกแตกเลย
0: เฮ้ยศิลปิน
3: แตงแรกแตกเลย
0: รับต่อ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะขอโทษนะแตงแรกแตกเลย
0: ศิวดายโผล่ซะแล้ว
1: เฮ้ยกูบอกก่อนนะไม่มีอะไรฮากว่านี้แล้วนะ
3: โอ้แต่จริงแตงแรกแตกเลยนุ๊ก
0: ไอ้ชุดแดงรับไม่ได้แล้วเหรอและไอ้คนข้างหลังอ่ะ
1: ไม่ต้องมันไม่มีเลยฮาวันเป้าแตกแล้ว
3: กูล็อกเอาไว้ไงเพราะว่ากูแบบปุ๊บ
1: ให้แล้วมึงไม่บอกกูให้กูไปลำก่อนนะ
3: ฮะฮาของฮาเอาก่อนสิ
4: ไม่ใช่ใครจะรู้ว่าแตก
3: ใครไม่รู
1: ้ถ้ารู้ว่าเป้าแตกวันนี้นะมึงทีหลังไปลำที่หลังเลย
3: อ๋อเหรอ
1: ใครจะไปทับมึงลงอ่ะเป้าแตกขนาดนี้แล้ว
0: พูดเหมือนขี้เกียจแล้ว
1: ท่านว่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเจอกู
0: ไอ้หลวงสดไอ้หนุ่มสองคนนี้มันบอกก็เป็นแฟนลูกสาวของมึงหมายความว่ายังไงวะ
4: คือว่าก็กระผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปได้กันอีตอนไหนพงจะเอายังไงแล้วไม่ใช่ค่ะ
0: มึงชื่ออะไรสองคนนั้น
3: ชื่อแสน
1: ชื่อสิง
0: ไอ้แสนไอ้สิง
3: จะขอไปให้ใครวะ
0: ขอไปให้ลูกชายกูไกลสอนไอ้แสน
5: โอ้
0: สิง
5: โจทย์เก่า
3: แล้วโถ่ปล่อยกูเดี๋ยวนี้
4: เลย
2: เอาแล้วเอาแล้ว
3: มาที่ทำไม
4: มึงอะมาทำไมวะกูอะมาขอผู้หญิงเว้ย
2: ท่าน
0: เองเฮ้ยทำไมเขาเดินอย่างนั้นไปล่ะ
2: เจอกันหน่อยสมยศกับสมนึก
3: เฮ้ย
2: เจอกันหน่อย
3: เออมึงโหไว
2: สมยศสม
3: มานี่ทำไม
4: จะบอกไว้ให้ตอนนี้เสด็จพ่อมาขอผู้หญิงให้แต่งงานเว้ย
3: คนนี้แฟนกูเว้ยยังไงกูไม่ให้อย่าจับ
4: คนไหนแฟนมึงไม่สนหรอกแต่ตอนนี้เสด็จพ่อมาขอแล้วจะบอกให้ระหว่างมึงกับกูไม่ใช่เพื่อนกันแล้วและต่อแต่วันนี้ไปอ่ะมึงกับกูอย่าได้เจอกันอีกเลย
3: เฮ้ย

0: เดี๋ยวมันเหยียบล้มเก็บไป
1: เขาที
2: มึงจะไปไหนมึงก็ไปมึงไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลย

0: อนอย่างมึงอ่ะนิสัยอย่างเพื่อนอย่างมึงอ่ะไอ้ทิ้งลอยลอย
1: ทิ้งมาลอยทิ้งมาลอยทิ้งมาลอยทิ้งมาลอยติดแต่มาแล่เล่นลอยเพลงเฮียทิ้งมาลอยทิ้งมาลอย
2: คนอย่างมึงอ่ะอย่ามาทำนิสัยอย่างนี้เลยมึงสู้กูไม่ได้หรอกเพราะคนอย่างกูมีหรือกับ

0: นี่เพลงไทยพวกมึงอ่ะจะเป็นได้ไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกเป็นได้กับไอ้พวกแอบรักนี่แหละเว้ย
1: กลัวสิมึงอ่ะ
0: มึงมั่งเดี๋ยว
2: เอ้า FC FC
1: FC
2: FC
1: FC ลุงฟ้า

0: ขาให้ร้องแอบรักไม่ใช่แบกรัก
1: ไม่มีใครขอเพลงไดอาน่าบ้างหรอ
0: มึงอะนะพวกกูอะพวกกูเป็นตัวจริงเว้ย
2: พวกมึงเป็นพวกแอบรักเว้ย
0: มึงอะจะเป็นได้แค่ไอ้คนขายบัวลอย

0: มึงนะมึงกลับบ้านไปเลยไอ้หนุ่มนาดอน
1: หนุ่มนะกูร้องไม่ได้อย่างเงี้ย
2: ไอ้หนุ่มนาดอน
1: มึงก็ร้องดิมึงร้องดิช่วยมั้งดิไอ้ลูกสาวช่วยพ่อมั้ง
2: เออช่วยจัดดิลูกมันขออะไรมาน่ะ
1: เพลงอะไรมาจัดให้มันหน่อย
2: เออมันขอมาเลย
0: ที่ผ่านมากูไม่โกรธหรอกแต่กูขอขอบคุณ
3: เจ้าบินออนไลน์
2: อีโน
1: ่ขอขอบคุณลูกก็เพลงตัวเองนะไม่ร้องไปร้องห้องฟ้า
2: เพลงใคร
1: เพลงเองเนี่ยขอบคุณ
2: ร้องว่าอะไร
1: ขอบคุณไง
2: ขอบคุณฟ้าที
4: ่ให้โอ้ยเสียงใครตกโอ้โหแม่โคตรชัด
1: ขยันจริงๆขอบคุณฟ้าพงดิอยากจะบอกว่ารัก
0: อ่ะถ้าจะเอาแฟนข้าทั้งสองคนอ่ะออกแรงกันหน่อยสิ
1: ออก
0: ไม่ต้องเสือกเป็นเจ้าคนหรือเปล่ายุติธรรมหน่อย
1: พ่ออย่าไปยอมมันเยอะค่ะ
5: สบประมาทกันแบบนี้เดี๋ยวฉันจะมีพิธีให้เจ้าทั้งสองคนและลูกของข้าขี่ม้าชิงธงถ้าใครเป็นผู้ชนะเอาไหมล่ะจะได้ผู้หญิงคนนี้ไป
1: เอาไหมล่ะ
5: เอาไหม
2: ว่าไง
1: เอาไหม
2: สมยศสมนึกว่าไง
1: สมยศไม่ยอมอยู่แล้ว
0: เออกูสมนึกก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาโหได้กินเหล้าแม่งเลยเถอะ
2: อ้าวพ่อกูก็กินเบียร์เจอกันสักยก
0: มึงเจอกูแน่ไอ้ม้าแห้งเอ้ย
1: โอ้ยโดเรมอนเอ้ย
0: เอ้ยเฮ้ยไม่เลยไม่ไม่ช่วยอะไรกูเลยเหรอ
1: ในบทมึงทะเลาะกัน2คนกูไม่ได้ทะเลาะกับมันนี่มึงเป็น
0: มึงเจอกูแน่ไปจับม้ามาเหอะฮะ
1: กูห้ามก็จะไปอย่าไปตัวก็ใหญ่มานี
0: ่มึงเอามาสิ
1: ปีนี้มึงใหญ่มากอะแน่นตับเลย
0: เออ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวค่อยดูพี่ขี่ม้า
0: แดดไม่น้อยหน่อย
1: ขี่ถนัด
0: ใช่ไปดีกว่า
1: เดี๋ยวสิ
0: อะไร
1: อยู่ก่อน
0: มึงอยู่ให้มึงอํารูปร่างกูไงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรอ้วนเราก็ขายน่ารักไง
0: เออใช่ไง
1: เราไม่ต้องไปขายหล่อขายอะไร
0: ถูกต้อง
1: ใครน่ารักเอาไอ้เต้าอ้วนไอ้เต้าเหนียง
2: นี่เฮ้ยน่ารักว่ะ
0: อย่างนี้นุ่มมึงช่วยชมกูแบบว่าชมโชว์คนนครสวรรค์ได้ไหมแบบมึงเห็นกูอะไรดีๆในตัวกูมึงพูดไปเลย
1: หล่อ
0: เออ
1: คมเข้มขำดำปื๋หมายถึงคิ้ว
0: ถูกต้อง
1: และตาดำ
0: รูปร่างกูล่ะ
1: รูปร่างเหรอโมจิอะไรมันไม่ใช่โมจิมันเป็นซาลาเปาไส้หมูคุยไป
0: มึงจะก
1: ูเฮ้ย
0: กูรู้แล้วไอ้นุกูพยายามเดินให้ตรงอยู่เดี๋ยวกูอ้าขาเป้ากูโผล่เจอกันแน่ไอ้ไก่สอนแน่จริงมึงขึ้นมาเลย
1: เจอกันในแสน
2: ไปจะแน่จะแน่
1: สู้พี่ชาย
5: วันนี้จะมีลูกสาวหลวงสดเป็นเดิมพันนะ
1: เอาล่ะ
2: ตายแล้วสวยด้วย
1: นี่คือการแข่งขี่ม้าชิงธงใครได้ธงคนนั้นเป็นผู้ชนะเสียงปรบมือให้กับม้าตัวแรกหน่อยเร็ว
2: โอ้โหม้าไลออนแอนแท
0: ้ต้องหนีเป้าไว้ก่อน
4: หาไม่ได้ไอ้นุชเต้นเต็มตีบหน่อย
1: โยวันนี้ม้าผิวขาได้เย้เฮ้ยจับพี่ครับ
0: โย
1: ครับ
0: เฮ้ยเรื่องใหญ่ละ
2: อะไร
0: กูทะเวิร์กทีเดียวแม่งแตกถึงหลังกูแล้ว
6: ว้าวว้าวว้าวว้าว
2: ไม
6: ่
2: ไหวแล้วมั้งมึง
1: ตัวแรกไปแล้วเสียงปรบมือให้กับม้าตัวสองหน่อยเร
2: ็
1: ว
2: ม้าโอป้าม
5: านี่มาจากไหนวะเนี่ยหุ่นดีเหลือเกิน
4: นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นวะล่ะ
1: นี่คือม้า
2: เ
1: จ้า
2: เฮ้ยเฮ้ย
1: เชียร์ขนาดนี้ใครจะดูกูล่ะ
2: ไป
5: มาดูลูกของฉันบ้างนี่
4: ีแต่มาพยศ
2: มานี่มาตายศเฮ้ย
0: ตาออดทำให้ตาออดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวอายเขาลูก
1: มีห้างด้วยทำไปทำมาเป็นใกล้เลยนะ
4: กรรมการ
1: เอาล่ะทุกคนฟังเราพี่ม้าชิงทองใครได้ทองเป็นคนแรกได้ลูกสาวเราไปเป็นคู่ครอบครองถ้าเกิดมาทั้ง3ตัวพร้อมแล้วเตรียมตัวระวัง
2: เฮ้ยไปแล้ว
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย

0: กูถามจริงมึงมีนมกี่เต้าเนี่ย
1: ทำไมทำไมว่างั้น
0: มึงลองยืนดิล่ะนมมึงในกี่เต้า
2: เออไม่ใช่นมเขานั้นซิกแพคเขา
3: ซิกแพคกูออกกำลังกาย
0: ไอ้ข้างล่างตรงๆนะพ่อมกเลยมึงไม่ต้องวิ่งมึงจะวิ่งทำไมให้เขาวิ่งกันเอ้าถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปได้
1: ไป
0: แล้วมาแล้วโอ้ยวิ่งแสงก็ไป
1: ไอ้สิงห์ตัว
0: จ้า
2: โอ้โหพ่อน้องไปสอน
0: โอ้ยโอ้ย
2: ไปหลังด้วย
0: ไปหล
2: ัง
0: ขี้ไปหลังขี
2: ้ไปหลังโชว
0: ์
1: ไอ้สิงห์ยกล้อหน่อยยกล้อ
2: เขาจะฝากเสด็จพ่อ

0: กูคือผู้ชนะแล้วทุกอย่างมันจบเมื่อไกสอน
1: ใครผู้ชนะสำคัญแต่กูไม่ยอมมึงไอ้สัส
0: เขาไม่ยอม
2: สองคนเป็นเพื่อนกันด้วย
0: ข้างนึง
2: มึงใจเย็นอย่าฆ่ากันเฮ้ยใจเย็นก่อน
0: เอา

0: ไรสอนใจเย็นเป็นเพื่อนกันหน่อยอย่าฆ่ากันไอ้แสนไม่เอาพอได้แสนไก่ทอน
1: หมดเวลาทำการแสดง

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสมุนไพรตาลีวองโกครับพลังสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันพุทธังคุ้มครองท่านได้ผ่องใสทำมังให้ราบยศปรากฏสีสังขังให้รุ่งเจริญเงินทองดีจากเราชาวคณะสอนลักษณ์เนชนกเพชรวิเชียรนี้ขอให้พรคืนนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

0: 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bujanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bujanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bujanka.com for more details.

0: นักข่าวที่อยู่ในอาคารสำนักงานบริหารไอเชนฮาวใกล้กับทำเนียบขาวระบุว่า
1: ได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องหลายสิบนัดหรืออาจจะประมาณ30นัดส่งผลให้ทำเนียบขาวประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในเวลาต่อมาค่ะ
0: หลังเหตุการณ์สงบลง
1: หน่วย Secret Service ได้แถลงผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าผู้ก่อเหตุได้เดินเข้าไปยังจุดตรวจความปลอดภัยก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาจากกระเป๋าแล้วเริ่มกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยิงตอบโต้เพื่อระงับเหตุส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ทั้งนี้ขณะเกิดเหตุนั้นพรีมีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังพำนักอยู่ในทำเนียบขาวด้วยนะครับรายงานระบุว่าม
1: ีประชาชนในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1รายแต่อาการยังไม่แน่ชัดและยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ากระสุนนัดดังกล่าวมาจากฝ่ายใดในระหว่างการปะทะส่วนเจ้าหน้าที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าผู้ก่อเหตุถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและเคยมีประวัติถูกศาลสั่งห้ามเข้าใกล้พื้นที่ทำเนียบขาวมาก่อนขณะที่หน่วยซีเคทเซอร์วิสกำลังเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แน่ชัดในการก่อเหตุครั้งนี้นิวยอร์กโพสต์รายงานนะครับว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายนาซีเบธอายุ21ปีเขาถูกพบเดินวนเวียนไปมาด้วยท่าทีผิดปกติใกล้ทำเนียบขาวก่อนที่เขาจะใช้ปืนลูกโม่ยิงใส่จุดตรวจเมื่อเวลาประมาณ 6:10 น. 10นาทีตามเวลาสหรัฐก็คือประมาณ 5:10 น. ตามเวลาประเทศไทยก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ยิงสกัดอย่างรวดเร็วขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันถึงเหตุจูงใจอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวระบุว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติปัญหาสุขภาพจิตและเชื่อว่าตนเองคือพระเยซูคริสต์อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่หน่วยอารักขาประจำดีสหรัฐ Secret Service รู้จักมาก่อนและเคยฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่ห้ามเข้าใกล้ทำเนียบขาวด้วยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าผู้ก่อเหตุไม่สามารถบุกเข้าไปในพื้นที่ทำเนียบขาวได้สถานการณ์ล็อกดาวน์ทำเนียบขาวถูกยกเลิกไปในเวลา 6:45 นาทีตามเวลาสหรัฐสำนักข่าว ABC News เผยแพร่นาทีที่นักข่าวสายการเมืองทำเนียบขาวชื่อเซเลน่าหวังต้องก้มหลบหาจุดปลอดภัย
2: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Now.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Now.
0: เซเลน่าหวังได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่า
1: ขณะที่เธอกำลังรายงานข่าวสดเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจากับอิหร่านจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทำให้เธอและทีมข่าวต้องรีบหาที่หลบภัยทันทีเช่นเดียวกับรายงานจาก CNN ที่ระบุว่ากลุ่มนักข่าวได้อพยพเข้าไปในห้องแถลงข่าวก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วย Secret Service จะสั่งล็อกดาวน์ทางเข้าออกทั้งหมดและดำเนินการเคลื่อนย้ายนักข่าวออกจากพื้นที่เสี่ยงในเวลาต่อมาน
0: ักข่าวอีกคนหนึ่งคือจูลี่เซอร์กินผู้สื่อข่าว NBC News รายงานสดอยู่ที่หน้าสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาวได้ยินเสียงปืน
4: What is that? What is that?
0: นั่นแหละฮะจังหวะที่จูลี่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นใกล้ทำเนียบขาวเธอกำลังรายงานรายการข่าวภาคค่ำและกำลังจะบันทึกเทปรายการก็พูดขึ้นมานะครับว่า What is that ประมาณว่านั่นคืออะไรและหันไปมองรอบตัวก็คือยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรายงานยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ปลอดภัยดีนะครับสุดสัปดาห์นี้ทรัมป์ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปพักผ่อนที่กอล์ฟคลับส่วนตัวที่นิวเจอร์ซีย์เพื่ออยู่ประจำการที่ทำเนียบขาวเพราะมีการหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านร่วมกับที่ปรึกษาด้านการทูตและความมั่นคงระดับสูงเหตุการณ์นี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงออกมาแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความปลอดภัยในเมืองหลวง ก็คือวอชิงตันดีซีที่เริ่มเสื่อมถอยลงโดยที่เห็นถึงความท้าทายในการสรรหาเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีหรือซีเครตเซอร์วิสที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็วิเคราะห์ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัวในความเสี่ยงนอกจากนี
1: ้ยังมีการเสนอให้รัฐบาลเร่งขยายและเสริมความแข็งแกร่งของแนวเขตป้องกันรอบทำเนียบขาวเพื่อรับมือกับการโจมตีในรูปแบบโลนวูฟหรือหมาป่าโดดเดี่ยวที่มีความซับซ้อนและยากต่อการคาดการณ์ในปัจจุบัน
0: เหตุการณ์นี้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์ตกเป็นเป้าหมายเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยในงานเลี้ยงของนักข่าวสมาคมนักข่าวทำเนียบขาวชมรมนักข่าวทำเนียบขาวซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมไม่ไกลจากทำเนียบขาวเท่าไหร่ยังเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับทุกชมก็คือมีชายคนหนึ่งพยายามจะบุกจุดรักษาความปลอดภัยเข้าไปในงานเลี้ยงที่โรงแรมแห่งนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของWhite House Correspondent Association ที่วอชิงตันดีซีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำของสหรัฐร่วมงานคงจะจำได้นะครับเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นรองรัฐมนตรีมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมคนสำคัญสำคัญอยู่ในงานนี้ผู้ก่อเหตุในครั้งนั้นพยายามจะผ่านจุดตรวจด้านนอกห้องบอลลูนของโรงแรมวอชิงตันฮิลตันก่อนจะเกิดเสียงปืนและในห้องเกิดความเกิดความโกลาหลทำกับภรรยาปลอดภัยผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในที่เกิดเหตุนี่ฮะไม่ถึงเดือนเลยถ้านับตามเวลาสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะครบนะฮะท่านผู้ชมเป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตัดไปที่การหารือของทรัมป์กับหน่วยงานความมั่นคงนะครับก่อนจะเกิดเหตุประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนจะเกิดเหตุการณ์ยิงประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความความคืบหน้าเรื่องอิหร่านนะครับโดยระบุว่าตอนนี้
1: ได้หารือร่วมกับผู้นำหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงพันธมิตรสำคัญของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางสร้างสันติภาพและข้อตกลงร่วมกับอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเจรจาสุดท้ายและใกล้จะประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยทรัมป์ได้บอกว่าเขาได้สนทนากับมูฮัมหมัดบิลซามานมกุฎราชกุมารแห่ง

0: ซาอุดิอาระเบียโมฮาเหม็ดบินซายเยดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้ปกครองอาบูดาบีเซคามีมบินฮามัดบิลคอลิฟะอัลซานีเป็นเจ้าผู้ครองรัฐกาตา
1: เชคตามีมเจ้าผู้ครองรัฐกาตารวมถึงผู้นำปากีสถานทำระบุนะครับปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนบาเรนเพื่อหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าได้สันติภาพและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทรัมป์ระบุเพิ่มเติมว่าขณะนี้อันนี้เป็นข่าวดีนะครับณขณะนี้การเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านไปมากแล้วเหลือแค่รายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนจะสรุปอย่างเป็นทางการทรัมป์ยังระบุได้ว่าได้พูดคุยกับนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเป็นไปด้วยดีเช่นเดียวกันทำระบุว่าทุกฝ่ายกำลังหารือรายละเอียดสุดท้ายของข้อตกลงอีกประเด็นที่ทำกล่าวถึงก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยระบุว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของข้อตกลงสันติภาพและจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆนี้นี่ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งก่อนจะเกิดเหตุตามเวลาบ้านเราก็เช้ามืดตามเวลาสหรัฐก็ช่วงพบค่ำพอดีแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทรัมป์ออกมาระบุนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์นั้นคืบหน้าไปมากเหลือเพียงรายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนสรุปอย่างเป็นทางการทางด้านน้ำตรีของปากีสถานซึ่งเป็นประเทศคนกลางเชบาสชาริฟได้โพสต์ยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับความพยายามในการแสวงหาสันติภาพหลังหารือกับทางโทรศัพท์กับผู้นำหลายประเทศโดยนายกปากีสถานเชบาสชาริฟระบุว่าผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความพยายามอย่างเหนือชั้นในการเดินหน้าแสวงหาสันติภาพรวมทั้งการจัดการหารือทางโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างมากและก็ระบุว่าปากีสถาน
0: จะเดินหน้าสนับสนุนความพยายามเพื่อสันติภาพต่อไปด้วยความจริงใจอย่างสูงสุดและหวังว่าปากีสถานจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการเจรจารอบต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะว่าสำนักข่าวฟาสของอิหร่านกับรายงานข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้โดยระบุว่าคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะทรัมป์ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงสันติภาพแต่อิหร่านรายงานว่าไม่เป็นความจริงขณะที่ทางการอิหร่านระบุเมื่อวานนี้นะครับย้อนกลับไปทางการอิหร่านระบุว่ากำลังพยายามจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้เข้าหารือกับพลเอกอาซิมมูนีผู้จัดการทหารบกของปากีสถานกองทัพกากีสถานเปิดเผยว่า
0: การเจรจามีความคืบหน้าที่น่าพอใจและมีกรอบการทำงานที่ครอบคลุมพอจะยุติสงครามได
1: ้ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่ากรอบการทำงานที่เสนอไปแบ่งเป็น3ระยะสำคัญ 1. การยุติสงครามอย่างเป็นทางการ 2. การแก้ไขวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซและ 3. การกำหนดกรอบเวลา30วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในระดับที่กว้างขึ้นซึ่งสามารถขยายเวลาได้ขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบาเกอีเปิดเผยว่าม
0: ีแนวโน้มที่ข้อพิพาทจะลดลงในสัปดาห์นี้แต่ยังต้องอาศัยการหารือผ่านคนกลางโดยอิหร่านให้ความสำคัญสูงสุดกับการยุติภัยคุกคามจากการโจมตีของสหรัฐและความขัดแย้งในเลบานอน
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์ประธานสภาและหัวหน้าคณะผู้เจรจาระดับสูงของอิหร่านมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟออกมาเตือนอย่างแข็งกร้าวว่าในช่วงเวลาหยุดยิงที่ผ่านมานั้นอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ถ้าสหรัฐตัดสินใจกลับมาทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาจะรุนแรงและสร้างความเสียหายมากกว่าช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งอย่างแน่นอนนี่ก็ต้องตามกันอยู่นะครับถ้าฟังจากรายงานของอิหร่านสำนักข่าวฟาสซึ่งก็ถือเป็นกระบอกเสียงกับรายงานว่าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านยังจะต้องบริหาร

การจัดการช่องแคบพอวุฒิซึ่งจะไม่ตรงกับที่ทำโพสต์เมื่อตอน 3:30 ตามเวลาบ้านเราทั้งนี้ทั้งนั้นการหารืออย่างที่ทราบที่ทำระบุไม่ว่าจะเป็นผู้นำของประเทศที่เกี่ยวข้องในตะวันออกกลางรวมถึงประเทศอื่นๆและปากีสถานเป็นการหารือทางโทรศัพท์ซึ่งทรัมป์เนี่ยได้ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานแต่งงานของลูกชายคนโตโดนัลด์จูเนียร์ทรัมป์เพื่อจะอยู่ที่ทำเนียบขาวนะครับคืองานแต่งงานลูกชายคนโตเนี่ยจัดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ทรัมป์เลือกที่จะไม่ไปเพื่อจะอยู่ประจำการในวอชิงตันเพื่อการหารือครั้งสำคัญนี้เดี๋ยวเราตามความคืบหน้านะครับเรื่องข้อตกลงสันติภาพจะเกิดขึ้นหรือไม่เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น2ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์โพสต์ความคืบหน้า10:31 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
2: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ์
3: อยากเห็นประเทศไทยหิมะตก
4: แต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงก็อดเห็นแน่เลย
5: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Super CI 120ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด120โรคที่สุดของประกันโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
6: คิดถึงคุณพ่อไหม
7: กั๊กเค้กวันเกิดลูกล่ะ
6: กั๊กลืมไปเลยอ่ะ
7: พี่ทีเขาตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดมาให้หนูนะคะฉันมีคำตอบให้คุณแล้วนะคุณตื่นมาฟังก่อนสิ
8: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
11: มามีมี่กลมกล่อมถูกต้องมามีมี่เอ็กหวยและลำไยมามีมี่รสชาติที่ถูกต้อง
12: ภาพจากครัวจริงที่ใช้ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
13: เป็นยัง
14: หอมติดจมูก
15: อร่อยชัวร์ครับ
16: อร่อยจริง
12: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
15: อร่อยชัวร
17: ์ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
18: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
19: เจ็บริการ34นาทีเรื่องเราสาธิตร่วมจัดรายการกับผมกับดร.หมวยเหมือนเช่นเคยนะครับ
20: ค่ะมีเสื้อยืดกับกองข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านค่ะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
19: เอาวันนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องตามกันดูก็คือเรื่องข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าข้อตกลงสันติภาพเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะครับข้อตกลงสันติภาพเพราะผลเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับคนทั้งโลกรวมถึงประเทศ

0: เป็นมาชนกับรถอีกคันหนึ่งที่สวนทางมาในรถที่สวนทางมาเนี่ยมีคนอยู่6คนเสียชีวิตทั้งหมดเลยหมายถึงรถที่สวนทางมาอยู่ดีๆเนี่ยโดยที่มีเด็กอายุ2ขวบอยู่ด้วยนะครับทุกผู้ชมกล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะที่รถคันที่ได้บันทึกภาพเนี่ยขับตามรถกระบะสีเขียวซึ่งกลายเป็นรถที่ข้อร้าย
1: ค่ะ
0: คืนแล่นมาตามถนนทางเนี่ยแล้วก็จะมีกระบะสวนทางมาท่านผู้ชมฮะขับสวนทางมาแล้วก็เสียหลักหมุนคว้างแล้วไปฟาดเอารถกระบะสีเขียวเต็มแรงรถกระบะสีเขียวเนี่ยกระเด็นตกถนนส่วนกระบะรั้วสูงเนี่ยหมุนคว้างอยู่บนถนนด้านหน้าพังยับเยินตำรวจไปตรวจสอบกระบะที่เป็นต้นเรื่องที่ขับมาแล้วเสียหลักเนี่ยเป็นอุซูซูตอนเดียวสีบอลเทาทะเบียนกทมพังยับทั้งคันด้านหน้าฝั่งซ้ายในรถพบผู้บาดเจ็บ2รายสาหัสนายยศวัฒน์อายุ22ปีเป็นคนขับและนางสาวพิมพ์ชนกอายุ24ปีภรรยาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกจากซากรถนำส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสคันที่มาแล้วก็เสียหลักแล้วก็หมุนมาฟาดกับกระบะสีเขียวกระบะสีเขียวเป็นมิตซูบิชิตกลงมาในคูข้างทางเพราะขับมาอยู่ดีๆสภาพด้านหน้าพังยับเยินไม่ต่างกันและในรถ
1: พบผู้เสียชีวิตติดอยู่ที่ซากรถ2รายก็คือนายบรรจงอายุ65ปีและนางเจรวรรณอายุ60ปีค่ะ2สามีภรรยาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำร่างออกจากตัวรถนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบผู้เสียชีวิตอีก4รายค่ะทั้งหมดเป็นผู้โดยสารที่นั่งแล้วก็ยืนอยู่ท้ายกระบะ
0: ถูกแรงกระแทกเหวี่ยงกระเด็นออกรอกรถคันต้นเหตุน่าจะมาจากคันต้นเหตุ
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตกระจายอยู่ทั่วบริเวณประกอบด้วยนางสาวสุมินตราอายุ23ปี
1: เด็กหญิงณลินนิพายุ2ปีค่ะเป็นลูกสาวของคนขับนางสาวประภาวรินอายุ18ปีและนายณัฐชัยอายุ22ปีค่ะ
0: คือกระจายไปไกลเลยนะครับทุกผู้ชมพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่า
1: ช่วงที่เกิดเหตุฝนตกหนักกระบะรั้วสูงคันต้นเหตุขับสวนทางมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักค่ะหมุนเคว้งกลางถนนแล้วก็ชนกับรถของสองตายาย
0: นี่ฮะท่านผู้ชมญาติผู้ชีวิตเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
1: ทั้งหมดเพิ่งจะกลับจากช่วยญาติตัดทุเรียนในพื้นที่เขาทะลุค่ะคนที่นั่งท้ายกระบะเป็นญาติและคนงานที่โดยสารกลับมาด้วยกันคาดว่าคนขับอาจจะเร่งความเร็วเพื่อจะฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังเปียกฝนน้อยที่สุดแต่พอมาถึงทางโค้งค่ะรถเสียหลักจนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
0: ท่านผู้ชมฮะก็เก็บหลักไปฟังเสียงคนที่ขับรถคันอื่นนะครับที่ถูกชนเนี่ยนะฮะ
2: นึกว่าหมุนมาฝนตกครับผม
3: มันชนกันแล้ว
2: ชนกันแล้ว
4: รถล้วนนี่คือหมุน
3: ไปเลย
4: หมุนแล้วมาชน
3: ครับหมุนมาเบียดของผม
4: แล้วก็
3: ผมอยู่คันที่3
4: คันที่3ต่อจากคันเขียว
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ไอ้ชนนั้นมันไม่ได้ยินแต่เสียงอะไร
4: ตูมมาเลยใช่ไหม
3: ตูมแล้วก็ไอ้คันรั่วลอยมาเลย
4: ไปอยู่ฝั่งนู้น
3: ครับไปอยู่ฝั่งนู
4: ้
3: น
4: แล้วก็คันเขียวก็ลงทางนี
3: ้คันเขียวก็ลงทางนี้มันแนมไม่ค่อยเห็นมันฝนตกแล้ว
4: ฝนตกแรงใช่ไหมแล้วก็พออย่างนั้นเสร็จมาชนรถพี่มาเฉียว
3: คันสุดท้ายมาเฉียวคันสุดท้ายเลย
4: อ๋อ
3: เห็นเขาสองคันก็
4: โดนด้วย
5: โดนอ๋อ2ขวบเสียชีวิตด้วยนะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับคุณพี่นะคะ
6: เป็นหลาน
5: ค่ะแล้วพ่อกับแม่ของเขานะคะ
6: พ่อของแม่ของพ่อบาดเจ็บมีตกตัวไปหลังสวนนะคะพ่อขาหักแล้วก็คอร้าวแล้วก็แม่เขาก็ซี่โครงหักที่ปอดแล้วก็ไหปลาร้าหักลูกสาว2ขวบเสียชีวิตค่ะ
0: เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้านะฮะท่านผู้ชมโอ้6ศพในเหตุการณ์เดียวกันนี้ท่านผู้ชมฮะก็คือจะไปตัดเขาเรียกว่าอะไรนะตัดทุเรียนใช่ไหม
1: กลับจากช่วยญาติตัดทุเรียนค่ะ
0: คันนี้แหละ

0: มีคนบาดคนที่เสียชีวิตอยู่
1: ที่ท้ายกระบะคันนี้ค่ะคาดว่าคนขับน่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนที่อยู่ท้ายกระบะไม่เปียกฝน
0: ส่วนคนขับคันสีเขียวอย่างที่บอกไปที่กล้องหน้ารถขับตามท้ายคันสีเขียวคันนี้เนี่ยคนขับกับคนนั่งมาด้วยเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: เป็นคุณตากับคุณยายอุบัติเหตุรถไฟครับทุกผู้ชมประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เองหลังเที่ยงคืนตำรวจลาดกระบังรับแจ้งเหตุรถไฟพุ่งชนมอเตอร์ไซค์มีคนเสียชีวิตหลังวัดสังฆราชาหรือวัดสองเรียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ลาดกระบัง3แยก4เขตลาดกระบังไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณพุ่มหญ้าห่างจากทางลัดผ่านทางรถไฟประมาณ50เมตรพบร่างของหญิงสาวนอนเสียชีวิต
1: ทราบชื่อคือนางสาวบุษกรอายุ21ปีค่ะสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีเทามีบาดแผลที่ศีรษะแตกนะคะมีแผลถลอกแล้วใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i สีแดงขาวเป็นทะเบียนกรุงเทพล้มคว่ำอยู่ห่างไปประมาณ100เมตรค่ะไปพบขบวนรถไฟสินค้าเป็นขบวนหมายเลข4403จอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อค่ะพนักงานขับรถไฟคันนี้ก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: สอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตคุณบุษกรอายุ21ปีขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางกำลังจะกลับบ้านพักผ่านจุดเกิดเหตุลักษณะเป็นทางลัดผ่าน3รางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นผู้เสียชีวิตเนี่ยขณะเกิดเหตุจอดมอเตอร์ไซค์คร่อมอยู่ที่รางที่1ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าแล่นผ่านมาทำให้รถไฟพุ่งเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์อย่างแรงร่างของเธอเนี่ยกระเด็นไปเสียชีวิตอยู่ที่พุ่มหญ้าริมทางตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่า
1: ตอนที่ขบวนรถไฟวิ่งแล่นผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาไหมแล้วจะมีการประสานการรถไฟตรวจสอบตารางกำหนดเวลาการเดินรถขบวนนี้ด้วยว่าแล่นผ่านตามปกติไหมค่ะ
0: พูดถึงรถไฟต่อไปครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้ห้าโมงเย็นรถบรรทุกปูนซีเมนต์ไปติดขวางทางรถไฟอีกแล้วบริเวณทางข้ามทางรถไฟพื้นที่หมู่6ตำบลท่าเรืออำเภอปากพีนครนายกเขตติดต่อวัดโบสถ์เมืองปราจีนบุรีคือรถไฟกำลังจะวิ่งเข้ามาเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านช่วยกันใช้อุปกรณ์โบกให้รถไฟหยุดคาแบบนี
2: ้ตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับ
0: ที่เกิดเหตุชาวบ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยช่วยกันตามรถไถนามาลากรถบรรทุกปูนแต่มาลากไม่ไหวครับเพราะหนัก40ตันก็ใช้แบ็คโฮในพื้นที่เข้ามาช่วยลากรถเพราะใกล้เวลาที่ดีเซลรางขบวน277กรุงเทพกบิลบุรีจะผ่านเส้นทางแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ทันสำเร็จชาวบ้านกับกู้ภัยต้องรีบไปโบกรถไฟให้หยุดรถไฟจึงชะลอตัวก่อนเห็นว่ามีรถบรรทุกปูนขวางอยู่นี่ฮะอาจจะเห็นภาพช่วยกันบอกแบบนี้แหละต่อมารถแบ็คโฮจึงสามารถดึงรถบรรทุกปูนลงจากรางรถไฟสำเร็จก่อนที่รถไฟจะเข้าเทียบจอดที่สถานีปากพีต่อไปคนเห็นเหตุการณ์ชื่อคุณปัญจศักดิ์บอกว่ายังไง
1: ตนเองขับรถปิกอัพตามรถบรรทุกปูนมาค่ะแล้วก็พยายามจะเรียกไม่ให้รถปูนผ่านทางรถไฟแต่ก็ไม่ทันรถปูนวิ่งขึ้นไปบนทางรถไฟแล้วก็ไปขวางอยู่บนรางตอนนั้นตนเองก็ไปตามรถไถเข้ามาช่วยลากแต่ก็ลากไม่ได้ก็ต้องนำรถแบ็คโฮมาช่วยช่วงนั้นรถไฟก็มาพอดีค่ะชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันโบกให้รถไฟหยุดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
3: ผมตามเข้ามาจากเนี่ยจากบ้านเนี่ยบ้านผมเนี่ยแล้วก็มาตรงเนี้ยผมจอดรถแล้วบอกเขาไม่ทัน
4: แล้วก็ทำไงเขาขึ้นมา
5: ขึ้นมาก่อน
3: เขาขึ้นมาแล้วมันก็มาติด
4: เขาเป็นอะไรกัน
3: ผมก็กลับไปเอารถไถมาช่วยเขา
4: แล้วเป็นไง
3: ดึงไม่ออก
4: เขาเปิดกระจกฟังเราไหมว่าตอนที่เราเรียกเปิดฟังอยู่ใช่ไหม
3: ไม่ใช่ไม่ทันคือผมวิ่งมาไม่ทันเขา
4: พอรถไถไม่ได้แล้วทำไงฮะ
3: ผมก็โทรไปตามแม่โคเนี่ย
4: มาดึงนานไหม
3: ก็ประมาณถ้าไม่ถึง10นาทีก็ออก
4: ทันรถไฟไหม
3: รถไฟมาก่อน
4: รถไฟมาก่อน
3: เขามาติดเนี่ยเหลืออีก10นาทีรถไฟมา
4: อ๋อ
3: ผมก็รีบประสานงานให้เขาเนี่ย
4: ที่รถไฟหยุดเพราะอะไร
3: ก็ชาวบ้านวิ่งไปช่วยกันดับ
4: ครับ

0: ไม
1: ่
0: ให้รถไฟเข้ามา
1: ถ้าเข้ามาเป็นไงบ้าง
0: ก็เรียบร้อยทีนี้หนักเลยถ้ารถใหญ่ธรรมดาน่ะได้แต่ถ้ารถพ่วงแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เลยพ่วงหางไม่ได้เลยแต่ถ้าพ่วงลูกได้
2: รถการเกษตรวิ่งได้อยู
0: ่รถการเกษตรได้ก็ที่ทำนี่ทำเพื่อการเกษตรกับชาวบ้านไปมากัน
1: แล้วเคยมีรถติดอย่างนี้อีก
0: บ้างยังทุกปี
1: ทุกปีเลยเหรอ
0: ปีนี้คันนี้เที่ยวที่สองก่อนที่จะทำตรงนี้นะ
1: ที่มันติดเพราะอะไรบอกได้ไหม
3: ไม่รู้
0: มันต่างระดับเนี่ยระดับมันสูงเนี่ย
1: มันต่ำก็เยอะเนาะ
0: เยอะ
3: อันนี้มันสูง
4: คือมันต่างระดับครับชาวบ้านยังรู้ว่ามันจะไม่พ้นเพราะว่าได้พยายามบอกว่าอย่าไปมันไม่ใช่ทางเสมอระดับเหมือนที่เกิดขึ้นในกทมที่เราคุ้นตาดูภาพไกลเนี่ยภาพกว้างมุมสูงเจนแล้วมันต่างระดับเนี่ยฮะคือไปยังไงก็จะไม่พ้นคนขับปูรถบรรทุกปูนวินยูอายุ47ปีบอกนะครับว่าหลังจากขึ้นปูนเสร็จมาจากบ้านสร้างปราจีนบุรีขับจะไปส่งปลายทางสระบุรีเป็นเส้นทางสัญจรหมู่บ้านไม่เคยผ่านมาก่อนเป็นครั้งแรกแล้วพอขึ้นไปปุ๊บท้องรถพ่วงก็ติดอยู่คารางนั่นแหละ
5: ผมไม่ได้ใช้ GPS เข้าใจคิดว่ามันจะกระโดด
6: มันที่เราให้การตับสนแล้วใช้ GPS อะไร
5: ไม่ใช่ผมไม่ได้มาเข้าอะไรผมมาตาม GPS ผมมาตามความคิดคิดว่ามันจะทะลุเหมือนกันอย่างเงี้ยคือมันมีถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ฝากแม่น้ำด้านนู้นใช่ไหมแล้วก็ถนนเส้นนี้มันอยู่ฝากแม่น้ำด้านนี้และที่นี่มันจะทะลุเส้นบ้านสร้างนครนายกนะแต่ทีนี้ผมก็เลยว่ามันทะลุกันไหมผมตาปานผมมองเห็นว่ามันทะลุมันต้องทะลุแน่นอนผมก็เลยมาถ้ามาพอดีมามันก็แคบลงอยู่ก็จริงอยู่แต่พอดีมาติดตรงนี้พอดี
6: ทางแคบขนาดนี้แล้ว
5: น่า
6: ถ้ามันถ้ามีสังเกต
5: อ่ะแต่ถ้ามันเนินถ้ามันไม่เนินมากถ้ามันไปได้ก็คือไปได้ครับแต่ถ้าไม่ได้จริงคือสุดวิสัยเราก็ต้องโยกกลับครับ
7: ก่อนขึ้นพี่ได้ประเมินไหมครับ
5: นะคร
7: ับก่อนเราขึ้นเนี่ยข้ามเนี่ยเราได้ประเมินไหม
5: ว่ามันขึ้นมันถึงราบขึ้นอย่างเงี้ย
7: เราคิดว่าขึ้นได
5: ้ครับก็ขึ้นไปว่าร
7: ถกี่ตันครับพี่
5: 39
7: นะรวมปูนใช่ไหมพี่จะไปไหนครับเนี่ยตัวที
5: กันสลับนี่คร
7: ับ เส้นนี้พี่เคยมาไหม
5: ไม่เคยครับพูดตรงๆไม่เคย
7: อ๋อแล้วพี่ดูเส้นทางมาจากไหนคร
5: ับ ผมเข้าใจคือแต่ผมเข้าใจว่ามันทะลุกันได
7: ้
5: ไง
4: คือรถพ่วงใหญ่ขนาดนี้มันไม่ควรจะมาทางลัดที่ไม่คุ้นแบบนี้ไห
8: ม
4: นี่ไงขณะที่เจ้าหน้าที่รถไฟจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีมาสำรวจและให้ข้อมูลนะครับว่าจริงๆตรงนี้มีที่กั้นเพิ่งดำเนินการเสร็จยังไม่ตรวจรับการมีรถพ่วงบรรทุกปูนข้อมูลรางเนี่ยจริงๆเกิดความเสียหายรางก็เสียหายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้การรถไฟจงหน้าที่มาสำรวจประเมินค่าเสียหายไปเรียกเก็บค่าเสียหายด้วยยังมีเรื่องรถไฟต่อเนื่องหลังจากที่วันเสาร์ที่แล้วเกิดโศกนาฏกรรมที่อโศกเพชรมีผู้ใช้ TikTok ช่องครัวแมงลักโพสต์คลิป
8: เป็นนาทีที่รถที่เจ้าตัวนั่งมาค่ะก็ขับไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟบริเวณจุดตัดใต้สถานี BTS พญาไทแล้วโชคดีที่คนขับถอยหลบออกมาทันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสัญญาณไฟสัญญาณเสียงไม่เตือนไม้กั้นไม่ลง
9: ตายดีนะได้ยินเสียงรถไฟเมื่อกี้ไม้ไม่ลงนะดูดิ
10: มีคนอยู่หรือเปล่าป้อมอ่ะ
9: เอ้ย
10: อย่ามาทำอะไรแบบนี้ประสาทแดก
9: แต่คนน่ะไม่มีคนน่ะเออถอยดีกว่าไม้ไม่ลงจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีไม้เลยเนี่ยรถยังผ่านอยู่รถไฟจะไปแล้วรถไฟจะออกแล้ว
10: ไหนเช็คดิใครอยู่ป้อมเช็คเลย
9: ไม่มีคนอยู่อ่ะเอ้าแล้วรปภ.หายอ่ะเอ้าหลับ
10: ทำงานประสาทแดก
9: หลับดูดิ
10: ไม่ต้องไปรอได้ไม่เป็นไร
9: ใช่ผมไม่เอาเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถไฟพอดี
10: พี่ถอยมาแต่ไม้โดนรถ
9: ถอยไม่ได้มันติดข้างหลังเอาได้อยู่ได้อยู่
10: ได้อยู่
9: โอเคคืองงมากเขาหลับแน่
4: ทั้งน้ำตาเล่าเหตุการณ์ว่าประมาณเที่ยงคืน23พฤษภาเลิกงานก็จะกลับบ้านเรียกรถผ่านแอปมาถึงจุดนี้เป็นจุดตัดตรงสถานีรถไฟฟ้าBTSพญาไทรถที่นั่งมาด้วยอยู่หน้าสุดแล้วจู่ๆรถไฟก็แล่นมาทางซ้ายมือคือขึ้นมาปุ๊บรถไฟแล่นมาทางซ้ายมือไม่กั้นไม่ลงรถที่นั่งมาไปครึ่งคันแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยเพราะดีคนขับตั้งสติได้ถอยรถไฟเบรกพอดีตกใจมากนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยตอนนั้นเนี่ย
11: นะคะกำลังจะผ่า

0: ทางรถไฟตรงใต้ BTS พญาไททุกคนรู้ไหมคะรถของดิฉันเนี่ยที่นั่งมาเนี่ยอยู่ข้างหน้าสุดและรถไฟมาที่กั้นไม่ลงค่ะดิฉันไปครึ่งคันค่ะโชคดีพี่คนขับตั้งสติได้แล้วถอยกลับมาและรถไฟเบรกพอดีทุกคนดิฉันตกใจมากและหน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาทันทีทันใดมันน่ากลัวมากแล้วมันเพิ่งมีข่าวผ่านมาและเป็นรถไฟที่ส่งของเหมือนในข่าวเลยค่ะนะคะมันน่ากลัวมากและมันคือรถที่ดิฉันนั่งที่เป็นคันแรกที่ข้ามไปในทางรถไฟแล้วครึ่งคันนะคะขอบพระคุณพี่คนขับมากๆตอนนี้ดิฉันได้หาวิธีตอบแทนพี่คนขับแล้วนะคะในอนาคตว่าจะตอบแทนพี่เขายังไงนะคะพี่คนขับถอย
1: ท่านผู้ชมคือหลังจากเกิดเหตุอโศกเพชรเนี่ยมีคำสั่งเด็ดขาดว่าขบวนรถไฟขนส่งสินค้าให้วิ่งหลัง4ทุ่มเท่านั้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่วิ่งลารถติดแล้วไม่วิ่งแล้วก็ปรากฏว่านี่ครับท่านผู้ชมรางดึกคำถามก็คือไม่ได้ยินคือเพิ่งได้ยินเสียงรถไฟเมื่อมาแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีคนไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยไม้กั้นก็ไม่ลงเจ้าของคลิปนี้ระบุเลยนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยขึ้นมาแล้วไง10:52 เรื่องเล่าสาธิตเดียวกับมาครับ
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
4: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีดีดีดี
4: ชอบมากเบลล่าใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมาผิวสวยผิวใสอย่างเงี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมา
3: สบู่เบลล่าให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: ชอบมา
5: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
6: ใหม่ Oppo Find X9 Series Create สนุกทุกคอนเทนต์ถ่ายรูปก็สวยวิดีโอก็ชัดคอนเทนต์ได้ไม่มีสะดุดแชร์ก็ง่ายไม่ต้องรอให้คอนเทนต์วิ่งใส่ก็สะดวกง่ายไปด้วยกันกับ Oppo Find X9 Series
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแครอทเซรั่มวิตามินเบอร์รี่สเปรชแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
8: เจ็บริการ54นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมเมื่อคืนนี
9: ้ค
8: ่
9: ะ
8: ผมก็ได้ทราบมันไม่ได้มาขึ้นฟีดผมนะ
9: ค่ะ
8: มีทีมงานแจ้งมาว่าพี่ยุทธขณะนี้ Facebook ก็มีการไลฟ์ร่วมเพศเลยเป็นไลฟ์ร่วมเพศเลยท่านผู้ชมและผู้คนก็ดูมากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าในไลฟ์อธิบายง่ายๆก็คือเป็นภาพชายหญิงสวมหน้ากากสีดำปิดบังใบหน้าแต่เห็นดวงตาบางจังหวะเนี่ยตาเบิกโพรงเลยทั้งนี้มีการถ่ายทอดไลฟ์เนี่ยต่อเนื่องยาวนานกว่า4ชั่วโมงและระหว่างไลฟ์คนที่ได้เห็นเนี่ยสังเกตว่ามีการเปลี่ยนบุคคลที่ปรากฏในคลิปสลับกันไปเป็นระยะก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นคลิปที่ถูกอัดไว้และสตรีมคอนเทนต์ไหมคือไม่ได้ไลฟ์จริงอ่ะ
9: ค่ะ
8: หรือมันก็มีบางช่วงบางตอนก่อนจะเข้าเหมือนกับว่าเป็นการขึ้นมาพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วถึงเวลาก็สลับเพื่อจะหลบเลี่ยงการตรวจจับของ Facebook หรือไม่ประการใดคือไม่ได้มาแบบทั้งชุดเลยอ่ะ
9: ค่ะ
8: ลักษณะมีเทคนิคของคล้ายๆเหมือนพูดโน่นพูดนี่แล้วก็สลับไอ้ผมก็ไม่ได้เข้าไปเห็นไงทั้งนี้ทั้งนั้นจากการตรวจสอบเนี่ยช่วง 5:30 ยอดเข้าชมพร้อมกันคือมันตอนมันเขาเรียกว่าแชร์มาจากหลายเพจเนี่ยสูงสุดประมาณสัก 42,000 ยอดกดไลค์หรือถูกใจกว่า 20,000 ครั้งและถูกแชร์ออกไปมากกว่า 3,000 ครั้งนี่ฮะท่านผู้ชมเพจนี้เนี่ยปิดระบบแสดงความเห็นไม่แสดงความเห็นคือไม่เปิดให้เข้าไปเม้นนั่นแหละก่อนที่ประมาณก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยไลค์นี่ก็ปลิวฮะคือปิดหรือถูกนำออกจากระบบในที่สุดถูกนำออกไปแน่นอนเมื่อคืนนี้มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นหลายโพสต์ก็ตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเราไล่กันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวคือตั้งคำถามอย่างสายใหม่ต้องรอดคนเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยแอดมินเขาโพสต์เลยคุณพระ7ชั่วโมงแล้วเฟซไม่ปิวนี่ฮะท่านผู้ชมบางรายที่บอกลงรูปเต่าเฟซบุ๊กหาว่าค้าสัตว์สงวนทีเพจนี้เนี่ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมาร์คซักเคอร์เบิร์กอะไรประมาณนี้เนี่ยท่านผู้ชมยาวเลยยาวขนาดที่ใครนะบอกว่ามันขึ้นมาเต็มฟีดเลยหมายถึงไอ้ผมนี่มันไม่ขึ้นมาที่ฟีดผมนะแปลกมากก็เป็นนั้นว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยร้อนแรงคือคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นมันหลุดรอดได้ยังไงคือภาษาชาวบ้านคือเขาร่วมเพศกันถ่ายทอดอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นกรณีของการไลฟ์จริงหรือสตรีมคอนเทนต
9: ์
8: ทั้งนี้ทั้งนั้น ที่เป็นเรื่องฮือฮาในเวลาต่อมาของผู้คนก็คือในระหว่างที่ดูเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยได้ติดตามเพจไหนเนี่ยถ้าเพจนั้นเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นก็ปรากฏว่ามีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำลังรับชมร่วมกับคุณ
9: ค่ะ
8: นี
9: ่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค
8: ่
9: ะ
8: คนอื่นๆเนี่ยมันก็เห็นเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเข้าไปดูมันเกิดอะไรขึ้นไงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมในเวลาต่อมากรมควบคุมโรคก็เข้าไปเม้นในเพจที่นำเสนอเรื่องนี้ของข่าวสดออนไลน์หลังจากที่ข่าวสดออนไลน์เขาตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกรมควบคุมโรคแอดมินเข้าไปตอบว่า
9: สวัสดีครับมีลูกเพจส่งลิงก์มาครับแอดเลยเข้าไปตรวจสอบเลยเจออย่างที่พบเห็นต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ได้ส่งแจ้งสแปมแล้วครับ
8: ขนาดเดียวกันเมื่อผมโพสต์จะเกิดอะไรขึ้นกรมควบคุมโรคก็เข้ามาเม้นตอบทันทีว่าสวัสดีครับท่านที่มาดูทุกท่านครับไม่เพจผมไม่ได้แชร์การที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
9: กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนท่านดูคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการเบิกถุงยางอนามัยมาใช้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ
8: แล้วก็ย้ำคำขวัญว่าตรวจสอบเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้แปะลิงก์มาให้เลยวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แปะลิงก์มาเลยแล้วก็บอกด้วยอยากได้ถุงยางอนามัยอยากได้ชุดตรวจ HIV เบิกได้ฟรีๆนะจ๊ะรู้ยังนี่อันที่ต้องชมแอดมินเขาทำงาน24ชั่วโมงเลยปฏิบัติหน้าที่ในการเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นต้องแนะนำทันทีวิธีการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สุดก็ยังเป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะล่าสุดนักข่าวเราก็เลยตรวจสอบไปที่ตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านพูดถึงเรื่องนี้บอกตำรวจไซเบอร์ได้ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลังจากสายตรวจโซเชียลของตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแล้วก็รายงานผู้บัญชาว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นสั่งการให้บก.ปท.หรือกองบังคับการตรวจสอบวิเคราะห์และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบ URL ว่าใครเป็นเจ้าของ URL บัญชีนี้และบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นใครหมายถึงนักแสดงเหรอ
9: ค่ะ
8: ผู้ชายกับผู้หญิงโดยท่านบอกว่ากำลังตรวจสอบถ้าพบว่าเจ้าของเพจ
9: หรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
8: ขณะเดียวกันตำรวจไซเบอร์จะประสานกับทาง Facebook ประเทศไทย
9: เพื่อตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานชุมชนภายในโลกออนไลน์ว่าทำไมถึงไม่สามารถตรวจจับคลิปลามกอนาจารทางเพศได้แล้วก็มีการปล่อยให้หลุดแพร่กระจายออกมา
8: ขณะที่ Facebook ปกติเนี่ยเขาต้องปิดกั้นนะก็ต้องตรวจสอบ Facebook ประเทศไทยว่าทำไมไม่ได้ปิดกั้นหรือลบเนื้อหาทันทีเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ฝากบอกประชาชนว่าผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่พบเห็นลักษณะอย่างนี้อยากกดไลค์กดแชร์อยากกดไลค์กดแชร์คงมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะไงเมื่อวานนี้กดไปเท่าไหร่กันเนี่ยแชร์ตั้งหลายพันนะ
9: แชร์ประมาณ 3,000 ค่ะไลค์ประมาณ 20,000
8: โดยระบุว่าให้กดรีพอร์ตแล้วแจ้งเบาะแสมาที่โทรศัพท์สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทั้งนี้ทั้งนั้น1คนทำเนื้อหาเนี่ยผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มีอัตราโทษสูงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนคนกดไลค์กดแชร์คลิปหรือจะเป็นไลค์เหล่านี้มีความผิดเสมือน
9: ผู้กระทำความผิดเสียเองค่ะ
8: เป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยอ้าวที่กดไลค์กดแชร์ไปทำยังไงกันเนี่ย
10: รับทราบเรื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกแพลตฟอร์มจะต้องมีคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดคือเป็นมาตรฐานของชุมชนนะทุกแพลตฟอร์มจะต้องมีเช่นเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศอย่างที่เมื่อคืนคนดูเป็นล้านเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไง AI ทำไมถึงไม่จับเรื่องแรก
11: ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือได้ข้อมูลแล้วครับท่าน
10: ตรวจสอบพอมีข้อมูลครับแต่ขออนุญาตให้เราดำเนินการในการสืบสวนหาพบแหล่งที่มานะครับในภาพดังกล่าวแล้วปล่อยไร้ส่วนมาดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดก็ไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้แล้วก็จะมีการประสานกับทางเมตานะครับว่าทำไมถึงไม่จับในเรื่องquality เนี่ย AI ทำไมถึงไม่จับหรือไม่ปิดการมองเห็นทันทีคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจปลอมเว็บปลอมเนี่ยเราต้องรีพอร์ตดังนั้นลักษณะแบบนี้ท่านสามารถโทรไปที่1441หรือโทรไปที่191ในแต่ละโรงพักถ้าเกิดท่านเห็นนะครับลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยโดยเพราะเป็นการไลฟ์สดแบบนี้นะครับแล้วผู้ที่กระทำในภาพดังกล่าวเนี่ยถ้าตรวจสอบได้ว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยคงต้องเลยการอย่างเฉียบขาดแล้วคนที่กดไลค์กดแชร์แหมชอบเหลือเกินไปกดไลค์กดแชร์ท่านจะโดนกันนะครับโทษเสมือนกับพรบ.คอมวงเล็บหนึ่งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอาลามกอาจารย์เข้าไปอีกงั้นอย่ากดไลค์กดแชร์อย่าให้ค่าเด็ดขาดครับ
8: อย่ากดไลค์กดแชร์แล้วกดไปแล้วอ่ะ
9: ค
8: ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องตามกันดูคือเรื่องใหญ่รอทาง Facebook ประเทศไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันหลุดรอดไปได้ยังไงผลกระทบอย่างที่ทราบเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ากฎเกณฑ์ของ Facebook เนี่ยเขามีกฎเกณฑ์หลายข้อด้วยกันเนี่ยนะฮะคือเขามีกฎเหล็กของ Meta ที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมเนื้อหาและบัญชีผู้ใช้ข้อนึงเนี่ยก็เกี่ยวกับกรณีภาพโป๊เปลือยภาพเปลือยอวัยวะเพศภาพเปลือยช่วงบนของผู้หญิงยกเว้นเพื่อการให้นมบุตรหรือเหตุผลทางการแพทย์ก็เลยต้องตามกันดูว่าเกิดอะไรขณะที่ในส่วนของผู้คนที่รับผลกระทบเมื่อวานนี้ส่งเสียงออกมาทันทีแพรรี่ไพวรรณวรรณบุตรเธอเป็นแม่ค้าขายทุเรียนออนไลน์นี่แหละท่านผู้ชมโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามึงมาเลขสีอะไรกันในเฟซบุ๊กเนี่ยทำไมไม่ไปเปิดกลุ่มแล้วเก็บค่าเข้าดูลูกค้าทุเรียนหายหมดที่เป็นรายการ5นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดียวกันมาครับ
12: ไอ้ว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
13: ยาดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
14: ช็อปหยุดโลกไทยช่วยไทยที่บิ๊กซีเรียลเฟชหมูเนื้อแดงสะโพกหมูเพียงกิโลละ99บาทปลานิลเพียงตัวละ20บาทเรียลเฟชส้มมะนาวินเพียงกิโลละ45บาทถึง27พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
15: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
16: ์เองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
17: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อนเขาห้ามแกล้งกันด้วยเพราะ
18: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
21: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
22: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
23: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
24: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ดิชายังไม่อยากให้ใครรู
25: ้ชิชา
18: ให้รักพิพากษาพรุ่งนี้ 15:10 นตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
27: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair

0: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรทูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาขอบพี่หนุ่มต้องโรทูคิสเท่านั้น
1: มาปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย Neutrogena สูตรเรติโนลริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรก
3: 11:09 น.เรื่องเล่าสาธิตนะครับร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยจากนี้เป็นต้นไป
4: ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะแบบนี้นะคะสีบานเย็นก็เป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
3: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าพรุ่งนี้แล้วสินะ
4: ค่ะ
3: พรุ่งนี้แล้วสินะเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจพรุ่งนี้แล้วสินะอะไร6 โมงเช้าอย่าลืมเป็นอันขาดลงทะเบียนสำหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเงื่อนไขแค่นี้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพรุ่งนี้วันจันทร์25 พฤษภาคมตั้งแต่6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มจะเปิดเพียง5 วันเท่านั้นนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มอย่าลืมพรุ่งนี้แล้วสินะกระทรวงการคลังระบุนะครับว่าการเปิดลงทะเบียนวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัดในส่วน60-40ที่รัฐสนับสนุน60ประชาชน40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคนที่ไม่เคยเข้าไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่1ในรัฐบาลอนุทิน1อาจจะต้องเริ่มขั้นตอนใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วจะได้คำตอบใน3 วันแต่ถ้าคนที่ได้เคยใช้คนละครึ่งพลัดเฟส1รัฐบาลอนุทิน1มาก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมได้ทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์30 ล้านคนทบทวนอีกทีหนึ่งรัฐบาลจะแจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ1,000เป็นเวลา4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1 มิถุนาถึง30 กันยายนโดยรัฐจะโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทสมทบการใช้จ่ายโดยท่านที่ได้แล้วเนี่ยท่านจะใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน200 บาทวันละไม่เกิน200 บาทนะครับท่านผู้ชมรัฐจ่อให้60ของที่ท่านซื้อตัวท่านควักออก40ตัว1,000ก็คือ60ของรัฐนั่นแหละนึกออกนะท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ถ้าใช้ไม่หมดใน1 เดือน1,000ถ้ามันเยอะเนี่ยก็จะไม่สมทบในเดือนถัดไปนะจะถูกตัดคืนครั้งทันทีอย่าลืมว่าได้ไปแล้วต้องใช้ให้หมดแต่ข้อที่1ท่านจะต้องลงทะเบียนให้ได้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นมุมของผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศคึกคักหลายจุดเพราะว่าธนาคารปิดจะเปิดเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าก็เลยเกิดภาพนี้ท่านผู้ชมฮะอย่างโคราชผู้สูงอายุแห่ยืนยันลงทะเบียนเพื่อจะรับสิทธิ์ไทยช่วยแทยพัด60-40แน่นแบงก์กลุ่มไทยเข้าไปในห้างเนี่ยศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชเมืองโคราชนี่เพราะอะไรต่างอำเภอมันไม่มีแบงก์ปิดก็เลยต้องมาที่นี่เพื่อจะให้ช่วยฮะไม่สามารถดำเนินการเองคือทำไม่สำเร็จนั่นแหละบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างยิ่งทั้งการมาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยยืนยันตัวตนการขอแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แม้กระทั่งเปลี่ยนมือถือหรือมาเปิดบัญชีใหม่เพื่อความพร้อมรับสิทธิ์ 4,000 บาทของไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ว่านี้นี่ฮะไปฟังเสียงผู้สูงอายุ
5: ก็ดีค่ะก็ได้ค่ะ
6: ถือเป็นการช่วยเหลือใช่ไหม
5: มันก็เบาไปอีก
6: เบาเป็นเบาภาระค่าใช้จ่ายใช่ไหม
5: จ๊ะจะขยับขอบคุณให้กับฉันรายการดีๆให้คนยากคนจน

0: พวกมีน้อยรายได้น้อย
1: มา
2: ทำแอปเป่าตังค์
1: ทำแอปเป่าตังค
2: ์ค่ะเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่
1: ด้วยเพราะเห็นเราก็จะเตรียมที่จะวันที่25ด้วยใช่ไหมที่จะยืนยันตัวตนจริง
2: ใช่ค่ะก็ช่วยได้กบระดับหนึ่ง
3: ได้
2: ระดับหนึ่ง
1: ต้นแต่ปัญหาตัวตับเราก็เพิ่งซื้อมาใหม่
4: ขนาดที่ปัญหาคือต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่กันเยอะไม่เฉพาะผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะยังใช้โทรศัพท์แค่เอาไว้คุยกับลูกหลานแบบกดปุ่มไม่ใช่สมาร์ทโฟนท่านผู้ชมขนาดที่มีจำนวนมากต้องซื้อใหม่เพราะสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ไม่รองรับเวอร์ชันล่าสุด Android เนี่ยจะต้องเวอร์ชัน Android 10ขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นระบบ Android เวอร์ชัน Android 10ขึ้นไปและระบบ iOS ก็15ขึ้นไปเท่านั้นนี่ที่โคราชอุทัยธานีท่านผู้ชมชาวบ้านก็แห่กันมาลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางซึ่งธนาคารนี้เนี่ยธนาคารเขาเปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับโครงการนี้ที่หนองฉางแม้จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฝนตกก็ไม่ลดละมากันตั้งแต่บ้านไร่ห้วยคดลานศักดิ์หนองฉางทับทันนี่ต่างอำเภอเลยพากันมาที่หนองฉางต่อคิวกันแน่นตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิด
5: คุณมารอคิวกัน
4: มากันไกลด้วยนะเนี่ยคุณพิรักษ์อายุ50ปีมาจากบ้านบึงแห้งที่ลานศักดิ์ไปกับ70กิโล
6: ค่ะ
4: นักข่าวเขียนเข้ามาบอกเล่าด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าว่าต้องพาพ่อพาแม่มาด้วยหอบผิวทั้งข้าวทั้งยามารับประทานระหว่างรอเพราะกลัวว่าถ้าทำไม่เสร็จเดี๋ยวต้องรอทำช่วงบ่ายเอาข้าวเอาปลามานี่ชีวิตคนไทยทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เอาเงินที่เก็บไว้มาซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อมาลงทะเบียนเธอเองในฐานะลูกยังไม่ได้จะว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับค่าใช้จ่ายกับค่าโทรศัพท์ใหม่
7: เป็นไงครับทำไมต้องมาลงที่น
8: ี่อ่ะก็ยังไม่ทันทานข้าวกลัวไม่ทันมาไกลมาจากร้านจักรนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ห่อข้าวมาพร้อมค
9: ่
8: ะ
9: โอ้โหห่อข้าวมาด้วยเหรอครับ
8: นี่แม่ก็ซื้อโทรศัพท์เอาเงินจากเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยค่ะ
7: คือเรียนคนละครึ่งพัดเหรอคร
10: ับใช่ค่ะ
7: เป็นไงครับทำไมต้องมาลงที่นี
10: ่
7: ฮะ
10: อ๋อสแกนหน้าหลายครั้งแล้วไม่ผ่านค่ะ
7: ปัญหาใหญ่เลยก็คือทำที่บ้านสแกนหน้าไม่ผ่าน
10: ค่ะแล้วทำหลายครั้งหลายหนแล้วก็มีหลายคนที่เป็นสแกนไม่ผ่านค่ะ
7: วันนี้เสาร์อาทิตย์แถมฝนตกด้วยก็มา
10: ค่ะมาค่ะ
7: เอาร่มมาด้วยเลย
10: จ้าน
4: ี่ชาวบ้านหลายรายก็มีปัญหาเรื่องสแกนเองที่บ้านไม่ผ่านไงก็ต้องมาธนาคารอย่างที่บอกคือสแกนหน้าผ่านมือถือก็ไม่ผ่านหน้าตู้ ATM ก็ไม่ผ่านก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งฝากถึงรัฐบาลเป็นไปได้ไหมหาทางที่จะจัดเงิน 4,000 ให้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้มันเหมือนสิทธิพิเศษเฉพาะคนมีสมาร์ทโฟนคนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโอกาสเลยโดยเฉพาะคนสูงอายุที่ต้องมีโทรศัพท์เฉพาะแบบไว้รับโทรศัพท์อ
6: ่
4: ะ
6: แบบกดปุ่มอะค่ะ
4: แบบกดปุ่มนี่หลายรายก็สะท้อนปัญหานี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือสแกนไม่สำเร็จรวมถึงเอาโทรศัพท์ใหม่มาเลยซื้อมาใหม่โทรศัพท์ขายดีเลยสารคามท่านผู้ชมมหาสารคามหน้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่เมืองมหาสารคามห้างเปิด10โมงครึ่งธนาคารก็เปิดตามนั้นแล้วมารอก่อนห้างเปิดอีกบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บางคนเปลี่ยนโทรศัพท์บางคนจำรหัสไม่ได้เมื่อใกล้เวลาห้างเปิดเจ้าหน้าที่ธนาคารมาแจ้งให้ทราบว่าถ้าใครจะมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับแอปเป๋าตังรับบัตรคิวก่อนเอกสารข้างนอกก่อนแล้วถึงจะเรียกคิวทีละ10คิวเข้าไปในธนาคารคือบางคนมาตั้งแต่8โมงเช้าเพราะมาจากต่างอำเภอโกสุมพิสัยกุฎรังวาปีปทุมก็ต้องมาที่อำเภอเมืองเนี่ยเพราะที่นี่เปิดทำการเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นต่างอำเภอก็ปิดคุณสมบูรณ์บอกตอนเองกับเพื่อนบ้านรวม3คนรวมเงินกันเหมารถจากบ้านราคา700หารกับเพื่อนคนละ200กว่าบาทหารเหมารถมาตั้งแต่8โมงเช้ามารอห้างเปิดมา50กิโลกลับอีก50กิโลไปกลับก็100กิโลที่ต้องมาเพราะอะไรเพราะตัวเองต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้โครงการอะไรก็หวังว่ารอบนี้ต้องได้แล้วเพราะซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วถ้าไม่ได้จะทำยังไงแล้วก็ชื่อว่าโครงการนี้4เดือนเดือนละพันไม่พอหรอกนะจริงๆแต่ดีกว่าไม่ได้ถ้าได้สักเดือนละ 5,000 เนี่ยถึงจะพออยู่ได้
3: ที่แล้วบ่ได้
6: บ่ได้จักเทีย
3: โทรศัพท์ใหม่
6: พันตอนก่อนก็ว่าโทรศัพท์เบิดอายุอันรุ่นเก่าเฮ็ดบ่ได้ก็เลยบ่ได้บัดนี้มาซื้อใหม่ถามร้านผู้ขายเขาว่าเฮ็ดได้อยู่ก็เลยสิมาเฮ็ด
3: ซ
6: ื้อ
3: โทรศ
6: ั
3: พท์มา
6: จัก
3: บาท 2,000
6: จ้ะมาใส่เครื่องเก่ามันห่างก็เลยซื้อมาใส่ 2-3 เดือนแล้วล่ะ
3: โอ้4เดือนนี
6: ่บ่เพิ่นโอเคก็บ่โอเคแล้วแต่ว่าเพิ่นให้ซ้ํานั้นก็สิเอาซ้ํานั้นแม่นก็ยังดีก็บ่ได้ยายบ่เฮ็ดได้จักเทียอยู่เฮ็ดหยังก็ได้
4: นางสาวจะปายอยู่50ปีมาจากกุดรัง48กิโลไปกับ96กิโลครั้งที่แล้วคนละครึ่งไม่ทันครั้งนี้โหลดแอปเป๋าตังมาแล้วทำทุกอย่างเสร็จแน่นอนปรากฏระบบบอกให้มาติดต่อธนาคารในวันถัดไปก็เลยต้องมาชีวิตมันไม่ง่ายจริงๆนะเนี่ยขั้นตอนมันยุ่งยากใช่ไหม
11: เดี๋ยวล่ะคือจังของของพี่เฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้หมู่บ้านไปเฮ็ดอยู่ธนาคารกรุงไทยมันก็เข้าไปในระบบแล้วมันล็อกก็เลยบ่ได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้แนะนําว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็เลยแนะนํามาให้มาเฮ็ดอยู่พร้อมเติมไทยพร้อมเทคละซั่นว่า
12: เค้าแจ้งว่ายังไงเราโหลดแอปมาแล้วใช่มั้ย
11: โหลดมาแล้ว
12: เข้าไปทํารายการแล้ว
11: เข้าไปทํารายการแล้วในระบบเค้าบอกว่าให้ทํารายการวันถัดไปคล้ายๆกับว่าคือจังเข้าเข้าระบบดูแล้วมันล็อก
4: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ร้านค้านี่ยากกว่าอีกนะ
13: ค่ะ
4: เพราะจะต้องมีการรับรองโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเขตนะนี่เมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกประกาศเชิญชวนร้านค้ามาลงทะเบียนเพื่อจะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ดาวน์โหลดแอปถุงเงินและทำตามขั้นตอนเพราะร้านค้าก็จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วสินะเช่นเดียวกัน25กุมภาแต่ร้านค้าเนี่ยจะต่อเนื่องไปถึง25พฤษภา
13: ถึง31กรกฎาคมค่ะ
4: จะยาวไปถึง31กรกฎาคมคือประชาชนเนี่ย4วัน5วัน
13: ถึง29
4: แต่ถ้าร้านต่อเนื่องไปถึง31กรกฎาคมแต่ถ้าลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยก็รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนาเลยท่านผู้ชมฮะร้านค้ากลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งพัดที่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ท่านต้องอัปเดตแอปถุงเงินไปเวอร์ชันล่าสุดและท่านต้องกดยอมรับเงื่อนไขโครงการบนแอปถุงเงินที่ปุ่มไทยช่วยไทยพัด60/40นี่ฮะท่านผู้ชมแต่กรณีร้านค้าเดิมถ้าท่านจำได้ว่าฉันร่วมมาเนี่ยแต่ไม่พบปุ่มไทยช่วยไทยพัด60/40ท่านต้องสมัครใหม่ฮะเข้าใจใช่ไหมโครงการนี้เนี่ยช่วยทั้งประชาชนและช่วยทั้งร้านค้าให้ขายข้าวขายของได้ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านค้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเจ้าของร้านก็จะมีทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปร้านของกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองร้านวิสาหกิจชุมชนโอท็อปหรือผู้ให้บริการรถรับจ้างขนส่งโดยสารที่สามารถตรวจสอบได้เช่น3ล้อถีบก็ให้ไปลงทะเบียนซะร้านค้านิติบุคคลเป็นต้นว่า
13: ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชนค่ะ
4: เงื่อนไขท่านต้องสมัครร้านค้าถุงเงินดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกระทรวงมหาดไทยหรือกทม.และเจ้าหน้าที่ต้องเจ้าหน้าที่รัฐต้องยืนยันการประกอบการนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อได้รับการยืนยันแล้วให้ยื่นเอกสารที่จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทยร่วมกับแบงก์กรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้เงื่อนไขคือต้องเป็นร้านค้าถุงเงิน
13: ที่ได้รับการยืนยันการประกอบกิจการจริงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐของกระทรวงมหาดไทย
4: นั่นแปลว่าท่านได้รับการยืนยันนะมันมีความซับซ้อนกว่าเช่นเดียวกับกลุ่มพวกรถรับจ้างแท็กซี่รถตู้สามล้อรถสองแถวมอเตอร์ไซค์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการให้มีการยืนยันตรวจสอบอนุญาตหรือใบขับขี่สาธารณะหรือตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกันต้องสมัครร้านค้าถุงเงินดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเขาจะได้ เอาแบบฟอร์มพอไปสมัครปุ๊บเขาจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอ้าวร้านค้าท่านต้องช่วยตัวเองเงินเยอะนะเนี่ยหมายถึงในช่วงเวลา4เดือนจากนี้เป็นต้นไป60 40 4,000 บาท
14: ค่ะ
4: 4เดือน60อีก40ก็คืออีกก้อนนึงจากประชาชนที่จะควักมาเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าไปจับจ่ายนะ
14: ค
4: ่
14: ะ
4: ในร้านค้าเหล่านี้ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนท่านไม่ได้รับสิทธิ์นี้ไม่ต้องลงทะเบียนเพราะท่านมีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเลยท่านผู้ชมก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีท่านทุกวันที่1ของทุกเดือนเดือนละ700ท่านได้อยู่แล้วเดือนละ300 1มิถุนาถ้าก็จะได้เป็น 1,000 เพราะโครงการนี้จะเติมให้ท่านอีก700บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนจะมีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนโอนเงินทุกวันที่1ของทุกเดือนซึ่งก็แปลว่า1มิถุนาท่านจะได้เงินและท่านไม่มีข้อจำกัดท่านไม่ต้องไปควัก40ใช้ไอ้พันหนึ่งนั่นแหละและท่านไม่มีข้อจำกัดเรื่องใช้วันละไม่เกิน200ท่านจะใช้วันเดียว200ก็เป็นเรื่องของท่าน11เวลา24นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
15: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
16: เดี๋ยวซีนต่อไป
17: กลิ่นปากมา
18: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
19: ใครว่าน้ำมะขามคนไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
20: ร้อนจัง
21: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
20: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่โอ้มเป็นรังแคหรอ
21: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
22: เพราะโอ้ใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่
21: ช่วยขจัดรังแค
22: มั่นใจ 100%
21: เย็นขึ้น2เท่า
22: เฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
23: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอ
24: คณิน
25: ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลบ
26: ปกปราบปันคุณรู้จักครอบครัวนี้เหรอ
27: เด็กคนนี้คือผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดตายผิดอีก2ครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี่
28: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
31: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
32: หมายดูสิ
28: Fulfill รักเติมเต็มสุก 20:30
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
33: Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
34: ติดตั้งเลย
35: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อ Air Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
36: ้หอม
37: อะไร
36: ผัวอยาก
37: ขั้ว
38: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
39: พบกับโกรกูความน่ารักระดับจักรวาลกับการผจญภัยในอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งซัมเมอร์นี้ The Mandalorian และโกรกูวันนี้ในโรงภาพยนตร์และเต็มตายิ่งกว่าในระบบ IMAX
40: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย
0: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม

0: ในพระสมุทร
1: 11นาฬิกา28นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกท่านครับอ่ะมีประเด็นสำคัญที่สุดกรมควบคุมมลพิษซึ่งคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.เพื่อนไม่ทนของสมาคมธุรกิจเอกชน3สถาบันเขาไปสำรวจร่วมกับหอการค้าไทยและกรมควบคุมมลพิษอันดับหนึ่งราคาเฉลี่ยของสินบนประมาณ 100,000 กว่าบาทสร้างความไม่พอใจให้กับกรมควบคุมมลพิษท่านอธิบดีแถลงรวมถึงรัฐมนตรีทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้าไม่ต้องเท้าความซ้ำท่านผู้ชมยังรอดูว่าทางกกร.อาจจะทำหนังสือไปชี้แจงซึ่งจริงๆมันเลย7วันแล้วนะเนี่ยที่มีการประกาศตั้งแต่ศุกร์โน้นน่ะล่าสุด Facebook กรมควบคุมมลพิษได้โพสต์ภาพเอกสารแล้วพร้อมกับการขอบคุณสมาคมที่ออกมาสนับสนุนให้กำลังใจกรมควบคุมมลพิษหลังจากเกิดกระแสดราม่าในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือสมาคมซาเล้งและรับซื้อของเก่าซาเล้ง and Recycle Trader Association ได้ออกหนังสือแสดงความขอบคุณและกำลังใจกันในการปฏิบัติหน้าที่ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประเด็นเกี่ยวกับกรณีข้อกล่าวหาด้านความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษในนามของสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศตลอดจนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายขยะรีไซเคิลทั่วประเทศใครขอชี้แจงและแสดงเจตจำนงเพื่อความเป็นธรรมต่อกรมควบคุมมลพิษว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษด้วยดีมาตลอดเป็นความร่วมมือใกล้ชิดแล้วยาวนานตั้งแต่63ถึงปัจจุบันกว่า7ปีสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าได้สัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริง
2: ในการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและใส่ใจในทุกประเด็นรายละเอียดอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานราชการที่มุ่งมั่นบริการประชาชนในระดับฐานรากอย่างแท้จริงโดยให้เกียรติและเห็นคุณค่าในอาชีพของกลุ่มพี่น้องซาเล้งมาโดยตลอดแม้ว่ากรมควบคุมมลพิษจะมีภารกิจที่ต้องดูแลในภาพรวมเป็นจำนวนมาก
1: แต่สิ่งที่ได้ขับเคลื่อน
2: และเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่สมาคมคือการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเปิดโควต้านำเข้าขยะพลาสติกเข้ามายังประเทศไทย
1: ซึ่งถือเป็นการปกป้องอาชีพ
2: และสิ่งแวดล้อมในประเทศอย่างแท้จริง
1: ในมุมมองการทำร่วมกัน
2: กรมควบคุมมลพิษถือเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนามากกว่าภาพการตรวจจับเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมตัวทางคดีอาญาและไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆให้หน่วยงานต่างๆตามที่ปรากฏเป็นข่าว
1: ผลการสำรวจของกกร.สมาคมไข้เสนอแนะให้มีการขยายขอบเขตแบบสอบถามให้ลงลึกและครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบด้านมากกว่าที่เป็นอยู่ทั้งนี้สมาคมขอยืนยันด้วยคำสัตย์จริงว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษทุกท่านได้เป็นรัฐหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเด่นชัดเรื่องคุณธรรมโดยไม่เคยมีการเรียกเก็บผลประโยชน์หรือสินบนใดๆจากชาวซาเล้งหรือจากสมาคมและสมาชิกเลยแม้แต่ครั้งเดียวในทางกลับกันกรมเป็นกำลังหลักในการยกระดับอาชีพคนรับซื้อของเก่าให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาสิ่งแวดล้อมนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอส่งหนังสือถึงฉบับนี้เพื่อเป็นพยานยืนยันในความบริสุทธิ์ใจและขอเป็นกำลังใจอธิบดีกรมควบคุมมลพิษตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้มีความเข้มแข็งและปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมต่อไปลงชื่อนายชัยยุทธพลเสนนายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่านี่กรมควบคุมมลพิษท่านเอามาโพสต์เลยเห็นไหมเห็นไหมก่อนจะระบุว่าขอขอบคุณ
2: สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจมาให้กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่ทุกคนกรมควบคุมมลพิษเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพรับซื้อของเก่าในการช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศพร้อมสนับสนุนสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าเพื่อยกระดับอาชีพซาเล้งและ

0: ร้านรับซื้อของเก่าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน
1: อ่ะคาดว่าคงจะมีภาคเอกชนออกมาสนับสนุนกรมควบคุมมลพิษเพิ่มเติม
0: ค่ะ
1: อันนี้ฮะเป็นสมาคมแรกที่ออกมาเป็นพยานว่ามีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตขณะที่มีควันหลงนิดหน่อยประเด็นที่คุณสุชาติชมกลิ่นส่งทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณรัชนกศรีนอกเป็นคดีที่4หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความซึ่งทนายความคุณสุชาติระบุว่าเป็นการหมายถึงคุณสุชาติเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกรณีนี้คุณเท้งระบุว่าคุณสุชาติเป็นบุคคลสาธารณะการทำงานการเมืองการถูกวิจารณ์เป็นเรื่องปกติไม่อยากเห็นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายไปฟ้องร้องเพื่อไม่อยากให้เกิดการตรวจสอบหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณณัฐพงษ์ระบุว่าเรายังมีปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือนในโลกออนไลน์อีกเยอะอยากเห็นคนที่อยู่ในรัฐบาลใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่ไปยุติกระบวนการสร้างข่าวปลอมอย่างเข้มข้นดีกว่าหรือแทนที่จะมาฟ้องฝ่ายค้านไหม
2: ตัวคุณสุชาติเองก็เป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับจริงๆเนี่ยทำงานการเมืองถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆไม่อยากที่จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับทางกฎหมายเนี่ยไปฟ้องร้องเพื่อที่จะไม่อยากให้เกิดการตรวจสอบหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าผมอยากเห็นคนที่อยู่ในรัฐบาลเองเนี่ยพยายามที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายเนี่ยในการไปยุติกระบวนการนะครับในการสร้างข่าวปลอมหรือแค่ข่าวปลอมตรงนั้นอย่างเข้มข้นมากกว่าที่จะมาฟ้องฝ่ายค้าน
1: เดี๋ยวเราตามดูกันต่อช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องการเมืองเป็นเรื่องแล้วหลังจากที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินี่แหละโพสต์เกี่ยวกับเรื่องระบอบการเมืองสีน้ำเงินกำลังควบคุมยึดอำนาจทางด้านการบริหารหรือทางด้านเศรษฐกิจมีรายงานล่าสุดนะครับว่าสว.แท็กทีมมากกว่า50คนนัดแถลงโต้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาฮะ
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดี

0: ิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
1: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
2: Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาดพบข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีลดหนักลดจริง 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
4: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งนี้เกิดขึ้นได้
5: พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรื่องง่ายด้วย
6: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
9: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกเดี๋ยวพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
10: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
11: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
6: ่รักหักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
13: จมกับหนี้นอกระบบ
14: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
15: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
16: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
12: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
17: หิวเวอร์
18: ต้องเจอนี่
17: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
19: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับชมพูผู้สื่อมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี
10: ้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิตแอเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
4: เรื่องราวสาธิต11นาฬิกา39นาทีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เมื่อวันที่22พฤษภาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระอนุญาตให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสทูล9ถวายเครื่องอิสริยาภรณ
9: ์เลซียองดอนเนอร์ชั้นกองออฟฟิเชียณกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสโดยมีนางกาทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
4: ในการนี
9: ้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4: และคณะซึ่งขณะอยู่ในช่วงเยือนฝรั่งเศสพอดีนะครับเข้าร่วมในพิธีทูลเกล้าถวายเครื่องอัญเชิญพรด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศส
9: กล่าวถวายเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยทางการฝรั่งเศสยกย่องบทบาทอันโดดเด่นของพระองค์ในฐานะผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการในการส่งเสริมวัฒนธรรมของฝรั่งเศสและวิธีการใช้ชีวิตด้วยแรงผลักดันและความสง่าแบบฝรั่งเศสตลอดจนมิตรไมตรีที่พระองค์ทรงมีต่อฝรั่งเศสเสมอมาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระดำรัสตอบเน้นย้ำถึงความชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและการออกแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างมากและทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเชื่อมโยงกับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญ

0: ตลอดมาในการนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกอนุทินชาญวีรกูลได้กราบพระบาทแสดงความยินดีหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นเลซียองดอนเนอร์ชั้นกองออฟฟิเซียนักกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกับคณะซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีงานต่างประเทศด้านเศรษฐกิจรวมถึงวัฒนธรรมที่รวมคณะไปก่อนหน้าก็ได้เข้าหารือกับผู้อำนวยการ IEA เกี่ยวกับพลังงานรวมถึงยูเนสโกล่าสุดนะครับท่านผู้ชมนายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็เข้าไปเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำพิธีทางบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีที่วัดพุทธนานาชาติร่วมกับคณะรวมถึงการพบปะชุมชนคนไทยท่านนายกอนุทินยังลงมือตำส้มตำแล้วก็แวะพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองกับชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีอนุทินอาจกำลังจะได้มีโอกาสเข้าหารือกับเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสระหว่างมื้ออาหารค่ำตามเวลาที่ฝรั่งเศสในวันที่25นะครับซึ่งการนี้นายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าจะเป็นการพบปะกันในวงเล็กมีคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.จะได้ร่วมหารือด้วยเนื้อหาสาระและความใกล้ชิดน่าจะเปิดใจกันในทุกเรื่องทุกประเด็นที่เป็นประโยชน์กับคนไทย
2: ท่านก็ได้เชิญเป็นวงเล็กมากซึ่งเช่นกันนะครับตัวผมเองก็จะไปพบหารือกับทางท่านประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับที่เอลเซ่เป็นการหารือเขาเรียกโอเวอร์ดินเนอร
1: ์ช่วงหนึ่งท่านนายกก็ทักทายประชาชนที่มีการถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคนรู้ถิ่นก็ตอบว่าดีใจทุกคนดีใจที่ทุกคนรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ในประเทศไทยก่อนจะรับรองกับคนไทยในฝรั่งเศสว่าด่านไม่เปิดประเทศไทยจะไม่ให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบ
2: ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็รับรองครับว่าด่านไม่เปิดนะครับครับว่าอธิปไตยของเราโอ้ยเลือกถูกมาตั้งแต่วันที่8กุมภาแล้วแสดงว่าอธิปไตยให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคร
1: ับ นี่ฮะขณะที่มุมเกี่ยวกับประเด็นที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเวชมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญต้องการชื่อจากส.ส.ฝ่ายค้านเพราะลำพังพรรคเสรีรวมไทยมีเพียงหนึ่งเสียงต้องการจะยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อขอให้ปปช.ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีและคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีดีอีประเด็นเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่คุณเสรีพิสุทธิ์มีเสียงเดียวการลงชื่อจะส่งเรื่องตามขั้นตอนได้ต้องมี50เสียงเอาเป็นนั้นว่านอกจากที่คุณเสรีพิสุทธิ์จะระบุว่าพรรคประชาชนไม่ร่วมในการลงชื่อนะครับตัวชมจากการพบข้อความพร้อมกับตั้งคำถามด้วยเนี่ยว่าพรรคการเมืองสีส้มขอแค่50ชื่อเพื่อจะจับยักษ์น้ำเงินที่ส้มเองปล่อยออกมากับข้อขวดแต่ส้มไม่ช่วยมืออะไรกันหรือเปล่าทั้งนี้ทราบจากคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คุยกับคุณอภิสิทธิ์คุณควรก็ไม่ร่วมเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกับพรรคกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไม่ร่วมเช่นเดียวกันก็เป็นนั้นว่าเมื่อไม่สามารถเข้าชื่อได้ถึง50เสียง คุณเสรีพิสุทธิ์ก็จะไปใช้วิธีอื่นขณะที่เมื่อวานคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถูกถามถึงประเด็นนี้ก่อนจะย้ำจุดยืนว่าพรรคมีจุดยืนไม่ขยายอำนาจให้องค์กรอิสระ
3: ตัวผมเองก็ยินดีที่จะพูดคุยนะครับกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะยิ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับแล้วผมก็ทราบว่าเจตนาของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็คงมีเจตนาดีในการต้องการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จริงๆก็ได้พูดคุยแล้วก็สื่อสารนะครับกับทางท่านเสรีพิสุทธิ์เองอาจจะตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้โดยตรงแต่มีตัวแทนพรรคไปคุยด้วยแน่นอนรวมถึงวันนั้นที่แถลงข่าวเนี่ยผมเองก็ได้พูดด้วยตัวเองโดยตรงเนาะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าพรรคประชาชนไม่ได้เห็นด้วยกับการตรวจสอบเราพร้อมที่จะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังก็คือการที่จะไปใช้กลไกใดๆอย่างสารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่อาจจะทำให้ตัวสารรัฐธรรมนูญเองสามารถขยายขอบเขตเขตแดนอำนาจของตัวเองได้พรรคประชาชนเองเรามีจุดยืนว่าเราไม่เคยที่จะใช้ช่องทางในลักษณะนี้นะครับที่จะไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยฟันนะครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมก็ผมก็ยังทำงานร่วมได้กับทุกคนนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้กล่าวหากันออกหน้าสื่อจริงๆก็เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้อยู่แล้วรับฟังเห็นรับผลกันได้อยู่แล้วครับ
1: นี่ฮะแน่นอนก็จะมีเสียงในทำนองว่าพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้าเนี่ยถ้าจำได้ก็จะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยที่จะให้สามโดนมาวินิจฉัยจริยธรรม
0: ค่ะ
1: จริยธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นคำหมายที่กว้างและจะเป็นการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีคนตั้งคำถามเป็นต้นว่าคุณคำปากาลัคนาปันวิชัยซึ่งโพสต์ข้อความว่าพรรคประชาชนก็เคยยื่นศาลรัฐธรรมนูญกระทั่งคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนที่ทางแฟกเช็คของแฟกเช็คของพรรคประชาชนออกมาระบุว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนกรณีที่มีการยื่นสารล้ำโดนวินิจฉัยรองประธานสภาพิเชษเชื้อเมืองพันพ้นจากตำแหน่งเป็นกรณีว่าทำผิดรัฐธรรมนูญก็คือเป็นการดำเนินการเรื่องทำโครงการจัดงบประมาณเข้าพื้นที่ตัวเองแล้วสารล้ำโดนก็มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่ใช่กรณีเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมไม่ใช่กรณีการตรวจสอบจริยธรรมอันนี้ก็ตามดูกันต่อท่านผู้ชมครั้งนั้นเนี่ยสสพรรคประชาชนพันทินน่วมเจิมเป็นคนยื่นแล้วสามโดนก็สั่งคุณพิเชษเชื้อเมืองพานพ้นจากตำแหน่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเข้าพื้นที่อ่ะผมต่อเนื่องมานะครับท่านผู้ชมเอาประเด็นที่คุณณัฐพงษ์เมื่อวันที่22พฤษภาคมร่ายยาวจากการโพสต์รวมถึงการนำเสนอเป็นคลิปในโอกาส12ปีรัฐประหารซัดมรดกคสช.แปลงกายเป็นระบอบสีน้ำเงินระบุว่าใช้ศาลใช้องค์กรอิสระทุบประชาชนมีจุดมุ่งหมายที่จะกินรวบประเทศระบุข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าแม้วันนี้ประเทศจะไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.แต่สังคมการเมืองไทยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดจากรัฐธรรมนูญปี60มรดกรัฐประหารและกำลังกอดกัดกินอนาคตของสังคมไทย
4: จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ
3: แม้ว่าวันนี้เราจะผ่านการเลือกตั้งมา3ครั้งหลังการรัฐประหารปี57แต่สังคมไทยยังคงอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองที่ยังคงกัดกินอนาคตของประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันนั่นเพราะเราอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ครับภายใต้รัฐธรรมนูญปี60พวกเขาได้จัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อำนาจของชนชั้นนำไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนและอยู่เหนือกว่าอำนาจที่มาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญปี60พวกเขาได้จัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้ประโยชน์ของชนชั้นนำอยู่เหนือกว่าประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญปี60พวกเขายังได้จัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อนาคตของประเทศนี้ถูกกำหนดโดยกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่และภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับพวกเขาได้

0: สถาปนาระบอบการเมืองขึ้นมาใหม่ระบอบการเมืองที่เจ้าของกติกาจำเป็นที่จะต้องหาผู้เล่นมาเป็นตัวแทนทางการเมืองเข้าไปใช้อำนาจแทนพวกเขาโดยไม่สนว่าตัวแทนทางการเมืองเหล่านั้นจะนำเสนอนโยบายหรือทางออกอะไรให้กับสังคมด้วยระบอบการเมืองแบบนี้แหละครับใครก็ตามที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขาก็จะถูกขัดขวางถูกโดดเดี่ยวหรือถูกทำลายลงด้วยกลไกของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนี้คือที่มาครับของการสถาปนาระบอบการเมืองสีน้ำเงินมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นอำนาจที่มาจากประชาชนภายใต้ระบอบการเมืองสีน้ำเงินนี้ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาจึงไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่กำลังทำลายหลักการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยลงนั่นก็คือการปกป้องเสียงของประชาชนและการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนี้ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาพร้อมที่จะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนเพราะประชาชนไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือถอดถอนพวกเขาได้ผู้มีอำนาจในระบอบสีน้ำเงินครับไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพราะพวกเขาไม่ต้องรับผิดรับชอบต่อประชาชนแต่พวกเขามีความมุ่งหมายเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการกินรวบประเทศทั้งในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจพวกเขากินรวบในทางการเมืองผ่านการแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระผู้นำกองทัพตำรวจผู้พิพากษารวมถึงข้าราชการพวกเขากินรวบในทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนกลุ่มทุนที่เป็นเสาค้ำยันให้กับระบอบสีน้ำเงินผ่านการหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินนโยบายภาครัฐแล้วผลักภาระที่เหลือให้กับประชาชน
1: นี่เป็นบางช่วงบางตอนซึ่งมีรายงานล่าสุดจากรัฐสภาว่าสำนักประชาสัมพันธ์วุฒิสภาแจ้งหมายผ่านสื่อมวลชนมีรายละเอียดว่า
2: สว.รวมตัวแสดงจุดยืนตอบโต้หัวหน้าพรรคประชาชนวันจันทร์ที่15พฤษภาคม 9:45 นาทีโดยคณะสมาชิกวุฒิสภากว่า50คนร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้คุณณัฐพงศ์กรณีมีการโพสต์ Facebook กล่าวหาวุฒิสภาทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองระบอบสีน้ำเงินนัดหมายที่บริเวณโถงชั้น1อาคารรัฐสภาค่ะ
1: อันเนื่องมาจากข้อความตอน1ที่คุณณัฐพงศ์ระบุ ก็คือภายใต้ระบอบสีน้ำเงินศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาพร้อมจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนเพราะประชาชนตรวจสอบหรือถอดถอนพวกเขาไม่ได้อ่ะนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่สว.จะรวมตัวแถลงตอบโต้คุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนขณะที่เมื่อคืนนี้คุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความระบุว่าระหว่างคนส่วนน้อยไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลที่ทรงอำนาจและพลานุภาพกับคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินที่ไร้ซึ่งอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจพรรคการเมืองและนักการเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลือกอยู่ข้างฝ่ายคนส่วนน้อยเลือกอยู่ข้างฝ่ายคนส่วนน้อยเลือกสวามิภักดิ์กลุ่มคนไม่กี่ตระกูลที่ครองอำนาจและมีอาญาสิทธิ์ในการกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองพรรคการเมืองและนักการเมืองประเทศไทยแม้ชื่อต่างกันคนต่างกันแข่งกันในการเลือกตั้งหรือขัดแย้งกันบ้างแต่พวกเขายึดถือคติร่วมกันว่าต้องไม่มีปัญหากับคนส่วนน้อยไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลที่เป็นผู้กุมอนุญาตใบที่2เพราะรู้ดีว่า
2: เป็นวิธีการเดียวที่ทำให้พรรคพวกของตนได้ครองอำนาจรัฐบางส่วนได้เป็นพนักท่านรัฐมนตรีได้บริหารประเทศบางส่วนได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและถอนทุนคืนในหมู่คนที่มีการศึกษาดีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นคนรุ่นใหม่อายุไม่มากต่างก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่พวกเขาก็ต้องปลอบใจตนเองไปวันๆว่าจำเป็นต้องสวามิภักดิ์เพื่อมีอำนาจมิเช่นนั้นจะไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้พัฒนาประเทศการแสดงออกของบรรดานักการเมืองอย่างล้นเกินมากขึ้นเรื่อย
1: ๆล้นเกินมากขึ้นเรื่อย
2: ๆราวกับเป็นการแข่งขันประชันโฉมว่าฉันและพวกต่างหากที่จงรักภักดีมากกว่ากำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดหย่อนชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เคยพบเห็นในรัชสมัยที่แล้วสถานการณ์แบบนี้แหละจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองและนักการเมืองอีกแบบที่ประกาศแสดงจุดยืนที่แตกต่างอยู่ข้างคนส่วนใหญ่ของประเทศณพ.ศ.นี้ไม่มีทางที่จะไม่มีใครไม่รู้สึกฉงนสนเท่ร้องเอ๊ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในแต่ละวันเพียงแต่จะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น
1: ทุกคนรู้ถึงความผิดปกติภารกิจของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคกองหน้า
2: ต้องทำหน้าที่ชี้นำความคิด

0: ระเตรียมรอผู้คนที่จะทยอยเข้าร่วมสนับสนุนมากขึ้นเมื่อสถานการณ์สุกงอมาถึงสภาพสังคมที่ผิดปกติและล้นเกินขนาดนี้ไม่มีทางดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนักการเมืองมี2ประเภทเข้าพวกสวามิภักดิ์สนุกสนานเอนจอยกับการเข้าสู่อำนาจมีอำนาจและใช้อำนาจในทุกสถานการณ์นั่นประเภทหนึ่งชี้นำความคิดชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติตระเตรียมความคิดและพลังยืนเด่นอยู่เป็นอีกขั้วเพื่อรอสถานการณ์สุกงอมและเป็นทางเลือกที่มติมหาชนจะเข้าสนับสนุนในวันหน้านี่เป็นอีกประเภทหนึ่งประเภทแรกมีดาดดื่นแล้วใครๆก็เป็นได้ไม่ยากประเภทที่สองแทบไม่มีเป็นยากและลำบากประเทศไทยต้องการและจำเป็นต้องมีนักการเมืองและพรรคการเมืองแบบหลัง
1: ณขณะนี้การเมืองก็กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวต่อเนื่องไปช่วงหน้ามีประเด็นเกี่ยวกับกรณีของแลนบิดรองนายกเอกนิติตั้งอนุ3ชุดดำเนินการเรื่องแลนบิดท่านผู้ชมขณะที่เกิดปรากฏการณ์ที่จังหวัดชุมพรเมืองชุมพรป้ายสนับสนุนแลนบิดขึ้นพรึบเลยเมื่อวานนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันคู่เดียวครับ
2: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
3: My Oppo Find X9 Series Create สนุกทุกคอนเทนต์ถ่ายรูปก็สวยวิดีโอก็ชัดคอนเทนต์ได้ไม่มีสะดุดแชร์ก็ง่ายไม่ต้องรอให้คอนเทนต์วิ่งใส่ก็สะดวกง่ายไปด้วยกันกับ Oppo Find X9 Series
4: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดนยาสีฟันเจเดนช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเดน
5: และหลอดแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลั

0: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
1: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
0: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
2: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
3: โกงพี่นายจำก็โกง
1: พี่เก๋แดด
3: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
0: ห่วงสิ
4: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: จันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
4: ช็อปหยุดโลกไทยช่วยไทยที่ Big 4 Big 4 Happy Price Bros ข้าวขาวหอมมะลิที่189บาทมอคโคน่าทริโอเหลือ125บาทไหนกระดาษเช็ดหน้าซื้อ1แถม1ถึง27พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
6: เพียงแล้วครับท่านผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่อเรื่องแลนด์บิดเมื่อวานนี้มีคนไปสังเกตสังกาป้ายในเขตเมืองชุมพรโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำภาคใต้มีข้อสังเกตป้ายก็คือสนับสนุนแลนด์บิดนี่จะเห็นภาพสนับสนุนแลนด์บิดชุมพรศูนย์กลางโลจิสติกยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น

0: นี่ฮะทางคุณเลียงสีแก้วนักข่าวประจำพื้นที่ภาคใต้ของไทยบีเอสโพสต์ภาพตั้งคำถามด้วยว่าใช้รถหลวงไปติดป้ายเนี่ยท่านผู้ชมฮะระบุว่าคนหนุนแลนด์บิดที่ชุมพรใหญ่จริง
1: ใช้รถหลวงมาติดป้ายหนุนไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้นะจ๊ะแต่เอที่ชุมพรนี่ใครยิ่งใหญ่พอที่สั่งเอารถการไฟฟ้ามาติดป้ายแบบนี้ได้นี
0: ้ขณะที่ต่อมานักข่าวเราสอบถามไปที่นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านผู้ชมฮะนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรคุณศรีชัยวีระนรพาณิชย์ชี้แจงผ่านโทรศัพท์ระบุนะครับตัวชมว่าเรื่องแลนด์บิดมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยประชาชนอย่าเพิ่งวิตกกังวลยืนยันว่าไม่สามารถปิดกั้นความคิดความเห็นของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งฝ่ายที่หนุนและฝ่ายที่ค้านต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นการติดตั้งป้ายนี้นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรระบุว่ามีบุคคลมาขออนุญาตติดตั้งแต่ถ้าไม่ได้บอกก็เป็นใครแล้วก็บอกว่าป้ายเหล่านี้คงจะอยู่ไม่นานจะมีการนำลงในภายหลังทั้งนี้จุดประสงค์ของการติดป้ายก็เพียงแต่ต้องการสื่อสารข้อมูลโครงการแลนด์บิด
1: ซึ่งเป็นนโยบายระดับรัฐบาลเพื่อให้ชาวชุมพรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้หมายความว่าเทศบาลหรือผู้บริหารเมืองจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับโครงการนี
0: ้แล้วย้ำว่านายกอันนายกเทศมนตรีไม่มีส่วนได้เสียผู้ที่ขอติดป้ายมีเจตนาสนับสนุนโครงการส่วนฝ่ายไม่เห็นด้วย
1: ก็สามารถแสดงความคิดเห็นคัดค้านได้เช่นกัน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมนี่เป็นประเด็นร้อนเมื่อวานนี้เรื่องเกี่ยวกับป้ายที่จังหวัดชุมพรขณะที่ในมุมของรัฐบาลทราบรายงานล่าสุดว่ารัฐมนตรีคลังและรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเอกนิตินิติธรรมประภาสซึ่งนายกมอบหมายให้ไปดูเรื่องนี้ในฐานะประธานกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ได้ลงนามในคำสั่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา3คณะคณะที่1
1: คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์จะมีเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธาน
0: คณะที่2
1: คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
0: และคณะที่3
1: คณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะ
0: มี
1: ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะ
0: ก็แปลว่ามีอนุ3ด้านขึ้นมานะครับท่านผู้ชมประเด็นนี้ก็ร้อนแรงขณะที่เรากลับมาต่อเมื่อวานนี้มีประเด็นน่าสนใจในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรืออว.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านยศชนันท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีรองนายกไปบรรยายที่มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาฐกถาในงานสัมมนาผู้บริหารซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายของอว.
2: ดังนั้นทุกอย่างก็จะกลับมาที
0: ่ก็มีการพูดบางช่วงบางตอนที่เกี่ยวกับกรณีของการต้องการจะดันประเทศขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยระบุนะครับว่าแก้คอร์รัปชัน100ปีก็ไม่จบถ้าคนยังจนประโยคเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ
2: ์
0: คุณยศชนันท์ระบุว่าผมตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงคนอาจจะหัวร้อนและก็ขำปัญหายาเสพติดผมบอกว่าถ้าวันนี้คนไทยรวยหมดยาเสพติดเข้ามาก็ไม่มีใครเอาหรอกเพราะมันเสี่ยงดังนั้นทุกอย่างกลับมาที่ปากท้องและเรื่องรายได้ของเราธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันที่ลงไปแก้ปัญหาแก้อีกร้อยปีก็ไม่หมดที่คนมีตังค์ใครอยากจะคอร์รัปชันเพราะพื้นฐานความเป็นมนุษย์ยังไงเขาก็ไม่โกงอยู่แล้วแต่ถ้าเขาโกงแสดงว่าเขาเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างก็จะมียาเสพติดจะมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องยากจนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบาลานซ์ให้คนคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดได้เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้จะหายไปหมดคงจะหมายถึงยาเสพติดกับคอร์รัปชันจึงต้องมีโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่มี New Growth Engine หรือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงจะเป็นทางรอดของประเทศ
2: ผมตั้งเป้าว่าเป็นประเทศรายได้สูงคนอาจจะหัวเราะนะครับขำปัญหายาเสพติดผมบอกว่าวันนี้คนไทยรวยหมดยาเสพติดเข้ามาก็ไม่มีใครเอาเหรอฮะมันเสี่ยงดังนั้นทุกอย่างก็จะกลับมาที่ปากท้องเรื่องรายได้ของเราทุจริตคอร์รัป

0: ชันพี่ลงไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันดิพี่แก้อีกร้อยปีก็ไม่หมดพี่ให้คนมีตังค์ใครจะอยากคอร์รัปชันครับเพราะพื้นฐานความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนี่ยยังไงเขาไม่โกงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเขาโกงแสดงว่าเขาเกิดความเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างก็จะเจอยาเสพติดก็จะมีปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสามารถบาลานซ์ให้คนคนหนึ่งสามารถใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดได้เลยผมคิดว่าเรื่องนี้หายไปทั้งหมดดังนั้นจึงต้องมีโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่มี New Growth Engine นะครับถึงจะเป็นทางรอดหนึ่งนะครับของประเทศ
1: นั่นทำให้เกิดเสียงวิจารณ์คุณลักษณ์ชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแชร์ข่าวนี้ที่มีพาดหัวว่าผมตั้งเป้าว่าเป็นประเทศรายได้สูงคนอาจหัวเราะแต่ทุกอย่างจะกลับมาที่ปากท้องหากจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันอีกแก้อีก100ปีก็ไม่หมดแต่หากเราทำให้คนมีตังใครจะอยากคอร์รัปชันคุณลักษณ์ชนกระบุว่า
2: โอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าคำพูดเหล่านี้จะออกจากปากคนที่เป็นถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาปัจจุบันอีก100ปีประเทศไทยก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะคอร์รัปชันมันแก้ไม่ได้แต่เพราะคนที่อยู่ในอำนาจคิดแบบนี้ไง100ปีมันถึงแก้ไม่ได้
1: เดี๋ยวตามดูกันต่อนี่ก็ร้อนแรงพอคุณยศชนันในเวลาต่อมาก็โพสต์เฟซบุ๊กขยายความนะครับผู้ชมที่มาแลกเปลี่ยนเป้าหมายร่วมกันคือการพาประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงซึ่งกระทรวงอวจะสร้างพื้นที่แซงบ็อกดึงอนัตกรรมมาเป็นโซลูชันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจยาเสพติดคอร์รัปชันเวลาผมพูดถึงเป้าหมายประเทศรายได้สูงส่วนหนึ่งก็เพราะสิ่งนี้มันสามารถแก้ปัญหาสังคมจากรากฐานได้ผมยืนยันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พื้นฐานคนเราไม่มีใครอยากทุจริตหรือเข้าไปอยู่ในวงจรสีเทาแต่ความเหลื่อมล้ำความยากจนและระบบที่ไม่สามารถสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมต่างหากที่บีบให้คนจำนวนมากต้องดิ้นรอตัวรอดแบบผิดวิธีถ้าเราสามารถทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงมีศักดิ์ศรีมีอนาคตมีทางเลือกในชีวิตปัญหาเหล่านี้ก็จะลดลงไปรัฐจึงต้องสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงเที่ยงกับ8นาทีเรื่องเล่าชาติเดี๋ยวกลับมาครับ
3: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
4: ได้สิ
5: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
6: Mega we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
7: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: อร่อยแบบสมบูรณ
9: ์ถ่าย
10: แล้วถ่ายไปเติ
11: ม
12: ราศีที่ในช่วงนี้ได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่าน
13: คิดถึงคุณพ่อไหม
14: กักเควันเกิดลูกอ่ะ
13: กักลืมไปเลยอ่ะ
14: พี่ทีเขาตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดมาให้หนูนะคะฉันมีคำตอบให้คุณแล้วนะคุณตื่นมาฟังก่อนสิ
15: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
18: หิวเวอร์
19: ต้องเจอนี่
2: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
0: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะ
16: อะไรครับเนี่ย
3: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
11: ่อู้หู
4: หอมคั่วเค็
8: มครบสูตรอร่อย
10: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
19: ลองเลย
14: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
1: สิบเที่ยงกับ11นาทีนะครับตัวชมมาติดตามความคืบหน้าประเด็นที่เกี่ยวกับกรณี

0: ของคุณป๊อปปองกูล
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความตั้งคำถามดุเดือดถึงรายการข่าวของช่องโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีซึ่งเป็นอมรินทร์ออนไลน์หลังจากเกิดดราม่าขึ้นมาซึ่งมีการนำเสนอเป็นสกู๊ปบันทึก12ปีวลีแห่งยุคคือแต่ละปีก็จะมีวลีแต่ละยุคแต่ละยุคซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเมือง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีอยู่ปีนึงที่เพิ่งนำเสนอเป็นวลีของคุณป๊อปปองกูลในครั้งนั้นและปรากฏว่าคุณป๊อปก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและก่อให้เกิดความเสียหายเพราะเจ้าตัวกว่าจะผ่านเหตุการณ์ที่ว่านี้มาได้ใช้เวลาแล้วก็ยากลำบากเมื่อวานนี้ที่ดูเดือดก็คือคุณป๊อประบุนะครับตัวชมหลังจากที่โพสต์ตั้งคำถามตั้งแต่วันก่อนเจ้าตัวหยิบยกเอาส่วนหนึ่งซึ่งคาดว่าคงได้รับการติดต่อจากทีมงานของอมรินทร์ทีวีออนไลน์มาโพสต์ว่าถ้าคุณป๊อปว่างเมื่อไหร่อยากคุยด้วยเพื่อหาโซลูชันทางออกร่วมกันโดยที่คุณป๊อประบุว่าทุเรศตอนเริ่มคุณมีโซลูชันอะไรให้ผมไหมเคยคิดก่อนว่ามันกระทบใครยังไงบ้างไหมผมไม่เคยขอให้ใครเข้าใจไม่เคยขอให้ใครเข้าข้างผมใช้ทุกอย่างจากหัวใจของผมเยียวยาเรื่องราวที่ผ่านมาผมไม่เคยว่าถ้าคุณเอาหน้าผมข่าวผมมาหากินเพราะผมคือคนสาธารณะแต่คนอื่นเขาไม่เกี่ยว
1: คุณเอาหน้าตาของคนอื่นมาถลุงให้คนของคุณคอมเมนต์แย่ๆแล้วคุณก็ยืนกอดอกภูมิใจกับยอดเอ็นเกจแล้วก็ส่งมาหาคนที่มีปัญหาด้วยว่ามาหาโซลูชันทางออกร่วมกัน
0: ปลอดจนปัจจุบันทางออกจากช่องนั้นยังไม่เคยเทคแอคชั่นแบบที่มนุษย์ควรทำกับมนุษย์เลยสักครั้งแล้วเชื่อมันก็จะปล่อยผ่านไปแบบทุกครั้งเจ้าตัวยังเข้ามาระบุเพิ่มเติมในคอมเมนต์ระบุว่ามีน้องส่งมาให้ผมเห็นอันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันนั้นผมก็ไปคอมเมนต์ว่าเล่นอย่างนี้ช่องนั้นปิดคอมเมนต์ไม่มีการขอโทษอีกสักพักเอาคลิปออกไม่มีการขอโทษผมรอจนเย็นไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆกลับมาผมเลยโพสต์ใช้ช่องทางนี้และมีคนพยายามติดต่อมาทางช่องและพนักงานของผมแต่ไม่มีคำขอโทษบก.ส่งมาหาเลขาว่าอยากหาโซลูชันร่วมกันแต่ไม่มีการขอโทษในช่องทางของเขาก็ยังลงทุกอย่างเป็นปกติไม่มีคำขอโทษจนเมื่อวานนี้เข้าวันที่3ไม่มีท่าทีสำนึกใดๆเพราะฉะนั้นเก็บคำขอโทษของคุณไปเป็นคำให้การที่สุดอมรินทร์กองบรรณาธิการอมรินทร์ทีวีออนไลน์ออกมาชี้แจงพร้อมขออภัยผ่านเพจอมรินทร์นิวระบุว่าตามที่อมรินทร์ทีวีออนไลน
1: ์ได้นำเสนอคอนเทนต์ในลักษณะรวบรวมเหตุการณ์และถ้อยคำที่ได้รับความสนใจในสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลาโดยมีการกล่าวถึงคุณป๊อปปองกูลนั้นกองบรรณาธิการขอเรียนว่าการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอปรากฏการณ์ทางสังคมและเหตุการณ์ที่เคยเป็นกระแสในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทบต่อความรู้สึกชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลในคอนเทนต์ดังกล่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับข้อสะท้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหากองบรรณาธิการได้ดำเนินการนำคลิปดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทันที
0: พร้อมทั้ง
1: ติดต่อเพื่อแสดงความขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการทบทวนกระบวนการพิจารณาและเพิ่มความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคตกองบรรณาธิการอมรินทร์ทีวีออนไลน์รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยคุณป๊อปปองกูลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมาณโอกาสนี
0: ้ต่อมาคุณป๊อปปองกูลก็แคปหน้าจอการชี้แจงของทีมงานอมรินทร์ทีวีออนไลน์มาโพสต์โดยระบุว่าในขณะที่3วันคนโง่ๆอย่างผมเรียนรู้ข้อกฎหมายได้หลายสิบมาตราแต่สำนักข่าวอย่างคุณใช้เวลา3วันในการร่างจดหมายขอโทษได้เหมือนนิติบอกลูกบ้านว่าลิฟต์เสียนะการขอโทษเชิงมนุษย์ที่มีการเห็นอกเห็นใจมนุษย์ด้วยกันก็แทบจะไม่เห็นในร่างจดหมายครั้งนี้หรือเป็นเพราะผมเลือกจะทำมาในวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดของคนที่รับผิดชอบเลยต้องไปรื้อแบบฟอร์มคำขอโทษในห้องบก.แล้วมาเติมคำในช่องว่างเอาตามสเต็ปเชื่อมนุษย์สักคนที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ผมก็ยังไม่เห็นสักชื่อในขณะที่คุณเอาหน้าและชื่อของผมของเหยื่อมาซัดในทุกๆโพสต์ที่คุณเคยทำมาปล.ผมขอ

0: ขออภัยทุกท่านที่ต้องเปิดหน้าฟีดด้วยข่าวร้ายสาระของผมผมจะพยายามจบมันลงให้เร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าตัวยังเข้ามาระบุเพิ่มเติมว่าผมอยากให้คุณรู้อีกอย่างนะคำขอโทษนะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกผมรู้เรื่องนี้ดีแต่ผมจำเป็นต้องทวงคำเป็นมนุษย์ทวงรอยยิ้มทวงวันคืนดีๆที่มันเสียไปจากโพสต์ของคุณเพราะคนเสียหายจากเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ผมเพราะถ้าสิ่งนี้ไม่ได้ถูกทำจากผมที่มีสื่อในมือเหมือนกันผมก็คงตะโกนเรื่องนี้จนคอแตกคุณก็ไม่แม้แต่จะหันมามองอ่ะก็แปลว่ายังไม่จบท่านผู้ชมและเราก็มาปิดท้ายข่าวกันแจ้งเรื่องใกล้ตัวสักนิดหนึ่งตำรวจนครบาลกับนนทบุรีนำโดยผู้การจ๋อครับท่านผู้ชมพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้จัดการนครบาลร่วมกับตำรวจนนทบุรีขยายผลจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายที่เป็นกลุ่มบุคคลต่างด้าวเข้าไปบุกค้นห้องพัก3ห้องโดยได้หมายค้นของศาลในคอนโดแห่งหนึ่งด้านสะพานพระนั่งเกล้าเมืองนนทบุรีห้องแรกก็ไม่เปิดถีบประตูห้องสองก็ไม่เปิดก็ถีบประตูห้องสามก็ไม่เปิดก่อนจะควบคุมตัวชาวไนจีเรีย6คนท่านผู้ชมเป็นหนุ่มไนจีเรียทั้ง6คนทั้งหมดพร้อมของกลางมือถือ18เครื่องมีข้อมูลแชทหลอกให้รักสคริปต์การหลอกลวงใช้ AI เจเนเรตใบหน้าเปลี่ยนเป็นคนหน้าตาดีมีการแต่งกายที่ดีนี่ที่มาที่ไปนะครับทุกผู้ชมการจับกลุ่มเครือข่ายค้าโคเคนมาก่อนแล้วก็ขยายผลมาว่ามีกรณีหลังจากพบว่าเส้นเงินมันเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายชาวไนจีเรียกลุ่มนี้ในนครในนนทบุรีใช้วีซ่านักเรียนมีเงินหมุนเวียนผูกผิดปกติมั่วสุมกันที่คอนโดไม่ออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือตอนเข้าจับเป็นอย่างที่เห็นทางผู้การจ๋อระบุนะครับว่าข้อมูลโทรศัพท์มีแชทหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันหลายชนิดใช้โปรไฟล์เป็นชายต่างชาติหน้าตาและหน้าที่ทำงานดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายความวิศวกรหมอก่อนจะระบุหลอกเหยื่อให้หลงรักแล้วสุดท้ายก็จ้างว่าส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดศุลกากรต้องโอนเงินมาให้เหยื่อส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยสูงอายุพบสคริปต์ต้นฉบับที่คนร้ายใช้คุยกับเหยื่อจำนวนมากรวมถึงสคริปต์หลอกให้รักอ่ะท่านผู้ชมนี่ฮะคือมันน่ากลัวจริงๆนะหญิงสูงวัยในปัจจุบันกลุ่มเครือข่ายพวกนี้เนี่ยจริงๆเสียดายกฎหมายเปิดหน้าไม่ได้ค่ะให้เห็นหน้าเห็นตาที่ไปหลอกลวงว่าโปรไฟล์ดีเนี่ยท่านผู้ชมโอ้อะและปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมเหมืองถ่านหินที่จีนระเบิดเสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น90ศพที่รุนแรงที่สุดในรอบ15ปีแก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลชานซีทางตอนเหนือของจีนนี่ฮะผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายนี่เป็นอุบัติเหตุทางเหมืองแร่ที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า15ปีเกิดเหตุเมื่อทุ่มครึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ที่เหมืองถ่านหินหลิวเฉินชุ่ยในอำเภอฉินหยวนสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินจำนวนมากเป็นจำนวน247คนค่ะหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นระบุนะคะว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับการเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดมีรายงานด้วยว่าบรรดาผู้บริหารของบริษัทเจ้าของเหมืองถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวเพื่อการสอบสวน
0: อุบัติเหตุที่รุนแรงกว่านี้เนี่ยต้องย้อนไป52นั่นเลย2552ครั้งนั้นเนี่ยแก๊สระเบิดในมณฑลเฮยหลงเจียงผู้เสียชีวิต108รายรอบนี้เนี่ยล่าสุด90รายใหญ่จริงๆและเราลาไปด้วยภาพนี้นาทีชายคนหนึ่งปีนเสาไฟฟ้าไปตัดสายเคเบิลกลางเมืองหลวงท่านผู้ชมดูภาพนี้คนบ่าวลายโพสต์นี่ฮะนี่
1: ผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นไปนะคะ

0: แล้วส่วนใหญ่
1: ขโมยสายเคเบิลน่ะใช่ใช่ไหมหรือเขาไปซ่อม
0: ค่ะขโมยค่ะตอนแรกขึ้นไปก็สำรวจหาสายเคเบิลที่ตัวเองต้องการก่อนค่ะหลังจากนั้นพอเจอก็ตัดสายให้ขาดแล้วก็จะปีนลงมาดึงสายเอาไปเก็บไว้ในกระสอบ
1: แล้ว
0: ก็จะปีนขึ้นไปใหม่ค่ะตัดอีกรอบหนึ่ง
1: เฮ้ยนี่เป็นผู้ชำนาญการเลยนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ลูกหนามันจะตัดเหรอ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
1: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสองราศีมินิคอนเสิร์ตกลับมาอีกแล้ว
0: เอาละครับผมเขาพร้อมรออยู่แล้วเพลงเพราะหิวใจเพรชันนาฉันยังใช่

0: แบบว่าใครทานข้าวอยู่รู้สึกอิ่มใจ
1: มีความสุขเลยเสียงยังร้องเนี่ยมันยังไม่เต็มเส
0: ีย งโอ้ยนี่ยังไม่เต็มอีกเหรอพ
2: ่
0: อ
2: แค่ปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหม
0: จะหิวอะไรเรา
3: พี่นะคะพี่ลีนไปเล่นตรงนู้นป่ะ
0: รายการของเราเนี่ยนานๆทีจะมีแบบว่ามินิคอนเสิร์ตแบบนี้
1: น้องแพรขอจุ๊บเหมียว
4: จุ๊บเหมียว
5: มันเป็นเทรนด์
0: จุ๊บเหมียวคืออะไร
5: มันเป็นเทรนด์เด็กเจนซีเขาทำกัน
0: อธิบายเจนวายด้วยจุ๊บเหมียวยังไง
5: ทุกวันนี้นะครับแฟนคลับเนี่ยใครที่มีแฟนคลับนะเขาจะแบบสรรหาให้เราเนี่ยจุ๊บให้เขาแบบในท่าที่ครีเอทซึ่งตอนนี้ที่เป็นอินเทรนด์มากๆเลยคือสัตว์ต่างๆครับผม
1: จุ๊บเหมียว
5: จุ๊บเหมียวก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แมสมากๆในตอนนี
0: ้ลองทำตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะอันนี่
1: เมียวอ๋อจุ๊บแล้ว
0: แต่เราต้องเครียดเองใช่ไหมเราต้องเครียด
1: โอเคโอเค
0: ของเธอจุ๊บเหมียวค่ะจุ๊บเหมียว
1: ขอเธอจุ๊บอะไรก็ได้แล้วแต่เธอแล้วแต่เธอโอ้ยจุ๊บงูจุ๊บงูจุ๊บงู

0: เตย
1: ใบเตยเหรอใบเตย
2: ใบเตยชื่อว่าอะไร
0: จุ๊บในด้อมก็จุ๊บเหมียวเหมือนกันแบบ
1: จุ๊บเหมียว
3: ไอ้อะไอ้อะ
4: หอยโข
3: กหอยดอด
0: หอยโขก
4: หอยจุ๊บ
3: หอย
4: จุ๊บหอยจุ๊บ
5: แต่ว่าของจุ๊บได้เหมือนกัน
3: เฮ้ย
5: จุ๊บตัวเงินตัวทอง
3: อันนี้เป็นที่มาของครับว่าจุ๊บ
0: เอาละค่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะเปิดศึกข้อที
6: ่1
7: ราศีใดในช่วงนี้โชคใหญ่ได้งานใหม่ได้เงินก้อนแบบหวานค่ะโคตรเอามันโคตรจริงอยู่รักเราโคตรโฮมโคตรเอาโคตรเจ็บโฮมโคตรโฮมโคตรเอามันโคตรจริงอยู่รักเราโคตรโฮมโคตรเอาโคตรเจ็บโฮม
0: เขาตอบว่าราศี
4: ราศี
1: ราศีมิถุนทำไมต้องมิถุน
0: แผ่นหน้า
4: จากการที่อยู่กันมาถึงแบบ4สัปดาห์แล้วเนี่ยคือ1เดือนแล้วนะเอาจริงคือเราแบบรู้จักกันเยอะมากแล้วครับผมก็รู้สึกว่าคนคนนี้แหละครับหลังจากการที่แบบฟังดวงของเขาในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ดูจากการงานเขาด้วยเนี่ยคือมีโอกาสอย่างสูงเลยผมว่าเกิน 90% ที่จะได้รับเงินแบบว่าได้รับทีได้รับก้อนใหญ่มากๆเวลาเรามีเหตุการณ์อะไรสำคัญมากๆเนี่ยแฟนคลับเขาจะชอบแบบว่ารวมตัวกันซัพพอร์ตเป็นเงินก้อนใหญ่ๆบางคนได้บ้านบางคนได้รถอย่างพี่ฮันน่าเนี่ยมีโอกาสได้ที่ดินเลย
1: พี่อ๋องก็ได้ที่ตัดเล็บมา
0: แพ้ค่ะแพ้ตอบว่าราศี
8: ราศีก
7: ็ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
8: หนูเห็นชุดวันนี้นะที่พี่สมิธใส่มานี่เตะตามากเลยนะ
4: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
8: ออร่า
6: ไหนเตะตามันทำไงครับจุ๊บเตะตาทำไงจุ๊บเตะตา
8: โ
5: อ้เก่งว่ะ
8: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่า
1: พี่ก๊อตเขาไม่ใช้แล้วใช่ไหมใช่
5: ใช่ยืมพี่ก๊อตมาแม่ซื้อให้อีกอ่ะ
8: โอ้ยแม่
5: แล้วค
8: ุ
5: ณแม่สวยมากคุณแม่สวยมาก
1: แม่คงอยากให้พ่อได้ใส่แบบนี้เลยแต่พ่อไม่ยอม
5: เพราะว่าตอนกลางคืนพ่อนั่งจ้องเลยเธอจะ
0: ใส่อันทำไมถึงเป็นสมิธนะคะ
8: ก็เชื่อพี่อ๋องค่ะพี่อ๋องให้
1: พี่อ๋องไม่ตอบ
0: พี่อ๋องบอก
6: ใช่อ๋องบอกว่าพี่อ๋องจะตอบกรกฎ
0: อ๋อเราก็เลย
1: เชื่อเขาให้เธอตอบแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนนั่นเนี่ยพอเธอตอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะลบ
6: ไม่ลบ
0: อ่ะถ้างั้นไปที่เขาดีกว่า
1: โอเค
0: มาค่ะคุณอ๋องอ้าว
5: น้อง
0: น้องค่ะแต่ว่าราศี
6: กรกฎค่ะ
1: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
0: ไม่เปลี่ยน
6: คือตามมาตั้งแต่วีคแรกวีค2ก็ไม่ออกวีค3ก็ยัง
0: นี่วีคสุดท้ายละ
6: อ้าวก็อาจจะไม่ออก
1: แต่ก็ตามเพื่อ
6: ทำไมแต่ต้องตามให้มันเป็นฟิลเหมือนเราตามสลากกินแบ่งเราตามเลขเราก็ต้องตามให้มันถูก
0: เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนใจเป็นยังไง
6: เกลเลยเราจะฟิลตุ้
1: มเกล
6: เกลฟิลแบบสมมติพี่ป๋องอ่ะทำร้านข้าวต้มแล้วเจ๊งร้านข้าวต้มมันได้ถือว่าเกล
5: สมัยพี่เรียกว่าเจ๊ง
6: ใช่
5: สมัยนี้เรียกเกล
6: เกลเกลคือแบบสูญหายหายไปตกหายตกหล่นตกรอบตกอะไรเงี้ยใช่
5: วัยรุ่น
6: ใช่อย่างวันนี้อย่างวันนี้พี่ป๋องอ่ะยังไม่ได้หมื่นเลย
5: ยัง
6: เกล
5: เกลอุ้ยกูเกลวะ
6: ใช่ไป
1: ก็เป็นสมิธ
6: สมิธสมิธ
0: แพรวาค่ะแพรวาตอบว่าราศี
1: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
9: ดิ้นลอกกันใช่ไหมคือตอนแรกก่อนเข้าหนูคุยพี่อ๋องว่าเฮ้ยเราควรจะต้องเล่นเกมเราควรจะต้องตอบเหมือนกันทุกคนเราจะได้จับพงด้วยกันแต่เลโก้ไปก่อนละราศีอื่น
6: ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเราบีบกันตรงเนี้ยเล่นเกมกันจะได้จับพงสิบสามคน
9: หนูไปบอกแล้วนะ
6: เนี่ยตรงเนี้ย
9: สมิธเอาเลยเอาเลยสมิธสมิธ
0: ลืม
6: แล้วปรากฏเลโก้ไม่ได้ยิน
9: เลโก้เปิดอ่ะปึ้ง
6: เลโก้เปิดคนแรกปึ้งนี่ขุนตรงเนี้ยหน้าเสียกันหมดเลย
9: แล้วพี่อ๋องใช่
4: เดี๋ยวไม่บอกล่ะผมจะได้เขาเก็บขึ้นหน่อยหูจะได้โผล่ขึ้นมา
1: หนูก็เลยคิดว่ายังเป็นนี่แหละ
0: สมิธต้องน่าจะได้ออกเพราะการแต่งตัวของเขาเนี่ย
9: ถูก
0: เหมือนเขาแต่งมาแบบเพื่อที่จะไปยืนอยู่ข้างหน้า
9: ถูก
0: พี่หลิวค่ะหลิวตอบว่าราศี
1: ราศีกรกฎ
0: ตอนเนี้ย
1: ทำไมต้องกรกฎ
0: คนที่ร้อนอกร้อนใจเนี่ยกลายเป็นเลโก้ว่า
4: อุ้ยยิ่งรู้สึกผิด
0: แล้ว
1: แต่เนี้ยตอบเพราะว่าตอบตามที่คุยกันมา
0: ใช่

0: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
1: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
2: หมายดูสิ
3: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
6: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
5: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
7: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
8: โกงให้นายจำก็โกง
6: ไอ้เด็กแกแดด
9: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
10: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
5: ห่วงสิ
11: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: ันอังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: วันท็อปเจริญ

0: ชมผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
1: ฉันพร้อม
0: S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
3: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
4: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
5: ร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี
6: ้เครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
7: ราศีใดในช่วงนี้โชคใหญ่ได้งานใหม่ได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่า
8: พ่อเล่นเกมตามเป็นแถวๆหรือเปล่า
9: คิดเอง
8: แล้วพี่ฟองตอบว่าราศี
10: ราศีกรกฎ
8: อ้าว
10: ให้คุณตามมาตลอดทำไมต้องกรกฎ
8: มันคิดเองยังไงมันตาม
10: ไม่เขาตอบสมิธมาตลอด
11: ตามสมิธมาตลอดเพราะว่าหลังจากที่เมื่อกี้จบปุ๊บเนี่ยเดินออกไปแม่สมิธ
9: ว้าว
11: เดินตามอย่างกับเป็นผีอำ
9: เฮ้ย
11: เดินตามจิตมีก็เดินเข้าห้องอย่างตัวสมิธสมิธสมิธสมิธสม
8: ิ
11: ธสมิธ
10: อย่างนี้เลย
11: คือ
8: แม่อยากให้ลูกได้แอด
11: อยากให้ออกไปหน้า
8: อยากให้ลูกได้แอดทำแม่พูดชื่อเมนชั่นถึงก็เอา
11: เดินไปเฮ้ยแม่อะไรเนี่ยสมิธสมิธแม่ไม่เอาย
10: ังไงก็สมิธสมิธ
11: ใช่แม่เดินตาม
8: สงสารแม
11: ่แม่ไม่เอาอย่ามาเดินตาม
10: เดี๋ยว
11: สมิธแม
8: ่สงสารแม่มาก
9: ทำงั้น
8: นะจอรินจ้าจอรินตอบว่าราศี
10: ราศีกรกฎ
11: ทำไมจอรินกรกฎยังไม่ลุกยังไม่ลุกไงวะแม่เดินตามอ่ะ
10: แม่ยังไง
12: อันนี้หนูคิดเองหนูคิดเอง
8: แล้วแม่เดินตามเราไหม
12: มีบ้างเบาๆผ่านๆอยู่
11: ใช่ไหม
12: ตาอยู่
11: เพราะแม่อยู่ตรงห้องแต่งตัว
12: รู้สึกอยู่เบาๆขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลยไม่เพราะเขาบอกว่าได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่าถ้าที่หนูดูทุกคนเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกนี่น่าจะฟ้าผ่า
10: พี่สมิธพี่สมิธจะผ่า
12: อันนี้น่าจะมาแรงแน่นอน
10: นี่ก็คือตามไปด้วยกันเนี่ยแหละ
8: เราจะได้จับธงไปด้วยกัน
12: หนูจะไม่ทำให้พี่ผิดหวัง
11: เงียบ
10: สมิธสมิธสมิธ
8: แฮมหน้าผ่าแฮมหน้าตอบว่าราศี
11: เดี๋ยวนะทุกบอกแล้วแม่เดินทุกคนทุกคน
9: ถ้ามันไม่ออกอะ
11: เทมีแม่เดินตามกูอ่ะสมิธสมิธอยู่ด้วยน่ะ
12: นอกจากแม่แล้วก็มีคุณพ
11: ่
12: อ
11: เฮ้ย
12: คุณพ่อ
11: พ่อก็เดินพูดว่า
12: สมิธ
11: เฮ้ยพ่อด้วยเหรอ
12: ไม่คือหนูอ่ะจะชอบดูในเฟซเหมือนพี่ใบเตยนี่แหละแล้วก็จะเห็นว่าราศีแบบกระกระกระลบ
8: กระลบกระลบกระลบ
10: กระลบกระลบ
9: ให้แต่ชอบนะราศีให้อยู่ราศีอะไรวะ
8: ก็รักกับ
9: กรกฎแล้วก็กรกฎ
12: ใช่กรกฎนะคะคือจะชอบได้อะไรมาแบบฟุ้งๆชอบได้อะไรมาแบบว่าอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าได้ทีคือได้แบบบูมเลยแล้วก็เลยคิดว่าต้องเป็นพี่สมิธ
10: แน่นอนค่ะพี่สมิธ
11: ครับ
10: เอาละ
8: มาที่สมิธค่ะสมิธตอบว่า
9: ไปต้องนี่แหละ
10: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
8: เพราะพ่อกับแม่หรอ
9: พ่อกับแม่ตอนอยู่ห้องแต่งตัว
11: เฮ้ยไม่เชื่อผม
10: ไอ้บ้าแล้วมันจะคิดว่าเป็นสมิธ
9: ก็อยากออกบ้างมีเทปมึงปลาต้องนั่งยาวเลยขอออกบ้าง
10: อยากไปยืนตรงนั้น
8: เนี่ยแต่งตัวมาพร้อมนะ
9: เน
8: ี่ย
10: แต่งตัวมาขนาดนี้แล้วไม่ได้ไปออกจ้า
8: เอาแ
10: ต่
8: ว
10: ่
8: า
10: ราศีกรกฎ
11: เฮ้ยเดี๋ยวผมไอ้ว้าวเนี่ย
13: ของพี่ปอคือแม่
11: ใช
13: ่ของผมพ
11: ่อเอ้า
13: ผมเดินมาจากห้องแต่งตัวคุณพ่อหันมาลดแว่นแล้วยิ้มให้แล้วบอกว่าไม่ได้พูดเลยแต่คือจังหวะนั้นอะผมแบบ
11: รู้เลย
13: ว่า
8: สมิธ
13: สมิธสมิธเลย
11: หนักแล้วนะที่หนักแล้ว
10: เนี่ยมาแล้ววันหลังถ้าพ่อนะเอาแว่นออกนะ คล้ายๆหมอนแล็บแพนด้า
13: เฮ้ยวิลลี่

0: ะที่เป็นใจตอบว่าราศี
1: กรกฎทำไมต้องกรกฎ
2: ทำไมใจตรงกันขนาดนี้ทุกคน
3: พี่หองบอกเราก็อ่านดวงด้วยว่าแบบเปิดเจอมาว่ากรกฎเป็นราศีที่ปีนี้งานดีงานดีที่สุดงานเข้าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คุยกับน้องกับคุณพ่อคุณแม่ตอนอยู่
0: คุณพ่อคุณแม่ด้วย
3: ใช่อันนี้ได้คุยจริงอันนี้คุยจริงเห็นว่าน้องกำลังจะมีผลงานแบบใหม่ๆเยอะมากเขากำลังจะมีผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นกรกฎของเขาเป็นปีของเขาค่ะ
0: มาที่เปาค่ะแล้วเปาตอบว่าราศี
1: ราศีมิถุนเฮ้ยหัวและหางตอบเหมือนกัน
2: อยากไปอยู่ทีมน้อง
4: อยากเมนเทอร์เลโก
2: ้ใช่คืออยากบอกว่า
5: เมนเทอร์เลโก้
2: ทั้งหมดเนี้ยเล่นเกมไม่เป็น
4: เฮ้ย
2: ได
4: ้แ
5: ล้วอู้เปา
4: ทองดำแน่
2: เพราะว่าทั้งหมดเนี้ยโอ้โหตัวห่านเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราถูกขึ้นมาเราได้2คนเราจะห่านแค่2
6: โทษนะคะโทษนะคะแป๊บเดียวอันนี้ไม่ได้เรียกเล่นเกมแล้วเรียกว่าเอาตัวรอด
2: เป็นรุ่นน้องหัวแถวก็หางแถว
1: มา
0: เลยกัน
1: หัวแถวกับท้ายแถว
0: อาจารย์ลิงฟันชิง
1: ราศีที่ในช่วงนี้โชคใหญ่ได้งานใหม่ได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่าคือราศี
0: ราศี
1: ไม่น่าเชื่อบอกว่าราศีกันครับราศีที่ในช่วงนี้โชคใหญ่ได้งานใหม่ได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่าได้แก่ชาวราศีกันนับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง9มิถุนายนดาวศุกร์อันเป็นดาวตัวแทนของความสุขความสำเร็จโคจรเข้าสู่เรือนกัมมะมีตำแหน่งเป็นจุลจักรก็แปลว่างานดีงานใหม่งานสดใสและประกอบกับ27พฤษภาคมไปถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนดาวพุธจะจรเข้าเรือนการงานเป็นเกษตราธิบดีเรียกว่าตนุกรรมะและกรรมะเกษตรงานเป็นของตนได้งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่สามารถที่จะแปลงงานใหม่ออกโปรดักต์ใหม่หรือจะไลฟ์สดใหม่ออกรายการทีวีใหม่หรือจะทำอะไรใหม่ๆที่เป็นการเริ่มต้นได้หมดเลยและมีโอกาสได้แบบฉับพลันทันทีเพราะเป็นจุลจักรและประกอบกับดาวศุกร์ที่จรร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่กำลังโคจรเดินหน้าด้วยซึ่งแปลว่าจะเติบโตแบบเป็นร้อยเท่าพันทวีด้วยบุญราศีที่เคยสร้างมาแปลว่าผู้ที่ได้สร้างบุญมาบุญก็หนุนนำด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบพันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้โชคใหญ่ได้งานใหม่ได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่าได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับ
2: ใครคะ
1: ห้องๆมาก
3: ห้องมากเห็นเงียบๆแบบนี้นะคะซีรีส์เพียบนะจ๊ะแล้วตอนนี้คือมีแต่ผีเหรอคะ
1: คือเจ้าแม่หนังผีไปแล้ว
7: ก็ใช่ค่ะก็ซีรีส์ก็ยังเป็นก็มีผีด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเหมือนดวงอะทำงานกับเรื่องเกี่ยวกับลี้ลับเลิศ
1: จะคนชนจะชอบไม่ได้พุ่มกับก็จะเลือกก่อนแคสติ้งมาก็เลือกว่าเธอเล่นดีกว่า
7: หนูก็อยากให้มีแบบว่าหนังรักใสๆอะไรติดต่อมาบ้างแต่ตอนนี้มันมีแต่ผี
1: เ
7: ราก็เล่นก็ได
3: ้
7: ดีกว่ามีงาน
3: รายการเราอ่ะติดต่อไปปีนึงนะกว่าที่จะคิวมา
1: เราตอนแรกเราจะติดต่อผีให้มาเลยดีกว่า
3: ติดต่อเขานี่แหละแต่คิวไม่ได้เลย
1: คิวไม่ได
7: ้คือจริงๆแล้วคิวมันว่างวันที่มาถ่ายแต่ว่าหนูอ่ะทำงานเสร็จประมาณ6โมงเช้าถ้าหนูมาต่อ8โมงหนูอาจจะสภาพผี
1: หนูทำอะไรอ๋อถ่าย
3: เพราะถ่ายก็ต้องถ่ายแต่ตอนกลางคืน
7: ใช่6โมงแบบว่าเที่ยงถึง6โมงเช้าหรือว่า6โมงเย
1: ็นก็ถ่ายเหมือนผีอีก
3: อ๋อใช
7: ่ใช้เวลาช่วงกลางคืนให้คุ้มค
1: ่
7: า
1: ล่าสุดที่จะออนแอร์มีเรื่องอะไร
7: ที่จะออนแอร์จะมีซีรีส์เรื่องนึงแต่ว่าชื่อยังแบบว่า working title อยู่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยอันนี้ต้องรอเขาเปิดตัวก่
3: อ
7: นแล้วก็มีหนังที่เพิ่งเข้าไปตอนนี้นะ
1: หนังเรื่องอะไรนะที่หนู
7: กัมมะเวคะค
1: ่
7: ะ
3: ก็เกี่ยวกับผีอีก
7: เป็นหนังผีค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเผื่อผู้จัดตอนเนี้ยเขาแบบว่าเขาเห็นแต่เราแบบบทผีจำไม่ได้ว่าถ้าสมมติเล่นลายเป็นยังไงขายงาน
1: เอาคนนี้ด้วยกันคนนี้ที่แบบว่าเหมือนแบบเขาจะอยากมาแต่เขายังไม่ได้มายืน
3: อ
1: ่ะเอาให้เขามายืน
3: ยืมตัวหน่อย
1: มา

0: ใจอ่ะได้ออกอ่ะโอ๊ย
1: ต
0: ั
1: วเล็กไอ้ตัวไม่ออกอ่ะ
2: คุณจะต้องเล่นกับเขาเขาชอบกับคนอื่นซึ่งไม่ใช่เราและเรารักกันมาก่อน
3: เอ๊ะแล้วผมร้องเพลงอยู่ป่ะ
2: ไม่ต้องร้อง
1: เปลี่ยนเพลงแล้วเปลี่ยนเ
2: พลงกำลังร้องประโยคสุดท้ายของเราและก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เดินขึ้นมาเลย
3: โอเค
4: ได้ยินไม่ว่าเสียงใคร
3: ขอบพระคุณแฟนเพลงจ้า
1: ขอบคุณแฟนเพลงแล้วไม่ขอบคุณอินนั่นด้วยหรอมันสวยกว่าเราตรงไหน
3: เขาก็ดูมีเสน่ห์กว่านิดนึง
1: นิดเดียวเธอเนี่ยมันตาต่ำ
0: ฉันไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังพูดกับใครอยู่อ่ะ
2: เราเป็นนางเอก
3: ก็ฉันรักของฉันอ่ะทำไม
5: ปล่อยเธอค่ะ
3: เธอ
5: จะเข้าใจผิด
1: ปล่อยมัน
3: ทำไมเธออย่าทำผู้หญิงของฉันนะ
0: การเป็นคนดีมันสู้ไม่ได้
3: ไอ้เธอ
2: เหรอ
5: คุณพี่อย่าไปทำอะไรเขาเลยค่ะ
3: ไม่เป็นไรนะเธอยังไงเธอก็ยังมีฉันอยู่ไปไปตบมันไป
0: ลูกค้าเลือกแล้วลูกค้าเลือกแล้ว
1: ใครเป็นแพ้
2: สนุกสนุกสนุกพอเล่นพอเล่นร้ายนี่มันสนุกไง
1: หนักเล่น
2: ปล่อยอารมณ
1: ์นี่เมื่อก่อนดูพี่ไอ้ไง
6: คุณหยิบใบที่ฉันกำลังจะซื้อไปขอคืนด้วย
7: น่ากลัวจะไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันก็กำลังจะซื้อใบนี้เหมือนกัน
6: ฉันหยิบใบนี้ก่อนคนขายเขาก็เห็น
1: เอาไปคิดเงิน
6: ฉันเอาใบนี้หนูฉันซื้อใบนี้แล้วก็ใบนี้รวมทั้งใบนี้ด้วย
2: อุ้ยอันนี้เขาไม่ได้เล่น
8: เขาเป็นตัวเองเขาเป็นตัวเอง
1: จริงไม่จริง
2: ยืนตรงนี้ดิสมิธจะไปไหน
8: ไหน
3: กีฬ
8: าให้เกียรติให้เกียรติรายการพูดกับกล้องนี้พูดกับกล้องนี้แต่งตัวมาขนาดนี้แล้ว
3: ข้อนี้ไม่มีคนตอบถูกครับพักโฆษณาสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพบกับศึก12ราศีเรือมาเป็น
9: เขาป่องที่ผ่านมาเขาโดนกดเขาโดนขี่มาบ่อยดีแล้วตอนนี้ก็มีคนอยู่ที่หลังเขา
3: เฮ้ย
1: พี่ป่องอายุเท่าไหร่
10: 59จ้ะ
0: 59หรอ
2: ทำไมอ่ะ
0: เหมือน80นะ
11: เคยฟังเพลงของพี่ยุ้ยญาติเยอะไหมครับ
2: ยังไง
11: ป๋าสั่งเสียอะไรหรือยัง
3: อ้าวไอเลโก้
12: พี่สาวแม่ก็แค่ต้องไม่ใช่ต้องไม่เจ็บ
2: จะถ่ายไอ้อัพ
10: จะถ่ายใบเตย
13: ดาวคู่นี้จอนเข้าเป็นมรณะดาวเสาจอนเป็นพิทุบาทเราขับรถของเราดีๆรถข้างหลังเขาเบรกไม่ทันชนเราเข้าไป
14: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
15: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
16: Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงทนทานระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
17: ติดตั้งเลย
18: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์ Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
19: ้ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
17: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
19: ปลาทูเยอะแล้วหอมเกลชอบ
17: เยอะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
19: อร่อย
7: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
9: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์สองคนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แฟนผมเป็นลูกครึ่งแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะได้มีแบบว่างวะ
6: ความรักของเขาเป็นเหมือนพรมลิขิตแต่จริงๆไม่ใช่คุณโดนเซตอัพจากแก๊งต้มตุ๋น
4: เองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
19: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อน oh, no. เขาห้ามแก้งกันด้วยเพราะ
10: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวินแกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ

0: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
1: เฮ้ย
2: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
3: ่หักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: คิดถึงคุณพ่อไหม
1: กั๊กเควันเกิดลูกล่ะ
5: กั๊กลืมไปเลยอ่ะ
1: พี่ทีเขาตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดมาให้หนูนะคะฉันมีคำตอบให้คุณแล้วนะคุณตื่นมาฟังก่อนสิพี่ที
3: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
7: กรุงเทพประกันชีวิต
8: ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้านซองเดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาว 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
12: ้เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
13: ร่วมเปิดศึกโดย
14: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์รองเท้านักเรียนป๊อปที
15: เราเอาใจช่วยพวกเรานะคะให้ตีไข่แตกให้ได้ค่ะเปิดศึกข้อที่2
14: ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ปวดข้อเจ็บขาขึ้น

0: ลงน่ารักจะตายเนี่ย
1: เพลงอ่ะน่ารักแต่ศิลปินไม่ใช่ถ้าศิลปินเปลี่ยน
2: ลองเป็นอัพลองอัพดิ
1: มันร้องไง
3: เลยร้องไง
4: เจ้าของเพลงเขายังร้องไม่ได้งั้นเราก็อย่าไปร้องให้ครบกันเลยเนื้อเนี่ยต้องโทรถามชาวนะเพราะเซิร์ช Google ก็ไม่เจอ
2: Google ยังไม่เก็บในระบบ
4: เพิ่งวางสายจากชาวเช้า
1: แล้วถามอัพอยากลองไหม
4: 1 2 3
3: ไม่อยาก
1: ไม่เขาบอกไม่อยากไม่ใช่ไม่
0: อยากลอง
4: เอาแล้วของซีเรียสละ
2: ค่ะคุณอ๋อง
4: มันเป็นใครไปไม่ได้หรอก
2: น่าจะ
4: ด้วยอายุอนามเขาแล้ว
2: นั่นคือ
4: ด้วยศักยภาพเขาว่า
1: คนคนนี
2: ้นั่นคือ
4: กินข้าวกับโอมากาเซ
1: ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์โอมากาเสะกระทงใบตอง
4: โทษนะเธอถามไปสิทำไมต้องราศีสิงห์
1: ทำไมต้อง
4: ยังต้องถาม
2: ก็คือในนี้
4: มันเห็นอยู่ทนท่ออยู่แล้วว่าคนที่เขาจะปวดข้อเจ็บขามันจะเป็นใครได้จะเป็นแพนด้าหรอจะเป็นอัพหรอมันไม่ใช่หรอ
1: ไม่แต่พี่ป๋องอ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเวลาเขาเดินไหนมีเสียงกรอบ
0: เสียงกรอบแกรบ
4: มันต้องออกแล้วเพราะพี่ป๋องก็ยังไม่ออกเลย
1: โอเค
4: ราศีสิงห์ยังไม่ออกเลยนะวันน
1: ี้โอเค
2: เดี๋ยว
1: อะไรอ่ะ
2: เธอพกรูปใครอ่ะเธอมีลูกเหรอ
5: แฟน
2: อ๋อรูปเขาตอนเด็ก
1: เป็นตอนเด็กๆน่ารักนะ
2: มองมาดูไกลมากสายตามองไม่เห็นหรอกน่ารัก
4: โอ้ยแฟนชื่อเต้เหรอชื่อเดียวกันเลยอ่ะ
1: ทำไม
4: แฟนนี่ก็ชื่อเต
5: ้โอเค
4: คนเดียวกันอ่ะ
2: จริงเหรอไม่จริง
0: เฮ้ยใบเตยไม่เชื่อ
2: ใบเตย
0: จะมาเชื่อ
1: เตยเตยจะเชื่อทุกอย่าง
2: แต่ว่าค่ะตอบว่าราศี
1: ราศีสิงห์ทำไมต้องสิ
5: คือก็เพราะคุณพ่อแหละแต่ว่าพ่อมีประกันเนาะไม่เผื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเรามีประกันไว้มันก็ดีกว่า
0: ไม่มีแล้ว
5: ทำหน่อยทำหน่อย

0: ย่าให้เมียทำให้
1: ไม่แล้วเราล่ะเราได้ยินข่าวว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันกระเบื้องมันมาบาดมาตกใส่เท้าเรามันเกิดอะไรขึ้น
2: ยืนอาบน้ำกระเบื้องมันแค่ตกมาแล้วมันแตก
3: อ๋อตกจากผนังเหรอ
2: ใช่ค่ะตกจากผนังมาแตกพอแตกเสร็จปุ๊บเศษมันสไลด์มาฟึ๊บ
1: คือตกตรงนี้แล้วสไลด์มาโดนเรา
2: ใช่แต่ที่ขำคือตอนแรกหนูก็แบบทำแผลกันเองพอคิดว่าไม่เป็นอะไรมากสรุปเลือดมันไม่หยุดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปหาแบบคลินิกหรืออนามัยพอไปถึงโรงพยาบาลหมอคนลาวก็บอกว่าเออต้องเย็บนะครับเขาพูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยด้วยความตกใจหันไปอีหลีบอกค่ะหมอเย็บได้บอกค่ะคือเราไม่คิดว่ามันจะเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าประมาณ3เข็มเสร็จแล้วเขาก็เย็บพี่คนลาวที่ไปด้วยหันมาหาหนูว่า
1: เขาเย็บ
2: หนูแบบเพราะว่าเขายังเย็บหนูบอกว่าไหนบอก3
3: ให้เราไม่ตนก
1: ว่า3แบบเล็กๆ
3: แล้วเข็มยังคาอยู่ตรงกระดูกตัวนี
1: ้เอาออกแล้ว
2: เอาออกตัดใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนื้อประสานกับขึ้นมาเรียบร้อย
3: พี่นะติ๊ดเคยไอ้นี่ป่ะมันเป็นกระบอกกระดาษอ่ะเคยเห็นป่ะแก้วที่เหมือนกระบอกกระดาษแล้วมันใส่แก้วเทียนน่ะอยู่ข้างในแบบเปิดออกอ่ะแล้วก็คิดว่าข้างบนออกอีกข้างล่างอ่ะหลุด
0: อี
3: หลุดลงไปปึ้งลบลงไปที่พื้นแล้วไอ้เทียนน่ะแก้วเทียนน่ะมันแตกแล้วมันขึ้นมาเสียบบนตัดตรงเส้นเลือดตรงเส้นเอ็นตรงนิ้วโป้งอ่ะ
1: แค่ฟังก็แบบ
3: แล้วเราก็หันไปดูเลือดมันออกแบบ
2: ใช่เลือดมันเยอะมาก
3: แบบซืดแบบทำไงก็ไม่หยุดกูเป็นลม
4: ไม่รู้เนี้ยเอาจริงไม่ได้ซวยอย่างเดียวนะพวกโง่ด้วยของมันเลยหล่น
2: ไม่บางทีเราไม่รู
1: ้หลิวจ้าว่าราศี
3: สิงห์ทำไมต้องสิงห์
5: ด้วยความที่ทั้งขนงอกของเขา
0: ขนอยู่เนี่ยนะอุ้ยเธอว่าขนงอกอยู่ในบ้านตรงนี
5: ้ขนงอกนั่นแหละมันเลยทำให้รู้สึกว่าพี่ป๋องแบบน่าจะเน
1: า
5: ะที่สุดแล้วนะตอนนี้ตามอายุ
1: ตามวัย
5: ไข่ข้อน้ำกระดูกเอ่ยอะไรใช่น้อยลง
1: ไหนๆก็เป็นหลายโรคแล้วอีกสักโรคคงไม่เป็นไรอะไรแล้วข้อนี้มีคนตอบพ่อหลายคนเลย
0: มาเลยเพราะว่าอะไรที่ไม่ดีมาลงที่เราได้เลย
3: เฮ้ยจริงจริงก็มา
1: เราเป็นคนดีเหรอ
0: ก็ไม่ดีแต่ว่าอ่ะมาทางนี้แล้วก็เอาลุยด้วยกัน
1: แต่ว่าราศี
0: ทำไมต้องจริงก็แหมไอ้คำถามแบบนี้มันตั้งใจอ่ะตั้งใจให้เป็นเราอ่ะถ้าเราตอบพ่อกันหมดเลยอ่ะมันจะได้ไปจับธงด้วยกัน
1: โอ้
0: ใ
4: ช่จะได้ไปจับธงด้วยกัน
0: สนุกจะตาย
3: เขาอยากไปจับกับเราหรือเปล่าเด็กๆก็อาจจะรังเกียจเราได้
1: เดี๋ยวมันอาจจะมีท้ายแถวไม่พอแถวเหมือนกันอาจจะ
0: ไอเลโก้ใช่ไหมเลโก้ใช่ไหมเลโก้จะตั้งหัวแถวใหม
6: ่ป่ารอดูเลย
1: เจ้ารินจ้า
5: ค
1: ่ะเจ้าจะเป็นหัวแถวหรือจะหางแถวแต่ว่าราศี
3: ราศีสิงห
1: ์
3: ทำไมต้องสิง
5: ห์อันเนี้ยหนูคิดเองคือหนูรู้สึกว่าบางทีการเจ็บข้อเจ็บขาหรือเจ็บอะไรปุบปับขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุอานามอย่างเดียวบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรตามติด
4: ไปจี
1: บแข็งเล่น
3: ตอนนี้คือติดแข็งมากนั่งก็คือยิ้มไอ้อัพนั่นตกใจมากคือนั่งไกลกว่าเพื่อน
0: พูดตกใจช่วยจับภาพสโลว์อัพ
3: ไม่ได้ขวัญอ่อนมากไอ้นี่จอลินคือ
0: ยังนั่งนิ่งอยู่เลย
1: ก็เขาเล่นอะไรเพิ่มสีเขาหนังผีเติมสีอะไรผีแห้ง
5: แค่ไหนก็อย่าลืมใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าบางทีเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเฮ้ยกลับบ้านไปเฮ้ยอยู่ดีปวดเมื่อยตามตัว
3: หนูกำลังจะพูดว่าเขาทำรายการทำอะไรเกี่ยวกับผี
5: ใช่
3: อาจจะมีเรื่องพวกนี้ติดกับ
5: วิญญาณไปสะดุดล้มอะไรแถวนั้น
1: ทำไมนวดแล้วก็ไม่หายสักทีเนี่ยอันนั้นตอบว่าราศี
5: เดี๋ยว
3: ใครอยากตอบธนูทำไมต้องสิง
5: คือดูจากกิจกรรมพี่เขาพอเขาชอบกินโอมากาเซ่เนี่ย
1: ต้องย่อมันย่อ
0: กินโอมากาเซ่แบบย่อเดี๋ยวโบกเลย
3: เด็กเด็ก
0: ครับ
3: เขาเป็นเรื่องอัมนะไม่ใช่เรื่องจริง
5: อันหนึ่งเล่น
3: แล้ว
0: เด็กสมัยนี้มันก็ไม
3: ่เด็กสมัยนี้ก็ไม่เคารพก็ไม่เด็กสมัยก่อน
0: ก็ไม่เคารพ
5: คือพอคนที่แบบ
3: มันจะปวดหลัง
1: แล้วคิดดูแล้วเดินตามไปเรื่อย
5: ๆเดิน
0: มีหลายตอน
1: นี่แหละแล้วก็เดินไปเรื่อย
4: ๆกับแกกับแก
1: อ๋อใหม่ก็ต้องปวดข้อมั้ย
3: อย่างนี้เหรอ
5: ไม่ใช่หนูเล่น
0: ปวดเข่าเหมือนกันเนี่ย

0: าเลยเนี่ย
1: แม่หนูดูจากความเป็นจริงคือพอคนที่มีอายุแล้วเนี่ยเรื่องกระดูกกระเดี่ยวแคลเซียมมันไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วอะไรเงี้ย
0: เธอรู้ได้ไงเฮ้ยพวกเรา
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: คุณลีเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาล
0: รู้ได้ไง
1: ใช
2: ่หน้าแดง
1: เลยใช่ก็เลยคิดว่าพี่เขาน่าจะแบบว่ามีอาการปวดข้อเจ็บขาอะไรฟุบฟับบ้าง
3: โอเคโอเค
4: ผมทำการตัดช้อยแล้วก็มาเป็นคนนี
2: ้นั่นคือราศี
0: ราศี
2: โคย
0: ไม่พวกเดียวกันอ่ะ
2: ก็คุณแม่บอกว่าเลโก้
5: แม่เดินผ่าน
0: พ่อแม่บอกอ่ะ
2: แม่บอกเลโก้
4: เพราะผมตัดสินใจตามความ make sense เพราะว่าผมเข้าใจว่าการเต้นอ่ะบางทีมันมีจังหวะที่แบบน้องอาจจะไม่ได้ระวังที่แบบเวทีไม่เสมอกันหรือว่า
2: เขาทัวร์บ่อยด้วยใช่ไหมมีไหมมี
6: อันนี้นอกสคริปต์อีกแล้วนะครับผม
4: จริงๆตอนแรกผมจะตอบพี่ใบเตยด้วยแต่ผมว่าเลโก้ครับ
2: ตอนนี้มีคนเสียงผิดหวังอะ
5: ไม่รอดเลยไม่รอด
2: ดูผิดหวัง
5: ไม่รอด
2: อัพจ้ะอัพตอบว่าราศี
7: ตอนแรกผมจะเลือกคุณสมิธละเพราะว่าเดี๋ยวเขามีแข่งบอลไงไม่แน่ไงอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบโดนเสียบสไลด์เสียบเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจแล้วครับ
2: นั่นคือราศี
0: ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห
2: ์แม่พูดถึงนึกว่าจะแบบคิดเอง
7: เพราะหลังจากที่ได้เห็นภาพการกินออกมากระเซ็นแต่เพราะเต็มข้อหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้แบบสะดุดหรืออะไรเงี้ยแบบไปถ่ายทำไม่ทำงานอะไรเงี้ย
0: มันขึ้นมาเฉยๆได้นะ
8: โอเค
2: เชิญยืนเชิญยืนบอกว่าถ้ามาถึงโพเดียมดีแล้วต้อง
8: เชิญยืนครับเชิญยืนครับ
2: ต้องยื
8: นครับ
0: เชิญมั่นใจครับเชิญมั่นใจครับ
9: โคตรแรงดูนี้เขาเรียกเข้าใจเก็บจุดยกขึ้นหิ้งเป็นเส้นเล็ก
5: ถึง
9: แค่สตอมเป็นสเต็ปนี่แหละ
0: จดจะถ่ายไอ้อัพจะถ่ายใบเตย
2: นี่ค่ะแล้วใบเตยค่ะตอบว่าราศี
0: ราศี
9: ค
0: ่
9: ะ
0: ร้อยเยี่ยมคุณผู้ชมทำไมต้องสิง
9: คือเอาจริงๆไม่ได้ตามใครเลยตั้งแต่เห็นโจทย์มาว่าปวดข้อเจ็บขาก็น่าจะเป็นคนเดียวในปีนี้ที่น่าจะมีปัญหาตรงนี้มากสุด
2: ในนี
9: ้ในนี
0: ้ก็สมควรก็ถูก
9: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยแต่เขายังเล่นบอลอยู่นะ
9: พี่บอกอายุเท่าไหร่
0: 59จ้ะ
9: 59
2: อีกปีนึง
0: จะรับเบี้ยแล้วเบี้ยแล้วทำเรื่องแล้ว
2: 59หรอ
0: ทำไมอ่ะ
2: เหมือน80นะก็อะไรก็ตามอย่าบอกว่าเราเป็นเพื่อนกล้องสหรัฐ
0: ไม่พูดแล้วอ
2: ย่างเดียวเลยอย่าบอกใคร
0: เจอกล้องแล้วสวยกล้องโบกให้หัวทิ่มเลย
8: แต่ผมชอบนะตอนที่พี่ถ่ายรูปกับพี่ก้อง
0: ครับ
8: ดีเจต้นหอมเข้าไปคอมเมนต
0: ์ว่า
8: พี่ก้องกตัญญูเนาะพาพ่อมาเชียร์
2: เปาค่ะแล้วเปาแต่ว่าราศี
9: ราศี
8: ราศี
0: สิง
8: ทำไมต้องสิง
9: หนูจะไม่แตกแถวแล้วแล้วก็คือพ่อป๋องอ่ะทำรายการผีมาก็เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ลุยเรื่องผีเนี่ยคิดว่าพ่อป๋องที่ผ่านมาเขาโดนกดเขาโดนขี่มาบ่อยแล้วตอนนี้ก็มีคนอยู่ที่หลังเขา
0: เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยังไม่ตกใจเหรอ
5: เร
0: ีย
5: นรู้เรียนรู้
0: รู้เรียนรู้
7: รู้ตัวดำแล้วนำไปใช้
0: มันเล็งเลยมันเล็งไว้ก่อน
7: ว่ากัดฟันเลยเมื่อกี
9: ้ก็คือด้วยอายุแหละค่ะแล้วพ่อป๋องเป็นคนที่ทำงานทุกวันแล้วลุยมากๆก็อย่างบินไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพ่อป๋องก็ไปคนเดียวแบบลุยๆอะไรเงี้ยเขาไม่หยุดเลย
8: เขาไปคนเดียวเขาไม่พาเมียเขาไปด้วยเพราะอะไร
9: แต่เขาไปเจอสาวที่นู่นไง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
5: เวลาบินไปอ่ะ
0: ครับ
2: กระหังนะ
5: ไม่ได้กระเครื่องนะ
8: โอ้เทคก
5: ระ
8: ด้ง
5: เออไปฟิวหีน้ำ
2: เทคกระด้ง
5: อ๋อบินไปหีน้ำ
2: ตอนนี้เนี่ยคนที่แตกแถวตอนนี้มีสมิธอยู่คนเดียว
0: เอาละ
2: มาดู
0: เลโก้
2: จะแตกแถวอีกหรือเปล่า
6: แล้วคือพี่สมิธเนี่ยเขาพูดมีเหตุผลด้วยเรื่องการเต้นของผมเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงแต่ว่าผมเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วผมขอตอบราศีสิง
8: ห์ราศีสิงห
6: ์อาพ่อป่าป๋องกระพล
8: ทำไมต้องสิงห์เพราะเราเรียนรู้แล้วว่าแตกแถวเป็นเรื่องไม่ดี
6: ครับผมอย่างน้อยเราเสี่ยงร่วมกันเรามีอะไรเราชอบร่วมกันครับผมคือต้องบอกก่อนว่าเราเขียนเนี่ยพี่อาพ่อป่าเนี่ยคือเลยเราอยากจะหยิบคำทุกคำที่แสดงออกถึงความเรสเปคเนี่ยให้กับเขาเลย
2: พี่อาพ่อป๋า
6: เปรียบเสมือนคนในเครือญาติเนี่ยครับผม
5: ไปเขาลบ

0: ไร
1: ต้องบอกก่อนว่าคือผมเนี่ยดูอยู่คู่กับรายการคุณโดนผีมาเนี่ยคือก็เรียกว่าช้านาน
2: อู้ช้านาน
1: เลโก้ยังแบบยังเด็กมากๆเลยตั้งแต่เลโก้แบบมีคุณยายจนคุณยายเนี่ยไปหวั่นแล้ว
3: ตอนเด็กๆเลโก้เขางงนะเขางงนะว่าทำไมผีมาเป็นพิธีกร
1: งงไงใช
3: ่คุยกับย่าว่าเอองง
4: ไปว่าพี่ตั๊กทำไมเล่าม
1: ันแสดงออกถึงความแบบว่าความแบบผ่านมานานมากแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าอ่ะถ้าเกิดพูดตามตรงอ่ะป่าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากแล้วก็แบบดูแลตัวเองดีมาโดยตลอดเนี่ยครับผมเคยฟังเพลงของพี่ยุ้ยญาติเยอะไหมครับ
3: ยังไง
1: ป่าสั่งอะไรหรือยังเพลงนี้ก็ป่าก็ร้องได้ป่าสั่งเสียอะไรหรือยัง
4: เอ้าไอเลโก
0: ้สั่งป่าต้มแซ่บอะไรที่ว่าหนูชอบ
4: อ้าวไอ้เลโก้
1: ใช
4: ่แช่งตายแล้ว
1: ทุกคนทุกคนมันมีเรื่องที่เราต้องพูดในวาระนี้อยู่แล้ว
3: สั่งเสียนะ
4: อ๋อสั่งเสียนะ
3: สั่งเสียนะ
0: แล้ววันนี้มีใครได้ถ่ายรูปกับพี่ป๋องยัง
5: ยัง
0: เอ้าม
1: ีแน่จะเป็นรูปรวมตอนจบ
4: เดี๋ยวเรามาถ่ายรูป
0: ใช่เราไม่งั้นเราจะมีอะไรลงแล้ว
4: เออเดี๋ยวไม่มีภาพลง
0: เออเดี๋ยวเราไม่มีใครลง
6: ไม่แต่ก่อนถ่ายรูปถ่ายมูอ่ะถ่ายพี่ป๋องเดียวก่อน
1: ไม่ครับป่าแต่ว่าท้ายที่สุดเลยคือผมรู้สึกว่าข้อนี้มันไม่ได้เป็นข้อเสียด้วยซ้ำถ้าเกิดสมมติว่าผลเนี่ยมันออกที่ใครอย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เราได้รู้ตัวแล้วเราก็ได้แบบเตรียมรับมือได้ทันอะไรอย่างนี้ดีกว่า
0: ระมัดระวังระมัดระวัง
6: ขมวดผมดี
0: ดูสิว่าแพรจะตอบว่าเรื่องสิง
3: เรื่องสิงสิงทำไมต้องสิง
7: เพราะว่าหนูเห็นพี่ป๋องนะคะเขาอินกับเรื่องฟุตบอลมากแล้วก็หนูเข้าใจแบบเวลาคนเชียร์บอลเขาจะลุ้นนั่งยืน
0: เกรงเกรง
3: แล้วหัวใจวาย
0: เฮ้ยไม่ใช่อันนี้เจ็บ
4: หัวใจวายเอาแค่ปวดข้อปวดข้อปวดเข่าก็พอ
7: ทำท่าเตะมั่งหนูอยากจะเผลอไปเตะ
3: เผลอไปเตะโต๊ะเตะอะไรเออเป็น
0: ไปค่ะ
3: เ
0: ฉลยเฉลยอาจารย์ลิงฟันทิ้ง
3: ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ปวดข้อเจ็บขาขึ้นปุ๊บปั๊บคือราศี
0: ราศี
4: สิงมาเลยสิงมาดิ
3: ราศี
4: ราศีสิงมาเลย
8: All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
9: ยามองน้ำเสียงเพียวอิวบันเทา
3: ได
10: ้ได้ทำให้ได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
3: จริง
9: ยามองน้ำเสียงเพียวอิวสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569

0: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
1: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ยไ
2: ทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
0: ผมอยากให้ลินมาเป็นนางแบบของผม
3: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
4: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
5: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
4: แล้วค่อยจัดการ
6: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
9: ไม่จีบหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ้อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
10: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
11: ท่านเคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู
6: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
7: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
13: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
9: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
6: โทษฐานที่รัก

0: เธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ความรักเนี่ยเคยสุดมากนะ
3: ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วนะตอนน
2: ี้ฮะ
3: ว่าเจ้าที่ก็คือปูผ้าขาวกล้วยเนี่ยต้องเป็นกล้วยเล็กขี้แล้วก็บทสวดของเขาดีมาก
4: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทริปในฝัน
6: ไปกันดีกว่า
5: เซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus
7: ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้าน2เดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
9: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
11: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
12: ได้สิ
13: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
14: ใน9 We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
15: อาจารย์ฟันทิ้ง
16: ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ปวดข้อเจ็บขาขึ้นปุ๊บปั๊บคือราศี
15: ราศี
17: สิงมาเลย
16: พิจิกครับ
17: บ้าไปเนี่ยบ้าไปเนี่ย
16: ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ปวดข้อเจ็บขาขึ้นปุ๊บปั๊บได้แก่ชาวราศีเพราะเหตุที่ว่าในเวลานี้ดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของหมอการรักษาการระวังตัวการคุ้มครองความสุขเนี่ยดาวคู่นี้จรเข้าเป็นมรณะแล้วดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตัวแทนการใช้มีดหรือของมีคมหรือการหกล้มล้มลุกกระแทกดาวอังคารจรเป็นอรินี่แหละดาวเสาร์จรเป็นพิทุบาทก็เหตุเกิดจากบุคคลอื่นประมาทแล้วมากระทบเราเช่นเราขับรถของเราดีๆรถข้างหลังเขาเบรกไม่ทันชนเราเข้าไปเราก็ได้รับบาดเจ็บอะไรแบบนี้แหละครับ1ระวังและตั้งสติดูประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุของตัวเองนะหมดอายุยังทั้งหมดแล้วต้องรีบต่อเพราะประกันเป็นยันกันภัยได้อย่างหนึ่ง2หาเหรียญพระราหูทรงครุฑรุ่นปฏิหาริย์ดวงชะตาพิธี4ภาคนะมาติดตัวประจำตนแขวนในรถเป็นมหามงคลหลัง31พฤษภาไปแล้วก็พ้นภัยในวันที่31พฤษภาคมดาวสดีจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าราศีกรกฎพ้นเรือนมรณะเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ปวดข้อเจ็บขาขึ้นปุ๊บปั๊บได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับ
18: มาคุ้มเลย
19: ยินดีด้วย
15: คร
18: ับผม
15: นี่คนอื่นเขาอยากออกมามากนะไม่ได้ออกคุณมีอะไรอยากจะบอกกับรายการของเราบ้างคะ
18: ก็ขอบคุณที่บอกก่อนนะครับผมจะได้รีบตอบประกันนะฮะ
19: ที่พูดไปเห็นป่ะคือพออาจารย์เตือนอ่ะพวกเราก็จะ
15: มีประกันหรือยัง
19: มีประกันหรือยังจะขับรถคุณก็จะระมัดระวังมากขึ้นปกติคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องระวังเฮ้ยคนรถเฮ้ยเขาพี่เขามึนเปล่าได้นอนเปล่าวะเราก็จะสังเกตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจไหม
15: แล้วช่วงนี้สุขภาพเป็นไงบ้างคะ
18: ก็โอเคนะครับ
15: ถือว่าเราแบบเราไปเข้าแบบเข้าจิมแบบออกกำลังกายเยอะ
18: บ้างก็มีบ้างครับผม
15: บางทีเราเล่นอาจจะแค่ผิดกึ๊กอะไรก็ได้
18: ม
15: ี
18: เกิดขึ้นเป็นประจำ
15: ใช่ไหม
18: แต่ว่าที่ตกใจคือวันก่อนอาม่าผมเพิ่งไปลงเจมาเขาจับแบบเจมซีให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าฝากบอกร้านนะช่วงนี้ระวังแบบกระดูกไขข้ออะไร
15: ตรงกันพอดี
18: แบบโอ
8: ้อาฟังนะถ้าอัพรู้แบบเนี้ยแล้วทำไมอัพไม่บอกเราเมื่อกี้เราจะได้ตอบกันอาฟเป็นทางไปทางป่องกระพนธรรมา
15: เพียงแค่บอกว่าอาม่าไปแบบไปดูมาให้แค่นี้ทุกคนก็จะอัพแล
18: ้วไม่อย่าง
15: น
18: ี้เราได้จับทุกคนไงถ้าไม่งั้นเมื่อกี้ไม่ได้จับละ
19: เออใช่
15: แต่นี
19: ่

0: วันนี้เนี่ยอาจารย์เพิ่งมอบวัตถุมงคลให้เลยนะ
1: รูปหล่อพระราหู8ทิศรุ่นพลิกชะตานะครับก็จะได้จากร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็พระกลิ่งพระพุทธสีหิงนะครับ
2: รับไปเลยครับผม
0: และข้อนี้นะคะไม่มีคนตอบถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นจับทงชกข้อเลยสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าจับทุกคนเลย
1: จับหัวตรงนะ
3: ครับ
1: ที
3: ่ก่อนหน้าสุดท้าย
1: อย่าเพิ่งดึง
4: หัวยาง
3: หัวยาง
0: นี่ไหนว่าง
3: ใช
1: ่
3: ไหม
1: โอเค
3: เตรียมตัว
0: ผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจากแลกกระสอบวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน12ท่าน
1: ที่มาติดนะคะสนุกสนานมาก
0: คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังในทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15
1: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
0: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รับลูกทุ่งตัวแม่นะครับขวัญใจเจนซีไฮแอลพรนครสวรรค์
1: สวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
2: และนี่คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บ
0: เด็กๆบอกว่าวงของแม่ฮายเนี่ยนะครับคือเต้นเลิศมากมุกเอนเตอร์เทนนี่ก็แน่นมากๆโชว์ให้ดูสักนิดได้ไหม
3: ฮะ
0: โชว์หน่อยได้ไหม
3: อะไรดีบ้าๆไหมลูกเชฟบ้า
0: แน่แน่เป็นไหมล่ะเป็นไหมล่ะ
3: ลุกขึ้นหรือเปล่าลุกขึ้นนะลูกลงไปแล้วลุกให้ได้นะลุกได้ลุกได
0: ้โอเค
3: เชฟบ้ายังไงลูกเชฟบ้าดนตรีมาทำอย่างนี้อ่ะสอง
0: บ้ายาก
4: มันต้องบ้าขนาดนั้นเลยได้ไหม
3: มันต้องทำยังไงลูกอ๋อย่อลงก่อนแล้วก็กระแทกขึ้นอ๋อโอ้ไม่ชมได้ไม่ชมได้
5: หนึ่งสองสาม
3: เชฟบ้าม
4: ันต้องแยกจากกันเหรอ
3: แยกจากกัน
5: ใช่ใช่ใช่เชฟบ้าม
4: ันจะไปทางเดียวกันกันนะบ้า
3: ย่อย่อใช
4: ่บ้า
3: แม่แอมเราแอมไหวไหม
6: วันนี้ต้องแบบแยกส่วนไม่ได้อะ
3: เส้นยึดแล้วพ่อเราเส้นยึดแล้วตอนนี้เหมือนเรานั่งซ่วมแหละพี่หนุ่มเหมือนเรานั่งซ่วมแล้วแล้วก็ยกขึ้นมาแค่นี้
0: แค่นี
3: ้ทีนี้ไปทำละหัดทำตั้งคืน
0: ได้แล้วเอา
3: อันนี้หุบไม้แล้วเหรอลูกเหรอไปเรื่อย
6: ๆไปไม่ได้
3: ได้เออทำได้อยู่สนุกพี่หนุ่มที่ไปร้องในส่วนใหญ่จะเป็นบาร์เป็นคลับเลยแล้วงานนอกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีจะใกล้ชิดติดกันแบบเนี้ยก็ LGBTQ ตามบาร์โฮสหรืออะไรเงี้ยตอนนี้หากินกับบาร์โฮสตลอด
4: ไวรัลแรกเลยก็คือที่ไปที่บีฟ
3: ใช่
4: ไหมคะอันนั้นคือเป็นครั้งแรกเลยป่ะที
3: ่นั่นแหละที่นั่น
4: ที่หายไปแล้วแบบว่า
3: เปิดจุก
4: ใช่ไหมแต่มันไวรัลจริง
0: บาร์โฮสใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็ไปเองคนเดียวตลอด
3: ตอนนั้นไปไปเดียวเหมือนกันบาร์โฮสทุกที่เลยในกรุงเทพต้องไป
4: แล้วมันต่างกันไหมคะ
3: ต่างค่ะต่างมากเลยถ้าเป็นงานการแจ้งงานเอาท์ดอร์เนี่ยก็เราจะเป็นเวทีใหญ่เราจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วคนก็จะอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันมากการที่จะส่งมุกหรือว่าการจะเล่นเนี่ยมันก็จะยากกว่าที่เราเล่นกับในผับ
4: ติดใจเลยอันเนี้ย
3: โอ้ติดใจมากตอนนี้แบบลูกๆขอบคุณมากนะลูกที่ไปทุกที่แล้วซัพพอร์ตแม่ช่วยแม่ร้องตอนนี้รับเขาจะจัดสรรกันเองเจ้าภาพจัดสรรเองตอนนี้กี่โมงที่นี่กี่โมงแม่วิ่งมาของหนูประมาณใช้เวลา15 นาทีแม่ซาวเช็คอีก10 นาทีเขาจะจัดการกันเองเลยตอนนี
0: ้ครับ
3: ก็เลยแบบสบายหน่อย
0: จริงไหมทุกวันนี้เขาบอกวิ่งงานแน่นมากวันหนึ่ง3-4 งานสตาร์ทเนี่ยบ่ายจบ2:00
4: บ่ายเล่นที่ไหนก่อน
0: ก็
3: บ่ายบางทีมันมีงานอีเวนต
4: ์
3: งานอีเวนต์ก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเกิน3 งานเราก็ไม่ไหวแล้วโอ้โห50+แล้วอ่ะแม่แอปคิดดูสิ
4: เกินสามงานไม่ไหวแต่ก็รับสี่
3: ได้
0: ไปได
3: ้มีบ้างทุกวันค่ะทุกวันจนเสียงตอนนี้แทบจะไม่ไหวละเดินเมษานี่ประมาณ40นิด
0: ๆ40 งาน
4: 42มันมี30 วันไม่ใช่เหรอคะ
3: บางวันวิ่ง3บางวันวิ่ง2
0: อันนี้รวมวัดพระบาทน้ำพุมั้ย
3: เขาปิดแล้วไม่ได้ไปแล้วก็ไม่คิดเลยว่ามันจะย้อนกลับมาแบบจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเพลงใหม่เลยนะ
4: ค
3: ่ะหากินกับเพลงเก่าตลอด
4: นี่แหละคลาสสิก
3: เชฟไหมเชฟบะน้องนอนไม่หลับชอบไห
4: ม
3: อารมณ์เสียอะไร
4: เดือนละ100 กว่างานอย่างงี้เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะทุกงานเลยอ่ะ
3: ตอนนี้ตัดเสื้อผ้าประมาณสัก50 ชุดแล้วมั้งงาน
4: ค่ะ
3: มันต้องเปลี่ยนตลอดเลยจะให้มันออกมาดูดีที่สุดเพราะทุกคนคาดหวังอยากดูแล้วเขาก็จะแต่งกันตามเวลาเราไปเขารู้เลยว่าอภพรมาปั๊บโอ้โหอภพรทั้งร้านเลยค่ะแต่งตัวเป็นอภพรเพชรแพรวขนมิ้งขนมากันเต็มหมด
4: แล้วรองเท้าล่ะคะ
3: รองเท้า
4: ต้อง6 นิ้วตลอดไหมคะ
3: ตอนนี้ลดลงมาครึ่งนึงเหลือ5.5 นิ้ว
4: โอ้ลดเยอะนะคะ
3: ไม่สูงกว่านั้นก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ขาเริ่มมีปัญหา
6: บางงานนี่เหมือนร้องนิดเดียวเนาะนอกนั้นเขาร้องต่อกันเอง
3: เขาช่วยขอบคุณนะคะที่ช่วยขอบคุณที่ช่วยซัพพอร์ตโดยเฉพาะเพื่อนสาวของเราเนี่ยถ้าเขาได้เมานิดนึงเขาได้ดื่มนิดนึง
0: เต็มที่
3: เขาจอยแบบว่ามีความสุขมากเวลาอยู่กับพวกเขาอะ
0: ปีนมั้ยมีปีนเวทีเต้นปึ๊กๆลมเลย
3: มีพอลงไปปั๊บมันจับเราโยนขึ้นโยนแบบว่าเรามีความรู้สึกเราลอยได้เราหอมได้เขาเล่นกับเขาด้วยเด็กพวกนี้บอกว่าตายแล้วถ้าแม่ล่วงไปทำไงอะรถก็เพิ่งซื้อบ้านก็เพิ่งผ่อนมันก็แบบไม่รู้มันห่วงเราหรือห่วงสังขาร
0: เชิญนั่งทางนู้นดีกว่า
3: ได้ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณนุ่นเชิญครับโอ้โหเขาบอกตอนนี้เป็นดาวมากๆกับลูกสาว LGBTQ เขาบอกเขารักแม่มาก
3: เขารักของเขาก
0: อดจับมือเอามีไปดมต่างๆนานาโอ้โห
3: ให้ลูกหัวหน่อยแม่อวยพรให้หนูหน่อยแม่ถุยน้ำลายใส่หัวหนูก็ได
0: ้ไม่จริงเหรอเนี่ย
3: เขาก็พูดของเขาไปอ่ะด้วยความ
0: แล้วถุยไหม
3: ไม่คือเขาอ่ะเขารักอ่ะแล้วเขาได้ดิ้งไปบ้างอ่ะไปหนุ่มที่นี่ความปลดปล่อยของเขาเนาะมันสุดอะเนาะเราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขแล้วเราก็สนุกบางทีเขาจะหยอกเล่นแบบเอาให้เงินร้อยนึงแม่ทอนมา80อะไรเงี้ยเราด่าก็เป็นไวรัลพี่หนุ่
0: ม
3: หนูด่าก็เป็นไวรัลทั้งโอ้โหแล้วคนแชร์มาให้ดูเต็มมากเลยอะทอน80ดึงอยู่นั่นแหละแม่เห็นหนูไหมเอาอะไรต่อมีอะไรมาให้บางทีก็เอากบมาให้ เอากบมาให้หน้าเวทีเราจะให้ไปแกงเหรอมันก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาไปปล่อยใช่ปะเราก็เออพวกนี้มันก็แปลกมันก็มีอะไรแปลกๆดีสนุกค่ะอยู่กับพวกเขาแล้วขอบคุณนะลูกไม่เสียแรงเลยที่แม่อยู่วงการมาเลี้ยงกระเทยมาทั้งชีวิตเลยตอนนี้กระเทยตอบแทนบุญคุณแม่แล้วเนาะขอบคุณมากค่ะ
4: แล้วคิดว่าทำไมลูกสาวถึงปลื้มเรา
3: ช่วงก่อนๆเนี่ยมันไม่มีโซเชียลใช่ไหมคะเพราะมันไม่มีโซเชียลอ่ะเราก็สื่อสารกันไม่ค่อยได้แต่พอเจออย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันได้ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจอยกันได้บางทีเขาก็คอมเมนต์มาแม่มาเถอะแม่รับ5ที่ก็ไหวมาที่เนี่ยแม่ไม่ต้องร้องแม่แค่ขึ้นเสียงให้หนูอย่างเดียวแม่ตั้งคีย์อย่างเดียวก็พอเดี๋ยวที่เหลือน้อง
6: หนูจัดการ
3: เองอะไร
6: อยากเจออยากมาจอยกันนะ
3: ใช่โดยเฉพาะที่บีฟที่ได้เห็นจริงๆน่ะอันนั้นน่ะต้องบอกเลยว่างงตอนแรกเครียดพี่หนุ่มว่าเราอ่ะจะต้องไปหาพวกเขาแบบเนี้ยแล้วไปอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องจูนยังไงว่าเด็กสมัยนี้คำศัพท์เขาก็แปลกๆเนาะเขาก็จะมีแบบโอ้ยหน้าบ้วนรองพื้น อะไรต่อมีอะไรคำศัพท์ของเขาซึ่งเราตามไม่ทันพอขึ้นเวทีปั๊บเราไม่ต้องทำอะไรเลยที่เหลือเขาจัดการเองหมดเลยด่าคำเดียวก
4: ็ชอบอยากโดนแม่ด่า
3: อยากโดนแม่ด่าขอให้แม่ด่าแม่ด่าหนูน้อยแม่หนูมาหนูต้องการให้แม่ด่าหนูแม่ต้องด่า
0: เหมือนใครรู้ไหม
3: เหมือนใครคะ
0: เหมือนนักคอม
3: เออใช่
0: ใช่ไหมนักคอมมาแล้วได้ไอ้อย่างเงี้ยคนชอบคนชอบเหมือนนักคอมเขารักของเขาเขาอยากให้ด่า
3: เต้นกันแล้วก็ดึงอยู่นั่นน่ะพอเราร้องเลิกแล้วค่ะเราก็จะลงเวทีเขาก็จะกอดขาว่าแม่อย่าไป
1: อะไรล
3: ู
1: กหน
3: ู
1: เล
3: ิ
1: กก
3: ับ
1: เขาแล้ว
3: แม่ต้องอยู่กับลูกก่อนจนต้องร้องให้จบเพลงอ่ะ
4: กว่าที่จะมาถึงยุคนี้นะ
3: คะ
4: ในยุคก่อนเนี่ยพี่ไฮก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการเหมือนกันเพราะว่า มีคนชอบก็ต้องมีคนด่า
3: ท่านนักร้องคนนี้ผ่านมาพวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่าให้เข้าจังหวัดเพราะว่าทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาติแม่ผมจากดอกได้ไหมลูกช่วยกันก็ออกมาเป็นอีกดอก
0: ความรักเนี่ยเคยสุดมากนะเคยหลงผู้ชายหัวปักหัวปั๊มอะไร
3: เขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วแหละตอนพูดไปทุกคนก็รู
4: ้ซึ่งประมวลอยู่นะคะ
3: ไม่ต้องประมวลบางทีก็มาดักรอหน้าบ้านพระก็มี
0: พระ
3: วัดในวัดดังด้วย
0: อู้ตาย
3: ยังอยู
0: ่อู้ตาย
3: เกือบโดนฉุดก็มีนะ
7: All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
8: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise

0: ดนและหลอดแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือเจดนเจดนเจดน
1: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
2: ความเสี่ยงของการเป็นโรคมูสวัดจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นถ้าอายุ50ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าอายุ60เพิ่มขึ้น4เท่าอายุ80เพิ่มขึ้น6เท่า
3: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
4: ไม่รู้เรื่อง
5: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
6: ในที่สุดก็ต้องเลือกกู
7: ไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
5: หมายดูสิ
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: หนูเป็นลูกของแม่ลำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยายจอมจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
11: อุ๊ยคนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
12: จอม
10: ดุดดื้อดีค่ะ
13: ผมมั่นใจว่าดุดดื้อดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
8: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 นเริ่ม

0: 31พฤษภาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
3: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
4: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
5: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
0: ่ถัดหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
7: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
8: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
9: แกจะกีดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
10: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
11: ้ทิชา
0: ให้รักพิพากษาพรุ่งนี้ 15:10 น.ตอนแรก
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: คิดถึงคุณพ่อไหม
13: กั๊กเค้กวันเกิดลูกอ่ะ
12: กั๊กลืมไปเลยอ่ะ
13: พี่ทีเขาตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดมาให้หนูนะคะฉันมีคำตอบให้คุณแล้วนะคุณตื่นมาฟังก่อนสิพี่ที
0: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
15: Carrier Copper Ion ข้อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
16: ติดตั้งเลย
17: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อ Air Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้
18: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
19: นั่นนะพิตาเดย
6: ์อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีดีดีดี
3: ชอบมากชอบมากแม่แม่ใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมาชอบมากผิวสวยผิวใสอย่างเงี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมา
6: สบู่เบนเนตให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: ชอบมาก
4: จะมาถึงยุคนี้นะคะในยุคก่อนเนี่ยพี่ไฮก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการเหมือนกันเพราะว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนด่าคนเมาช่ำเหมือนกันเห็นบอกว่าสมัยก่อนก็โดนมาเยอะ
9: น่าจะโดนคนด่าเยอะที่สุดในบรรดานักร้องลูกทุ่งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะคิดอะไรแหกเพื่อนไปเขาเรียกว่าลูกทุ่งแหกคอกทำเป็นแดนเซอร์เราใส่ผมใหญ่ๆที่เป็นฟาล่าเหมือนลูมูแรงลูสที่เขาโชว์อะอันนั้นพี่ไอ้ก็เอามาทำก่อนมาทำก่อนแล้วก็ใส่บอดี้สีเนื้อทั้งตัวเลยใส่ทั้งตัวแล้วก็ใส่ชีสติงเส้นเดียวเป็นเหมือนชุดว่ายน้ำอะค่ะแล้วจนเป็นข่าวทางจังหวัดไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเลยนะเขาประกาศเลยไม่ให้เข้าท่านนักร้องคนนี้ผ่านมาพวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่าให้เข้าจังหวัดเพราะว่าทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาติ
13: อันนี้เมื่อไหร่นี่
9: โอ้โหตอนนั้นกำลังน้องนอนไม่หลับเป็นกระแสตอนนั้นอะพอดีจะเปลี่ยนโชว์อยู่พอดีเลยไปดูต่างประเทศมาแล้วก็มาทำโชว์พอมาทำโชว์มันก็จะแตกต่างจากคนอื่นอย่างแม่ชมบอกอะเป็นผู้มาก่อนแล้วมันมีความรู้สึกมันทำแล้วนำเสนอแล้วมันรู้สึกว่ามันชอบ
8: การที่เรามีโชว์มาเยอะขนาดนี้แล้วอะค
9: ่ะ
8: เราปรับตัวยังไงคะให้มันไม่อ่อม
9: 1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยตอนนี้ไม่อ่อมเลยค่ะเพราะว่ามันต้องดูเพลงด้วยว่าคนเขาชอบเพลงแบบไหนวันนี้เรามาตลาดนี้ถ้าเป็นตลาดเอาท์ดอร์เป็นตลาดแบบงานเฟสอันที่เต้นอย่างเดียวจะไม่ฟังเราพูดเลยเราจะร้องเพลงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็พูดแล้วก็อีกชั่วโมงครึ่งต่อไปไม่ต้องพูด มีหน้าที่แหกปากร้องอย่างเดียวเราก็จะบนช่วยกันร้องก็จะมีนักร้องน้องผู้ชายคนหนึ่งช่วยแล้วก็จะมีน้องแหวดช่วยแล้วก็มีอัมพรช่วยก็จะมีสตริงบ้างแล้วก็จะมีหมอลำผสมแล้วก็ลูกทุ่งสมัยเก่าบ้างหมอลำเราก็จะตัดต่อชักๆๆๆเลยแล้วเล่นสดแล้วนึกจะหยุดตรงไหนจะคุยกับใครเราหยุดได้พอหยุดปั๊บเราร้องต่อดนตรีก็สวมเลยมันก็เลยต่อเนื่องโดยที่ไม่อ่อมเลยค่ะ
8: มาถึงยุคนี้แล้วอ่ะโอเคการร้องการเอนเตอร์เทนก็ส่วนนึงแต่ว่าการที่เราต้องแบบทําคอนเทนต์เสิร์ฟอย่างเงี้ยอ่ะเสิร์ฟเจนซีเสิร์ฟคนยุคนี้ให้มันไม่ตกยุค
9: เราก็ต้องเล่นโซเชียลให้เป็นมันก็ไม่ได้ยากเมื่อก่อนนี้จริงๆก็เล่นโซเชียลมาโดยตลอดแต่พอระยะหลังๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลูกๆนี่แหละอะพวก LGBTQ พอเห็นปั๊บแม่ทำคอนเทนต์นี้กันไหมแม่อยากทำแบบเนี้ยพอตุ๊ดจีนแ ทำไอ้นี่ไหมเปาจิ้น
11: นั่น
9: ไงโอ้โหมันแต่งหน้าแบบว่าแต่งหน้าเหมือนมาก
16: เตรียมเครื่องประหารหัวสุนัข

0: เป็นไวรัลแล้วก็พอ14กุมภาเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะแม่โผล่มาจากดอกได้ไหมลูกช่วยกันก็ออกมาเป็นอีกดอกเพลงเราก็มีไงเราก็เลยใส่นี่ไปทุกคนก็บอกแม่ทำถึงมากแม่ไม่ได้ทำถึงอย่างเดียวแม่ทำเกินอะไรเราคิดกันไปเรื่อย
1: ขอที่สุดในชีวิตของพี่ไฮน่ะขอ3 อย่างที่สุดของพี่ไฮ
0: ที่สุดก็น่าจะตอนนี้แหละ50บวกแล้วยังมีงานคือรุ่นเราเนี่ยตอนนี้เจเราก็ไปปลูกผักแล้วตั๊กเขาก็ไปเลี้ยงหมาแล้ว
1: เ
0: ออแต่ละคนเขาก็แยกย้ายไปทำอาชีพอื่นกันหมดแล้วเรา50บวกแล้วเรายังพี่หนุ่มมีอยู่วันหนึ่งตอนที่น้ำมันขึ้น6บาทหนูตีสามยังไม่ได้เข้าบ้านเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ขับรถเขาบอกว่าพวกนี้ตีห้ามีผลเรากำลังกลับบ้านเราขับรถเองด้วยก็ต้องไปวนเติม
1: หาเติมน้ำมันกลัวจะ6บาท
0: ปั๊มปิดเออกลัว6บาทกลัวแค่6บาทเราดูสิ
2: รับวันละ4งานไม่ต้องกลัวหรอก6บาทอ่ะ
0: ไม่ใช่หรอกก็คือแบบว่าเราก็เออไหนๆมันก็ยังไม่ได้เข้าบ้านแล้วเราก็โอ้โหปั๊มนี่โอ้โหจอดเป็นประมาณ2กิโลเราก็ขับไปวนกว่าจะถึงบ้านเกือบตี4ก็แค่6บาทเนี่ย
1: เออ
0: มันที่สุดของชีวิตแล้วล่ะตอนนี้แทนที่เวลาเนี้ยมันเป็นเวลาพักผ่อนของคน50กว่าแล้วเนาะมันต้องนอนแล้วแต่เราก็ยังต้องทำอยู
1: ่โอเคข้อที่2
0: ก็ยังแข็งแรงอยู
1: ่
0: เรื่องสุขภาพก็ยังโอเคอยู่รุ่นเรานี่ข้อเข่าไปไม่ไหวกันละโดยเฉพาะคุณสุนทรีข้อเข่าก็ไม่ได้ละไอ้ตั๊กเราก็ไม่ไหวแล้วมันร้อง2เพลงมันถอดรองเท้าละแต่เราก็เฮ้ยยัง5นิ้ว6นิ้วยังไหวอยู่3งาน5งานก็ยังไหวอยู่ก็ต้องขอบคุณสุขภาพขอบคุณตัวเองที่ดูแลตัวเองดี
1: นะแล้วก็การไม่มีผัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
0: ใช่หนูว่ามันไม่มีอะไรมันจุกจิกหัวใจอ่ะพี่หนุ่มการมีครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือมันคนสองคนมันต้องจูนกันให้ได้เนาะการที่โตอีกที่หนึ่งอีกคนโตอีกที่นึงแล้วมาอยู่ด้วยกันมันจะต้องจูนกันขนาดไหนจากที่เราเป็นคนนอนคนเดียวแล้วบางทีถ้ามีคนมานอนโกนดังบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มันก็เป็นเล็กๆน้อยๆแล้วเราทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยพี่หนุ่มถ้าสมมติเราทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยแค่แป๊บเดียวเราก็แยกออกจากกันมึงกลับบ้านกูกลับ
1: อันนี้นุ่มผัวนะ
0: แล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วต้องเจอหน้ากันตลอดเลยนะหนูว่าโลกวันนั้นน่ะมันน่าจะเป็นสีดำมืดหมดเลยนะ
1: โอ้เห็นดูแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสามีนะ
0: ม
1: ันไม่มีผัวนะแต่เขาบอกว่าความรักเนี่ยเคยสุดมากนะถึงขั้นที่เคยหลงผู้ชายหัวปักหัวปั๊มมาแล้ว
2: ไหนเล่าแม่เล่า
3: ไม่ค่อยเคยได้ยินเรื่อง
0: ไม่บอกให้ใครฟังเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่กับมันประมาณ3เดือนก็อักเลือดเหมือนกันนะ
1: เรียกว่ามันเลย
2: 3เดือน
0: อยู่กับเรื่องราวของมันเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกเลยเหมือนเราจะเป็นซึมเศร้าอ่ะคือเราคิดเราหาทางออกไม่ได้เขาพูดอะไรก็มีความหมายหมดเขาบอกเดี๋ยวเย็นนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะ
1: ไปเจอเขาได้ยังไงก่อน
0: ไปเจอได้ยังไงว่าตามงานต่างๆแหละไปเจอตามงาน
1: แล้วเขามาคุยด้วยหรือมั้งเขามาจีบเหรอ
0: เขามาจีบเป็นผู้ใหญ่จีบแล้วตื้อจีบ3ปี4ปีอ่ะเขาไม่เลิกตั้งแต่เริ่มมีไลน์อ่ะพี่หนุ่มตั้งแต่เริ่มมีไลน์แล้วก็หาไลน์เราเจอได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วแหละตอนน
1: ี้
0: เป็นถึงขนาดนั้น
1: ตอนนี้เหรอ
0: ตอนนี้ค่ะ
1: ใครเนี่ยต้องไปหาแล้วเนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ต้องหาไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้
1: จริงป่ะเนี่ย
0: จริงๆเพราะหนูไม่เคยพูด
1: เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอนนี้เลยเหรอ
0: พูดไปทุกคนก็รู
1: ้หุ้ย
2: นาน
0: พูดไปทุกคนก็รู้ก็ฟังมาเลย
2: ซึ่งประมวลอยู่เลยนะคะ
0: ทำหน้านิ่งๆคือแบบ
2: ประมวลเหรออ
1: ยากให้หน้าไปชมเมื่อกี้มาก
0: พูดไปทุกคนก็ฟังมาเลยไม่ต้องประมวลไม่มีใครรู้หรอก
2: ไม่มีใครรู้แต่พูดมาทุกคนรู
0: ้รู้ขนาดคนในบ้านยังไม่รู้เลย
1: เหรอเอาแล้วไงแล้วเขามาจีบแล้วไง
0: เขามาจีบแล้วก็ประมาณ4ทุ่มเนี่ยไม่เคยโทรศัพท์หาเขานะแล้วก็เขาว่าเป็นฝ่ายที่ลุกอย่างเดียวเข้ามาอย่างเดียวพอสัก4ทุ่มวันนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขานัดเราว่าจะกินข้าวเราก็แต่งตัวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมนี้กันนะแล้วก็เดี๋ยวไปแบบว่านั่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกันนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ไปไหม
0: ก็สี่ทุ่มหนูไลน์ไปแล้วเขาก็ไม่ตอบ
1: เอ้า
0: เขาไม่ตอบเลยเขาเงียบเพราะปกติเราไม่เคยไลน์ไปตอนสี่ทุ่มทั้งวันเนี่ยก็คุยกันได้ทั้งวันเลยพี่หนุ่มเรามีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเราเสียความรู้สึกมากแล้วอีกวันนึงเขาไลน์มาเรารู้สึกไม่อยากรับแหละไม่อ่านทั้งอาทิตย์แล้วบล็อก
1: แค่นั้นเองเหรอคือเดี๋ยวก่อนนะเอาง่ายๆคือเขาส่งไลน์หาเราทุกวันโทร
0: เป็นเวลา3-4ปีพี่หนุ่ม
1: แล้ววันเดียวที่เขาหายไปเนี่ยเราก็เลยส่งไปหาเขาพอส่งไปหาเขาเขาไม่ตอบโกรธเลย
0: ไม่ใช่วันเดียวมันนัด
2: หมายถึงว่า
0: ก
2: ็
0: คือ
2: น
0: ั
2: ด
0: เรานัด
2: เท
1: นัดเทนัดเท
0: เทเรา
1: อ๋อเราไปรอ

0: อว่าเมื่อไหร่โทรศัพท์จะมาก็จะมารับหนูไงเออแล้วมันก็ขึ้นไงตั้งแต่นั้นน่ะหนูก็บล็อกไปเลยบล็อกประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ปลดล็อกแล้วเค้าก็น้องเป็นอะไรน้องทําไมอย่างงั้นอย่างงี้ตลอดอารพัด
1: แล้วปลดล็อกทําไมอ่ะ
0: ก็ปลดบล็อกก็ดูที่ว่าจะเป็นยังไงต่อ
2: ก็อยากรู้ว่าอยากรู้ว่า
0: ทําไมอะไรยังไง
2: ทําไมถึงเท
0: พี่หนุ่มหนูสืบเลยอ
1: ุ๊ยตาย
0: หนูสืบเลยจ้างนักสืบ 20,000 เว้ยแม่ชม
1: เดี๋ยวจริงเหรอเนี่ย
0: เออจ้างนักสืบเลยก็อยากรู้ว่าทําไมอ่ะก็หนูชอบไปแล้วพี่หนุ่ม3 4ปีเราต้องมีใจบ้างเราไม่ใช่เนาะ
1: แค่ชอบอย่างเดียวใช่ตอนนั้น
0: แค่ชอบยังไม่ได้อื้อกันเลยนะ
1: ยังนะเออ
0: ยัง
1: แค่
0: ชอบเราก็มีความรู้สึกว่าเออทําไมเค้าแบบรู้สึกดีจังเลยอ่ะมันฟูอ่ะมันฟูอ่ะพอมีความรักเรารู้เลยว่าใจมันฟูมากอ่ะซึ่งเราแบบไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราปิดตัวเองมาโดยตลอดมันไม่สนุกเราก็ทำงานของเรามีความสุขละพอเราเปิดใจปั๊บเราเจ็บหนุ่มเจ็บแบบเศร้ามากจ้างนักสืบสืบไปสืบมาเขาถ่ายรูปมาให้ดูใช่แบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปอะไรบ้านเขากระจกเป็นชาแนลเป็นอะไรแบบสารพัดเลยแบบโอ้ตายละเขาไปส่งลูกเขาตอนเช้าเขาก็เดินมาพ่อแม่ลูกไปส่งไปโรงเรียนอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวก่อนตลอดแล้ว3-4ปีเราไม่รู้เลยว่าเขามีครอบครัว
0: เขาบอกเขาไม่มีไง
2: แต่เขาเป็นคนมีชื่อเสียง
0: ใช่แต่เขาก็อายุเยอะแล้วนะอายุเยอะกว่าเราต้องเยอะ
2: ไม่แต่ยังไงคือเขาโลโปรไฟล์อย่างเงี้ยเหรอเราไม่
0: ไม่มีไม่มีเขาไม่มีลงโซเชียลไม่ลงโปรไฟล
1: ์ไม่แล้วตอนนั้นคือเขายังไม่ได้ดังอย่างทุกวันนี้ใช่ไหม
0: เขาก็ดังแล้วนะ
1: เขาดังแล้วเราไม่รู้มันไม่มีข่าวเคลียร์เหรอ
0: ก็เราไม่ได้ถามใครเนี่ยฮะ
2: เพราะว่านางก็ไม่ได้บอกใครด้วยว่านางคุยกับคนนี้
0: เป็นคนที่ไม่อยากเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ย
1: พอรู้เสร็จปุ๊บเป็นไง
0: เศร้าอยู่ประมาณ 3-4 เดือนพี่หนุ่มเศร้าแบบกินอะไรก็ไม่อร่อย
1: ร้องเลยนะ
0: มี
1: ร้อง
2: ก็คืออกหักอะไร
3: แล้วพอรู้แล้วตัดเลยทันที
0: ก็เราไม่ยุ่งดีกว่าใช่ตัดเลยกว่าจะตัดได้เนี่ยเจ็บปวดเนี่ยเพิ่งมาออกรายการแรกนะเพิ่งพูดรายการแรกมันเจ็บปวด
1: แล้วเราติดต่อไปถามว่าทำไมถึงทำแบบน
0: ี้เออทำไมทำอย่างนี้ทำไมเราเล่นกับความรู้สึกของเรา
1: บอกเขาไหม
0: บอก
1: เขาว่าไง
0: เขาก็ขอโทษ
1: อุ้ยตาย
0: เขาก็ขอโทษขอโทษครึ่งนึงอีกครึ่งมันก็เหมือนไม่ยอมรับ
1: เออเขาว่าไงบอกพี่มีเมียแล้วใช่ไหม
0: พี่คุยกับหนูพี่บอกว่าพี่ไม่มีครอบครัวไงก็จริงๆก็เหมือนแยกกันแหละอะไรเงี้ยเขาว่าแถแถก็เหมือนที่พี่หนุ่มเคยทำแหละ
1: ใจเย็น
0: ใจเย็น
1: ใจเย็น
0: มัน
1: โกรธอะไรปะเนี่ย
0: ไม่ได้โกรธแต่เราก็เข้าใจได้ก็คือครอบครัวเขาก็คือครอบครัวเราสืบไปสืบมาพี่หนุ่มเขามีเมียอยู่4คน
1: ที่ตาย
0: มีเมีย4คนเว้ยทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันก็โอเคก็คุยกัน
1: ตุ้นเป็นเพื่อนกันแล้วนะ
0: เพื่อนก็หลีๆกันแบบมาถึงก็กอดทำเป็นบางทีหนุ่มก็แบบยุ่ง
1: แต่รู้สึกมันถามไปเก่าอีก
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีไม่เอาโอ้โหเก็บไว้ตั้งนานจะมาแบบว่าพี่หนุ่มจะต้องมาอย่างนี้มันไม่ไหวนะ
1: เออ
0: มีอะไรให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ดีกว่าเหร
1: อ
0: ถ้าเราคิดจะมีจริงๆอ่ะเราไม่ต้องมารอจนถึงอายุ50บวกหรอกถูกป่ะ
1: แต่วันนี้ก็เราเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกันก็โอเคสบายสบาย
2: แล้วทำไมเวลา
0: เห็นหน้าแว็บนึงบางทีก็มีเครื่องเหมือนกันบางทีก็ทำไมเราผ่านไปแล้วอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมเวลาพี่ไฮมีความรักอย่างเงี้ยถึงไม่เล่าให้ใครฟังเลยไม่เพราะว่าถ้าเล่าให้ใครสักคนฟังอ่ะเป็นสาวอย่างเงี้ยก็คงจะต้องแบบ
0: เออ
2: เป็นใครรู้ออกมั้ยนักสืบมันก็ต้องทํางานใช่มันก็จะทําไมถึงไม่เล่าไม่บอกเพื่อนไม่คุยกับใครเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อายลึกๆแล้วอายแหละแล้วกลัวเราพลาดแล้วอายเด็กอะไรเงี้ยเราก็คิดเราไปเองอ่ะผิดๆถูกๆก็คิดอยู่คนเดียวอ่ะอย่างเงี้ย
1: โหแอบรักเธออยู่ในใจ
0: เอออะไรประมาณนั้นน่ะไม่สนุกเลยเนาะ
1: เออ
0: ไม่สนุกอ่ะ
1: เป็นนักการเมืองมั้ยคนนี้เป็นนักการเมือง
0: ไม่เป็น
1: เอาไม่ได้เป็นแต่
2: จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
1: ผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ในบ้านเมือง
1: ในบ้านเมือง
0: ใช
1: ่ใคร
0: ทำไมทั้งมันเถอะพี่หนุ่มจะไปอะไรนักหนาแล้วมันผ่านปล่อยผ่านทำไปเรื่อง
1: นักการเมืองก็
0: ไม่ใช่
1: นักการเมืองไม่ใช่
2: แต่
1: เป
2: ็
1: นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
2: ฮัลโหลข้าราชการ
1: ต้องเป็นทหาร
0: ไปข่าวอื่นเกือบโดนฉุดก็มีนะถ้าเขามีโอกาสนะหนูป่านนี้คงลูก3ลูก4กระเตงแล้วก็โดนผัวทิ้ง
1: เป็นเมียคนที่5
0: เออ
1: โดนมา3ครั้ง
0: ไม่ใช่โดน3ครั้งหมายถึงว่า
1: เมียเสียตามรังควานเพราะเชื่อว่ามาติดพันเราแล้วก็ถึงขั้นเอาพระราคาเป็นล้านมาให้
0: วิ่งตามแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วปา
1: อุ๊ยตาย
0: พระก็มี
1: พระ
0: เฮ้ยคือทัดอะไรอ่ะหนูก็เฮ้ยอะไรอ่ะสุดซ่าสุดซ่า
1: อุ๊ยตาย
0: เซ็กโฟนอ่ะ
1: ฮะ
0: เออเซ็กโฟนไหว้เจ้าที่ก็คือปูผ้าขาวแล้วก็วางอาหารกล้วยเนี่ยต้องเป็นกล้วยเล็กขี้นะแล้วก็บทสวดของเขาดีมาก
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross

0: คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่ Clear Ice Cool Menthol ยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% Clear แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
2: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
3: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
5: ฉันพร้อม
4: S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: ศิลปะข้างถนนตำนานคนวาดหนังเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
7: ์ใครหิวมาทางนี้จ้ะจะพาไปกินของอร่อยจากร้านเด็ดเยอะมากเลยจ้าม
8: ีทั้งข้าวอบหม้อดินบะหมี่เกี๊ยวสูตรเสฉวนหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นและจะพาไปต่อกันด้วยอาหารไทยในบ้านเก่าร้อยปีและที่สำคัญมีเผือกทอดจามเด็ดในตำนานค่ะ
9: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
12: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
13: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
14: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ถึงแม้ผมจะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ไวนักแต่วันนี้ผมก็เริ่มแล้วกับคุณ
16: มินนี่จะมาเป็นผู้ช่วยผมแทนคุณ
17: แม่ว่าเราไปปลูกบ้านที่นั่นสักหลังก็พอดีไหม
18: ไปตอนนี้ยังไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่มินนี่อยากให้มั่นใจ
14: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
20: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
21: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
22: โกงพี่นายจังก็โกง
23: ไอ้เด็กแกแดด
24: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
25: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
26: ห่วงสิ
27: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: ังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
2: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
3: ่แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
3: ่ใช้นี
5: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
5: สันไลเลมอนสูตรใหม
6: ่ Hello Higher
7: ฉันอยู่นี่
6: 25องศา
7: เราเป็น25องศา
6: Higher UV Cool Voice Series
8: สนับสนุนโดยลาลีนพร็อพเพอร์ตี้โฮโวโรซีจากกรินไน
9: เมื่อกี้บอกว่ามีความรักไม่เห็นดีเลยในข้อมูลบอกว่าก็มีความรักมา 3-4 ครั้งก็เจ็บ

0: ็น่าจะเป็นเพราะว่าเราอะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรักมากกว่านะชมพอมันไม่ให้ความสำคัญอะเขาก็ต้องมีการน้อยใจถูกไหมฮะผู้ชายก็ต้องน้อยใจอยู่แล้วความรักมันต้องคนสองคนมันต้องจอยกันทีนี้เราเป็นคนบ้างานอะพอมันทำงานเยอะแล้วเนี่ยเราก็โอเคเขารักเราก็ไม่เป็นไรเขาคงเข้าใจเราอะไรเงี้ยเราเวลาเขาถามเราก็ไม่พูดไม่อยากจะเล่าอ่ะมันมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันเหนื่อยงานแล้วฉันต้องมาเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีเขาบอกคนนี้ใครอ่ะทำไมอ่ะเห็นทุกงานเลยไปด้วยกันอะไรเงี้ยเออทำไมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเป็นเจ้าของเข้าเจ้าของเราทำไมถึงต้องมาอะไรเยอะแยะมาชวนทะเลาะทำไมอะไรอย่างงี้เราคิดแบบนี้แล้วก็เลยแบบเกือบโดนฉุดก็มีนะ
1: ระบบฉุดเลยเหรอ
0: เกือบโดนฉุดสมัยนั้นอ่ะ
2: จริงเหรอ
1: หมายถึงจากคนที่คุยอยู
0: ่คนที่นี่แหละที่พี่หนุ่มถามอยู่อยากรู้นะ
2: คนเนี้ยเหรอเคยจุดพี่หายยัง
0: ยังเกือบ
2: จุด
0: ดีนะเขาไม่มีโอกาสถ้าเขามีโอกาสนะหนูป่านนี้คงลูก3ลูก4กระเตงแล้วก็โดนผัวทิ้ง
2: เป็นเมียคนที่5
0: เอออะไรอย่างนั้นนะคงจะประมาณนั
2: ้
0: น
2: โดนมา3ครั้ง
0: ไม่ใช่โดน3ครั้งหมายถึงว่า
2: โดน
0: แฟนมีแฟนแบบว่าหลายๆคน3ครั้งที่รู้สึกแบบว่าไม่ได้โดนสมัยนั้นไปงานเราก็จะไปกันเป็นทีมเป็นอย่างงี้ตอนนั้นสวยด้วยนี่โอ้โหเอว24เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาชอบเราไม่รู้หรอกนะพี่หนุ่มตอนแรกเราไม่รู้จริงๆพอจ้างงานไปแล้วก็โทรมาตอน 3:00 น 4:00 ตอนเราจะนอนทุกวันโทรมาทําไม1อาทิตย์โทรมาเราก็เลยบล็อกเบอร์แล้วเขาโกรธเว้ยเขาเอารถตู้มาจอดทุกที่แล้วเขาสืบทุกที่ว่าอภพรไปเล่นที่ไหนเราก็เห็นรถตู้นะ3วันเราเห็นรถตู้คันนี้มาจอดทำไม
2: จอดทำไมวะ
0: จอดทำไมไม่สตาร์ทด้วยนะไม่สตาร์ทรถแต่เราอ่ะไปกันเป็นทีมงานเพราะเด็กกันมันจะต้องมาส่งเราก่อนทีมงานเด็กอ่ะประมาณ20คนถ้าเขาจุดตรงนั้นเขาก็ไม่รอดเพราะว่าทีมงานเราเยอะน่ะเกือบโดนจุดแล้วเขาก็มาสารภาพว่าเขาอ่ะไปเฝ้าเราเยอะอย่าบอกนะไอ้รถตู้คันนั้นหนูยังบอกใช่แล้วเขาก็ไปตามงานต่างๆแล้วมันไม่มีจังหวะเขาว่างี้
2: ไม่งั้นจุดแล้ว
0: ไม่งั้นจุดแล้วเขากล่าวว่าเขาจุดอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนเมียเขาที่อยู่ด้วยกันลูกสี่ห้าคนนี่ก็จุดทั้งนั้น
2: อุ้ยตาย
0: เขาพูดอย่างนี้เลย
2: เขาพูดอย่างนี้เลย
0: เขาพูดอย่างนี้เลย
2: ไม่งั้นโดนแน่วันนั้นโดนแล้วว
0: ันนั้นโดนแล้วปั่นนี้ก็คงจะลูกห้าแล้วล่ะ
2: ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน
0: มือยังอยู่
1: เนี่ยเดี๋ยวอยากเฉลยเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะหลังก็เล่าให้เพื่อนฟังเพราะสมัยนี้มันก็เช็คไม่ยากแล้วอ่ะ
0: ใช่คงต้องเล่าแล้วล่ะถ้าเจอตอนนี้นะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเข้ามา
1: ที่หลังโทรหาพี่หนุ่มเลยแค่เดียวรู้
0: เอ็
1: นไซโคพีเดียไม่คิดว่าจะมีใครกล้านะกับพี่ฮัน
0: ก็ไม่คิดว่ามีใครกล้าก็คิดดูสิเขากล้าขนาดไหน
2: ไม่แต่เขาบอกว่าโดนเมียเสียตามรังควาน
0: ตอนนั้นเลิกแล้ว
2: จริงป่ะเขาบอกว่าเพราะเชื่อมาติดพันเราแล้วก็ถึงขั้นเอาพระราคาเป็นล้านมาให
0: ้ตอนนั้นเลิกแล้วค่ะดังพี่หนุ่มเลิกแล้วค่ะแล้วเราไปโชว์ตามคาเฟ่ต่างๆเราก็จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่เมาชอบมากเอาเนี่ยพระองค์นี้เราก็ไม่รู้หรอกเนาะเขาก็เอามาให้แล้วเราก็จะต้องวิ่งงานต่ออีกที่นึงเด็กๆบอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งวิ่งตามรถแม่วิ่งตามแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วปา
2: อุ้ยตาย
0: เขาบอกว่าเอาพระคืนมาเอาของคืนมานั่นนะมันก็จะทำยังไงได้แล้วเขาก็ตามไปอีกที่หนึ่งเขารู้ว่าเราไปโชว์อีกที่หนึ่งเขาก็ไปคุยกับทางรู้สึกเจ้านายไปคุยกับเจ้านายว่าพระองค์นั้นน่ะมันเป็นพระรุ่นแรกของเขาเขาจะเอาให้ลูกเขานะแต่ผัวเขาว่าเมาผัวเขาเมาเนี่ยแล้วก็เอามาให้เนี่ยเขาขอคืนได้ไหมถ้าไม่งั้นเขาจะไปแจ้งไทยรัฐนะโอ้เขาพูดอย่างนี้เลยลงหน้าหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาให้พระอะไรมาเจ้านายเขาก็ถามหนูก็เลยบอกนี่ไงเขาให้มาตอนจะกลับบ้านแล้วเขาบอกอุ้ยพระนี้พระแพงพระรุ่นหนึ่งเลยของอามีอยู่องค์นึงแล้วเขาก็ไปคืนให้แล้วก็อีกวันหนึ่งเขาก็ได้เบอร์มาจากไหนแล้วเบอร์โทรศัพท์บ้านอ่ะมันก็ดังโกรงเนาะใช่บ้านนักร้องไหมบอกใช่เรารับสายเองใช่บ้านนักร้องชื่ออภพรนครสวรรค์หรือเปล่าบอกใช่ค่ะมีอะไรคะเมื่อคืนไปนอนกับผัวใช่ไหมเมื่อคืนไปนอนกับผัวมาใช่ไหมผัวกับตีสามเมื่อคืนเข้าบ้านกี่โมงอะไรก็วุ่นไล่ยาวมากเลยจะไปไทยรัฐอีกแล้วบอกใจเย็นใจเย็นเจ๊ใจเย็นจริงๆมันไม่มีอะไรเมื่อวานนี่หนูอยู่
1: คนเดิมกับที่ตามพระน่ะหรอ
0: น่าจะใช่เพราะเสียงดูคุ้นๆน่าจะใช่เจออะไรแบบนี้มาตลอดเลยพี่หนุ่มก็เลยเชื่อ
2: แล้วตกลงพระถึงมือเขาหรือยัง
0: ก็ให้คืนเขาไปวันนั้นนะคะ
2: ทางเจ้านาย
0: ทางเจ้านายไปให้เขา
2: แน่ใจแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนองค
0: ์ไม่รู้เหมือนกันมีเยอะบางทีก็มาดักรอหน้าบ้านพระก็มี
2: พระสงฆ์เนี่ยนะ
0: พระสงฆ์มาดักรอหน้าบ้านเลย
2: เพื่อ
0: เรียกตัวเองว่าเฮียด้วยนะ
2: อุ้ยตาย
0: วัดนี่วัดดังด้วย
2: อุ้ยตาย
0: ยังอยู
2: ่อุ้ยตาย
0: ยังอยู่ด้วย
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยแหละชอบมาก
1: มาหาที่บ้านแทนตัวเองว่าเฮีย
0: เฮีย

0: ไม่ตอนแรกอะไปพ่อน้องอะ
1: ไปขึ้น
0: เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนโดนของแม่ก็พาไปวัดนี้แล้วเขาก็ไปรดน้ำมนต์ให้รดน้ำมนต์ให้น้องก็โอ้เนี่ยต้องไปที่บ้านมีคนทำของใส่บ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาบ้านเราก็ไปถึงห้องนอนไปนู่นเขารู้หมดนี่เอ้าไม่มีแฟนเหรอเขาถามหนูไม่มีครอบครัวเหรอแล้วก็เราก็เฉยไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเผื่อว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเผื่อน้องอ่ะมีของขึ้นมาเนี่ยเขาหลวงพ่อก็จะได้มาที่บ้านมาลดน้ำมนต์มาอะไรต่อมีอะไรก็มาที่บ้านอยู่3ครั้ง
1: ครับ
0: มาอยู่3ครั้งแล้วทีนี้มีเบอร์โทรศัพท์โทรมาทุกเช้าเลยตอน 9:00 นแล้วก็เรียกหนูเรียกให้เฮ้ยคือทัดอะไรอ่ะหนูก็เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: สุดท้าย
0: เซ็กโฟนอ่ะ
1: ฮะ
0: เซ็กโฟนแป๊บเดียวก็โอเคแค่นี้นะวางสาย
2: อ๋อ
1: เหรอ
0: ทุกวันโอ้โหแค้นหนูมากใส่เสื้อโค้ทใส่หมวกมาพอเจ้านายมาส่งตอนทางบริษัทเนี่ยมาส่งเขาก็จะเอารถใหญ่มาส่งกันนะเนาะมาส่งตอนนั้นหนูอยู่แถวเฮาส์มาส่งประมาณตีสามครึ่งมาละให้อยู่บ้านใช่ไหมเฮียมารออยู่หน้าบ้านเนี่ยออกมาคุยกันให้รู้เรื่อง
1: นะ
0: ทำไมถึงต้องไปออกข่าวแบบนี้ทำไมต้องไปลงข่าวแบบนี
2: ้ไปเล่าเรื่อง
0: เขาให้นักข่าวฟังทำไม28-29ปีแล้วนั้นน่ะ
1: โอ้ตาย
2: จบยังไง
0: รับมือยังไงเหรอก็บอกกับทางผู้ใหญ่ที่บริษัทเขาก็ซัพพอร์ตเราโดยการที่ไปรับไปส่งก็ปีนึงอ่ะเขาตาม
1: โอ้โหแล้วโทรมาเซ็กโฟนเนี่ยนะ
0: เซ็กโฟนทุกวันต้องมาเจออะไรอย่างนี้แล้วเราเด็กกันเนาะตอนนั้นนะผู้ชมเราเด็กเราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรก็เลยเล่าให้ผู้ใหญ่ทางบริษัทฟังเขาเลยบอกอ๋ออย่างนี้ไม่ได้หรอก
2: พี่ฮายวันนี้อัดมา3เทปอะเทปเนี้ยพ่อตื่นตัวสุดเลย
0: เนี่ยหนูเจอมาหมดพี่หน
1: ูร้องโอยเลยเหรอ
0: โอย
2: อะแต่กว่าจะมีวันนี้นะวันที่พระโทรมาจีบนะกว่าจะมาเป็นไฮอภพรนครสวรรค์ชื่อแรกในวงการนี้ไม่ใช่คือ
0: ไม่ใช
2: ่น้องนิดสิทธิ์บุญโทนไม่ได้ใกล้เคียงเลย
0: เจ้าของบริษัทอ่ะเขาทำค่ายมวยมาก่อนเขาชื่อค่ายยังชื่อบ็อกซิ่งซาวอ่ะแม่ชมคิดดูสิเขาก็เลยให้ชื่อเราอ่ะชื่อแรกของนักร้องน้องนิดสิทธิ์บุญโทนเอ๊ะแต่คนที่มันนักมวยเปล่าวะชื่อน้องนิดสิทธิ์บุญโทนทุกคนอยากเห็นแล้วก็เพลงแรกก็มิดเลยนะพี่ชายมันเป็นเพลงที่เรียกว่ามีแฟนตัวใหญ่เดินควงไปไหนเนี่ยบังเรามิดเลยมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันจะคล้ายสองแง่สองงามอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนั้นก็มันจะมีบุญโทนคนหนุ่มอยู่ด้วยเขาก็เลยให้ลองแก้กับบุญโทนคนหนุ่มเขาก็จะเป็นเพลงแปลงคล้ายๆกันที่นี่3 ปีพี่เพิ่งเสียพอพี่เพิ่งเสียแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนชื่อไม่อยากให้เป็นนักร้องเพลงแปลงละอยากให้เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งปกติธรรมดาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นน้องนิดสิทธิ์เป็นอภพรนครสวรรค
2: ์แต่ที่รู้มาคือพี่ฮายสมัยประกวดเนี่ยคือไม่เคยได้ที่1เลยได้แต่ที่2ตลอด
0: จริงประกวดงานวัดก็ได้ที่2ประกวดรายการวันคนเก่งของแม่ที่นครสวรรค์ก็ได้ที่2ก็เวลามาร้องเพลงเขาก็ไม่เคยให้อะไรเป็นที่1สักอย่างนึงเลย
2: เมื่อก่อนนี้พี่ฮายเนี่ยก็จะต้องโดนคำพูดที่ว่ามีอภพรที่ไหนต้องมียิ่งยงที่นั่นเอาง่ายๆว่าเหมือนเกาะกระแสอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่ฮายรู้สึกไงโกรธไหม
0: รักการร้องเพลงรักการเดินสายรักการที่เวลาจับไมค์ขึ้นร้องเพลงแล้วคนดูแล้วมันมีความสุขถ้าอัลบั้มนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเลิก
2: พี่ฮายทำงานเก็บตังค์เยอะขนาดนี้ทายาทก็ไม่มีมีทำพินัยกรรมจัดการทรัพย์สินยังไงบ้าง
0: ไหว้เจ้าที่ก็คือปูผ้าขาวแล้วก็วางอาหารกล้วยเนี่ยต้องเป็นกล้วยเล็กขี้นะแล้วก็บทสวดของเขาดีมาก
1: ตกลงผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใครครับ
0: ให้เขาอยู่ห้องนั่นแหละก็อยู่ไปดู
3: รู้สกอบแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
4: คุ้มจริงหรอง
3: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
5: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
3: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
6: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
7: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
8: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
7: ปลาทู
8: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: อร่อย
10: พ
9: ู
10: ดหลายๆก็พูดหลายๆล่ะ
1: อร่อยครับเนี่ย
11: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
12: ่โอ้โหหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
11: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
4: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
9: ได้เหรอ
13: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
9: จริง
4: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
14: ได้ไหมล่ะ
15: แฟนผมเป็นลูกครึ่งแล้วบอกว่าจะเมื่อไหร่จะได้มีแบบบ้างวะ
16: ความรักของเขาเป็นเหมือนพรมลิขิตแต่จริงๆไม่ใช่คุณโดนเซตอัพจากแก๊งต้มตุ๋น
17: สัปดาห์นี้จะพามาบุกบ้าน
18: ตัวแม่สายบุญสายเปย์น้ำผึ้งณัฐริกา
19: อาทิตย์นี้4โมงเย็นในรายการ
20: เพชรแพนิครักนี้มีหาง
21: หลังกินหมดผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะแป๊บเดียวปุ้งตำรวจเขาไปดูกล้องตาจากทางอื่นมาเหมือนว่าทางก่อนหน้านั้นอ่ะคุณตั้มครับแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนมาอยู่ไหนครับ
22: พร้อมจะหอยช
23: ่อเองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
24: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อนเขาห้ามแกล้งกันด้วยเพราะ
25: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอคณิน
28: ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลบ
29: ปกปราบปันคุณรู้จักครอบครัวนี้เหรอ
30: เด็กคนนี้คือผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดใส่ผิดอีก2ครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี
25: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00
26: นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
32: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
33: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
34: แกจะกีดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
35: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ดิชายังไม่อยากให้ใครรู
36: ้ชิชา
25: ให้รักพิพากษาพรุ่งนี้ 15:10 ตอนแรก
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
37: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้มั้ยนะ
38: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสกิงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสกิงโกไมอีลิน
39: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
40: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
41: Hello Higher
42: ฉันอยู่นี่
41: 25องศา
42: เราเป็น25องศา
41: Higher UV Cool Voice Series
43: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร
44: ์สนับสนุนโดยแครอทเซรั่มวิตามินเบอร์รี่สแปชเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
2: มีอภพรที่ไหนต้องมียิ่งยงที่นั่นเขาง่ายๆว่าเหมือนเกาะกระแสอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่ไฮรู้สึกไงโกรธไหม
45: มันก็จริงนะหน่อยนิดนึงอะหน่อยนิดนึงอะแม่มันมีความรู้สึกว่าเออเราก็เกาะกระแสเขาดังจริงๆแหละเพราะพี่ยงดังมากสมศรี1992เราก็ไปเกาะเขาดังอะก็เดินสายเขาอยู่ปีนึงตอนนั้นได้ค่าตัวอยู่ประมาณ 1,500 มั้ง 1,500 ก็ไปกับเขาเดินสายจนพี่ยงก็แยกไปทำวงเองแล้วเราก็พยายามสร้างเพลงขึ้นมามันก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเพลงหนึ่งจนถึงอัลบั้มที่9เนี่ยเลิกแล้วค่ะเนี่ยค่ะจนเจ้านายเรียกไปพูดว่าถ้าอัลบั้มนี้มันไม่ประสบความสำเร็จอัลบั้มนี้ก็เพิ่งเป็นเทปเนาะเขาบอกว่าก็เลิกบ้านใครบ้านมันทางใครทางมัน
2: โอ้นี่คือโอกาสสุดท้าย
45: โอกาสสุดท้ายเราก็ทนมาตลอดเลยว่าทำไมไม่ดังสักทีว่าโปรโมทเอามาเนี่ย9ปีแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเลยมันยังไปปิดวิกเก็บเงินเรียกเงินคนดูไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอัลบั้มนี้มันไม่ประสบความสำเร็จก็บ้านใครบ้านมัน
2: ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองถึง9ป
45: ีถ้าเรามีโอกาสดีๆซึ่งถ้าเราจริงๆนะเราไม่มีโอกาสนั่นแหละถ้าเรามีโอกาสดีๆเราก็คงจะไปทำอย่างอื่นละ9ปีไม่ใช่มันนานมากอ่ะเราก็รักมันด้วยแหละเราถึงได้อยู่กับมันได้นานรักการร้องเพลงรักการเดินสายรักการที่เวลาจับไมค์ขึ้นร้องเพลงแล้วคนดูแล้วมันมีความสุขก็ทนอยู่กับเขาจนถึง9ปีดูสิก็จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็ต้อง

0: ขอบคุณเจ้านายแต่เขาเสียไปละที่เขาให้โอกาสเราตรงนี
1: ้แต่ว่าหลายคนก็รู้ว่าพี่ฮายเองเนี่ยเป็นลูกกตัญญูเป็นเดอะแบกของบ้านเลยตอนนี้ดูแลทั้งหมดกี่ชีวิต
0: ตอนนี้ถ้าแดนเซอร์กับนักดนตรีด้วยนะประมาณ40แล้วพี่หนุ่ม
1: 40ช
0: ีวิต40ชีวิตแต่ว่าถ้าไม่มีงานก็บ้านใครบ้านมันแต่เราก็ต้องดูแลเวลาเรารับเนี่ยเราต้องครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าเครื่องเสียงนักดนตรีซาวมือซาวแดนเซอร์ค่าเดินทางทั้งหมด
1: เดือนนึงต้องหาให้ได้เป็น
0: คืองานนึงอ่ะหนูจะต้องหาให้ได้ไม่ต่ํากว่า 200,000 อ่ะ
1: ตอนหนึ่งงาน
0: ถ้าไม่งั้นเนี่ยมัน
2: ไม่ cover ค่าใช้จ่าย
0: ไม่ cover ค่าใช้จ่ายใช่
2: อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราออกไปแบบแสดงแบบหรือเปิดวิกแบบเต็มวงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นแบบ backing track อย่างเงี้ยก็ไปได้มั้ย
0: ไม่ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ทํางานไม่มีความสุขแล้วรู้สึกไม่เอาดีกว่ามันสนุกเวลาเล่นกับนักดนตรีเนี่ยเรานึกจะหยุดตอนไหนเราจะพูดตอนไหนเค้าจะขึ้นตอนไหนมันได้หมดแต่ถ้า backing track เนี่ยเราสต็อปไม่ได้พอเราร้องอยู่เรานึกจะแซวคนเนี้ย backing track ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มันไม่สนุก
2: นี่คือคิวเต็มไปถึงว่าอะไรคะ
0: ปีหน้าแล้วค่ะแต่ก็ยังรับได้อยู่นะคะ
2: เต็มแล้วแต่ก็ได้อยู่หมายถึงว่ามีจองถึงปีหน้าแต่ระหว่างทางก็ยังได้อีก
0: ยังได้อีกก็คือมีจองมา
1: ใครดูคิวให้เนี่ย
0: ดูเองค่ะ
1: โอ้โห
0: ดูเองแล้วก็เด็กมีเด็กดูแลตามเราซ้ายขวาอีกคนนึงก็จะดูแลเรื่องสัญญาเก็บตังค์อีกคนก็จะดูแลเรื่องคอนเทนต์หรืออะไรทำงานให้เราทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นหลัก
3: นอกจากทุ่มเทให้งานแล้วก็ทุ่มเทครอบครัวด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าน้องสาวป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
0: ใช่ค่ะตอนนี้
3: เป็นไงบ้างคะ
0: ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นเพราะว่าก็เงินที่เขาเก็บมาเนาะมันก็ไปหมดเลยโดนมิจฉาชีพอ่ะ
2: มิจจี้เหรอ
0: เออไม่จี้ตามที่เขาไอ้นี่ค่ะ
1: ให้
0: โอนเข้ามา
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีผลตอบแทน
0: ใช่อ
1: ย่างนี้แต่เพราะจะเอาเงินออกปุ๊บบางทีบอกว่าไม่ได้ต้องโอนเข้ามาอีก
0: ผิดอ้าบหรอกทางนี้ก็อยากได้เงินคืนก็โปะหาเงินโปะประมาณ3ล้านคือเขาก็เครียดเขาก็เสียใจเรารู้ว่าคนเราพอมันพลาดแล้วมันเสียใจอยู่แล้วมันน้อยใจตัวเองมันเสียใจมันโมโหมันโกรธมันหลายๆอย่างมันประเดประดังเข้ามาจนเขาเป็นซึมเศร้าก็เลยเรียกเขามาคุยแล้วก็เราซัพพอร์ตเราก็ต้องซัพพอร์ตอยู่ดีถ้าเราไม่ซัพพอร์ตแล้วใครจะซัพพอร์ต
1: ตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็ดีขึ้นค่ะจากที่กินยารับยาตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็จะคุยกับเขาตลอดสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่เป็นซึมเศร้าคนใกล้ตัวสำคัญที่สุดเราต้องให้กำลังใจกันแล้วก็พูดให้เขาเห็นภาพพูดเลยว่าเนี่ยจะมานั่งผิดหวังเสียใจอะไรนักหนาต้องตื่นแล้วต้องลุกขึ้นมาสู้แต่ตอนนี้ดีละดีขึ้น
2: พี่ฮายทำงานเก็บตังค์เยอะขนาดนี้ทายาทก็ไม่
0: ม
2: ีมีทำพินัยกรรมจัดการทรัพย์สินยังไงบ้างคะ
0: ยังเลยยังไม่ได้ทำให้ใครเลยคิดว่าจะอยู่สัก90คำนวณไว้หมดแล้วค่ะเก็บไว้ให้ตัวเองละ
1: จริงเหรอพี่ฮายใช้เดือนละแสนเหรอ
0: คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้น
1: แล้วทุกวันนี้ใช้เงินเดือนละแสน
0: ไม่อยู่หรอกพี่หนุ่มจะเอาอะไรมาอยู่หรอ
1: เพราะต้องซื้อลอตเตอรี่อีกตั้งกี่บาท
0: ตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ซื้อแล้วเหรอ
2: แล้วทุเรียนพี่ยังกินไหมทุเรียน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะงานเยอะแล้วก็ไม่อยากซื้อเขาให้งานแล้วไงเขาให้งานเรามาแล้วเขาคงไม่ให้โชคทางนี้แล้ว
2: เดี๋ยวมันขัดลาบอย่างเงี้ยหรอ
0: เออคิดอย่างนั้นมากกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีเพื่อนเขาเอามาขายก็เลยเหมาเข้าไป 7,000
2: นี่ขนาดเลิกเล่นแล้วนะ
1: 7,000 ใบ
0: 7,000 บาท
1: อ๋อนึก7,000
0: ก็เลยให้เขาไป10,000ให้เขาไป10,000โบไม่เหลืออะไรเลย
1: ธรรมดามูที่ไหน
0: เมื่อก่อนก็ไปมูทุกที่พี่หนุ่มก็เขาว่าที่ไหนดีก็ไปหมดแต่มีพระอยู่องค์นึงพระอีกแล้วเออพระอีกแล้วบอกถ้าไม่เคยไหว้เจ้าที่ที่บ้านเลยเนาะทักมาเจ้าที่ที่บ้านน่ะเขารอให้ขอเขารอให้ไหว้ทำไมไม่ไหว้เลยไหว้เจ้าที่ก็คือปูผ้าขาวแล้วก็วางอาหารแล้วก็ไหว้ท่านเนี่ยไหว้ตั้งไหว้แบบนี้เลย
1: แล้ว
0: ทีนี้เขาบอกว่าไหว้ปีละครั้งก็ได้ปีละ2ครั้งก็ได้6เดือนครั้งก็ได้แต่อีนี่ทำบุญทุกวันไงทุกวันอังคารวันเกิดใช่ป่ะก็เลยไหว้ทุกวันอังคารพี่หนุ่มหนูทำมาประมาณปีกว่าๆไหว้แล้วรู้สึกว่ามันโฟลว์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหนูว่าส่วนหนึ่งหนูไหว้เจ้าที่ด้วย อะไรก็ไม่รู้ว่ามีอะไรต่อมีอะไรเข้ามาให้เราเลือกทำแล้วก็รู้สึกว่าคนที่มาทำงานกับเราแล้วไม่ดีนะก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: ถ้าเขาคิดอะไรที่ไม่ซื่อกับเราแป๊บเดียวเขาก็ไปแล้วเขาอยู่ไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าเจ้าที่รักเราเขาบอกว่าเจ้าที่ทุกที่เขารักเราหมดบ้านทุกบ้านรักเราหมดอยู่ที่ว่าเราจะไหว้เขาแบบไหนแค่นั้นเองใช่
3: พี่ไฮมีทริคในการแบบถวายของไหมคะ
0: ข้าวปากหม้อเนี่ยค่ะเวลาเราหุงข้าวเสร็จเราก็จะตักใส่ถ้วยช่วยให้พูนเลยนะคะพูนแล้วก็เทียนเล่มเล็กๆอ่ะเล่มเล็กๆอ่ะก็ปักไปที่นั่นนะคะเห็นไหมคะที่มีเทียนไข่เราต้องต้มไข่ให้สมบูรณ์เลยนะห้ามแบบว่าห้ามแตกห้ามมีรอย
1: ห้าม
0: อะไรห้ามร่อนห้ามอะไรคือให้สมบูรณ์เลย1ลูกแล้วก็ปักที่ไข่แล้วก็ทูบ7ดอกเทียน1เล่ม

0: แล้วก็มีพวงมาลัยแล้วก็มีกล้วยมีกล้วยแล้วก็มีขนมต้มแดงต้มขาวกล้วยเนี่ยต้องเป็นกล้วยเล็กขี้นะหวีนึงอ่ะเครือนึงอ่ะบางที3เครือจะมีแค่หวีเดียวกับเลขขี้จะมีเลข11เลข15เลข17เลข13
1: เราดึงออกไม่ได้หรอลูก
0: ไม่ได้ถ้าสมมุติเลข15เราดึงออกให้เลข14ดึงออกให้เหลือ13ไม่ได้ค่ะต้องเอาของเขาให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็บทสวดของเขาดีมากเลยนะไหว้ได้คือวันอังคารกับวันพระเท่านั้นไหว้ก่อนเที่ยงถ้าใครอยากเอาไปใช้ก็ยินดีนะคะเข้าไปตามในโซเชียลของไฮก็ได้ว่าจะมีบอกอยู่บ่อย
1: ๆผลงานล่าสุดเริ่มแล้วค่ะจากเลิกแล้วค่ะเป็นเริ่มแล้วค
0: ่ะพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ค่ะแกก็ติดต่อมาเมื่อประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมาปีที่แล้วแกบอกว่าอยากฟีสกับพี่ไฮจังเลยอยากแบบว่าคอลแลบกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้แต่ฟังที่แกคอลแลบมาก็การตองเน
2: า
0: ะจ๊ะลำไยโอ้โหเพลงแบบดังทุกเพลง
2: เลย
0: ก็ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกันนะคะพี่ก๊อฟน่ารักมากก็ตอนนี้ก็ทุกคนร้องได้หมดแล้วเจ้าของเพลงยังร้องไม่ได้เลยฝากด้วยนะคะเริ
2: ่
0: มแล้ว
2: ใช่ไหมครับตอนนี้ออกแล้ว
0: ออกแล้วค่ะปาร์ตี้นี้เริ่มแล้วค่ะเลิศเลยล่ะตั้งวงชนแก้วเลยค่ะชอบปะล่ะถูกใจก็มาเลยค่ะงานบุญงานบวชงานแต่งงานเมาไม่พลาดก็เริ่มเลยค่ะก็คือสไตล์เรานี่แหละพี่ก๊อฟแกก็เอาไปเขียน
2: เต็มอิ่มนะครับรู้เรื่องราวของตัวแม่ลูกทุ่งขวัญใจเจนซีมากๆขอบคุณพี่ไฮมากนะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ดวง
3: ค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค
3: ่
0: ะ
2: ตกลงผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใครครับ
0: ให้เขาอยู่ห้องนั่นแหละก็อย่าไปดู
2: วันนี้เวลาหมดนะครับพวกเราสามแซ่บลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย
1: แอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิม
2: อะไร
3: ซ้อม
4: เอ้ยได้มั้ยวะเ
2: ฮ้ยวันนี้ต้อนรับกาติลาโ
5: ยเ
6: ออสวัสดีค่ะ
3: พี่ก้าว
2: นักร้องนำเวทีโชว์นี้เหร
3: อวันนี้พาเข้ามาบุกรังรักใช่ไหมอันนี้รังรักป่ะ
7: ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่ลับกว่ารังรักครับ
3: ลับไปอีก
7: ลับเข้าไปครับ
3: ลับไปกว่ารังรักอีก
6: รังรักมันต้องมี2คนสิวะ
2: อ
6: ัน
2: นี้เขาเรียกว่าฐานลับดีกว่าใช่ไหม
7: จะเรียกยังไงครับเรียกว่าเป็นบ้านวงครับ
2: บ้านวง
7: เป็นบ้านวงในโปรสเปกต์ครับแต่ว่าอันนี้คือวีหรือว่าแฟนของวงนี่ไม่ยังไม่เคยมากันเลยให้เฉพาะสมาชิกวงเท่านั้นห้ามผู้หญิงเข้าครับ
6: ทำไม
7: ยกเว้นผู้จัดการวงคนเดียวใช่วันนี้ให้พี่โอเป็นผู้จัดการวงใช่
3: วันนี้คือคนพิเศษของก้าวครับ
6: โอ้นี่ได้มาก่อนวี
3: อย่าชี้หน้าใช่ใช
6: ่โอ้นี่ได้มาก่อนเ
3: ฮ้ยเอ็ดอย่าห้ามชี้หน้า
7: อันนี้เป็นเหมือนแบบที่เราเอาไว้ทั้งแบบทำงานส่วนรวมด้วยแข่งเล่ากันอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วเราเข้าไปได้เลยไหมหรือว่า
3: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
2: มีกฎระเบียบอะไรไหม
7: ไม่มีแล้วยังไงสบายๆเลยครับ
3: เฮ้ยเข้ามาบ้านนี้เนาะมันได้บรรยากาศโอ
2: ้มันดิบๆ
3: มันฟีโรโมนหลังเนาะมันฟีโรโมนมันหลังไง
6: ได
3: ้
6: กลิ่นผู้ชายแท้ๆ
3: นี่ไงเห็นไหมมันมีกลิ่นคาวผู้ชายจริงด้วย
6: นี่ไงวงคาวไหมคะคาว
2: ไม่ได้ลุกไม่ได้ใช่ไหมคร
6: ับ ไม่ได้
2: สว
6: ั
2: สดีครับพี่ครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
8: พี่บอม
3: พี่บอม
7: พี่บอมครับพี่เบสคร
9: ับ พี่เบิร์ดครับ
6: พี่เบิร์ดครับ
9: พี่ตองคร
10: ับ น็อตกีตาร์ครับ
2: พี่เบิร์ดนี่พี่ฝนที่ตกทางนู้น
3: ไม่ใช่ไม่ใช
11: ่พี่ว่าแล้ว
3: นี่หาทางเล่นจนได
2: ้เป็นตะไคร้เฮ้ยเอาไว้ได้แล้ว
3: ไม่

0: แล้วพี่บอมสรุปเป็นจริงใช่ไหม
1: เป็นคร
0: ับ ไอ้อย่างเงี้ยใช่ใช่ไหม
2: เป็นเป็นเป็น
0: จริงนะพี่บอมบ้านหลังนี้มันยังไงฮะคือมันเป็นแหล่งอะไรของพวกคุณฮะ
1: ก็จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนฮับศูนย์กลางนะศูนย์กลางที่วงใช้เป็นแบบวันนัดประชุมวันอะไรเงี้ยก็จะมาที่นี่หรือว่าจะเป็นเก็บอุปกรณ์เครื่องดนตรีถ้าเกิดวงปองไปรอบๆก็จะเห็นว่ามีเครื่องดนตรีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกลองทุกอย่างที่เราใช้ในการทัวร์คอนเสิร
0: ์
1: ต
0: แต่บ้านมันดูผู้ชายนะบ้านมันดูแบบขดๆดิบๆแม่คุณโอชอบไหมอันนี้คุณโอชอบใช่ไหม
3: มันยังไม่ได้มีอะไรเลย
1: มันมีแค
3: ่คิดเอง
1: มันมีแค่แบบสิ่งที่จำเป็นไง
2: จริงๆต้องขอบคุณรายการตีท้ายครัวมากที่มานะครับเพราะก่อนหน้านี้มันแย่มาก
1: จริงเหรอก่อนอื่นเรานั่งนั่งกันดีๆก่อนไหม
0: เ
1: ออพี่ๆนั่งก่อนครับ
0: ได้ได้จ
1: ะทำไมเอาน
2: ั่งกันแล้ว
0: คืนนี้
2: เอาจริงๆก็สบาย
0: สบาย
2: โอ้โหนั่งเลยอย่าง
3: น
2: ี้ดีกว่าน
3: ั่งโอ้นั่งเลยโอ้เป็นผู้หญิงคนเดียว
0: ในที่ประชุมไม่ต้องไม่อายนะไม่เขิน
3: ไม่อาย
0: เขินไม่อายเลย
3: ไม่เขินไม่เขินเพราะว่า
4: แซนด์วิชก็ไม่มีอ่ะแซนด์วิชก็ไม่มี
3: ไม่มีเรารู้สึกว่าเราอายุใช้ได้แล
1: ้วในนี้พี่โอ๋น่าจะอายุน้อยสุดในพวกเรานะครับบอกไปเยอะพี่สองเก้านะ
0: สบายใจแล้ววันนี้
3: สบายใจแล้ว
0: แฮปปี้แล้วเดี๋ยวเราย้อนนิดนึงดีกว่าในโซสเปกเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วล่ะ
3: ใช
0: ่แต่เล่าย้อนให้เรานิดนึงแล้วกันว่ายังไงฮะจุดเริ่มต้นที่เขาเข้ามายังไงเอ่ย
1: ครับก็จริงๆแล้วโซสเปกก็อย่างที่ทราบมาวงปีนี้อายุ25ขวบแล้วทำกันมานานมากแล้วก็มันจะมีช่วงเวลานึงที่เราเหมือนเราขาดสมาชิกขาดนักร้องไปก็พอสวงไปสักพักนึงแล้วก็ออดิชั่นหาคนมาร้องแทนคนเก่าเนี่ยเยอะมาก 8,000 คนมี 8,000 คลิปนะส่งเข้ามานะนั่งดูกัน
0: จริงป่ะ
1: นั่งดูกันทั้ง
0: แต่คิดว่าเบิร์ด
1: โอ้โห
0: รู้มั้ยว่าเขาสมัคร
1: ส่ง
2: ผมรู้ว่าแบบว่าผมไม่คิดว่าเราส่งไปเราจะได้อะไรแบบว่าหมายถึงเราไม่ได้มองว่าตัวเองเก่งขนาดที่จะไปออดิชั่นแล้วผ่านแน่นอนแล้วก็แบบไม่ได้ส่งไม่ได้อะไร
1: ได้ไปเห็นก้าวเอาเพลงของ Retrospect เนี่ยไปร้องในรายการนึงก็เลยพิมพ์ไปเล่นสนใจนะครับRetrospect ว่างอยู่นะครับอะไรเงี้ยก็พิมพ์ไปคำขำ
0: มันเหมือนแบบ
1: มันใช่เลยมันเอาจริงนะมันเหมือนจีบสาว
4: จีบเออจีบสาว
2: เหมือนกันหลังจากนั้นอ่ะผมไปทำคอนเทนต์นะครับเราก็อยากทำคอนเทนต์นี้เพราะว่าเหมือนเคยเห็นพี่บอมมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้พี่ๆน่าจะอยากเล่นดนตรีกัน
1: เฮ้ยจีบเหรอ
2: ไอ้สอง
1: เริ่มมาจีบแล้วอ่อย
2: ไปเจอกันปึ้มแล้วก็ได้เล่นกันหลายเพลงเลยครับเหมือนได้ซ้อมดนตรีด้วยกันผมก็แบบคิดถึงการเล่นดนตรีเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นวงผมเองก็ไม่ได้เล่นเหมือนกัน
0: มันชิดที่สุดแล้วใช่ป่ะ
2: วันนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรต่อจากนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็คงมีอะไรโตอยู่ในใจกันไปทั้งคู่อ
1: ่
2: ะ
1: กับเบิร์ดเขาพูดไว้เบิร์ดเขามีคำพูดบอกก้าวว่าไง
0: นะ
5: ยืนนะพูดว่าอะไร
1: อะไรวะ
0: ส่งมาส่งมาซะแรงเลย
2: ผมจําได้ว่าพี่เหมือนแบบมาเล่าให้ฟังทีหลังนะไม่ได้บอกผมวันนั้นนะตอนขึ้นมันมีอยู่เพลงนึงน่าจะเพราะว่ารักมั้งบอกโหตอนขึ้นเพราะว่ารักมาแบบขนลุกเลยอะไรเงี้ยสยามมานะประมาณนั้นแบบว่ามันก็เหมือนแบบโหดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไร
1: นอกเหนือจากตัวออดิชั่นน่ะคืออย่างที่บอกไปเคมีเราตรงกันเหมือนอย่างนั่งคุยกันมันแบบวันนั้นเราเจอกันวันแรกก็แบบต่อมุกกันละเล่นกันคุยกันแบบ
4: ถูกฟีลถูกฟีล
0: เฮ้ยแต่พี่มีคำถามเลยน็อตเขาพูดได้ไหมวะ
2: ได้เดี๋ยวพี่น็อตเล่าต่อเรื่องไต้หวัน
1: เล่าต่อ
6: ก็คือ
0: ไอ้ตบมือหน่อยตบมือหน่อย
6: ก็คือผู้จัดเขาติดต่อ
3: ควรจะลงมาไหมเนี่ย
1: น
3: ั่
1: ง
3: เ
1: หนื่อยนั่งล่ะ
0: นั่งขนาดนี้แล้วขึ้นเบรกแ
2: ล้วเราจะจบแล้ว
0: แค่ตบเบรกหนึ่งอยู่แล้ว
3: ไอ้น็อตไอ้น็อต
6: ไต้หวันเนี่ยเขาก็จะจัดงานเทศกาลงานหนึ่งขึ้นครับเขาก็เลยติดต่อทางพี่บอมมาแบบว่าเออสนใจมาเล่นไหมผมก็เลยบอกเอ้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวติดต่อกลับไปพี่บอมก็โทรหาน้องก้าวเลยว่าแบบน้องก้าวสนใจไหมอันนั้นเขาก็ไม่ได้เช็คคิวเลยครับเขาก็ตอบตกลงว่าไปแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้แบบลุยด้วยกันจริงๆใช่
0: มันจะไม่ว่าคิวละครที่มีด้วยกันแคนเซิลหมดเลยมันไม่ถ่ายละครเลย
1: โทรหาก้าวก้าวบอกว่าก้าวว่างครับไปครับเสร็จปุ๊บผมก็โทรไปคอนเฟิร์มกับทางไต้หวันเรียบร้อยสักพักมีผู้หญิงคนนึงโทรมาสวัสดีครับคุณบอมอันนี้ก้อยนะคะก้อย
2: แม่ผม
1: ครับคุณก้อยครับว่าไงครับเอาก้อยเป็นแบบดูแลก้าวอยู่นะครับก็คุยกันนานอ๋อสุดท้ายบอกก้อยเป็นแม่ข้าวเองนะครับ
0: ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรก
2: เกียร์คิวกันเกียร์คิวกัน
1: แล้วบอกจริงๆเขามีคิวติดคิวทั้ง 2-3 คิวเลยแล้วก็แบบคือไป3วัน3คิวติดหมดเลย
2: ก็อยากไปอยากไป
7: อยากรู้เรื่องวักอยากรู้เรื่องวักที่เขาวักคุณวักมาแต่แรกหรือว่าค่อยมาวักทีหลัง
0: เขาวักอยู่ได้อยู่แล้ว
2: มาก่อนสักพักนึงครับ

0: ประมาณปี2ปีก่อนที่จะเข้าวงครับเพราะว่าเราม
1: ันสอนเบื้องต้นได้มั้ยว่าเขาทํายังไง
2: สอนพี่หน่อยดีกว่าโอ้นี่วักแฟนตลอดนะ
3: เฮ้ยจริงๆ
0: ใช่ป่ะจริงๆจริงๆถ้าแบบทําอย่างเงี้ยแล้วไม่เจ็บอ่ะก็คือถูกวิธีผมจะเป็นอีกวิธีนึงคือเหมือนเอาลมเข้าไปครับให้มันอยู่แถวเนี้ยเหมือนจะอึครับคล้ายๆจะอึอย่างเงี้ยแต่ให้มันเนี่ยใช่ๆๆๆๆแล้วก็สะอึกยาวๆไปพี่ลองไปต่อแบบสมมติว่าแล้วก็ลากให้มันยาวขึ้น
3: ดูหน้าย
1: ากกว่า
3: จังหวะว่ะเฮ้ยก็ไม่คิดเกือบแล้วไม่คิด
0: แล้ว
4: ใช่นะ
0: แต่ว่าเอาลมเข้าไปน้อยมากพี่ลมเป็นซิ
3: อุ้ยเราทำไม่ดี
0: ใช่ทำเป็นคำแบบว่าสมมติแบบ
5: เอาติ ดไทยครัวติดไทยครัวไทยครัว
3: เคยแบบเจ็บแล้วแบบเสียงหมดบ้างไหมทำแบบนี
0: ้ไม่ทำแบบนี้ไม่เป็นไรเลย
3: ก้าวเนี่ยชอบก้าวเนี่ยจะเสียงหมดไม่ใช่จากการวาร์กเลยแต่จะเป็นการดูคนดู
0: จอยแ
3: คร์จอยแคร์
0: ต้นจุกขาตรงปลาลอยไหมถ้าทำผิดมันจะบางทีเราจะเผลอครับ
2: เอาใหม่ที่ขอที่อยากได้มาอยากได้
0: ขาตรงปลาลอยไหม
3: ไม่ใช่อันนั้นไ
2: ม่เอาวาร์กอย่างนี้นี่พวกเราเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วเนี
3: ่
2: ย
3: หิวขาตรงปลา
2: หิวขาตรงปลาโอ้โหนี่
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่
3: เราไปทำ
1: อย่างนี้วีทำได้ไหม
0: วีทำได้ครับแต่ทำได้เป็นคำครับก้าวให้ข้าวมาหน่อย
2: อยู่ด้วยกันแหละสี่คนต่อไปครับขอบคุณมากครับ
3: ก่อนจะไปดูข้างบนเดี๋ยวเรากราบลาคุณแม
2: ่แล้วเหรอโอเคครับอะไรล่ะไปชั้น2กันดีกว่าไป
3: ดูของก่อนมั้ยดูของก่อนมั้ยดูของรอบๆก่อนมั้ยนี่มันของจริงๆหมดเลยนะอันนี้ครับเบสบอมกีตาร์พี่น้อง
6: พวกนี้คืออะไรเน
3: า
6: ะ
3: ตัวนี้ 720,000
7: ว้าวจริงเหรอ
0: แข็งมาก
3: อันนี้อย่างกระเดื่องพี่เบิร์ดหน้ากระเดื่องอันนี้ใช้มาร่วม15ปีได
1: ้หนักนะ
3: แล้วบอมต้องถืออันเนี้ยเกือบ2แบบ
1: ยังไงวะ
3: ได้แล้ว
2: เนี่ยโหได้นะพี่เพิ่งไปซื้อเบสให้ลูกมา
3: จริงเหรอ
2: จริงเพราะลูกพี่มันไปเร
3: ีย
2: น
3: นี่บอกให้ของขว
2: ั
3: ญล
2: ู
3: กพ
2: ี่
3: ต
2: ่
3: อ
2: แล้ว
7: เฮ้ย
2: ขอบคุณมากอันนี้ได้ไหมอันนี้เหรอ
1: ไม่ได้แค่อันนี
3: ้ไม่ผมให้เป็นสายเบสชุดใหม่ไป
2: ขอบคุณครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับดีมากนะนี่ดีมาก
2: ใช่เผามัน
3: เริ่มเล่น
2: เบส
3: แต่ว่าตอนเนี้ยอาร์ตี้ลูกอาร์ตเริ่มหัดตีกองนะ
0: เบิร์ด
2: เบิร์ดเอาอะไรเบิร์ดเอาไหมไปกองไปจะมาสัมภาษณ์ที่มา
1: ลูกสาวตีกองจริง
3: หรือเปล่าเบิร์ด
0: ไปกองไปไหนอ่ะ
3: เนี่ยไม่กองพี่เบิร์ด
2: อาร์ตี้
1: เก่งใจ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: อันนี้มีลายเซ็นแล้วด้วยนะ
2: นี่ง่ายเขา
3: ใช้แล้วด้วย
2: ใช
3: ่
2: ไหมใช่
0: แล้วเดี๋ยวเซ็นให้หน่อย
2: ครับผมเดี๋ยวขอกางเกงในก้าว
3: อันนี้
2: นี่
3: เหตุผลพี่อะไรเหตุผลคือ
2: ชอบตัว
1: พ่อ
2: มันเล่นเป็นพ่อมัน
0: อันนั้นเล่นดนตรีอันนี้เล่นอะไร
3: โอ้ย
0: ว่างเลยเหรอวะ
8: ว่างรับท็อปไปเบิ้ลรู้ป่าวเตยหันวางมาด้วยคือเก่งมากในใจเราแบบเฮ้ยดีแต่ในใจคือแบบคำตำหนัก
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
10: คั่วกลิ้ง
11: หมูสับครับ
12: กินแล้วติดตาตรึงใจ
13: อร่อยและแตกต่างจริง
14: พริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
15: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณ
16: ครัวคุณปอย
17: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
18: ในที่สุดก็ต้องเลือกกู Wasted Tula ของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
17: หมายดูสิฟูลฟิล
4: รักเติมเต็มสุก20 นาฬิกา

0: 30นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
3: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
4: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
5: โกงให้นายจำก็โกง
3: ไอ้เด็กแกแดด
5: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
6: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
2: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต
0: อังคาร 20:30 นาทีเริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
8: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
9: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
10: เออถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
0: ่หักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: ด้วงย่องเบาเข้าบ้าน
13: นี่ข้างบนนี้เป็นอะไรครับเอาไว้ทำอะไร
14: อันนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราจะอยู่กันครับล่างจริงๆจะแบบว่าเก็บของ
13: โซนสันทนาการ
14: กินข้าวกันตรงนี้ดูทีวีทำเพลงอะไรเงี้ยครับ
15: อันนี้คืออะไรเสื้อ
14: เสื้อของวงครับ
13: กางเกงมั้ง
14: ใช่ครับ
16: คนถามอ่ะมันก็ไม่ได้ยืนดูเล็กเซ
15: ็ตไม้คือเป็นเสื้อวงที่แจก
13: เสื้ออะไร
14: ขายครับขายแต่ว่าก็จะแจกให้พี่ๆด้วย
13: ใช่ไหมหรอ
14: นั่งได้เลยครับ
16: นั่ง
13: ขอบคุณมากตรงนี้ก้าวเชิญข้างใน
16: มาเจอก้าวอ่ะมันไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ไง
15: คือ
13: ใช่เรื่อง
16: ความรักของเขาไงมาอัปเดตกันหน่อยพี
14: ่หัวนั่งนี่
16: พวกเราก็สายเผือกไง
13: อัปเดต
15: คือว่าอันนี้ไม่ใช่รังรักชัดเจน
14: อะไรลังรัก
16: เพราะว่าเห็นข่าวไงมีเขาพูดว่าเขามีลังรักแล้ว
14: ใช่ครับจริงๆผมว่าเป็นคนพูดคำนี้มาก่อนเอาฮาแล้วก็กลายเป็นเหมือนมีเขาก็ติดคนอื่นก็ติดฟังแบบว่ากลายเป็นเรียกชื่อบ้านเป็นแบบนี้ไปแล้วอะไร
16: น่ารักดีนะ
13: เรา
16: สองคน
13: ลังรักน่ารัก
16: ใช่น่ารักที่
15: ก้าวเขาเคยคิดว่าความรักของเขาว่าเป็นเหมือนพรหมลิขิตแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคือคุณกับโดนเซตอัพจากแก๊งต้มตุ๋น
13: ใครแก๊งต้มตุ๋น
16: ใครคือแก๊งต้มตุ๋น
15: นี่ไง
14: เรื่องนี้เลยครับใช่เลยครับใช่เลยครับก็คือหลังจากที่เล่นโอเนกาทีฟใช่ไหมแล้วก็เป็นเพื่อนกันแหละแล้วก็เจอกันบ้างทำงานนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้บ่อยแล้วก็ผ่านมาเป็นปีสองปีเงี้ยผมก็เลิกกับแฟนเป็นมีแฟนใหม่แล้วก็แป๊บเดียวก็เลิกแล้วก็ผมก็ว่างๆยาวๆแล้วทีนี้วีเขาก็เลิกมาเหมือนกันนานแล้วเสร็จปุ๊บก็อ่ะเหมือนมันมีเลี้ยงปิดกล้องอยู่ครั้งนึงครับที่แบบผมจำไม่ได้ว่าผมเล่นกับก้อยหรือใครสักคนนึงแหละแล้วก็อยู่ๆก็งานเล่นผิดกล้องนี่ก็มีคนตามมา 2-3 คนหนึ่งในนั้นก็มีวีด้วยก็คือก็รู้แหละเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจอวีวันนั้นเราก็เฮ้ยสวัสดีตามผมยังทำผมเดดล็อกเลยครับผมก็แบบว่าเออมาได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อก็ได้ก้อยชวนมาแล้วก็มานั่งก็คุยกันได้คุยกันวันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็แบบเหมือนก้อยก็บอกว่าก้อยนี่ไม่รู้เป็นไรช่วงนั้นอะชวนผมออกไปเที่ยวทุกคือแบบบ่อยอ่ะ
15: ยิงมาตลอด
14: บ่อยคือแบบอาทิตย์นึงมี 2-3 วันผมก็ไป
15: ไม่คิดอะไรไปงั้นน่ะ
14: แต่วีไปด้วยตลอด
13: นี่คือสาวๆเค้าวางแผนกัน
15: เออก็นี่ไงแก๊งต้มตุ๋นนี่คือสาว
14: ๆผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องนี้เลยพี่เออก็ได้คุยกันแบบช่วงนั้นแล้วก็กลายเป็นอ่ะจากนัดเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็เหมือนพอมันเจอแบบไอ้มันมีเคมีอยู่แล้วฮะแล้วก็ชวนกันไป
17: แก๊งโอ้ย
15: ใคร
14: โอ้ย
15: เร็ว
17: สวัสดีครับ
18: ส
16: อะมาดูคนแล้วไปดูใคร
17: ว่างด้วยเหรอวะ
18: ว่างว่างรับเขาไป
15: คุณมา
18: คุณคือตัวคุมความลับเขาเหรอสวัสดีครับ
19: ตัวนี้ค้างบนรถไม่พอครับจริงๆมี2ที่ไปคุณพลอยนี่แวะมานี่ก่อน
17: ไอ้นี่ตัวรู้มาก
19: เลยตอนแรก
16: ทำไมถึงรู้
18: ตอนแรกเจอเก้าที่
15: เล่าเลยเล่าเลย
18: เจอที่สนามฟุตบอลที่นวลจันทร์56ฉันกล้าไปยังไม่มีแฟน
15: ไปถึงนู่นเลย
18: จริง
16: ๆไปแล้วเนี่ยต้องรับแล้ว
18: นี่21 21 22ครับ
15: นี่รีบเลยรีบใช่มั
16: ้ยไม่รีบ
18: ไปต่อไปต่อเรียกมันยาว
15: เออ
18: แต่ว่าคือเรารู้จักกันปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้เตะบอลกันกินข้าวกันกินข้าวกันอะไรแต่วันนั้นก็เลยมีโอกาสได้แบบเจอกันเตะบอลกันเรื่องงานเห็นปุ๊บเฮ้ยเราอายุไล่เลี่ยกันช่วงนั้นต่างคนก็ต่างโสดตอนนั้นก็แบบพออารมณ์มันช่วงมันมาวัยรุ่นอยู่ด้วยกันใช่มั้ย
17: ฮะก็ได้กัน
18: ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ว่า
15: ดีๆๆค
16: นล็อกแต่ลูกทุ่งมันไปเจอกันตอนไหน
18: เริ่มตั้งแต่ฟุตบอล
17: ฟุตบอลนะ
16: ฟุตบอลฟุตบอลนั่นเลยชอบเตะบอลเหมือนกัน
18: นี่แหละครับไอ้นี
20: ่เราเรื่องวีไม่เล่าแล้วเหรอ
18: เฮ้ยตอนนั้นยังไม่เจอวีครับ
16: ยังไม่เจอวี
17: จะพี
18: ่นี่กำลังจะไล่ให้ฟัง
20: ไล่ให้ฟังก่อน
16: ตอนนั้นเขาสดอยู่
18: มันมีช่วงที่เป็นเพื่อนกันแล้วผิดศีล5แบบไปด้วยกันไปอะไรด้วยกัน
17: ไม่มี
18: 5 4 3 2
17: ขวดเล่นรอเล่น
15: เพื่อนกันแต่งงานแล้วเนาะ
18: ไปดื่มอะไรกันนะครับ
17: ไม่มี
18: พวกคาเมอะไรก็
20: ไม่มีไม่มี
18: เขาแบบเฮ้ยเขาอายุไล่เลี่ยกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าคุยกันง่ายแล้วก้าวจริง
17: ๆไอ้นี่มันเป็นคนแบบเปิดมากผมก็แบบว่าผมไม่รู้ว่ากับคนอื่นเป็นไงนะแต่กับผมนี่คือมันมีวันนึงขับรถกลับมาแบบมาจอดหน้าบ้านผมบอกว่าเอ้ยบ้านมีอะไรกินมากไม่มีจะมีครัวใช่ไหมมีครัวใช่ไหมไปเนี่ยมันให้ผมขับรถเพื่อไปซื้อต่างๆนานาของ
16: แล้วมาทำที่บ้าน
17: แล้วมาทำที่ครัวบ้านผ
15: ม
17: ไม่ได้ถามก่อนเลยว่าจะโดนใช่ไหมมันก็ทำแต่ก็มันก็น่ารักของมันก็ทำแล้วก็ให้ทุกคนกินในบ้าน
18: อร่อยด้วย
17: อร่อยก็นั่งกินกันแล้วก็เล่นเกมยันวันนั้นน่ะ7โมงเช้า
16: เฮ้ย
18: อันนี้สารภาพเลยครับ7โมงจริงๆแล้วก
15: ็ตอนนั้นสนิทกันยังไหมถามนี
17: ่ก็สนิทกันวันนั้นเลยครับ
15: สนิทกันวันนั้น
16: ก็คือ
17: ก่อนนั้นมันก็เป็นเพื่อนกันเตะบอลกันแบบว่ามีเบอร์มีอะไรกันก็โทรแบบนัดไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่พอมันมาบ้านแล้วมันได้คุยรู้จักมันจริงๆ
18: ตอนนั้นเป็นทหารด้วยต้องไปเข้าเวรว
17: ่
18: าก็แบบขออนุญาตแบบให้เพื่อนคิดใช่ไหมจะได้ลาเจ้านายได้แบบ
15: เสียเวลาฟังไอ้เบิ้ลที่เป๋งเลยมันพูดอะไรของมันวะเนี่ย
17: จริงอันนี้คือเรื่องจริง
18: พูดเรื่องจริง
20: จริงว่าเออไอ้บอกจริงๆแล้วที่9สนิท
15: ก่อนที่ปฏิปต่อไม่ถูก
20: หมดแล้ว
15: หมดแล้วเน
20: ี่ยแล้วไม่บอกว่าจริงๆแล้วที่9สนิทกับเบิ้ลเพราะว่าชอบให้เบิ้ลเล่าเรื่อง18บวกให้ฟัง
17: มีบ้างใช่ๆแต่จริงๆอ่ะ
16: เรื่องของตัวเองเหรอ
17: ไม่ต้องขอเลยนะไม่ต้องบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยมัน18บวกทุกบาร์อยู่แล้วฮะ
18: ผมมีแฟนก่อน9ครับผมมีแฟนก่อน9แล้วผมอ่ะแฟนผมเป็นลูกครึ่งก้าวยังเคยขับรถมาส่งผมกับแฟนที่บ้านแล้วบอกว่าที่เมื่อไหร่จะได้มีแบบบ้างวะมีวีหลังเดินตามรอยผมก็เลยลิสต์ชื่อ
15: เจอจุดเชื่อมแล้วเจอจุดเชื่อมแล้ว
18: ในไทยเรามันจะมีใครชื่อลูกครึ่งแล้วแบบสวยเหมือนแฟนก็เลยแบบเอาเบอร์แม่ลีน่าจังให้มัน
15: ตอ
18: นแ
15: ร
18: กไอ้นี่ไม่ชอบ
15: ล
18: ู
15: กครึ่งเหมือนกัน
18: ไอ้นี่ไม่ชอบ
15: ไม่เอา
18: ไอ้นี่ไม่ชอบ
17: อันนั้นต่างวัยนิดนึง
18: ต่างวัยนิดนึง
17: ใช่ใช่
16: ไม่จัดเลย
18: ไอ้นี่ผมพูดเรื่องจริงผมมีก่อนแต่สุดท้าย
15: แล้วตอนนี้แฟนจะลูกครึ่งอยู่ไหม
18: ตอนนี้ก็9มีแต่ผมไม่มี
15: เลิกไปแล้ว
18: ทำเรื่องนั้นแล้ว
17: ตอนนี้ผมก็แนะนำโซเฟียลาไปให้
18: ใช่
15: เ
18: รีย
15: กลูกครึ่ง
20: ชื่อลูกครึ่งเลยลูกครึ่ง
18: คุยกันรู้เรื่องเลยทั้งวันทั้งคืน
15: คุยกัน
18: เฮ
15: ้ยเสียเวลาคุย
16: แล้วเรารู้ไหมว่าเขาว่าตอนที่เขาจีบกันกับเมียเขามาเล่าให้ฟังไหม
18: จริงๆอ่ะช่วงแรกๆเรารู้ครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้ส่วนตัวว่าเขาไปแบบสปาเพราะว่าเห็นเขาถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรด้วยกันอยู่แล้วเราก็ไม่คิดว่าวันนึงก้าวจะแบบเฮ้ยจะมาคบกับบีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
17: มันเป็นเพื่อนกันนะ
18: ใช่ครับเช่นผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรมากกว่าแต่มันก็มีเวลาที่ผมได้ไปแฮงโอเวอร์ให้ต่อหน้าบีแล้วก็ชวนบีไปกินข้าวรวมตัวกันกับแฟนช่วงนั้นนะครับลูกครึ่งมาทักลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุยกันแบบเฮ้ยของใครบึ้มกว่าวะอะไร
17: ไม่ใช่แบบว่าเรียกว่าเอของการงานของใครช่วงนั้นบึ้มกว่าง
18: านของใครที่แบบรุ่งเรืองเพราะตอนแฟนผมก็มาจากสวิตบีมันก็อยู่กรุงเทพก็ทำ
15: แข่งกัน
18: ก็มานั่งกิน
15: ใช่
18: เอาเมียมาโชว์กัน
15: เมียโชว์กัน
17: ได้ครับ
15: ประชันในเบื้องกว่า
20: ฟังอะไรอยู่เนี่ย
15: นี่จะเข้าเรื่องวีได้หรือยังที่ว่าพวกก้อยเนี่ยเขาวางแผนเป็นแก๊งต้มตุ๋นแล้วก็นัดคุณออกมาข้างนอกเนี่ยเพื่อให้ไปเจอกับวี
18: พี่จริงวะเนี่ยอันนี้
15: จริงคุณไม่รู้เรื่องเหรอ
17: เพิ่งมารู้
18: ไม่เคยดูเลย
17: ผมก็เพิ่งรู้ตอนหลัง
15: เฮ้ยแสดงว่าวีเขาก็ต้องชอบคุณ
16: ใช่
17: ก็ใช่
15: ใช่ไหมโอ้ใช่ไหม
20: แล้วคุณรู้เพราะว่าอะไรเขาสารภาพหรอ
16: ใช่เนาะผู้หญิงเขาก็ต้องแบบว่า
17: คือเขาอ่ะเหมือนพอมันคบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือเพิ่งมาบอกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะแบบตอนนั้นน่ะก็คือตั้งใจอยากจะเจอคือเขาก็

0: ็ไม่รู้นะว่าจะแบบจะคบเป็นแฟนได้ไหมแต่ว่าเขาคิดว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนๆก็เชียร์เพื่อนๆก็เชียร์
1: ว่าเขาก็สนใจเราอยู่ว่าต้องมี
2: แล้วตอนที่เลิกเริ่มคุยกับวีอ่ะ

0: ถามวีเลย
1: แต่วีเค้าเป็นเค้าบอกว่าเบิ้ลนี่เป็นคนน่ารักมากเป็นหนึ่งในเพื่อนที่เค้าชอบมากๆเลยใช่ให้แบบท็อปเลยท็อป3อ่ะ
2: เฮ้ยตอนที่เค้าบอกเบิ้ล1ไม่ใช่ท็อป3
0: ไม่ใน3มีใครบ้างวะ
2: ใน3ใครๆบ้างอ่ะ
1: ใน3นี่ก็มีไอ้จินจุ้งนะไอ้จินจุ้ง
0: ใคร
2: เนี่ยเอา
0: ใ
2: ครขึ้นมา
0: ก็มาเรื่อยอ่ะ
1: มีอ่ะให้ที่1นะ
2: เออให้ที่1
1: เออ
3: จะบอกว่าท็อป3ก็ไม่ได้ก้อยไอ้
1: เออกามเป็นเพื่อนคนเดียวของไม่เอาแล้วเรื่องคนอื่นนะให้หมด
3: ช่วงเวลาที่ติดเรื่องทำงานด้วยแพชชั่น
4: ไม่ค่อยรับงานไม่ค่อยรับงาน
0: ผมว่าอยู่ทุกช่วงนะแต่ไม่รู้ว่าช่วงตั้งแต่ขวบไปถึง17ผมไม่รู้ในช่วงว่าช่วงเป็นเพื่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก้าวมันแต่ก่อนมันใจร้อนกว่านี้นะเตะบงเตะบอลสกิปหน่อยไม่ได้มันจะแบบวางมวยอย่างเดียวเลยบัวขาวเข้าสิงเลยกำวงมากันให้ใบแดงมันเดินต่อยปากเลยสมัยนั้นน่ะมันด่าหมดนะสกิปขานี่แบบแค่จนเฮ้ยเงี้ยเลย
1: ใจร้อนใจร้อน
4: ขึ้นมา
1: เนี่ยเขาจะขี้เหงาหน่อยเขาจะบอกว่า
5: ไปกับเบิ้ลหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ย
0: เข้าไปกับเบิ้ลหนึ่งได้ไหมอ่ะ
6: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลโคซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
8: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
10: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคอลไวท์ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
11: สัปดาห์นี้จะพามาบุกบ้านตัวแม่สายบุญสายเปย์น้ำผึ้งนัทธริกา
12: อาทิตย์นี้4โมงเย็นในรายการ
13: เพชรแพเน็ตรักนี้มีหาง
14: แล้วผมก็ภาคไม่ทันสักตัวละครแล้วผมก็นั่งเฮ้ยนี่เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันนะเนี่ยอยากเป็นมากอยากเป็นนักพากย์อยากเป็นนักแสดงภาคไม่ทันแล้วผมก็พอภาคเสร็จก็เดินออกมาร้องไห้อยู่ไอ้ข้างถนนน่ะไฟจำได้เลยไฟกำลังส่องสว่างมาแล้วผม
15: หมดแล้วเหรอ
14: คือแบบว่าชีวิตเราอยากเป็นนักพากย์มากคุณใจไ
16: ม่เสี่ยงถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
15: นี่จีบหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ่อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
17: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
18: อันนี้เคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู
19: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
1: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
3: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
4: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
19: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
0: ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดย Wix Song Ultra Plus เตะบงเตะบอลสกิปหน่อยไม่ได้มันจะแบบวางมวยอย่างเดียวเลย
3: พี่หนอนพี่หนอ
0: บัวขาวเข้าสิงเลย
3: ขนาดน
2: ั้
3: น
2: ทำไมอ่ะ
3: ไม่เคยเห็นพาร์ทนั้นของก้า
0: วถ้าไปเตะฟุตบอลถือสตาร์มันจะเดินไปคนเดียวมันจะมองหน้าอย่างเงี้ย
2: เอ๊ะ
0: มันจะไปกับมันไม่น่าครบ
3: อันนี้นี่พูดจริงป่ะเนี่ย
0: ผมพูดจริงคือแบบจริงๆแล้วดูเหมือนติ๊ดแต่ว่าผมว่าติ๊ดจริงก็แหละเพียงแต่ว่าเขาน่าจะหาพื้นที่แบบที่เขาอ่ะหลุดความติ๊ดได้ก็คือต้องเป็นคนที่เขา
3: ต้องเป็น
0: ไว้ใจหรือว่าแบบคุยอยู่ด้วยแล้ว

0: ายใจสนุกอะไรที่ปล่อยเป็นตัวของตัวเองอะไรมากกว่าผมว่าก้าวเขาน่าจะเป็นแบบนี้มาจริงๆนั่นแหละครับจริงแต่ว่าเขาน่าจะแบบเลือกพื้นที่ปล่อยอะไรเงี้ยปล่อยมากกว่า
1: แต่ตอนนั้นก็โดนต่อยไปหลายทีแล้ว
0: โอ้โหมันเปิดหมดเลย
1: เปิดหมดเลย
0: กำกวงกรรมการให้ใบแดงมันเดินต่อยปากเลยสมัยนั้นน่ะมันด่าหมดนะ
2: สนุกใช่ไหมไปไม่ได้เลยใช่ไหม
0: สกิลขานี่แบบแค่ชนเฮ้ยนี่เลย
3: ใจร้อนใจร้อน
4: ขึ้นง่ายขึ้นง่าย
0: ล็อกคอเลย
3: แต่ก่อนแต่ก่อน
2: ครับอ๋อแสดงว่าเป็นนักบอลนี่คุณก็เป็นคนใจร้อน
0: โอ้ย
3: มีช่วงที่เป็นอย่าง
0: นั้นบางคนเตะบอลกับมันหน้ากับบ้านนี่หกเจ็ดจุดน่ะโดนมันเหยียบเอาอ่ะ
3: แล้วหน้าไม่เป็นไรเลย
2: พี่เก่งมาเก่งซะแล้ว
4: แล้วทุกวันนี้ก็ยังเจอกันบ่อยๆอยู่ไหม
0: ส่วนใหญ่เป็นสนามฟุตบอลไหม
3: ใช่ใช่
0: ตั้งแต่มีแฟนก็ไม่เที่ยวไม่อะไรกันแล้ว
3: เนี่ยก็จะขี้เหงาหน่อยเขาจะบอกว่าชอบมาแบบไปกับเพื่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ข้าไปกับเพื่อนได้ไหมอ่ะ
2: เ
0: จ
2: ๋งก้อนมา
0: แต่ว่าไปสองคนนะไม่ได้เป็นแก๊งไปรุ่นไปเที่ยวกับผับต้องเลือกอะไรกันไปกินไปอะไรหลายคน
1: นั่งค
3: ุยผมก็ไม่นิ่งๆนะเงียบๆนะไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็แบบโอเคได้ได้เนี่ยนั่งชิวๆคุยกันเองไงประมาณ80คนวันในโต๊ะพี่ไหนก็ไม่ร
0: ู้เอิญไปเจอว่าเปิดร้านใหม
4: ่เงียบ
0: ๆบังเอิญเป็นวันเขาเปิด
2: แปดสิบคน
3: ไอ้นุ่นมารู้จักไอ้นี่ก
2: ็เหนื่อย
3: โอเค
2: เ
3: ดี๋ยว
0: เป็นบังเอิญมันขึ้นร้านใหม่เลย
1: แต่ว่าเขาดูเข้ากันจริงๆอะเนาะเราเป็นดีเรามองอะ
2: เข้ากันแปลกๆนิดนึง
1: ไม่มันโอเคโอ้พอเก็ตคนแบบก้าวว่าก้าวเขาจะเป็นแนวนิ่งๆอ่ะผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย
2: เก๊กหน่อยเก๊ก
1: แต่เนี่ยเขาเฟรนลี่แบบเกินจริงอ่ะเข้าใจป่ะ
0: มันเป็นเอ็กซ์ทรูเวิร์ดกับอินทรูเวิร์ด
1: เ
0: พราะมันเจอกันแบบเอ็กกับอินฟินแน่นอน
1: คือเขาดูเหมือนแบบว่าแบบลุยอ่ะ
2: มันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่มันเข้ากันได
1: ้น
3: ี่แหละแล้วมันมีอยู่วันนึงมันไปบ้านผมแบบตอนนั้นยังเช่าบ้านกันอยู่ใช่ครับกับวีแล้วมันก็ไปแบบบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าขอไปอาบน้ำบ้านนะใส่เสื้อผ้าด้วยมีแปรงสีฟันไหมทุกอย่างไปยืมบ้านมันไม่เอาอะไรมาเลยเขาบอกไปอ่ะไปดิ
0: ยันเข็มขัด
3: ใช่แล้วก็ผมก็ไปอาบน้ำใช่ไหมลงมามันก็ใส่เสื้อไอวีอยู
2: ่แน่
3: เสื้อตัวไอวีตัวอะไรเงี้ยเรื่องมา
0: เล
3: ย
0: โ
3: อ้แล้วก็ยืนเล่นกีตาร์ผมแต่งเพลงไอแล้วก็เหมือนไลฟ์สดไปด้วยมีคลิปอยู่ใน
0: คนดูเยอะนะ
3: เออแต่งเพลงให้งานแต่งผมก็วี
2: โอ้โหจิตใจมันสุดๆนะเบิ้ลนะ
3: แต่วีก็ชอบนะฮะ
2: เฮ้ยแต่เบิ้ลผมว่ามันเป็นมีเพื่อนแบบเบิ้ลมันน่าจะสนุกนะ
3: สนุกแต่ผมอะอยากบอกว่ายินดีกับเขามากเพราะว่าคือเบิ้ลเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นอะคือมันก็หลายปีแล้วก่อนคบกับวีก็น่าจะมี 7-8 ปีครับคือตอนนั้นมันก็ยังเด็กมากๆครับแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาพูดอะมันดูเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่แบบเป็นคนที่เหมือนไม่อยู่กับที่แบบผมฟังมันพูดบนโต๊ะที่บ้านผมหน้าบ้านผมวันนั้นอะคือมันมีทั้งเรื่องที่แบบเอ้ยเดี๋ยวจะทำหนังเงี้ยแบบเฮ้ยเป็นนักร้องไปทำหนังด้วยโอเคอยากไปทำคอนเสิร์ตแบบเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มันพูดอ่ะมันเป็นคนเดียวนะที่ผมรู้จักในชีวิตเนี้ยนะที่ทุกอย่างที่มันพูดดูยิ่งใหญ่มากแต่มันทำได้จริงหมดเลย
1: ฝันไหมก้าวเขามีฝันไหม
0: ผมว่าก้าวเขาไม่ได้มีแค่ความฝันแต่เขาทำมันทุกวันไม่ใช่แค่เรื่องจริงๆนะผมอ่ะอยู่กับก้าวตั้งแต่ช่วงที่มันเป็นคนที่ทำดนตรีอยู่แล้วร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ร้องเพลงพร้อมมากๆโคตรๆจริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันยังจะได้มาเป็นเรโทรสเปคอ่ะครับแต่เบิ้ลเนี่ยไปบ้านบ่อยๆจนมันแบบได้รู้สึกว่าเบิ้ลรู้ป่ะไปหัดวากมาด้วย
3: ไอ้ที่เป็นคนแรกๆที่ผมวากให้มันฟัง
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำยากนะ
1: ใช่
0: แต่เราก็ไม่ได้อินถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยเก่งมากในใจเราแบบเฮ้ยดีแต่ในใจคือแบบทำตอนที่เห็นเรโทรสเปคแบบเค้าแบบโพสใช่ไหมเซลล์แล้วเนี่ยก้าวไปคอมเมนต์ผมก็ไปโอเคคอมเมนต์แชร์ด้วยเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งก้าวมันจะเป็นคนคนนั้นจริงๆครับเพราะด้วยความที่สมัยใหม่เบิ้ลรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่โซเชียลมีเดียค่อนข้างน่ารักและไม่น่ารักครับพอบางทีพอมาแทนเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็จะไม่ชอบมาแย่ว่าแทนคนเก่าไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้แต่ผมเชื่อในตัวก้าวเสมอว่าก้าวไม่ได้มาแทนใครก้าวมาแค่เปลี่ยนยุคสมัยของเรโทรสเปคให้มันเป็นอีกยุคนึงในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นเขาทำเขาวักมาเขาผมว่าเขาทำได้ก็ทำได้
3: ครับขอบคุณครับ
1: พูดดีจริงๆมันไม่
2: เดี๋ยวไปอย่าลืมไปงานอำนาจเจริญเขาด้วย
3: ใช่ครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องไปฟรีแล้วพูดดีขนาดน
1: ี้อันนี้เขาไปเขาจ้างนะ
3: จ้างเลย
1: จ้างเลย
3: ผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วด้วยความเป็นคนอย่างผมอะที่ผมเหมือนผมไม่ตอบไม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เราลึกๆเราก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนนี่แบบจะเกลียดไหมว่ามันจะแต่มันยังผมก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานมันก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่แบบทุกครั้งที่เจอผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบดีใจที่มันมีเพื่อนที่เข้าใจแบ

0: นี้ของเราอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวถามก่อนแล้วตอนนี้มีแฟนมั้ยเนี่ย
2: ไม่มีครับ
3: เฮ้ย
2: จริง
3: จริงครบมีครบมั้ยกิ๊ก
2: ๆไม่มีเลยครับ
3: คุยกัน
2: ไม่มี
3: กินข้าว
2: จริงๆครับ
4: จริงๆชอบลูกครึ่งมั้ยชอบลูกครึ่งมั้ย
2: แต่ก่อนเคยตั้งสเปคว่าพอได้เคยมีแฟนลูกครึ่งแล้วน่าจะไปแบบโมโกเลียแอฟริกาพวกไปเลยไปให้ไกลเลยคือจะไม่วนกลับมา
3: ท่องโลกซะแล้วท่องโลก
2: ใช่ผมจะไม่วนกลับมาแต่พอปัจจุบันเนี่ยพอมันไม่มีใครเอาจริงกลับมาดีกว่าไม่ต้องอะไรเยอะ
0: แล้วที่บอกว่ามีเข้ากล่องทุกจังหวัดนี่เรื่องจริง
2: เข้ากล่องคืออะไรวะ
0: ไปถึงแล้ว
4: โอ๊ยตา
2: ไม่มีนะ
4: โอ๊ยดูตาดิ
2: อันนี้ผมประกาศผ่านรายการเลยผมเป็นคนตลกแล้วก็ปัจจุบันนี้สเปคผมไม่ได้ตั้งไว้สูงมากมีโอกาสที่คุยผมก็
4: สเปคยังไงสเปคไง
2: จริงๆอยากได้ผู้หญิงที่แบบหน้าตาฝั่งซ้ายเหมือนวีฝั่งขวาเหมือนแฟนเก่าเส้นผมเหมือน
4: แสดงว่าจะ
0: หน้าเบี้ยวนะหน้าจะเบี้ยว
4: แสดงว่ายังชอบลูกครึ่งยังชอบ
0: เพราะว่าไซส์มันคนละไซส์
2: ผมว่าด้วยความที่ผมอยู่กับแฟนมาหลายปีครับพอมันสวดเสร็จปั๊บผมเปลี่ยนระบบนิเวศของความรู้สึกว่าต้อง
1: ปุ๊บปั๊บ
2: ไม่ได้
3: เดี๋ยวนั้นระบบนิเวศของความรู้สึกอะไรวะ
4: ใช่ครับ
0: อาชีพอะอาชีพสมมติเป็นแอร์โฮสเตสได้ไหมแอร์โฮสเตสได้ไหม
2: มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าต้องเป็นองค์เป็นแอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยไม่ได้เกี่ยว
4: แต่นี่อยากได้สวยแหละแต่ว่าต๊อกใครนะ
1: อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีเขาแบบว่าดูอารมณ์ดี
3: เขาพริ้วเขาพริ้ว
1: ใครมีเสน่ห์ใครเห็นก็ชอบ
4: ก็ดูชื่อเขาสิเบิ้ลน่ะม
1: ัน
4: เ
1: บิ้ล
4: หน้าเป็นแฟน
3: เฮ้ยอ๋อ
4: มันหน้าเป็นแฟนเหรอครับ
3: คุณหมอคุณคิดอะไรกับเขาครับ
0: ไปห้องนอนเลย
3: โอ้โหไปแกไปนอนเบิ้ลไม่ธรรมดา
1: โอ้ชอบเบิ้ลเหรอ
3: เออแล้วเอาวันนี้ขอบคุณเบิ้ลมากครับแล้วจริงหรือเปล่าว่าที่บ้านเกือบแตกเพราะว่าก้าวไม่ติดเน็ตจริงป่ะ
2: อันนี้ไม่ร
3: ู้อะไรวะก้าวทำไมคุณเป็นคนแบบนี้วะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เป็นรีเสิร์ชมาจากไหนเนี่ย
3: อ
0: ันนี้ลึกมาก
5: อยากสวยแบบไหนไม่ต้องให้ใครบอกความงามไม่ต้องตามใคร
6: ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด
7: แล้วดูแลผิวให้สวยในแบบที่คุณเป็น
5: เพราะคนที่ดูดีกว่าคุณในวันนี
8: ้คือคุณในวันพรุ่งนี
7: ้ Trilatina Age Defying Collagen Serum
9: มีตุ่มเล็กๆเล็กเป็นตุ่มใสเล็กมากมีอยู่3จุด
10: แม่เป็นแค่3เม็ดตรงกลางหลังแม่บอกว่าแสบๆจาก3เม็ดลามขึ้นมาถึงกลางหลัง
11: ไวรัสจะไม่ได้หายไปไหนแต่เขาจะซ่อนอยู่ในปมประสาทในร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิของร่างกายตกลงเชื้อไวรัสตัวนี้จะกลับเข้ามาใหม่แต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตุ่มน้ำใสที่ขึ้นตามแถบตามแนวของเส้นประสาทแล้วก็เกิดเป็นโรคมูสวัดขึ้นค่ะ
12: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
13: ไม่รู้เรื่อง
14: ถึงแม้ผมจะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ไวนักแต่วันนี้ผมก็เริ่มแล้วกับคุณ
15: มินนี่จะมาเป็นผู้ช่วยผมแทนคุณ
16: แม่ว่าเราไปปลูกบ้านที่นั่นสักหลังก็พอดีไหม
17: ไปตอนนี้ยังไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่มินนี่อยากให้มัน
18: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: คิดถึงคุณพ่อไหม
6: กั๊กเควันเกิดลูกล่ะ
4: กั๊กลืมไปเลยอ่ะ
6: พี่ทีเขาตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดมาให้หนูนะคะฉันมีคำตอบให้คุณแล้วนะคุณตื่นมาฟังก่อนสิพี่ที
18: รักได้หรือยังคืนนี้20:25 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G plus plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นFortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
3: รับข้อเสนอพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
17: ้ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดย
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้ซันชาย
3: เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนใช่ไหม
0: ใช่
3: แต่ก
0: ่
3: อนอื่นขอถามหน่อยที่ไอ้เตาตรงระเบียงเอาไว้ทำอะไรวะ
0: ผมไม่รู
3: ้เพื่ออะไร
1: ย่างอะไรอ่ะ
3: เห็นบอกว่า
4: แต่เขาบอกก้าวใช้อยู่คนเดียวเอาไว้ปิ้งปลาดุก
0: ไม่มี
3: ปิ้งนี่คุณปิ้งปลาดุกกินอย่างนี้เหรอ
1: ไม่ซื้อเอาเล้า
0: อาจจะเป็นน้องๆในทีมเขาอาจจะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมไม่เคยใช้นะ
1: ป
0: ิ้
1: งปลาดุก
0: จริงครับจริงคร
3: ับ ห้องนอน
0: ใช่ครับ
4: ห้องนอนใคร
3: ของใครเนี่ย
0: จริงๆอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนของพี่ในทีมงานของวง Let's

0: กเหมือนกันนะครับ
1: แล้วจริงหรือเปล่าว่าที่บ้านเกือบแตกเพราะว่าก้าวไม่ติดเน็ตเนี่ยจริงป่ะ
0: ใช่อันนี้
1: คืออะไรวะก้าวทำไมคุณเป็นคนแบบนี้วะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นรีเสิร์ชอะไรเนี่ยอันนี้ลึกมาก
1: นี่ที่สายนี่ผมมี FBI ส่วนตัว
0: โอ้สุดยอดครับ
1: เออ
0: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนช่วงที่ซื้อบ้านใหม่ๆอาจจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแต่คือจริงๆมันก็มีเวลาอยู่แหละแต่เราลืมเองครับคือเขาอะเข้าใจนะว่าไม่ชอบพวกเรื่องการไปเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกแบบบ้านคุยแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอะเป็นคนที่เวลาผมเข้าพวกร้านเฟอร์นิเจอร์ครับเหมือนเป็นแพนิคครับ
1: ทำไม
2: เลือกไม่ถูก
1: ทุกทรมาน
0: มันรู้สึกแบบหมดแรงแบบไม่ถูกเลยแล้วแบบไม่ได้แบบจะตายนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบ
3: ไม่ใช่
1: ไปไม่ถูกไปไม่ถูก
0: อยากกลับบ้าน
2: อ
0: ่ะ
2: เออใช
0: ่มันเหมือน
2: ไม่จอยไม่ชอบ
0: มันอาจจะเป็นนิสัยเสียของผมแล้วก็คือผมรู้สึกว่าผมอะไรก็ได้ถ้าจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยคือมันแบบเตียงใช่ไหมอันนี้เลยผมแบบสามารถซื้อได้เร็วมากอะไรเงี้ยคร
2: ับ เราไม่มีสไตล์ที่ชอบของตัวเองหรอ
0: ไม่ผมนอนเนี่ยฟูกอย่างเงี้ยอะไรก็ได้คือปูพื้นเลยอย่างเงี้ยครับ
3: แต่ว่าผู้หญิงมันไม่ได้จะต้องไปด้วยกันเพราะเป็นบ้านของเรา
0: ใช่ใช่หลังวีเขาจะเข้าใจผมว่าแบบมากขึ้นว่าแบบอ่ะไปนะก็เอาเท่าที่ไหวอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาเลือกเดี๋ยวเขาจัดการให้เขาช่วยเขาก็ช่วยผมเยอะแล้วก็เนี่ยเขาจะวานแบบอย่างอื่นถ้าแบบอ่ะงั้นหน้าที่นะไปติดเน็ต
1: กลับมาเรื่องเน็ตนะคร
2: ับ
0: ยังไงฮะคือแบบว่าทำอันนี้ก็ได
1: ้หน้าที่นี้ง่ายที่สุดแล้วโทรกิ้งเดียวเอง
0: ไอเนี้ยติดเน็ตโทรแล้วนัดเขามาปุ๊บเฝ้า
3: ก็รอเฝ้า
0: เสร็จจ่ายตังค
2: ์โอเค
0: เซตอัพระบบแค่นั้นไม่ยากแล้วผมลืมนะลืม
2: โทรนัด
0: ลืมแบบคือลืม
1: หัว
0: ลืมไปประมาณเดือนนึงอ่ะครับ
3: อ๋อเดือนนึงอันนั้นก็ฟาฟาดเลยสิ
0: ไม่มีเน็ตใช้สักทีอ่ะเหมือนอยู่ๆมันก็แบบนี่ให้ทำแค่นี้แบบว่าทำไมแบบไม่ทำแล
2: ้วเดี๋ยวแล้วระหว่างเดือนนึงเนี่ยวีเขาไม่แบบว่าถามหรอว่าเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่จะ
0: เลยแต่เขาดูเขารออยู่ตลอด
1: วัดเลยไงเขาวัดใจเลย
0: วัดเลย
2: ไม่พูดดูซิว่าจะเมื่อไหร
1: ่ทำแม็ก
0: ช่วงนั้นแบบพอเขารู้สึกว่าเขาเต็มแม็กแล้วไม่ไหวแล้วเขามานี่ขอคุยหน่อยเนี่ยเราว่าเราหนักไปเนี่ยแล้วไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยยังไงเนี่ยมันเหมือนว่านั้นจานจะไม่ได้ล้างด้วยพอดีพี
1: ่โอ้โหไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่เน็ตก็ไม่ติดจานก็ไม่ล้างไอ้ก้าว
0: ขยะก็ไม่ได้
1: ท
0: ิ้ง
1: มัน
0: น่าจะ
1: นี่วันจะร้องเพลงอย่างเดียว
2: ตื่นสายอีก
0: มันน่าจะหลายดอกรวมๆกันวันนั้นใช่แล้วเขาก็เลยแบบเนี่ยโอ้แล้วก็คือหลังจากนั้นผมก็โทรอย่างไวใช่ครับ
3: พร
0: ุ่
3: งนี้เน็ต
0: นี่ผมขอไวสุดนะไม่ใช่ไวแบบว่าความเร็วเน็ตนะไวแบบมาติดเร็ว
1: ติดเร็วไว
0: เน็ตช้าก็ได้แต่ขอติดตั้งเร็ว
2: มาก่อน
0: ใช่
1: แต่ขอวันนี้เลย
0: แต่วันนั้นเป็นวันที่ทำให้เหมือนเรารู้ว่าเราต้องตื่นนิดนึงต้องแอคทีฟกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ย
4: เคยเกือบเลิกกันไปทีนึงนะคะเพราะชีตื่นสายนะคะเพราะเราก็จะรู้สึกว่าเธอวันนี้มันเป็นวันพิเศษเธอต้องยอมตื่นเช้าให้วันนึงแล้วมันไม่ทำเธอก็เลยเผื่อแต่จริงๆตอนนั้นก็คือสื่อสารกันพลาดนิดหน่อยก็เลยแบบโอเคชีเป็นคนน่ารักอ่ะ
5: ผู้หญิงเขาก็จะมีชุดความคิดอีกแบบนึงซึ่งก้าวก็ดูจะเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อย
0: ๆ
5: เช่นจากการเริ่มติดเน็ตแบบไวขึ้น
0: ใช่
5: จานล้างยัง
0: จานล้างครับตอนนี้ก็คือแบบว่าปล่อยไว้
5: ขยะทิ้งไหม
0: โอ้ขยะทิ้งนี่คือแบบว่าบางทีไม่มีอะไรให้ทิ้งยังเดินไปทิ้งเลยครับ
3: ดีเลยดีเลย
0: ฝึกกล้ามเนื้อให้จำไงแบบว่าสมมติเราเดินไปที
2: ่กล้ามเนื้อให้จำ
0: เดินไปที
2: ่ชอบคำนี้
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีของอย่างหนึ่งที่รับรองคุณต้องชอบแน่ๆ
2: เอากลับไปบ้านนะ
3: มี
1: ซ
3: ้
1: อม
3: ไ
1: หมซ้อมกล้ามเนื้อต้องบอกเลยนะครับเอาจริงวันนี้ผิดหวังมากเลยฮะเพราะว่ามาบ้านชายโสดอย่างเรโทรสเปกต์นะคือของแท้จริงๆนึกว่าบ้านแบบจะเละจะผู้ชายเสื้อผ้าจะกองขวดน้ำจะเต็มบ้านแต่ที่ไหนได้โอ้โหครับต้องบอกเลยว่าบ้านสะอาดมากเขาสร้างภาพน่าด
0: ูใช่เพิ่งเก็บครับ
3: แต่เราก็เข้าใจได้ว่าบ้านชายล้วนมันก็ต้องชิลๆปล่อยกันบ้างเราก็มีตัวช่วยที่เหมาะกับทุกบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านชายแท้แบบนี้มามอบให้ด้วย
2: ใช่ครับนี่เลยตัวช่วยนะครับเรื่องของการทำความสะอาดระดับลักชูนะครับถุงขยะแชมเปี้ยนพรีเซนเตอร์เขาหล่อมากนะคือน้องบิวกินนะครับแล้วความพิเศษก็คือกลิ่นนี้เลยนี่คือกลิ่น My Sunshine ที่น้องบิวกินเนี่ยเขาร่วมดีไซน์กลิ่นนะครับให้ฟิลความหอมแบบลักชัวรี่สุดๆครับ
5: ต้องบอกเลยหอมมากๆเลยทีเดียวนะฮะและเขายังยืนหนึ่งครับเรื่องการใช้งานที่สะดวกมากๆเลยทีเดียวครับนี่มีแคปซูลครับผมให้เราได้ใส่ถุงขยะแบบนี้นะครับพกง่ายมากๆครับเวลาใช้ครับด
3: ึ
5: งออกนะจ๊ะนี่แล้วหารอยต่อของมันนะแล้วก็ดึงออกอย่างนี้เลยนี่เป็นถุงแบบม้วนครับคุณผู้ชมครับแบบมีหูผูกแบบนี้นะครับมัดแน่นมากๆเลยทีเดียวสามารถ

0: หิ้วไปทิ้งได้ง่ายๆเลยจ้า
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนนะคะเขามีให้เลือกมากกว่า10กลิ่นเลยค่ะถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เขายังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกครบทุกแบบค่ะ
2: ถุงขยะแชมเปี้ยน
3: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
2: วันนี้มอบให้น้องก้าวไปเลย
0: ให้กล้ามเนื้อมันชินนะ
4: กล้ามเนื้อจำ
0: ชินนะลูกกล้ามเนื้อชินนะเอานี่ไปด้วยเอานี่ไปด้วย
1: ชอบฟังนิดหน่อยให้กล้ามเนื้อมันจับเนี่ยแหละ
0: ไหนได้ลองถือที่ลองถือที่
1: เผื่อว่าบิวกินบอลเป็นก้าวแทนแล้วเนี่ย
0: พรีเซนเตอร์คนต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วงท้ายก็ต้องมีคำถามเท่ๆ
2: ขอเท่ๆหน่อย
5: อ่านเองยังเขินเอง
0: คำถามเท่ๆคือวันนี้อยากจะถามว่าเห็นก้าวเคยบอกว่าชีวิตก้าวเปรียบเสมือนสายลม
5: อ
0: ันนี้ก้าวอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยที่มันคืออะไร
5: เหมือนเราตัวเรานะครับปลิวไปตามลมไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่างั้นนะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักมากแบบอ้อยฉันจะเอาทำนี้ทำเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าบางครั้งปล่อยให้ตัวเองแบบเอ็นเอมไปตามลมบ้างแล้วก็มันทำให้เราได้มาเจอหลายๆอย่างที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้มันซึ่งสิ่งนี้มันทำให้ชีวิตมีความหมายมากเลยมันทำให้เรารู้สึกมีพลังไอการที่ผมทำให้ปล่อยให้ตัวเองปลิวไปอย่างทั่วเนี้ยมันถึงเรโทรสเปกมันได้ทำอัลบั้มด้วยกันออกมาได้ทัวร์กันมา3ปีแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆยังมีความสุขมันตื่นเต้นนะครับผมว่าความตื่นเต้นมันถึงจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันจะเป็นยังไงกันนะอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆผมรู้สึกว่าผมอยากใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ภูมิใจกับมันนะ
0: วันนี้ก็ขอบคุณก้าวด้วย
5: ขอบค
0: ุณมากมากสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ครับ14นาฬิกา15นาทีนะครับถ้าชมทางทีวีกดช่อง33ชมมือถือกด
1: 3 พลัสค่ะ
0: ชม YouTube ครับนะเนาะทีวี

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของผมวันนี้มี2เรื่องราวซึ่งเป็นประโยชน์ทั้ง2เรื่องนะเรื่องแรกเป็นเรื่องของสุขภาพก่อนเลยท่านรู้จักงูสวัดไหมครับโรคงูสวัดวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้เต็มๆเลยโรคนี้เป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะฮะกับทุกๆคนเขาบอกกันว่าสตินะฮะคนทั้งโลกเนี่ย 95% นะครับมีเชื้อมันอยู่โดยได้เชื้อมันมาจริงๆจากการที่เป็นอิสุกอิสัยในตอนแรกๆตอนเด็กๆแล้วก็บอกกันว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นสูงมากวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจะทำไงอ่ะวันนี้ผมเชิญแพทย์หญิงสุดาพันมรินซึ่งท่านรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะฮะท่านจะมาพูดเรื่องนี้และมีแขกรับเชิญอีก2ท่านท่านแรกก็คือคุณปุ้ยพิมลวันปุ้ยของเรานี่แหละครับปุ้ยช่อง3เนี่ยคุณปุ้ยพิมลวันนี่แหละเขาเกี่ยวข้องไงเขาเป็นครับเป็นเองแล้วเธอพูดถึงขนาดที่ว่าตอนที่เธอนั่งรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลน่ะเธอจะมีชีวิตรอดต่อไปหรือเปล่าเธอยังไม่รู้คือมันหนักขนาดนั้นมันเจ็บขนาดนั้นเธอบอกว่าไม่เคยเจ็บอะไรมากเท่านี้มาก่อนในชีวิตและคนที่3ครับพี่อ้อยครับพี่ดีเจอ้อยของผมฮะคุณอ้อยณภาพรคุณอ้อยมาเกี่ยวอะไรดีเจอ้อยมาเกี่ยวอะไรเกี่ยวแท้ดีเจพี่อ้อยเกี่ยวเพราะว่าคุณแม่เป็นครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกับทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าพลาดส่วนในทอล์กโชว์ที่2ของผมวันนี้น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการเปลี่ยนชีวิตเรื่องราวของความสำเร็จที่จะเข้ามาสู่ชีวิตท่านเปลี่ยนได้ท่านทำได้ผมมีตัวอย่างมีบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าคุณเป้ใครที่รู้จักคุณเป้ก็จะรู้จักอยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้จักมารู้จักเขาคุณเป้ก็คือคุณยันชัยบุญชัยปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปหนึ่งที่ชื่อว่า I Herb Group แล้วก็ยังมีแบรนด์ของตัวเองจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นคนซึ่งเขาบอกเลยว่าตัวเขาเองเป็นแค่คนซึ่งไหลไปตามกระแสไหลไปตามน้ำเรื่อยๆไปตลอดแต่วันหนึ่งพอมันจะต้องเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนได้และผมมองว่าการเปลี่ยนของเขามันเป็นการเปลี่ยนที่ชาญฉลาดมันสร้างชีวิตใหม่ได้และเขาบอกว่าใครๆก็ทำได้ลองดูชีวิตเขาสิครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราไหมแล้วเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตเราได้สักทีหรือยังหรือเราจะเป็นคนเดิมอย่างนั้นไปตลอดอย่าพลาดนะครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับ

0: ขาไม่รู้เรื่อง
1: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
2: ้ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
3: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
2: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: คำแนะนำจากกรมอนามัย
5: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
6: เด็กบีบนิดเดียวได้
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
8: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
9: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงรวมต้านฟันผุใช้สูตร222
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
3: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
2: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: ศิลปะข้างถนนตำนานคนวาดหนังเรื่องจริงผ่านจอ The Series
11: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
12: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ยไ
13: ทยกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทยไก
11: ่ผมอยากให้ลินมาเป็นนางแบบของผม
14: ไทยกะกำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
15: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
16: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมด
15: เราค่อยจัดการ
17: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: หนูเป็นลูกของแม่ลำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยาย
20: จันจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
21: อุ้ยคนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
22: จอม
20: ดุดฤดีค่ะ
23: ผมมั่นใจว่าดุดฤดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
17: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาทีเริ่ม31พฤษภาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
25: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
26: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
27: โกงให้นายจำก็โกง
25: ไอ้เด็กแกแดด
27: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
28: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
25: ห่วงสิ
24: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: ันอังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
3: ฉันพร้อม
2: S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
6: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
4: ้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
7: ใหม่เพลย์ฟูลได้ทุกวันกับนิวฟีเจอร์นิวยามาฮ่าพีจีวันมันสตุ๊กเดย์เท่ทุกทาง
0: เสนอโดย Yamaha PG1
8: กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงทอล์คโชว์ของเราซึ่งผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าเป็นใครก็ตามอยากให้ดูช่วงนี้และอยากให้เผยแผ่เผยแพร่เรื่องนี้เพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งมีประโยชน์อย่าง

0: มากและกำลังเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนไทยเป็นเรื่องราวของโรคชนิดหนึ่งที่ชื่อว่างูสวัสด์มันมีคำพูดคำหนึ่งครับคนที่เป็นงูสวัสด์จะพูดทุกคนว่าถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนนั่นข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคนที่เขาไม่เคยเป็นงูสวัสด์เลยเขาก็พูดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดคุณมีคนในครอบครัวคุณเป็นงูสวัสด์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวเขาและกับจิตใจของคนซึ่งต้องดูแลรักษาเวลาฟังเรื่องนี้มาจริงๆแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าโรคชนิดนี้มันเกิดขึ้นกับใครได้บ้างมันคืออะไรเกิดยังไงและที่สำคัญที่สุดเราดูแลมันได้ไหมเราหาทางที่จะป้องกันได้ไหมวันนี้ผมจึงเชิญบุคคล3ท่านซึ่งกรุณากับรายการผมมากมาพูดคุยกันในเรื่องของงูสวัสด์แบบชัดๆเลยท่านแรกเป็นนายแพทย์เกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยตรงท่านจะอธิบายให้ฟังว่างูสวัสด์เป็นยังไงท่านที่2เรารู้จักกันดีนะครับก็คือคุณปุ้ยพิมลวันของผมนี่เองคุณปุ้ยเนี่ยท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อเธอเป็นคนซึ่งเคยเป็นเลยเป็นงูสวัสด์เลยส่วนคนที่3ได้รับเกียรติอย่างสูงมากดีเจพี่อ้อยของผมซึ่งจริงๆแล้วผมดูรายการเธอไปร่วมรายการเธอมาโดยตลอดแต่ไม่เคยรู้เลยว่าอ้อยเนี่ยมีแม่ซึ่งอายุ70กว่าเป็นงูสวัสด์เพราะฉะนั้นทั้ง3คนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับทั้ง3ท่านท่านแรกแพทย์หญิงสุดาพันมรินทร์ท่านที่2คุณปุ้ยพิมลวรรณหุ่นทองคำและท่านที่3คุณอ้อยคุณณภาพรไตรวิทย์วารีกุลครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจนนางครับเจนนางครับขออนุญาตทักทายน้องๆก่อนนะครับก่อนอื่นดีใจมากที่ได้เจอเธออีกครั้งดีใจดีใจจริงๆนะ
2: ดีใจด้วย
0: ดีใจมากปุ้ยแล้วก็เห็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเธอเห็นงานที่เธอทำและชื่นชมอ๋อเห็นงานเขาบ้างไหม
3: เห็นค่ะตลอดเรื่องความสวยแล้วก็แบบว่ายังคงสภาพที่แบบสวยมาก
0: ใช่เขาดองไว้ครับเขาดองอยู่ที่บ้านก็คงใส่ขวดโหลแล้วดองไว้เลยเขาเป็นอย่างนั้นส่วนอ้อยก็เหมือนกันนะคร
4: ับ โอ้ขอบคุณค่ะพี่ไต
0: ๋ผมดูงานคุณจริงๆนะครับ
3: แล้
0: วก็ชอบวิธีการถามชอบวิธีที่คุณสื่อสารคนเรื่องราวโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรัก
3: ยินดีที่สุดค่ะ
0: แต่คุณให้คำแนะนำดีนะครับ
3: อ๋อค่ะก็คือยืนข้างๆค่ะพี่ต่อยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร
0: นี่คือคำพูดคุณเลยนะ
3: ค่ะ
0: คำพูดสำคัญมากมันสำคัญนะหมอ
3: ค่ะ
0: อาการที่มีคนยืนข้างๆหมอครับก่อนอื่นก่อนที่หมอจะมายืนข้างตัวผมยืนข้างตัวท่านผู้ชมทั้งหมดผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกันว่าหมอจริงๆคือใครเพราะตำแหน่งหมอจริงๆมีนะท่านผู้ชมครับสุภาพสตรีท่านนี้เป็นแพทย์หญิงชื่อว่าสุดาพันมรินทร์ตัวท่านเองตำแหน่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์9เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกสถานสวัสดิ์สภากาชาดไทยถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
0: ก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมได้รู้จักก่อนงูสวัสด์มันคืออะไรครับหมอง
5: ูสวัสด์เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะชื่อของเขาคือวาริเซลลาซอสเตอร์ซึ่งทำให้เกิดโรคอีสุกอีใสอย่างที่เราเคยเป็นกันพวกเราเคยเป็นอีสุกอีใสกันตอนเด็กๆ
0: เป็นนะตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะ
5: ใช่ค่ะมีไข้ตุ่มน้ำใสทั้งตัวนะคะเวลาเราเป็นเราก็วิ่งเล่นไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อตุ่มน้ำนี้หายแล้วเนี่ยนะคะแผลหายเรียบร้อยแล้วไวรัสจะไม่ได้หายไปไหนแต่เขาจะซ่อนอยู่ในปมประสาทในร่างกายแล้วรอวันดีคืนร้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิของร่างกายตกลงร่างกายอ่อนแอลงเชื้อไวรัสตัวนี้จะกลับเข้ามาใหม่แต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตุ่มน้ำใสที่ขึ้นตามแถบตามแนวของเส้นประสาทแล้วก็เกิดเป็นโรคงูสวัสด์ขึ้นค่ะเกินกว่า 95% เคยเป็นอีสุกอีใสและมีเชื้อตัวนี้อยู
0: ่ค่ะพอมันกลายพันธุ์จากคำว่าอีสุกอีใสกลายเป็นคำว่างูสวัสด์มันเป็นตอนไหนมันกลายตอนไหนอ
5: ่
0: ะ
5: งูสวัสด์สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอายุนะคะค่ะต่อยแต่ว่าความเสี่ยงของการเป็นโรคงูสวัสด์จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น อันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งก็คือเรื่องของอายุพวกเราไม่มีทางอายุลดลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นงูสวัสด์นะคะความเสี่ยงของการเป็นงูสวัสด์เนี่ยจะมากขึ้นถ้าชัดเจนคืออายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับคนที่อายุน้อยกว่า50จำตัวเลขง่ายๆค่ะ2 4 6ถ้าอายุ50ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าอายุ60เพิ่มขึ้น4เท่าอายุ80เพิ่มขึ้น6เท่า
0: โอ้โห
5: นี่คือปัจจัยที่1คือเรื่องของอายุปัจจัยที่2คือการมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคปอดโรคตับนะคะการที่เรามีโรคประจำตัวจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคงูสวัสด์มากขึ้น
0: ทำไมอ่ะ
5: อย่างเช่นสมมติว่าเราอายุ50ปีนะคะเหมือนกันคนนึงถ้าเป็นเบาหวานความเสี่ยงของการเป็นโรคงูสวัสด์จะเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเราไม่ได้เป็นถ้าเป็นโรคไตปัจจุบันคนเป็นโรคไตเยอะมากไตเสื่อมไตวายนะคะความเสี่ยง

0: จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เกือบ2เท่าจนถึง9เท่าขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นไตวายในระยะไหนค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะสำหรับผม
0: ค่ะ
1: เวลาเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเกิดคือมันเกิดรอบตัวเกิดมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูมาพันตัวรอบตัวเมื่อไหร่ตายทันทีอันนี้จริงไม่จริงครับ
0: ไม่จริงค่ะ
1: ไม่จริงนะครับอย่างน้อยรู้ว่าก่อนไม่จริงมันยังไงฮะหมอมันอยู่ตรงไหนงูสวัสด
0: คือเขาจะขึ้นตามแถบตามแนวของเส้นประสาทนะคะซึ่งเส้นประสาทของเราเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้ชนกันเป็นวงกลมแต่ว่าเขาจะอยู่แค่เป็นครึ่งครึ่งด้านละซีกด้านละซีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามมันจะไม่มาชนกันแต่ในกรณีที่บางคนบอกว่ามาชนกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นในกรณีของคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งกินยากดภูมิคุ้มกันยาเคมีบำบัดในกรณีแบบนี้อาจจะเป็นในเส้นประสาทหลายๆเส้นมันก็เลยจะแผลจะค่อนข้างใหญ่นะคะในกรณีแบบนี้ก็จะมีเรื่องของความรุนแรงได้ค่ะ
1: เส้นประสาทมันไม่ได้มีแต่ที่ตัวนี่
0: เกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายค่ะ
1: มันได้ทั่วร่างกาย
0: ทั่วร่างกายที่ไหนก็ตามที่มีเส้นประสาทขึ้นได้หมดนะคะที่ตัวเป็นบริเวณที่เราเจอได้บ่อยแต่ว่าสามารถเกิดที่หน้าก็ได้นะคะเข้าตาก็ได้ทำให้กระจกตาอักเสบแล้วก็สูญเสียการมองเห็นได้บางครั้งตุ่มอาจจะไม่ได้เห็นที่ผิวหนังสมมติเข้าไปอยู่ในรูหูก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวได้นะคะในรายที่รุนแรงบางครั้งมีการติดเชื้อในสมองทำให้เกิดเรื่องของสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ได้เช่นเดียวกัน
1: หมอผมมีคนไข้คนหนึ่งครับไม่ได้เป็นที่ตัวครับมานั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะคร
0: ับ
1: ปุ้ยเป็นที่ไหน
2: ปุ้ยเป็นที่ทายทอยด้านหลังค่ะ
1: อ้าวแทนต้องให้ท่านผู้ชมได้รู้ก่อนตอนนั้นปุ้ยอายุเท่าไหร่ตอนเป็น
2: 52ค่ะ
1: 52มันเกิดอาการยังไงปุ้ยตอนแรก
2: เกิดอาการรู้สึก

0: เยอะขึ้นไหม
1: มันน่าจะลามอ่ะตอนตอบพูดไม่เห็นพูดไปโรงพยาบาล
2: ไปแล้ว
1: ไปแล้วยอม
2: ยอม
1: ยอม
2: รักษายังไง
1: ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องมีระบบระเบียบว่าจะคุณเลือกห้องไหมคะมีประกัน
2: ไม่ต้องไม่ต้องจะไปสนใจตรงนั้นสนใจว่ารักษายังไง
1: ตาอย่าง
2: น
1: ี้แล้วค่ะ
2: เออโอ้โห
1: ปุ้ยเข้าใจว่าตัวเองอ
2: ่
1: ะคือแบบอีกนิดเดียวจะไม่รอดแล้วทำไมหมอไม่เข้าใจทำไมหมอไม่เข้าใจเลยตอนนั้นปุ้ยคิดอย่างนี้เลยอ่ะคุณต้องการยาตอนนี
2: ้
1: อะไรก็ได้คือแบบเอามาตอนนี้เลยปุ้ยไม่ไหวแล้วอะไร
2: เจ็บขนาดนั้นเลย
1: เจ็บมากค่ะแบบมหาศาล
2: อุ้ยมหาศาล
1: ตอนที่นั่งรถไปค่ะปุ้ยแบบทั้งบีบมือทั้งแบบคือลูกอ่ะลูกสั่นไปหมดเลยเพราะลูกเป็นคนขับรถอยู่ปุ้ยก็บอกว่าอีกนิดเดียวจะถึงโรงพยาบาลแต่แบบจะถึงไหมวะคือใจผู้ยิ่งคิดอย่างนั้นเลยค่ะมันเจ็บมากเจ็บมาก
2: รักษาไงครับผู้ยิ่ง
1: คุณหมอก็ให้ยาคือผู้ยิ่งเอายาที่ผู้ยิ่งกินนะให้คุณหมอดูคุณหมอบอกว่ายาถูกหมดทุกตัวเลยแต่ว่าไม่พอ
2: นี
1: ่มันต้องเป็นยาที่ให้ทางเส้นเลือดดำ
2: ต้องเข้าเส้นแล้ว
3: ค่ะ
2: แสดงว่าเขาเป็นเยอะเลยครับหมอ
3: ใช่ค่ะก็คือคุณผู้ยิ่งได้ยาต้านไวรัส
2: ต้านไวรัสแต่มันไม่พอแล้วในกรณีที่มันเยอะขนาดนี
3: ้ใช่ค่ะถ้าเป็นยารับประทานจะไม่พอแล้วในกรณีนี้ต้องเป็นกลุ่มยาฉีดซึ่งต้องเข้าทางหลอดเลือดดำ
2: เข้าทางหลอดเลือดดำอย่างเดียวกี่วันครับ
1: 7ค่ะ
3: เมื่อไหร่ก็ตามที่โรคเป็นแล้วนะคะเขาจะดำเนินต่อไปเรื่อย
2: ๆ
3: แต่การให้ยาจะช่วยสามารถที่จะลดระยะเวลาการเป็นลงได้ทำให้ตุ่มแห้งลงได้เร็วขึ้นหายได้เร็วขึ้นถ้าไม่ได้รับยาจะยิ่งกว่านี้ค่ะ
2: คำว่าถ้าไม่ได้รับยาจะยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แน่แค่ไหนอะ
3: อย่างกรณีของคุณปุ้ยค่ะเป็นบริเวณเส้นประสาทสมองเพราะฉะนั้นถ้าตามตำแหน่งเนี้ยมีโอกาสที่อาจจะทำให้เรื่องของกระจกตาอักเสบแล้วก็สูญเสียการมองเห็นได้
2: คำว่าสูญเสียการมองเห็นภาษาหมอเท่เกินไปสำหรับผมคือตาบอดนะครับถูกไหมอะ

0: ค่ะคุณหมอที่เขารักษาเขาก็บอกอย่างนี้ตอนที่ฟังเขาปุ้ยก็
1: โอ้โห
0: โอ้โหอีกนิดเดียวก็เลยอีกนิด
1: แต่7 วัน 7 วันมันยังไงขึ้นฟอร์มไหมดีขึ้นไหม
0: ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลก็ยังมีแผลค่ะแต่ว่าปุ้ยก็ดีขึ้นหมายถึงว่าดีขึ้นแล้วเรื่องความเจ็บอะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ปรากฏอีกเลย
1: ได้ยินมาว่าคนที่เป็นแล้วมันยังกลับมาหาอยู่ตลอดเวลาเพราะแป๊บเพราะแป๊บจริงไหมฮะ
2: เพราะมันเป็นโรคที่อยู่กับปลายประสาทนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีอาการปวดเจ็บแสบร้อนแล้วนอกเหนือจากนี้ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของคนที่หายแล้วนะคะประมาณ 5-30% จะมีอาการปวดเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทซึ่งโอกาสที่จะเป็นนะคะหนึ่งถ้าเป็นตอนอายุเยอะ
0: ค
2: ุณปุ้ยเป็นอายุ50นะคะแต่ว่าในกรณีของคุณแม่พี่อ้อยเป็นตอนอายุ70
0: กว่า
2: เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสเป็นได้มากนะหรือตอนที่เรามีอาการของกุศลแล้วเราปวดมากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพยากรณ์ที่อาจจะพยากรณ์ได้แต่เรื่องอายุเป็นปัจจัยที่สำคัญ
1: เมื่อกี้พอมาพูดตรงนี้เลยไปถึงตรงนั้นเลยผม
2: ค่ะ
3: ค่ะ
1: แม่เป็นตอนนี้เท่าไหร
3: ่70กว่าค่ะประมาณ71-72คือแม่เป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วค่ะพี่ต่อย
1: โรคอะไร
3: ลมชักเบาหวานความดันคือ
1: นี่แม่เป็นเยอะเลยนะ
3: เป็นเยอะ
1: ลมชักเบาหวานความดัน
3: ใช่ค่ะถ้าไม่เป็นดีเจนี่อยู่ตามโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะไปกันบ่อยมากแต่วันหนึ่งตอนที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราปรากฏขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นมีความรู้เรื่องงูสวัสดเท่ากับ0เป็นผื่นคล้ายๆพี่ปุ้ยเป็นแต่แม่เป็นแค่3 เม็ดตรงกลางหลังแม่บอกว่าแสบแสบ
1: แสบแสบโอเค
3: ความรู้น้อยมากเอาแสบเหรอเดี๋ยวหายาทาพอหายาทาเสร็จปั๊บมันไม่ลง
1: ไม่ลง
3: มันไม่ลงจนกระทั่งมีคนในครอบครัวอย่างนี้เรียกงูสวัสดน้องสะพ้ายบอกว่าอย่างนี้คืองูสวัสด
1: น้องสะพ้ายเป็นหมอเหรอครับ
3: ไม่ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ในการที่เห็นคนที่เป็นหลังจากนั้นปั๊บเข้าโรงพยาบาลเลย
1: ไปหาหมอเลยแล้วหมอบอกว่าเป็น
3: งูสวัสด
1: แน่นอนจริงๆด้วย
3: ใช่ค่ะพี่ต่อยความน่ากลัวอันนึงขนาดว่าไปหาหมอเร็วจาก3 เม็ดลามขึ้นมาถึงกลางหลังมันจะค่อยๆงอกขึ้นไปเรื่อยๆ
1: หมายถึงเม็ดมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
3: ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ
1: แดงไหม
3: มันแดงสุกแบบเหมือนดูมีความสุขมากไอตัวงูสวัสดเนี่ยดูเธอมีความสุขจังเลยมันแดงเปล่งประกายมากในขณะที่อาการเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีอาการไข้เริ่มเป็นไข้เริ่มมีอาการตัวร้อนคราวนี้พอด้วยความที่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความที่เขาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วด้วยอาการใดๆก็ตามที่เคยเป็นขึ้นมาหมดเลยอะค่ะ
1: อ๋อเหรอจริงเหรอครับหมอ
2: คือเวลาที่เราเป็นงูสวัสดนะคะมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นความเจ็บป่วยที่มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยเมื่อมีความเจ็บป่วยที่รุนแรงเข้าไปมันจะทำให้โรคประจำตัวอยู่เดิมมันรวน
1: รวนใช้คำนี้รวนโอเคโอเค
2: ค่ะเบาหวานอาจจะคุมได้ดีพอมีโรคเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้การคุมเบาหวาน
1: ไม่ได้ดีแล้ว
2: ลำบากมากขึ้นนะคะ
1: อ๋อคุณแม่เป็นอย่างนั้นเลย
3: มันจะเด้งขึ้นเด้งลงค่ะการน้ำตาลแต่คราวนี้ของอ้อยอาจจะโดนหนักหน่อยคือคุณแม่ในตัวเม็ดผื่นอย่างที่พี่ปุ้ยเป็นแล้วบอกว่ามันก็จะเล็กลงและฟอไปของแม่คือมันแตกไอตัวถ้าเราคิดถึงภาพของการที่เหมือนเราโดนแผลน้ำร้อนลวกอะค่ะแล้วตัวด้านบนมันแตกออกไปเราจะเห็นเนื้อ
1: เห็น
3: เนื้อข้างในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันทรมานใจของคนเป็นลูกมากคือเขาเจ็บมากเกินปกติแล้วค่ะพี่ต่อยคือมันไม่ใช่แค่มหาศาลอะแต่การที่แผลมันแตกเนี่ยเขาต้องล้างแผลแล้วใช้ผ้าก๊อซในการพันตัวของแม่เนี่ยบานถึงขั้นลามมาถึงใต้ราวนมค่ะแล้วเขามีความเชื่อแบบนั้นเลยเนี่ยแม่ตายแล้วแน่เลยรับรอง
1: เพราะว่ามันจะรอบตัวอยู่แล้ว
3: และความเจ็บปวดสุดคือเวลาที่เราล้างแผลแล้วเราดึงผ้าก๊อซออกมาเนี่ย
1: โอ้โห
3: มันเป็นความเจ็บปวดมากจริงๆเจ็บแบบ
1: ในช่วงนั้นรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่
3: ประมาณ2 อาทิตย์ค่ะ
1: เนื่องของเธออาทิตย์เดียวนะของคุณแม่2 อาทิตย์ไอ้2 อาทิตย์นี่เป็น2 อาทิตย์แห่งความทรมานเลยล่ะ
3: และ10 ปีต่อมาก็ยังทรมานอยู
1: ่อ๋อแล้วทำไมอ่ะ
3: มันเป็นอาการ
1: อ๋อนี่มันก็เป็นเหมือนที่คุณหมอพูดป่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ะ
3: ใช่ค่ะคุณแม่ดันโดนคัดเลือกเป็นพิเศษ
1: แล้วยังไงอ่ะ
3: คือหลังจากที่ผื่นหายไปแล้วปัจจุบันแผลเนียนละไม่มีปุ่มๆละอาการแสบร้อนยังอยู่ทุกวัน
1: ปัจจุบันคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
3: 81ค่ะ
1: ตอนที่เป็น73
3: 71 72
1: ประมาณ72 10 ปีนะ
3: ใช่ค่ะวันนั้นคือวันที่ทำให้เรารู้สึกเลยว่าถ้าเรารู้จักงูสวัสดได้เร็วกว่านี้จะไม่ปล่อยให้แม่เจ็บมาถึง10ปีอ่ะพี่ต่อยวันนี้นะคะอาการของแม่นะทุกวันเวลานอนอ่ะด้วยความเป็นลูกเนาะตอนนี้ต้องไปรับมือตามอาการแล้วค่ะคือเอาเจลเย็นแช่ตู้เย็นไว้ทั้งห้องข้างล่างดูทีวีห้องนอนแล้วก่อนแม่นอนเอาเจลเย็นแปะไปบนเตียงอะค่ะเพื่อทำให้อาการนอนของเขาลดอุณหภูมิความร้อนและความปวดแสบปวดร้อนของเขาให้เขาหลับให้ได้พาแม่ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเจลเย็นในถุงนั้น
1: ต้องเอาน
3: ั่งรถปั๊บเอาวางไว้ตรงเบาะหลังได้ไหมเอาแม่พิงไปตรงนี้นะนี่คือ10 ปีหลังจากการเป็นงูสวัสดค่ะ
1: มันมีวิธีรักษาวิธีดูแลยังไงครับหมอสวัสดิ
2: ์สำหรับการรักษานะคะถ้าเป็นการเป็นในคนที่อายุน้อยนะอันนี้หายเองได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้อง
1: ระวังอายุน้อยเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุน้อยคือน้อยกว่า50นะคะก็จะสามารถที่จะหายเองได้แต่ระมัดระวังนิดนึงคือตัวตุ่มน้ำใสนะคะบางคนอาจจะเป็นบางคนก็จะเป็นความเชื่อเอาเสลดพังพรมาพอกเอาเป่าน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องระวังในเรื่องของแผลติดเชื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีของเหมือนแผลของคุณแม่พี่อ้อยซึ่งมันแตกออกแล้วเราเห็นเนื้อแดงๆนะคะการเอาสมุนไพรหรืออะไรไปพอกเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งการติดเชื
1: ้อ
2: นะคะแต่โดยทั่วไปส่วนนึงจะหายเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงอย่างกรณีของคุณปุ้ยหรือในกลุ่มของผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องควรได้รับยาต้านไวรัสโดยเร็วนะคะนี่คือส่วนของการรักษาส่วนในส่วนของการป้องกันนะคะโรคมูสวัดเกิดขึ้นจากการที่เราภูมิตกนะคะคราวนี้การที่เราจะทำให้ภูมิเราไม่ตกเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในส่วนของสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างสุขภาพกายนะคะหลักง่ายๆกินดีนอนดีหรือคนนี้ใช้คำภาษาอังกฤษค่ะมีแอคทิวิตี้คือออกกำลังกายแล้วงดเหล้างดบุหรี
1: ่
2: อันนี้คือการดูแลสุขภาพกายบวกการดูแลสุขภาพใจนะคะอันนี้จะเป็นเกราะในการป้องกันทุกโรคทำให้เราไม่ภูมิตกแต่อย่างไรก็ตาม
0: พี่ต่อยคะคุณหมออุ้ยอยู่ในโหมดนั้นอุ้ยอยู่ในเปอร์เซ็นต์นั้น
1: อ
0: ุ้ยมั่นใจว่าอุ้ยกินดีออกกำลังกายดูแลสุขภาพอุ้ยไม่เหล้าไม่บุหรี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นตอนที่อุ้ยรู้ว่าอุ้ยเป็นงูสวัดอ่ะอุ้ยช็อกไปเลยนะ
1: อ๋อนี่ขนาดทำดีขนาดนั้นแล้ว
0: ทำดีขนาดน
1: ี้
0: แล้ว
2: แต่อย่างไรก็ตาม
1: แต่มีแต
2: ่มันต้องมีเวลาที่เรากัดตกค่ะเพราะว่าเวลาที่เรางานเรายุ่ง
1: นอนไม่ดี
2: มันพักผ่อนไม่พอความเครียดรุมเร้าใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ภูมิตกได้แล้วไวรัสมันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วค่ะ
1: รอจ
2: ังหวะที่จะจู่โจมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ภูมิตกปุ๊บเกิดเรื่องทันทีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นอันดับหนึ่งในการป้องกันทุกโรคนะคะแต่นอกเหนือจากนี้นะคะในปัจจุบันด้วยความที่ว่าโรคนี้เวลาที่เกิดขึ้นมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เราได้คุยกันมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นนะคะก็เลยมีเรื่องของวัคซีนในการป้องกันในปัจจุบันเรามีวัคซีนในการป้องกันโรคมูสวัดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นจริงๆคำว่าป้องกันในที่นี้ท่านสามารถรับวัคซีน
2: ค่ะ
1: มันจะช่วยอะไรผมครับ
2: ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นแล้วก็ถ้าเป็นก็คือลดความรุนแรง
1: มันจะไม่ได้เป็นอย่างกรณีอย่างที่พูดนี่เลยแต่นี่อย่างคุณเขาไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เขาไปแล้วเฮ้ยฉันไปแล้วฉันมีภูมิแล้วหรือเปล่าครับหรือต้องฉีด
2: หลังจากที่เราหายแล้วนะคะเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นอยู่ช่วงนึงแต่แน่นอน
1: ช่วงนึงอุ้ยอย่ามาทำหน้าเลิศดีใจ
0: 6 เดือนต้องไปฉีดแล้ว
2: ใช่ค่ะพอเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันเหล่านี้ก็จะลดลง
1: เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นแล้ว
2: มีโอกาสเป็นซ้ำ
1: แม่ฉีดไหม
3: ฉีดค่ะ
1: หลังจากนั้นต้องฉีดใช่ไหม
2: ก็สามารถที่จะฉีดได้หลังจากที่หายแล้วอย่างน้อย6เดือนถึง1ปี
1: เพราะฉะนั้นก็ควรไปรับวัคซีนเพราะฉะนั้นยิ่งป้องกันง่ายกว่านะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันป้องกันง่ายกว่า
3: หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะ
1: โอ้โหมหัศจรรย์เลยครับ
3: จริงๆค่ะคนละเรื่องเลย
1: แหมมันคนละเรื่องอยู่แล้ววัคซีนมันจะสักเท่าไหร่กับการเข้าโรงพยาบาลและอันนี้เข้าไปเขาถามนั่นจะนอนห้องอยู่ไหนเ
3: ขาเลยมีให้เลือกห้องแล้ว
0: ประมาณ40 นาทีอ่ะพุ่งก็พุ่งนึกว่าพุ่งไม่รอดแล้วตอนนั้น
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: คือว่าผมเจ็บมากพุ่งบอกคุณหมอว่าขึ้นห้องก่อนได้ไหมห้องไหนก็เอาแล้ว
1: ห้องไหนเอาแล้วตอนนั้นเป็นลักษณะนะหมอมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมอีกบ้างไหมครับ
2: ค่ะสำหรับโรคมูสวัดนะคะเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วก็เป็นโรคที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโดยที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันโรคมูสวัดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายนะคะแนะนำอีกครั้งนึงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกินดีนอนดีมีแอคทิวิตี้นะคะงดเหล้างดบุหรี่แล้วร่วมกับการดูแลสุขภาพใจนะคะปัจจุบันนะคะเราสามารถไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลป้องกันโรคมูสวัดนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะ
1: ถ้าคุณทำได้ถ้าคุณป้องกันได้คุณควรทำขอบคุณทั้ง3 ท่านอย่างสูงขอบคุณมากครับและภาพอดีตภาพที่รายการตัวเดียวขอมอบให้กับแพทย์หญิงสุดาพันมรินนะครับและขอมอบให้กับคุณปุ้ยคุณพิมลวันคุณทองคำและแน่นอนครับคุณอ้อยคุณนภาพรไตรวิทย์วารีกุลขอบคุณทั้ง3 ท่านที่มาร่วมรายการขอบคุณจริงๆนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วผมเนี่ยพลิกอัพเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์จริงเลขนี้มันเป็นเลขที่ผมอยากจะพูดถึงอีกครั้งนึงนะครับมันเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์นะครับ50ถือเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านอายุ50ปีขึ้นไปท่านควรหรือไม่ท่านตัดสินใจเองว่าท่านมีโอกาสเพราะมันป้องกันได้ ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรค
2: ไต
1: ไต
2: โรคตับ

0: คแบบคือพูดง่ายโรคประจำตัวของเราใช่ไหมโอกาสมันยิ่งถ้าเกิดมาเป็นงูสวัสดิ์อีกไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงเลยท่านควรปรึกษาแพทย์ไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่เขามีการให้วัคซีนท่านได้ท่านมีโอกาสที่จะไปรับวัคซีนนั้นได้ก็ควรทำเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณจริงๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับ
1: เริ่มรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบเริ่มแบกภาระไม่ไหวเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องทำสินค้าของตัวเองที่เป็นแบรนด์ของโรงงานของตัวเองมาขายคร
2: ับเดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัมลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเติมวิตามิน
3: ครัวคุณต่อยยกพัก
4: บุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
6: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกพัก
7: แบ็คเหรอ
8: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
11: หลังกินหมดผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะแป๊บเดียวปุ้งตำรวจเขาไปดูกล้องตาจากทางอื่นมาเหมือนว่าทางก่อนหน้านั้นอ่ะคุณตั้มครับแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนมาอยู่ไหนครับ
12: จับตาสองมหาอำนาจพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกหลังการหารือใหญ่และทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
13: เขาค้นพบแล้วว่าปัญหาหูตึงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อม
14: อ๋อมันจะไปไกลถึงสมอง
15: เกี่ยวด้วยเหรอ
13: พอเรารู้ว่าอุ๊ยเราเริ่มหูตึงแล้วตอนอายุ50เรารีบทำการรักษาการได้ยินเรากลับมาเนี่ยนะคะมันจะได้ป้องกันไม่ให้สมองเราเสื่อมตอนอายุ60 70อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มความเสี่ยงเกือบ2เท่าเลยแต่ถ้าเราได้รักษาเนี่ยนะคะความเสี่ยงตัวนี้หายไป
15: มันเกี่ยวโยงกันใช่มั้ย
16: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
17: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
18: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
19: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
20: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
21: ้ทิชา
22: ให้รักพิพากษาพรุ่งนี้ 15:10 น.ตอนแรก
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: คิดถึงคุณพ่อไหม
25: กักเควันเกิดลูกล่ะ
24: กักลืมไปเลยอ่ะ
25: พี่ทีเขาตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดมาให้หนูนะคะฉันมีคำตอบให้คุณแล้วนะคุณตื่นมาฟังก่อนสิ
22: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ครัวคุณต่อยยกพัก
4: บุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
6: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกพัก
26: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7 วัน Nivea Extra Skin

0: พ่อเนี่ยฉันถึงเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยล่ะค่ะ
1: คุณนาคะตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยครอบครัวเราก็ล้มละลายมินนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนกันค่ะแต่คุณนายังโชคดีนะคะที่คุณลุงยังอยู่ตรงนี้ถึงแม้จะขยับตัวไม่ได้เนี่ยแต่คุณลุงก็ยังสามารถพูดคุยกับคุณน้าแล้วก็พี่หนึ่งได้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะคุณน้าต้องเข้มแข็งเวลาจะช่วยให้เราผ่านความยากลำบากนี้ไปได้เองค่ะ
2: ฉันขอโทษป้า
0: ค
2: ุ
0: ณพ
2: ี่ฉันผิดเองฉันรู้ตั้งแต่แรกว่าประยุทธ์ขาดทุนจนต้องดึงเงินที่เราลงทุนบริษัทใหม่ไปหมุนก่อนตอนนั้นฉันโกรธมากอยากจะถอนหุ้นถ้าฉันทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกมันก็ไม่เกิดเรื่องเลวร้ายตามมาแบบนี้เพราะฉันเป็นโง่ฉันเป็นโลกฉันไปร่วมมือกับไอ้สุภวัตทั้งโกงทั้งดิสเครดิตประยุทธ์ทุกอย่างตอนนี้เวรกรรมมันตามสนองฉันละฉันเหมือนตกนรกเหมือนตายทั้งเป็นไม่ว่าเงินกี่สิบกี่ร้อยล้านที่ฉันมีไม่ว่าฉันจะชดเชยเธอสองคนกี่ร้อยกี่พันล้านความรู้สึกผิดบาปในใจฉันมันก็ไม่ละลายหายไว้ไหนมันก็ยังคงคาอยู่ในใจฉันจนวันตายก็ดีนะคนเลวอย่างฉันมันไม่น่าให้อภัยเลยจริง
0: ๆอย่าโทษตัวเองอีกเลยค่ะคุณพงษ์มองในแง่ดีเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้ฉันกับลูกได้อยู่ในโลกของความจริงได้รู้ว่าชีวิตที่ต้องกัดฟันสู้อดทนอดกลั้นขยันหมั่นเพียรมันเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้เจอเรื่องเลวร้ายที่สุดเราคงไม่มีวันได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยฉันกับลูกไม่ถือโทษคุณพงษ์ค่ะขอให้คุณพงษ์หายแล้วก็อาการดีขึ้นเร็วๆนะคะ
1: มินนี่เป็นกำลังใจให้คุณลุงนะคะ
2: ขอบใจขอบใจเธอสองคนมากๆ

0: พี่อยากให้แพรวคิดให้ดีเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันคงไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวบ่อยหรอกนะ
1: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
2: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
3: เนี่ยน่ะเหรอนบนภาม
4: ึงเนี่ยกูจะกินวันนี
2: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
5: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
2: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
6: ิ์ตันเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
2: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
7: หลังกินหมดผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะแป๊บเดียวปุ้งตำรวจเขาไปดูกล้องตาจากทางอื่นมาเหมือนว่าทางก่อนหน้านั้นอ่ะคุณตั้มครับแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนมาอยู่ไหนครับ
8: พร้อมจะหอยช่อ
9: คั่วกลิ้งหมูสับครับ
10: กินแล้วติดตาตรึงใจ
11: อร่อยและแตกต่างจริงๆ
12: พริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
10: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณ
13: ป๋อยครัวคุณป๋อย
14: เองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
15: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อนเขาห้ามแก้มกันด้วยเพราะ
16: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมา

0: จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
3: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
4: ไทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
2: ผมอยากให้ลินมันเป็นนางแบบของผม
5: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
6: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
7: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
6: แล้วค่อยจัดการมัน
0: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์ 19:00 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: หนูเป็นลูกของแม่ลำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยายจอมจะปลอมตัวเป็นคนร้องฮะ
9: เอ้ยคนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
2: จอม
8: ดุดฤดีค่ะ
10: ผมมั่นใจว่าดุดฤดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
0: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.เริ่ม31 พฤษภาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะบ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยเหรอวะ
12: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตภาดิสวน
13: โกงที่นายจำก็โกง
14: ไอ้แกแดด
15: ไอ้คนหลงตัวเอง
16: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
17: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
18: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะจิต

0: ันอังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
3: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
4: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
2: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
5: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
0: ้ทิชาให้รักพิพากษาพรุ่งนี้ 15:10 นตอนแรก
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
7: แกได้พูดทุกอย่างอย่างคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
8: ตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
9: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน่
0: หักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต

0: ลายก็เพราะแกแกยักยอกเงินบริษัทวางแผนทุกอย่างให้ PNM มีปัญหาคุณประยุทธ์รู้แอบสืบเรื่องนี้มาตลอดเราเกือบได้หลักฐานอยู่แล้วแต่ท่านต้องมาจากไปซะก่อน
1: กูไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดก็
1: กูมันโกงประยุทธ์แล้วก็โยนความผิดให้กูไง

วันนี้เป็นยังไงบ้างแพรวพี่รู้นะว่าเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้แพรวรู้สึกยังไงแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่พี่ช่วยได้เนี่ยพี่ก็ยินดีนะ

0: แผ่วได้ดีวันนี้มาจากห้องสุภวัตแผ่วเปิดดูหมดแล้วนะคะมันเป็นข้อมูลการทุจริตของพีแอนด์เอ็มทั้งหมดผลประโยชน์จากการถูกโกงจะถูกถ่ายโอนมาที่ป้าของพี่หนึ่งกับพ่อของแผ่วทุกครั้งแผ่วเกลียดมินนี่นะคะทำไมมินนี่ต้องมาช่วยแผ่วด้วยถ้าแผ่วตายไปตรงนั้นแผ่วก็คงไม่ต้องมาอึดอัดทรมานใจแบบนี้แผ่วไม่อยากให้ป้าของพี่หนึ่งกับพ่อของแผ่วต้องลำบากในตอนที่อายุมากๆแบบนี
1: ้ถ้ามันมีเหตุมันก็จะต้องมีผลตามมาเสมอเราอาจจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้นะแพรวแต่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได
0: ้แล้วพี่หนึ่งรับได้เหรอคะถ้าป้าของพี่ต้องติดคุก
1: มันไม่ใช่เรื่องรับได้หรือไม่ได้หรอกนะแพรวแต่มันคือเรื่องของความจริงที่ไม่ว่าเราจะหนียังไงเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นแล้วในเมื่อเราหนีไม่พ้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับมันให้ได้ตัวพี่เองก็สูญเสียอะไรไปมากถ้าพี่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่พี่ก็พร้อมที่จะทำพี่อยากให้แพรวคิดให้ดีเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันคงไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวบ่อยหรอกนะ
0: พ่อของแพรวเพิ่งประกันตัวออกมาได้แต่ถ้าแพรวเอาหลักฐานไปมัดตัวให้คุณพ่อดิ้นไม่หลุดมันก็เท่ากับว่าแพรวเป็นลูกอกตัญญูแต่ถ้าแพรวไม่ทำเลยก็จะต้องรู้สึกติดค้างกับมินนี่ไปตลอดชีวิตแล้วแพลวจะมองหน้ามินนี่ยังไงคะพี่หนึ่งแพลวจะทำยังไงดีอะคะแพลวจะทำยังไงดีคะพี่หนึ่ง
2: ทำตามที่มินบอกนั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่มีดีวีดีนี้พ่อกับนี้ความผิดไปไม่พ้นหรอกลูก
0: คุณพ่อ
2: พ่อเพิ่งพบความจริงก็วันนี้แหละวันที่พ่อรู้แล้วว่าต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ช่วยทำให้เรามีความสุขไปไม่ได้ยิ่งเป็นเงินที่เราโกงเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขไปได้ยังไงพ่อไม่อยากหนีความผิดหัวซุกหัวซุนไปตลอดชีวิตนะลูกแค่มินนี่กับแม่ของเขาไม่เอาเรื่องพ่อก็ละอายใจมากนะให้พ่อได้ไปรับกรรมตามกระบวนทางกฎหมายดีกว่าที่จะให้พ่อรอกฎแห่งกรรมมันย้อนกลับมาเล่นงานพ่อที่หลังนะลูก
3: แล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไง
2: ถ้าผมยอมรับความผิดตอนนี้พ้นโทษแล้วเนี่ยผมยังมีโอกาสออกมาดูแลคุณมาดูแลลูกนะ

0: ี่เดือนกี่ปีฮะคนละคุณคุณไม่น่าทำให้ฉันกับลูกต้องเดือดร้อนขนาดนี้เลยแล้วนี่ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฉันจะเข้าสังคมได้ยังไงใครเขาจะต้อนรับคนที่มีสามีเป็นที่คุ้มแบบนี
1: ้พอดีนะคะคุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าสามีขี้คุกคนนี้หรอกคะที่ทำให้เรามีเงินใช้อยู่ดีกินดีแบบทุกวันนี้คุณพ่ออาจดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นนะคะแต่คุณพ่อก็รักเราและทำเพื่อเรานะคะคุณแม่
2: ขอโทษนะคุณพันผมขอโทษ
3: ฉันเลยต้องไปใส่ขอโทษคุณที่ฉันพูดอะไรแบบไม่คิดแบบนี้ฉันขอโทษ
1: เราต้องอยู่กันให้ได้นะคุณแม่ในเมื่อมินนี่กับแม่อยู่กันสองคนได้เราก็ต้องอยู่กันให้ได้นะคะ

0: นึกไหวไหมคะ
1: ปลอดไหวครับ
0: สิช่วย
1: ขอบคุณครับอันนี้จริงสีไม่ต้องมาดูแลผมก็ได้นะผมเกรงใจ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะสีเต็มใจแค่นี้เองสีไม่เหนื่อยหรอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมินี
2: ่สวัสดีค่ะคุณสิริ
1: หายไปไหนมาหลายวันแล้วเป็นยังไงบ้างต้องมาส่งข่าวว่าคุณนอนโรงพยาบาลแค่2วันเนาะทำไมน้อยจังเลยอ่ะแล้ว
2: ก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนี่นะ
1: กินข้าวได้หรือเปล่าแข็งแรงขึ้นหรือยังเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไปออกกำลังกายกันนะ
2: รอออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยชวนดีกว่ามั้ย
0: ดูเหมือนคุณ2คนมีธุระต้องคุยกันเยอะนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสิขอตัวกลับก่อนแล้วกันค่ะ
1: สิ
0: ค่ะ
1: ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณอะแต่ผมโทรหานะ

0: จะไม่ห่วงได้ยังไงล่ะป้องไม่เหมือนพี่ปองนี่ที่มินนี่จะตามกลับสกลด้วยอ่ะนี่ก็ไปลาออกกับเขามาแล้วยังไม่รู้หัวรู้ก้อยเลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
2: ร้อนจัง
3: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
2: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่โอ้นเป็นรังแคหรอ
4: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
5: เพราะโอ้ใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่
6: ช่วยขจัดรังแค
5: มั่นใจ 100%
6: เย็นขึ้น2เท่าม
5: ีเฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
7: นี่ทุ่มขอไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
8: Formos Omega Smart Super Go
9: คิดหนักนะฮะเคสของคุณอายการบริหารการเงินที่ผิดพลาด
10: หนูกับแฟนช่วยกันทำงานวันละ900จ่ายมีวันละ700ก็เหลือแค่วันละ200
11: โหดมากคุณจิ๊บอ่ะเป็นคนขยันเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่งแต่เขาเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตบ่อยพอมาเปลี่ยนปุ๊บมันก็มาถูกตัดตอนเปลี่ยนปุ๊บก็มาตัดตอนอย่างนี้ตลอด
12: แต่ว่าด้วยบุคลิกเป็นคนสนุกสนานเกือบจะเป็นหลุมเจ้าสำราญก็ด้วยซ้ำ
13: แต่เพิ่งมาเจอหนี้สินยังมีชีวิตจะต้องดิ้นต่อไป
14: ทีเด็ดลูกหนี้
15: เรียนรู้คำและสำนวนภาษาอังกฤษที่อยู่ในร้านอาหารแบบไม่ต้องท่องจำติดตามกับเซนได้ใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
16: ใครหิวมาทางนี้จ้ะจะพาไปกินของอร่อยจากร้านเด็ดเยอะมากเลยจ้าม
17: ีทั้งข้าวอบหม้อดิน

0: บะหมี่เกี๊ยวสูตรเสฉวนหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่น
1: และจะพาไปต่อกันด้วยอาหารไทยในบ้านเก่า100ปีและที่สำคัญมีเผือกทอดจามเด็ดในตำนานค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี
2: ้8นาฬิกา25นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สวัสดีครับแฟนๆรุ่นใหญ่วัยเซียนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมความงามของซากุระคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในปราสาทฮิโรซากิซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นมีจำนวนต้นซากุระเป็นหลักพันเลยนะครับ
5: จะบอกว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนรักขนมไทยเนี่ยไม่เกินจริงเลยค่ะเราสามารถเดินถือถาดเลือกขนมที่ชอบแล้วให้น้องๆพนักงานจัดใส่ชั้นไม้เก๋ๆแบบนี้ถ่ายรูปสวยมากคุณใจวัย
6: เซียนผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
7: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
8: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอมันจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
9: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
11: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกเราได้เลยนะ
10: หมายดูสิ
9: ฟูลฟิลรักเติมเต็มศุกร์20นาฬิกา30นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
13: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
14: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
15: เฮ้ย
14: เออ
16: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน่
9: หักหลังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได้
18: มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
19: พี่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
0: ใจจะขาดแล้ว
5: ใจจะขาดอีกนานไหม
9: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม29พฤษภาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
10: นึกไหวไหมคะ
4: อดไหวครับ
10: สิช่วย
4: ขอบคุณครับอันนี้จริงสิไม่ต้องมาดูแลผมก็ได้นะผมเกรงใจ
10: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเสียเต็มใจแค่นี้เองสิไม่เหนื่อยหรอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมินี
9: ่สวัสดีค่ะคุณสิริ
4: หายไปไหนบ้างหลายวันแล้วเป็นยังไงบ้างต้องมาส่งข่าวว่าคุณนอนโรงพยาบาลแค่2วันเหรอทำไมน้อยจังเลยอ่ะแล้ว
9: ก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนี่นะ
4: กินข้าวได้หรือเปล่าแข็งแรงขึ้นหรือยังเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไปออกกำลังกายกันนะ
9: รอออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยชวนดีกว่าไหม
10: ดูเหมือนคุณ2คนมีธุระต้องคุยกันเยอะนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสิขอตัวกลับก่อนแล้วกันค่ะ
4: สิ
10: ค่ะ
4: ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณอะแต่ผมโทรหานะ

0: สิริเนี่ยดูเศร้ามากเลยสงสัยเขาจะรักคุณมาก
1: ใครอยู่ใกล้ผมก็หลงรักผมทุกคนแหละ
0: เวอร์หลงตัวเองเกินไปไหม

ิเป็นคนปรับตัวเก่งเขาต้องเริ่มต้นใหม่ได้ไวเหมือนกับผมไงถึงแม้ผมจะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ไวนักแต่วันนี้ผมก็เริ่มแล้ว

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ถ้าพูดเองไม่ใช่เหรอมิ้งว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เป็นแต่แค่ศัตรู
3: ฉันรู้นั่นเลยเหรอคะ
4: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมเชื่อว่าต้องมีการกลั่นแกล้งกันอย่าทายเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับ
2: นี่แก
5: เบนพอได้แล้ว
2: พี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปเชื่ออ้อมมันเหรอคะ
5: ไปกับผม
2: พี่ท็อปพี่ท็อปอย่าไปนะคะเรื่องเนี้ยมินไม่รู้เรื่องด้วยเลยอ่ะออมันใส่ร้ายมินค่ะพี่ท็อปต้องเชื่อมินนะคะ
6: มินพี่รู้จักอ้อมดีดีพอๆกับมิ้นที่ผ่านมาที่พี่ไม่พูดแต่มันไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่รู้นะว่ามิ้นทำอะไรบ้างไ
7: ปพอแล้วพี่หลาน
2: พ
7: ี่หลาน
2: ย
7: ัง
2: ไม
7: ่มี
2: อะไรที่ถ่ายนะ
7: ต้องขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ยังไม่
8: เสียงทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริง
2: ฝันมาเองว่ะฝันมาเองเนี่ย
8: ปล่อยฉันปล่อยฉันจะไม่ยอมให้มินมันทำร้ายครอบครัวฉันอีก
6: มันไม่มีใครทำร้ายคุณทั้งนั้นนอกจากตัวคุณเองคุณหยุดเอาดาวมาอ้างแล้วทำลายตัวเองแบบนี้สักที
8: สุดท้ายคุณจะให้ฉันปล่อยเรื่องนี้ไปเหมือนว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเรื่องที่ดาวตายไปอย่างนั้นเหรอแบบที่คุณไม่รู้สึกอะไรแบบที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้อย่างนั้นเหรอ
6: ผมเป็นเหรอผมเป็นยังไงทำไมคุณถึงคิดว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยกับเรื่องที่ดาวตายอ่ะผมเป็นคนที่ถูกล่าเข้ามาในเกมแก้แค้นของคุณผมถูกใช้เป็นเครื่องมือมันจะมีใครถามผมสักคำไหมว่าผมรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
8: ฉันจะไม่ยอมเดินออกจากเกมนี้จนกว่ามิ้นมันจะไปกล่าวขอโทษดาว
6: ถึงแม้ว่าสุดท้ายคุณจะไม่เหลืออะไรเลยอย่างนั้นหรอ

0: หว่างฉันกับมิ้นมันกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกไม่ได้แล้วและไม่ว่าใครหน้าไหนก็หยุดฉันไม่ได้ทั้งนั้น
1: คุณจะเสียใจที่คุณทำแบบนี้อ้อ

0: บนี้ด้วยคะอ้อมันหักหน้ามิ้นต่อหน้านักข่าวนะคะพี่เอกไม่เห็นหรอ
1: แล้วมิ้นอยากโดนนักข่าวยำเละเหรอคะมิ้นจำไม่ได้เหรอว่ากว่าพี่จะพามิ้นกลับมามันยากแค่ไหน
0: มิ้นไม่อยากง่ายหรอแต่พี่ทอมยังเข้าข้างมันอีก
1: เพราะความใจร้อนของมิ้นนี่ไงถึงแพ้เขาทุกทีอ่ะ
0: พี่เอกต้องจัดการอ้อมให้มิ้นค่ะมิ้นจะทำให้ทุกคนที่มันรักอยู่อย่างไม่มีความสุขคอยดู
1: ถ้ามิ้นอยากเอาชนะอ้อมก็ต้องเชื่อฟังพี่ทำตามวิธีของพี่แค่รอดูก็พอ
0: พี่เอกจะทำอะไรคะออมพี่ว่าออมต้องใจเย็นกว่านี้นะแล้วจะปล่อยให้มิ้นทำร้ายครอบครัวออมอยู่ฝ่ายเดียวหรอคะพี่ขวัญยิ่งถ้าเรานี่เขาก็ยิ่งได้ใจพี่รู้ว่าอ้อมโกรธมิ้นมากเรื่องดาแต่ว่าการที่อ้อมทำอะไรต่อหน้าสื่อมันเป็นดาบสองคมนะอ้อมแต่ก็เอาเถอะยังดีนะว่าวันนี้คุณนนท์เข้ามาช่วยไว้ทันแล้วอ้อมก็ยังมีคลิปเสียงไว้ยืนยันกับนักข่าวป่านเนี้ยนักข่าวคงจะไปรุมมิ้นแน่ๆแล้วทางนู้นก็คงจะแค้นอ้อมมากอ้อมต้องระวังตัวหน่อยละกันสวัสดีค่ะคุณไมค์นัดทานข้าวเหรอคะได้ค่ะเราเจอกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสะดวกไหมอ
2: ้
0: อม
2: ได้ค่ะพี่ขวัญอ้อมจะตั้งใจทำงานนี้ให้เต็มที่พี่ขวัญไม่ต้องห่วงอ้อมนะคะ

0: ขออนุญาตค่ะท่าน
1: เข้ามา
0: ท่านคะจองห้อง VIP ที่นั่งส่วนตัวให้แล้วนะคะ
1: คุณถนนเนี่ยตาแหลมใช้ได้หนูอ้อมเนี่ยเวลาใส่ชุดผ้าไทยล่ะขับผิวสวยไม่เบา

0: ผมขอโทษทีนะที่คราวนี้ไม่ได้ใช้เด็กของคุณเอกอ่ะก็พอดีทางทีมงานเนี่ยเขาประชุมกันว่าไม่อยากเปลี่ยนนางแบบ
1: ไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจงานหน้าก็มีนี่ครับ
0: ผมชอบคุณก็ตรงนี้แหละที่เข้าใจ

0: แล้วเด็กที่ผมส่งไปครั้งก่อนถูกใจคุณสันไหมครับจริงๆนางแบบที่คุณสันเลือกคราวนี้น้องเขาก็รับงานนะครับจริงอ่ะจริงสิครับเท่าที่ผมทราบมารับแต่พวก VIP คุณสันลองเดียวดูสิครับแต่อย่าดิวผ่านผู้จัดการนะครับน้องเขาน่าจะรับงานเองถือว่าเป็นความลับนะครับ
1: ท่านจะไปที่ร้านพร้อมกันเลยไหมคะคุณขวัญจะพาคุณอ้อมไปที่นั่นนะคะ
0: ผมว่าผมจะขอแก้สัญญาที่ทางเราจะต้องคุยกับคุณอ้อมนิดหน่อยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะโน้ตให้คุณเนี่ยเรียกคุณขวัญผู้จัดการคุณอ้อมอ่ะเข้ามาคุยให้เรียบร้อย
1: แล้วนัดทานข้าวอย่างนี้ล่ะคะ
0: ก็ทำเรื่องสัญญาให้เสร็จก่อนแล้วคุณก็ตามไปซิ
1: ได้ค่ะท่าน

0: สวัสดีค่ะคุณไมค์กำลังไปที่โรงแรมเลยค่ะ
1: คือพอดีมีงานปรับแก้นิดหน่อยอะค่ะคุณขวัญไม่ทราบว่าคุณขวัญพอจะแวะมาที่ออฟฟิศก่อนได้ไหมคะ
0: แล้วนัดท่านประธานแล้วคะคุณไมค
1: ์ท่านรอที่ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงคุณขวัญส่งอ้อมเจอกับท่านที่ร้านก่อนก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะคุณไมค์สวัสดีค่ะอ้อมเดี๋ยวอ้อมไปธุระกับพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปส่งอ้อมที่โรงแรม
2: แต่คุณสัตว์เขาถึงแล้วไม่ใช่เหรอคะถ้าเราให้ผู้ใหญ่รอแบบนี้มันจะดีเหรอคะพี่ขวัญอีกอย่างนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยอ่ะเอาอย่างนี้ไหมคะอ้อมอยู่ได้ค่ะพี่ขวัญไม่ต้องห่วงแล้วก็ทีมงานก็น่าจะถึงแล้วด้วยเหมือนกัน
0: โอเคงั้นก็ได้จ้ะเดี๋ยวพี่ไปส่งอ้อมที่โรงแรมก่อน
2: ได้ค่ะ
0: โอเค

0: คุณปริตาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับหนูอ้อม
1: สวัสดีค่ะคุณสาย
0: เชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: บีนัดวันฟิตติ้งใหม่ให้แล้วค่ะบอสไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะน้องอ้อมเป็นยังไงบ้างคะบอสบีเห็นคลิปข่าวน้องอ้อมกับคุณมิ้นแรงติดเทรนเลยค่ะ
1: ฮัลโหลครับคุณขวัญฮะกินข้าวอะไรนะครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะคืออ้อมไม่ดื่มค่ะแล้วนี่ทีมงานคนอื่นๆยังมาไม่ถึงเหรอคะ
3: นี่เราอยู่กันแค่สองคนหนูอ้อมไม่ต้องระวังตัวก็ได้ค่ะ
2: คุณสันหมายถึงอะไรคะ
3: เดี๋ยวนี่ฉันทำให้หนูตกใจหรือเปล่าอะขอโทษนะฉันแค่จะบอกว่าตอนนี้มีเราอยู่แค่สองคนหนูอ้อมจะเรียกค่าตัวเท่าไหร่ฉันพร้อมจ่ายนะเพราะว่าฉันชอบหนูมาก
2: ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใช้วิธีสกปรกแบบนี้ถอยไปไม่อย่างฉันจะแจ้งตำรวจ
3: ใจเย็นนะหนูอ้อม
2: ฉันบอกให้ถอยไปไง
3: มานี่มา
2: ฉันบอกให้ถอยไป
3: มานี่
2: ถอยไป
3: ไม่เอาหน้ามาหน้า
2: ถอยไปใจด้วยใจด้วย
4: เขาไม่ได้นะครับเฮ้ย
5: ทำไมมึงเป็นคนเลวแบบนี้วะแล้วมึงมาต่อยกูทำไมวะหอของดีแบบนี้มันแบ่งกันกินกันใช้ก็ได้นี่วะหรือว่ามึงจะเก็บไว้กินคนเดียวกูก็มีตังจ่ายด้วย
4: เสียแรงจริงที่รู้จักมึงมานานทำไมมึงพูดแบบมานี่วะ
5: ไอ้เด็กเนี่ยมันรับงานไม่ใช่เหรอ
4: มึงหยุดความคิดแบบนี้เลยนะไม่งั้นมึงตายแน่

0: คุณไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหม
1: ค่ะโชคดีที่คุณเขามาช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นฉันแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะ
0: คุณขวัญก็โทรมาถามผมว่าจะไปทานข้าวด้วยกันไหมแต่ผมไม่รู้เรื่องนัดวันนี้เลยอ่ะ
1: อ้อมเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะพี่ไม่น่าทิ้งอ้อมไว้คนเดียวเลยอ่ะอ้อมไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณขวัญครับคุณสันเขาบอกว่ามีนัดทานข้าวกับทีมวันนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะคุณไมค์บอกขวัญไว้อย่างนั้นขวัญก็เลยคิดว่าเป็นการทานข้าวร่วมกันกับทีมงานก่อนจะร่วมงานขวัญก็เลยรับปากไปอะค่ะแต่ว่าในห้องนั้นไม่มีใครเลยนะคะมีแต่คุณสันอยู่คนเดียวค่ะ
0: ผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องบางอย่างผิดปกติแน่เลย
1: คือว่าคุณสันเขาต่อรองราคากับอ้อมเหมือนเขาคิดว่าอ้อมทำงานแบบนั้นนะคะหรือว่าเขาจะวางแผนเอาไว้คะหลอกให้ขวัญทิ้งอ้อมไว้คนเดียว
0: ผมว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: อะไรนะคะยกเลิกสัญญาเหรอคะ
4: ค่ะเป็นคำสั่งตรงจากคุณสันค่ะ
5: ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะผมคงปล่อยให้อ้อมทำงานคนเร็วๆแบบนั้นไม่ได้หรอก
3: แต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะฉันจะฟ้องข้อหาคุกคามทางเพศ
5: หลักฐานที่ไหนครับเท่าที่ผมทราบกล้องวงจรปิดที่โรงแรมมันเสียนี่ครับของดีแบบนี้มันแบ่งกันกินกันใช้ก็ได้ดีกว่าหรือว่ามึงจะเก็บไว้กินคนเดียวกูก็มีตังจ่ายด้วย
3: ไปไปคุณน้องคุณน้องพักหน่อยใจเย็นค่ะคุณน้องพักใจเย็นค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณมาเห็นแล้วใช่ไหมครับเหมือนที่ผมบอกเอเจนซี่เนี้ยมันเป็นมาเฟียในวงการผมดีใจนะครับที่เราตัดสินใจลื้อโปรเจกต์นี
3: ้หมายความว่ายังไงคือทางคุณสันนะคะเขาสั่งให้เปลี่ยนทีมงานใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนนางแบบด้วยเป็นน้องมิ้นนะคะยังไงหมายต้องขอโทษด้วยนะคะ

0: ันจะไม่จบแค่นี้แน่ผมจะฟ้องคุณเรื่องที่ยกเลิกสัญญาผิดปกติรวมถึงเรื่องคุณอ้อมด้วยพูดเปล่าๆเท่ากับเมินประมาทนะคุณธนนท์ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมจะได้ทำงานต่อหรือว่าต้องให้ตามรปภ.มาเชิญคุณออกไป
1: คุณนนท์เรากลับกันก่อนดีกว่าค่ะไปอ้อมกลับ

0: าวว่าโดนเทฉันบอกแกแล้วใช่ไหมอ้อมว่าอะไรที่เป็นของฉันแกไม่มีวันได้มันไปพวกแกอยากได้งานจนยอมใช้วิธีสกปรกสักวันแกอาจจะเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองก็ได้นะมินก็อย่างโง่สิทำอะไรก็ระวังให้มากๆเพราะว่าคนโง่มักจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอแต่ว่าฉันไม่ห่วงแกหรอกเพราะว่าแกมีแต่คนคอยรักคอยเป็นห่วงอยู่เต็มไปหมดจริงไหมคะพี่รอด
1: มิ้นนี่คือความหวังดีครั้งสุดท้ายที่พี่จะมีต่อมิ้นได้นะอยู่ห่างๆเองก็พบเอาไว้

0: คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
1: อ้อมพี่ไปรอที่รถนะอ้อม

0: ทีนี้คุณเห็นหรือยังว่ามินเขาทำอะไรได้บ้างแล้วคุณจะยังให้ฉันอยู่เฉยๆคอยดูเขาทำร้ายฉันทำร้ายคนในครอบครัวฉันอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ได้ยังไงล่ะคือเหตุผลที่ผมห้ามคุณมาโดยตลอดก็อย่ายุ่งกับมินผมไม่เห็นว่าการแก้แค้นไร้สาระบ้าบออะไรของคุณมันจะมีประโยชน์อะไรเลย
0: ขอบคุณนะคะที่คอยช่วยเหลือฉันเป็นห่วงฉันแต่ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ถอยเด็ดขาด
1: ผมไม่อยากเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นกับคุณอีก

0: คุณทำงานไงคุณเนี่ยผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากหน้าไซต์งานว่าคุณมีปัญหากับพวกโฟร์แมนเนี่ยจนคนงานเนี่ยประท้วงไม่ทำงานคุณแล้ว
1: แต่มันไม่ใช่ความจริงนะครับคือไองานที่ส่งมาเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามสเปคผมก็เลยมีการแก้ไขแต่ก่อนที่ผมจะแก้ไขเนี่ยผมได้แจ้งกับทางทีมงานครบทุกคนแล้วแล้วทุกคนก็รับทราบดี
0: คุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยไม่งั้นน่ะจะมีเรื่องร้องเรียนถึงสำนักงานใหญ่ได้ไงว่าคุณทำงานไม่ได้ตามเป้าแถมยังมีเรื่องที่คุณมีนอกมีในอ่ะกับซัพพลายเออร์อ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับผู้จัดการมีหลักฐานไหมครับพูดแบบนี
0: ้นี่ไงหลักฐานลายเซ็นคุณอยู่คนโค้ดอยู่ในนี
1: ้รายการพวกนี้ครับผมไม่ได้เซ็นอนุมัตินะครับอันนี้มันเรื่องอะไรกันครับผู้จัดการ
0: พอแต่คุณที่ผมยังให้เกียรติคุณอยู่นะผมยังไม่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้ใหญ่แต่ผมไม่ไล่คุณออกข้อมูลแล้ว
1: ที่ผู้จัดการจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าผู้จัดการทำแบบนี้ผมสามารถแจ้งตำรวจเลยนะครับว่าคุณเนี่ยปลอมแปลงเอกสาร
0: ไปเลยไปแจ้งความเลยไป
1: แต่ผมจะไปหาพยานแล้วผมจะโชว์ให้ผู้จัดการเห็นว่าผมเนี่ยบริสุทธิ
0: ์ไปเลยครับไปเลย
2: เรื่องที่คุณอ้อมกล่าวหาว่าคุณมิ้นเนี่ยไปรังแกคนในครอบครัวของเธอเรื่องนี้คุณมิ้นจะชี้แจงว่ายังไงคะ
3: นั่นสิคะแล้วทำไมวันนั้นคุณมิ้นต้องหนีนักข่าวด้วยล่ะคะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: พี่เรือเข้าไปใกล้ๆเลย
3: ได้เลย
2: พี่โตขยาย
4: ไม่เอาเลยไอ้มีดคิดจะติ๋ว

ากที่สุด

0: เก่งนักเลยเราน่ะขนาดผู้ชายมันยังไม่รอดเลยแล้วเองกล้าดียังไงมาอ้างหาทุ่งกับข้าพญายักษ์กายขาดมนุษย์อะไรหน้าตาเหมือนมาวะนี่ข้าจะจับกินดีหรือจะไปเลี้ยงให้สวนสัตว์ดีวะ
1: ปล่อยลูกนะแม
2: ่ว่าแล้วทีเดียว
3: โถเอ้ยแก้วมณี
2: ลูกจะไปช่วยนะ
3: ปิ่นทอง
4: ไม่นะเพคะถ้าพี่อย่าไปนะเพคะ
2: ถึงนางกำลังจะถูกยักษ์กินนะ
4: ก็ช่างมันสิเพคะจะพี่อย่าไปนะเพคะ
5: ปิ่นทองกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่นันทาไม่ห่วงลูกบ้างเลยเหรอ
3: ห่วงสิเพคะ

0: แต่หม่อมฉันไม่เคยเห็นปิ่นทองเปลี่ยนไปขนาดนี
1: ้พระโอรสทรงกล้าหาญและพร้อมที่จะปกป้องพระชายาไหมคะ
2: ปกป้องนางผู้หญิงหน้าเหมือนม้านั่นหรออย่าลืมสิว่าปิ่นทองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากเราในนครมิถิลาแล้วจะเอาชีวิตไปทิ้งเพื่อช่วยผู้หญิงที่หน้าเหมือนม้านี่นะมันสมควรแล้วหรอ
0: ผู้ที่เป็นกษัตริย์ต้องกล้าหาญและเสียสละ
2: ทหารไปตามช่วยลูกเราเร็วไปคุณเท้า
1: เพคะ
2: ไปบอกฝ่ายนายทุกคนให้เตรียมตัวอพยพ
1: เพคะพระธิดาพระธิดาเพคะเราจะเตรียมตัวหนีกันไปไหมคะเอ้ยไม่ใช่เตรียมตัวอพยพไปกันไหมคะก่อนที่ยักษ์มันจะมาจับกินไหมคะ
2: เราไปกันเถอะนายนันทา
0: ไม่เพคะหม่อมฉันจะรอลูก
2: นี่แม่นันทาหาว่าพี่ไม่รักลูกงั้นเหร
3: อเทวดาฟ้าดินทั้งหลายนี่ข้าจะกินนางตัวประหลาดนี่หรือจะเอาไว้เลี้ยงดูเล่นดี
4: เป็นอย่างผู้ยิ่งใหญ่จะเปล่าลังแกแบบผู้หญิงนี่เคยโดนหมาดีดไหม

0: ไ
1: งไอ้ช่วงผู้มันขาดเอง
2: ไอ้ปลารถปลารถไ
1: อ้ข้าจะคืบเจ้าให้เบนตั้งแต่เลย

0: ต้องตา
1: แก้วมณีทำได้แล้วจริงๆเพคะเห็นไหมนะเพคะบอกฉันบอกแล้วว่าแก้วมณีต้องทำได
2: ้ปิ่นทองตาหานี่ถ้าปิ่นทองไม่ชักว่าไปทิ่มหน้ายักษ์นั่นนะป่านนี้นางหน้าม้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
1: พูดอย่างเนี้ยมันแน่ให้ยักษ์จับ

0: ่งทั้งสองพระองค์ไหมคะทั้งพระโอรสและพระชายาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันนะเพคะ
1: คนจะเป็นเนื้อคู่กับม้าได้ยังไงพูดถูกใจดำเขาหน่อยก
2: ็รีบหนีเถอะเพคะเดี๋ยวยักษ์มันตามมาจับกินเพคะคุณเท้าเดี๋ยวก่อนเราเป็นห่วงเจ้าพี
3: ่โอ้ยในเวลาคับขันแบบนี้ห่วงตัวเองก่อนเถอะเพคะไปแล้ว
2: เสียงอะไรอะคุณเท้า
3: เสียง
2: โห่ร้องดีใจไหมคะ
3: เขาดีใจอะไรกันหนูอ่ะ
2: อย่าไปสนใจเลยเบ้ก็ไปไปแล้ว
3: พัทธิดาพัทธิดาเดี๋ยวยักษ์มันจับกินไหมคะ
1: โอ้ลูกรักของพ่อไม่เสียทีที่ฝึกเล่นว่ามันตั้งแต่เด็กนะมาได้ใช้ประโยชน์ในการฆ่ายักษ์ร้ายก็วันนี้นี่เอง
4: อันที่จริงไม่ใช่ลูกหรอกพระเจ้าค่ะ
1: เอ้าแต่พ่อเห็นนะว่าลูกใช้ว่าเอาข้ายักษ์อะ
5: สงสัยว่าจะดูกันคนละเรื่องเราไปกันเถอะก้ามณี
1: ไม่รู้ว่าแม่เขาหลงรักอะไรนั้นนักหนา
3: เจ้าพี่เจ้าพี่ไหมคะเจ้าพี่น้องดีใจเหลือเกินไหมคะที่เจ้าพี่ทรงปลอดภัยน้องเฝ้าดูเจ้าพี่ด้วยความเป็นห่วงอยู่นะเพคะ

0: แม่ว่าแก้วไปพักก่อนดีกว่าต่อสู้กับยักษ์มาเอาชีวิตแทบไม่รอด
1: พระชายาทรงพระปรีชาสามารถเหลือเกินไปคะ
2: ถ้าแก้วไม่ได้ทูลกระหม่อมมาช่วยขัดจังหวะแก้วก็คงตายไปแล้วล่ะเพคะ
0: แก้วยังรู้จักให้เกียรติคนอื่น
2: ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่เพคะ
0: ครั้งนี้ปิ่นทองน่าจะเห็นความดีของแก้วสักทีนครมิถิลาตลอดจนชีวิตผู้คนพลเมืองต้องปลอดภัยก็เพราะแก้วไม่ต้องมาปฏิเสธ
2: เสด็จแม่เพคะ
0: ว่ายังไงลูก
2: แก้วกราบทูลลานะเพคะคือแก้วต้องเอาพี่เรือไปซ่อมแซมน่ะเพคะ
0: งั้นเดี๋ยวแม่ให้ทหารไปส่ง
2: ไม่เป็นไรเลยเพคะที่นั่นอยู่ไกลแก้วรีบไปเพคะ
0: ขอให้ซ่อมให้สำเร็จนะลูกนะ
2: เพคะ

0: เจ้าพี่เพคะ
1: ดึกดื่นป่านนี้มีธุระอะไร
0: น้องเป็นห่วงเจ้าพี่เพคะน้องเห็นเมื่อตอนกลางวันพระพักของเจ้าพี่ไม่ดีในทางที่ชนะ
1: รู้จักเป็นห่วงเราด้วยหรอ
0: น้องเป็นห่วงเจ้าพี่มากกว่าชีวิตของน้องอีกนะเพคะเจ้าพี่อาจจะไม่ทรงเชื่อแต่ที่น้องทำไปทั้งหมดน้องได้กราบทูลเจ้าพี่ไปหมดแล้วน้องรักเจ้าพี่จนน้องเห็นแก่ตัวน้องอยากจะครอบครองเจ้าพี่ไว้อยู่กับน้องแต่เพียงผู้เดียวน้องได้ขอโทษน้องขอโทษพี่แก้วมณีไปแล้วนะคะ
1: แต่ก็ยังไม่ขอโทษมณีรัตนา
0: แต่นางยังไม่ตายนะเพคะ
2: เจ้าพี่เจ้าพี่ลืมพระเนตรขึ้นสิเพคะ
3: เจ้าเป็นใคร
2: มณีรัตนายังไงล่ะเพคะ
3: ไปให้พ้นเราจะอยู่กับทัศมาลีคนเดียว
2: เจ้าพี่เจ้าพี่ส่งนึกดีๆสิเพคะเราเคยมีความสุขกันที่กระท่อมกลางป่า
0: เจ้าพี่นางหลอกเจ้าพี่ว่านางตายเพื่อที่จะให้เจ้าพี่เข้าพระทัยน้องผิดน้องฆ่านางตายฆ่าน้องผิดนางก็ผิดพอๆกันนะเพคะเราที่นางหายไปก็เป็นเพราะว่านางมีคนรักใหม
1: ่ใคร
0: ก็พระสหายของเจ้าพี่ที่ชื่อวัชรางไงเพคะเป็นความจริงนะเพคะ
1: เจ้ารู้ได้ยังไง
0: เจ้าพี่ก็ลองทบทวนลำดับดูสิเพคะแล้วเจ้าพี่ก็จะได้คำตอบเองถ้าหากว่าน้องพูดก็จะกลายเป็นว่าน้องใส่ร้ายนางน้องไม่รบกวนเวลาเจ้าพี่แล้วนะเพคะ

0: ไงบ้างไปคะพัทิดาได้ผลไหมไปคะ
1: อาจจะยังไม่เต็มที่แต่ก็ต้องได้บ้างแหละ
0: แต่ก็อย่าประมาทผู้ชายนะไปคะ
1: คุณเท้า
0: หม่อมฉันหมายความว่าผู้ชายอ่ะต่อให้ฉลาดยังไงแต่บทจะโง่ก็โง่เลยนะไปคะถ้าถูกเป่าหูบ่อยๆไปคะ

0: ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: ถ้านางมุ่งร้ายกับพระโอรสเช่นนั้นนางจะคอยช่วยเหลือทุกอย่างทำไมพระเจ้าค่ะ
1: เพราะนางอยากให้เราเห็นความดีความชอบแล้วยกย่องนางให้เป็นเมียสมความปรารถนาไงแต่งหน้ามานั่นน่ะมันเจ้าเล่ห์นะ
0: ถ้าเช่นนั้นพระโอรสปิ่นแก้วก็คือพระโอรสของพระองค์จริง
1: ๆมันอาจจะเป็นลูกของไอ้วัชรานั่นก็ได
0: ้แต่ท่านวัชรายอมเสียสละชีวิต
1: อย่าโง่มันไม่ตายจริงหรอมีใครเห็นศพมันบ้างเสด็จพ่อทรงพระปรีชาสามารถมองทะลุทุกเรื่องได้หมดหนังหน้าม้ามันคือปีศาจม้ามันวางแผนเรื่องนางในฝันมาตั้งแต่ต้น
2: แต่ข้าพุทธเจ้าคิดว่า
1: เจ้าคิดไม่สำคัญเท่าเราคิดทัศมาลีนางพูดถูกถ้านางผิดนางหน้าม้านั้นก็ต้องผิดด้วยและผิดมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าที่ทำให้ชีวิตของเราตกอยู่ในอันตรายแทบเอาชีวิตไม่รอด
3: นี่กำลังจะน้ำเน่าอีกแล้วใช่ไหมล่ะเพคะ
4: ไม่ใช่เป็นน้ำดีแล้วก็เป็นความจริงด้วยโหรยานินเนี่ยจะเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าไปยานิน
5: ขอเดชะพระอาญาวิพุทธเก้าพระชายาแก้วมณีคือปีศาจม้าป่าที่เหงาและโดดเดี่ยวมานานเป็นร้อยเป็นพันปีต่อมานางพยายามจะหาสามีรูปงามเพื่อกบเกลื่อนความอัปลักษณ์พระโอรสปิ่นทองส่งโชคร้ายที่ตกเป็นเป้าหมายของนางพระเจ้าค่ะ

0: นีก็ไม่อยู่ซะด้วยเราจะได้ถามนางให้กระจ่างหรือว่าคุณทาว่ายังไง
1: หม่อมฉันไม่กล้าคิดหรอกเพคะพระชายาก็ทรงเสียสละทุกๆอย่างจริงๆแต่องค์เหนือหัวกับพระโอรสก็ทรงมีเหตุผล
0: มีอคติสิมิว่า
1: ท่านโหนยานินก็ทำนายไม่เคยพลาดนะเพคะ

0: าเจ้าขาพี่เรือเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
1: สร้างได้เสียได้เราก็ต้องซ่อมได
0: ้ชัยโ
1: ยแต่ถ้ามาช้ากว่านี้มันก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: แกวิ่งสุดฝีเท้าเลยเจ้าค่ะวิ่งจนลืมเหนื่อยเมื่อคืนแก้วโมแต่เป็นห่วงพี่เรือเลยลืมกราบขอพระคุณท่านตาที่ช่วยบอกใบวิธีฆ่ากายฆาตให้ถ้าแก้วไม่ได้คำใบนี้แก้วคงเอาชีวิตไม่รอดแน่เจ้าค่ะ
1: แล้วเปลี่ยนใจหรือยัง
0: เปลี่ยนใจอะไรหรือเจ้าคะ
1: ก็เปลี่ยนจากรักเขาข้างเดียวเข้าเหนียวหนึ่งกลับมารักตัวเองรักษาใจตัวเอง
0: พูดถึงเรื่องนี้แก้วอยากจะมาขอคืนมณีรัตนาให้กับท่านตาเจ้าค่ะเพราะแก้วไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้นางอีกต่อไปอีกอย่างแก้วจะกลับไปอยู่กับปิ่นแก้วกับพ่อกับแม่ที่หมู่บ้านและจะไม่เหยียบย่างเข้าไปนครมิถิราอีกเลยแก้วจะเจียมเนื้อเจียมตัวเลิกพยายามทำให้ทูลกระหม่อมรักแก้วอีกต่อไป
1: ตาดีใจที่เจ้ากลับมารักตัวเองสักที
0: เจ้าค่ะ
1: ตาจะต้องไปแล้วนะจะไปคราวนี้ตาต้องไปนานเลยส่วนเรื่องที่เจ้าไม่ต้องการมณีรัตนาตาก็จะจัดให
0: ้เจ้าค่ะ
1: แต่มันมีข้อแม้อยู่อย่างที่จะทำให้รูปหน้ามาหายไปจากเจ้าตลอดกาลด้วยแต่นั่นมันก็สุดแท้แต่วาสนาของเจ้า
0: แก้วมาเป็นคนไม่มีวาสนาหรอกเจ้าค่ะอีกอย่างตอนนี้แก้วเริ่มภูมิใจในรูปอัปลักษณ์ของแก้วแล้วเจ้าค่ะ
1: ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวาสนา

0: แต่ใช้ยางไม้ที่เหนียวที่สุดมาซ่อมพี่เรือน่ะประท้วงแล้วนะแต่ท่านตาบอกว่าใช้วิธีธรรมชาติดีที่สุดเฮ้ยแล้วนี่อีกกี่วันไม่ล้มถึงจะติดกันเนี่ย
1: นะท่านตาเนี่ยรู้ดีที่สุด
0: ต้องแก้มันนี่จะกลับมิถิลาก่อนก็ได้นะ
1: แก้วจะไม่กลับไปที่นั่นแล้วไม่กลับไปตลอดชีวิต
0: เกิดอะไรขึ้นหรอ
1: มันเกิดขึ้นมาตลอดแหละเกิดจนแก้วเข้มแข็งแล้วก็รักตัวเองมากขึ้น
0: ดีแล้วพี่เรือดีใจนะที่น้องแก้วคิดได้

0: จะมาขอคืนมณีรัตนาให้กับท่านตาแก้วไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องอาศัยนางอีกต่อไป
1: ส่วนเรื่องที่เจ้าไม่ต้องการมณีรัตนาตาก็จะให้ตามนั้น
0: ลาก่อนมณีรัตนา

0: ตัวดีทำให้พ่อแม่อับอายขายขี้หน้าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนพี่จะให้ทหารไปรับตัวมันมาพร้อมกับนางขุนเท้าแล้วจะลงโทษตามกฎบุญเทียนบาน
1: เจ้าพี
0: ่ทำเสน่ห์เล่ห์กลเนี่ยโทษมันก็ถึงประหารอยู่แล้วแล้วนี่ไม่รู้จะไปก่อเรื่องอะไรเดือดร้อนอีก
1: หม่อมฉันขอไปเองไหมคะ
0: พี่ไม่ไว้ใจอะ
1: โธ่หม่อมฉันก็
0: พี่จะให้ทหารไปรับตัวนางกลับมาในวันพรุ่งนี้นี่เป็นคำสั่ง
1: ทางน้องก็ไม่รักใครใหญ่ดีทางนี้ก็จะประหารตามธรรมเนียมโธ่เอ้ยช่างไม่สงสารผู้หญิงตัวเล็กๆที่ผิดพลาดเพราะความรักบ้างเลย
2: ท่านอามาตย์องค์เหนือหัวพรหมทัตส่งท่านมาถึงที่นี่เพื่อจะให้มาตกลงเรื่องพิธีอภิเษกระหว่างปิ่นทองกับฐานทัศมาลีใช่ไหมล่ะ
3: ขอเดชะพระยามีคุณเกล้าพิธีอภิเษกท่านนครหลวงวิถีได้จัดไปแล้วพระเจ้าค
2: ่
3: ะ
2: โธ่แต่ทางมิถิลายังไม่ได้จัดเลยนี่ใช่ไหมน้องนันทา
4: เอกคะ
2: ตอนนี้เรากำลังให้โหรยานินหาฤกษ์ยามที่ดีที่สุดเพื่อได้สมเกียรติกับพระราชธิดาของนครโรมวิถีอ๋อแล้วเราก็จะเชิญเสด็จเหนือหัวพรหมทัตกับพระมเหสีมาด้วยนะ
3: ขอเดชะพระยามีคนกล่าว
2: นี่อะไรล่ะท่านอามาตย์ทำไมดูอึกอักพิกล
3: องค์เหนือหัวมีรับสั่งให้ข้าพุทธเจ้ามารับตัวพระธิดาทัศมาลีกับนครโรมวิถีพระเจ้าค่ะ
5: ไม่นะเพคะเสด็จป้าหลานกลับไปไม่ได้เพคะอย่าส่งหลานกลับไปเลยนะเพคะหลานไม่อยากกลับ
6: ทัศมาลีกลัวอะไรหร
5: อน้องกลัวเสด็จพ่อฆ่าน้องเพคะ
7: อะไรพ่อที่ไหนจะฆ่าลูกจริงเพคะมันเป็นกฎมนเทียนบานของโรงพิธีเพคะที่นั่นน่ะมีคุณไสยมนต์ดำตั้งแต่โบราณซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายองค์เหนือหัวเลยมีรับสั่งให้ตราเป็นกฎมนเทียนบานประหารผู้คนที่ใช้คุณไสยมนต์ดำไปคะ
5: พี่สาวของคุณเท้าชบาเป็นหมอผีที่ทำเสน่ห์ให้หลานเพคะ
7: แต่หมอชบาไม่ได้เป็นนะเพคะ
6: เสด็จอาคงไม่ฆ่าหรอก
8: เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ
5: เสด็จมาเสด็จมาช่วยหลานไว้นะแม่คะหลานไม่อยากกลับไปหลานไม่อยากกลับไปแม่คะเจ้าพี่เจ้าพี่ช่วยน้องด้วยน้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วเจ้าพี่ก็เห็นนี่แม่คะว่าทัศมาลีเป็นคนดีเป็นคนดี
7: แม่คะปฏิดาเหมือนพ่อขาวอันบริสุทธิ์ส่วนหม่อมฉันก็กลับตัวกลับใจหมั่นทำความดีนี่หม่อมฉันก็เข้าไปห้องเครื่องช่วยก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมแล้วพี่ขา
9: เราจะช่วยนางยังไงดีพระเจ้าข้าเสด็จแม
8: ่มันก็ลำบากนะลูกเพราะว่ามันเป็นกฎบนเทียนบานของบ้านเมืองเขา

0: อกแล้วนึกออกแล้วเพคะให้พระชายายังช่วยได้ไหมเพคะเสด็จพ่อคงจะไม่กล้าแน่นอนเพคะ
1: เหลวไหลเรื่องแบบนี้ต้องพูดจากันดีๆยิ่งถ้าเราไปขู่ไปข่มเหงมันจะไปกันใหญ่เดี๋ยวป้าไปปรึกษากับเสด็จลุงก่อน
0: ว่าเลี้ยงลูกกาตัวหนึ่งเถอะนะแม่คะเจ้าพี่ก็จะได้ไม่ต้องเป็นไม้ด้วย

0: ยจนป่านนี้ยังไม่มีคำตอบจากใครสักคนเลยไหมคะ
1: เขาก็กำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณเท้าขนาดเราเองก็ยังคิดไม่ออกเลย
0: หม่อมฉันมีทางออกไหมคะแต่อาจจะเป็นทางแคบ
1: ๆนี่คุณเท้าจะแคบหรือว่าจะกว้างก็รีบบอกมาเถอะฮะ
0: ไปขอความช่วยเหลือจากนางแก้วหน้าม้าไปคะ
1: นี่จะบ้าเหรอคุณเท้า
0: แต่มันเป็นความบ้าที่เราอาจจะรอดนะไปคะ

0: ่อนจะไปขอให้มันช่วยเราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหน
1: พระธิดาลงไปถามพระสวามีที่สิคะ
0: มันต้องระเหตุออกไปจากที่นี่ก็เพราะว่าแผนของเราก็มันก็จะต้องกลับมาที่นี่เพราะว่าแผนของเราไร้สาระคุณเท้า
1: แต่มันเป็นทางเดียวที่เราอาจจะรอดนะสิคะพระธิดา

0: ินข้าวไม่อร่อยหรออ
1: ร่อยไหมคะแต่ว่าน้องกินไม่ลง
0: พี่กำลังหาทางช่วยน้องอยู
1: ่ให้พระชายายักษ์ช่วยสิเพคะหรือไม่ก
0: ็อะไร
1: หรือไม่ก็พระชายาแก้วมณี
0: ไปพูดถึงเขาทำไม
1: ก็เขาอาจจะช่วย
0: พี่จะไปขอร้องน้องสร้อยสุวรรณกับน้องจันทร์สุดา
1: แต่ว่าเมืองยักษ์มันไกลนะเพคะให้พระชายาแก้วมณีช่วยง่ายกว่า
0: น้องจะให้พี่ไปขอร้องนางปีศาจม้าเหรอ
1: จะมีถึงว่าทำเพื่อน้องได้ไหมเพคะ

0: กลงแน่ใจแล้วเหรอว่าจะให้สร้อยสุวรรณจันสุดาเข้ามาช่วย
1: เป็นการตัดสินพระทัยของเจ้าพี่ปิ่นทองเพคะ
2: จะให้ใครช่วยก็ได้พระเจ้าค่ะยกเว้นนางหน้ามาน
0: างเป็นเมียลูกทั้งสามคนลูกย่อมรู้ดีว่าลูกจะให้ใครมาช่วยแต่แม่ว่าถ้าจะยาก
2: ลูกคิดว่าลูกสามารถพูด กับน้องสร้อยสุวรรณกับจันสุดาได้พระเจ้าค่ะจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเสด็จลุงปักเป้าด้วย
0: งั้นแม่ก็ขอให้ลูกโชคดี
2: พระเจ้าค่ะ

0: คุณเท้าคิดว่ายังไง
1: หม่อมฉันเกรงว่าพระชายาทัศมาลีจะไม่รอดกลับมาแล้วเพคะ
0: พูดอะไรอย่างนั้น
1: ขอประทานอภัยเพคะหม่อมฉันพูดตามเนื้อผ้านะเพคะ
2: พระชายาทั้งสองทรงเป็นยักษ์ที่มีศีลธรรมเพคะจิตใจมีเมตตามากกว่ามนุษย์บางคนซะอีกคุณเท้าเรื่องไร

0: พวกเราเป็นยักษ์ก็จริงแต่เราเป็นยักษ์ที่รักสงบไม่เคยเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนให้ใคร
1: ไม่อยากช่วยก็บอกมาเถอะเจ้าพี่น้องบอกแล้วว่าพวกนางเกลียดน้องช่างให้น้องมีอันเป็นไปอยู่ทุกวัน
0: ตายแล้วอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิไหมคะตัวเองเร็วยังไงก็ใช่ว่าคนอื่นจะเร็วอย่างนั้นเหมือนกัน
1: เจ้าพี่ฟังที่พวกนางพูดสิไหมคะ
2: นี่พวกเจ้าไปเอานิสัยปากไร้ผู้จาประชดประชันแดกนั้นมาจากนางหน้าม้าใช่ไหม
1: ทำไมเจ้าจะทำอะไร
2: ในเมื่อไม่ช่วยเราก็ไม่ง้อ
3: และในเมื่อทั้งยักษ์ทั้งม้ามันไม่ช่วยฮัสมาลีก็จะต้องตาย
1: เราก็จะเหลือแต่อ่อนลงมาคนเดียวในดวงใจ
4: นางไม่ได้ทำเสน่ห์แต่นางใช้เล่ห์กลมารยา
5: ดาวสบายมาบอกพี่ว่าน้องอาจจะท้อง
2: แล้วถ้ามันมีข้อแลกเปลี่ยนขอเป็นเมียพี่อีกล่ะ
4: อย่ามาให้หม่อมฉันเห็นหน้าอีกแม้แต่เงาของพระองค์หม่อมฉันก็ไม่อยากเห็น

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: หม่อมฉันต้องขอประทานอภัยที่เสียมารยาทแต่หม่อมฉันเกรงว่ามาลาคงเป็นหม่อมของใครไม่ได้อีกแล้วเพราะมาลาเป็นของกำหม่อมแล้ว
3: นี่มันอะไรกันชาย
2: หม่อมฉันชอบมาลามานานแล้วเลยตั้งใจจะมาขอกับเด็ดลุง
3: ชาย
2: มาลาทำตามที่ฉันพูดไว้ก่อน
3: หม่อมชายอย่าเพิ่งไปรอก่อนจะให้หม่อมฉันรอให้หลานของเสด็จไปเหยียบหน้ายิ่งกว่านี้อีกเหรอไหนบอกว่าแม่มาลาไม่มีใครไงแล้วนี่มันอะไรกันหม่อม
2: หม่อมฉันต้องขอประทานอภัยท่านลุงไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน
3: หยุดเลยมาลาเป็นคนของลุงลุงจะยกให้ใครก็ได้แล้วทำไมถึงมาล่วงเกินคนของลุง
2: หม่อมฉันรักมาลามานานแล้วตั้งแต่อยู่คณะละครหลวงจนถึงตอนนี้ก็ไม่เคยเลิกรักได้เด็ดลุงได้โปรดยกมาลาให้หม่อมฉันได้ไหมพะยะค่ะ
4: ฉันชาย
3: นี่ใครปล่อยให้มันเข้ามาเนี่ย
4: หม่อมแค่จะมาคุยกับคุณมาลาแต่ตอนนี้หม่อมเข้าใจแล้วว่าพวกเจ้านายไม่มีสัจจะไว้ใจไม่ได้ดีแต่ใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่คนอื่น
3: หยุดได้แล้ว
4: หรือมันไม่จริงฝ่าบาท
2: พร้อมนายออกไปก่อนเดี๋ยวเราอธิบายนายฟังทีหลังไป
3: ไป
5: ไป
3: จัดมันเลยจับมันไปจ่ายทหารมาทำรุนมาข้าจะเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุด

0: ฉันขอโทษนะมาลาที่ไม่ได้บอกก่อนว่าจะทำแบบนั้นแล้วฉันก็คิดไม่ถึงว่าพร้อมจะไปได้ยิน
1: หม่อมฉันเข้าใจไหมคะดีแล้วเขาจะได้เลิกมาวุ่นวายกับหม่อมฉันเสียที
0: เรื่องพร้อมฉันว่ารอให้ใจเย็นๆก่อนค่อยคุยกันนะส่วนเรื่องพระองค์ชลสิทธิ์ท่านคงกริ้วและคงไม่มายุ่งกับเธอแล้วส่วนเรื่องของฉันกับเธอ

0: ลุงจะพูดกับพ่อของเราเรื่องเลิกแต่งงานกับมาลา
1: พ่อ
0: หรือจะไม่รับผิดชอบคนของลุง
1: หม่อมฉันยินดีรับผิดชอบมาลา
0: ดี
1: เด็ดลุงแล้วเพื่อนของหม่อมฉัน
0: มันบุก

เขามาถึงในวังแล้วยังทำร้ายร่างกายชายอีกมันจะต้องติดคุกถึง3เดือนมันจะได้สะสมไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วเลิกคบกันไปเลยแล้วเตรียมตัวแต่งงานกัน

0: ฉันขอโทษนะมาลาฉันแค่ตั้งใจจะช่วยเธอจากพระองค์ชนลสิทธิ์เดี๋ยวฉันจะไปอธิบายกับพร้อมเองส่วนเรื่องการแต่งงานมันจะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปทูลกับท่านป้าให้คุยกับท่านลุงเอง
1: ขอพระทัยไปค่ะ

0: ็เห็นด้วยกับท่านพ่อของชายรามนะว่าเราเนี่ยสมควรที่จะต้องแต่งงานกับแม่มาลา
1: แต่มาลารักพร้อมชายทรยศเพื่อนไม่ได้ค่ะ
0: ทรยศอะไรกันนี่เขาทำกับเราถึงเพียงนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันอยู่อีกหรือ
1: แต่ชายเข้าใจพร้อมนะคะถ้าเป็นชายชายเขาโกรธเหมือนกันท่านป้าท่านป้าช่วยทูลท่านพ่อให้หน่อยนะคะชายไม่อยากเห็นมาลาถูกบังคับแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักแล้วชายจะทำอย่างนั้นเองได้อย่างไร
0: แต่ป้าก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะช่วยชายรามได้หรือเปล่า
1: ถ้าท่านป้าช่วยทูลชายเชื่อว่าท่านพ่อต้องฟัง
0: แต่วันนี้เสด็จวังใหญ่นะท่านเรียกพ่อของแม่มาลาให้เข้าไปคุยเรื่องการแต่งงานกับท่านพ่อของเราย
1: ังชายขอทูลลาก่อนนะ
0: ไหว้พระ
2: เป็นพระกรุณาที่เสด็จโปรดลูกหม่อมฉันถือว่ามาลามีวาสนาพะยะค่ะ
3: ก็เป็นนั้นว่านายเขมไม่ขัดข้องที่จะให้มาลามาแต่งงานกับหลานชายฉันไอ้เรื่องพิธีการเดี๋ยวท่านจัดการให้หรือท่านว่าไง

0: ยอมแล้วแต่ทันที
1: เด็ดลุง
2: ลุงได้ตกลงกับพ่อของเราแล้วก็พ่อของมาลาเรื่องการแต่งงานเรากับมาลาเรียบร้อยแล้ว
1: คือผมฉันขอคุยกับมาลาก่อน

0: ันไปคุยกับท่านป้ามาถึงได้รู้ว่าท่านลุงนัดกับพ่อของมาลามาคุยเดี๋ยวฉันจะไปบอกกับท่านลุงกับท่านพ่อให้ยกเลิกงานแต่งนี้เอง
1: แล้วเสด็จวังใหญ่กับเสด็จพ่อของท่านชายจะไม่เกลียดท่านชายได้ไหมคะ
0: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเอง
2: ขอประทานอภัยกระหม่อมพ่อของคุณมาลาขอเข้าเฝ้ากระหม
0: ่อมไม่เป็นไรอยู่กับเราไม่ต้องมีพิธีรีตอง
3: ขอพระใดฝ่าบายคือกระหม่อมขอโทษด้วยที่มารบกวนกระหม่อมขอพระใดฝ่าบายที่เมตตามาลาตอนที่แม่พวงใกล้จะเสียแม่พวงกังวลมากที่ต้องทิ้งมาลาไว้กับกระหม่อมกระหม่อมเลยต้องเลี้ยงดูลูกมาเพียงคนเดียววันนี้ลูกได้คู่ของที่ดีกระหม่อมก็หมดห่วงแล้วฝากมาลาด้วยนะครับผม

0: สัญญาว่าเราจะไม่ทำให้มาลาเสียใจ
1: ขอใจพ่อ

0: แปลว่ามาลาต้องแต่งงานกับท่านชายรามจริงหรือมาลาที่ฉันเคยรู้จักไม่ได้ยอมแล้วง่ายแบบนี้นะมาลากล้าที่จะเดินออกจากคณะละครหลวงเพื่อที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วทำไมตอนนี้เป็นแบบนี้ล่ะ
1: แล้วซอยจะให้ฉันทำยังไงถ้าฉันปฏิเสธท่านชายรามวันหนึ่งฉันก็ต้องถูกบังคับให้ไปเป็นหมอของใครสักคนอยู่ดี
0: ก็แปลว่ามาลาไม่ได้รักท่านชายรามไง
1: ตอนนั้นฉันเห็นหน้าพ่อแล้วฉันพูดไม่ออกจริงๆถ้าพ่อรู้ว่าฉันไม่อยากแต่งงานกับท่านชายพ่อก็ต้องเสียใจเสด็จก็ต้องเสียพัก
0: แต่นี่มันทั้งชีวิตเลยนะมาลาต่อไปท่านชายรามีหม่อมคนอื่นมาลาจะทำยังไง
1: ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไป
2: ฉันไปตามสืบมาให้แล้วผู้คุมที่ซ้อมนายเป็นคนของเสด็จวังใหญ่จริงๆเขาน่าจะโกรธนายมากสั่งขังนาย3 เดือนแค่นั้นยังไม่พอนะพอนายพ้นโทษเขาก็สั่งให้นายย้ายไปประจำการที่กองทหารราชสีมา
3: แต่เขายังไม่ได้ไต่สวนเชียวเลยนะ
2: ท่านตักกับทหารพระธรรมนูญเอาไว้ว่ามีพยานหลายคนเห็นนายบุกเข้าไปต่อยหลานท่านถึงในวังถือว่าเป็นการละเมิดเชิงพระวงศ์ชั้นสูง
3: สุดท้ายบ้านเมืองนี่ก็เป็นของเขาอยู่ดี
2: แค่นี้ยังไม่พอนะ
4: ได้ทราบว่าวันที่24เดือนนี้ท่านชายรามรณสีผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรมจะได้กระทำการวิวาหะมงคลกับนางสาวมาลาเทวันอุทัยนางเอกคณะของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิมันขออํานวยพรให้บ่าวสาวจงมีความเจริญชั่วกาลนาน
2: ที่เขาลงโทษนายขนาดนี้เนี่ยก็เขากลัวว่านายจะไปขัดขวางงานแต่งของหลานชายของเขาเป็นไงเพื่อรักกับนาย

0: เดี๋ยวหม่อมฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะเพคะ
1: เดี๋ยวมาล่ะมาลาจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกว่าถ้าวันไหนที่เธอให้โอกาสฉันให้เอากำไรนี้มาสวม

0: ขอบคุณที่ให้โอกาสฉันมาลานฉันรู้ว่าเธอไม่ได้รักฉันแต่ต่อจากนี้ไปฉันจะดูแลและรักมาลาคนเดียว
1: คนเดียว
0: ท่านป้าเคยบอกกับฉันว่ามาลาไม่อยากแต่งงานกับพวกเจ้านาย

0: นุกไหม
1: สนุกไหมคะแต่เมื่อกี้ท่านพี่แพ้ของฉันนะเพคะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่คอฟฟี่ช็อปนะ
1: เพคะงั้นเดี๋ยวหม่อมฉันไปสั่งอาหารไว้รอท่านพี่นะเพคะ

0: สบายดีไหมมาลาไม่สิตอนนี้คงเรียกมาลาเฉยๆไม่ได้ต้องเรียกหม่อมมาลาสินะไม่ต้องกลัวผมหรอกผมแค่จะคุยด้วย
1: เห็นท่านพี่บอกว่าคุณถูกสั่งย้ายไปโคราชเหร
0: อผมเพิ่งได้กลับมาผมเป็นห่วงคุณมากนะมาลาผมมีหลายคำถามที่อยากจะถามคุณท่านชายบังคับให้คุณแต่งงานกับท่านใช่ไหมตอนนั้นเราแค่ทะเลาะกันเพราะคิดต่างผมเชื่อว่าคุณยังรักผมอยู่
1: อย่าพูดถึงมันเลยเจ้าค่ะเรื่องก็ผ่านไปนานแล้ว
0: ผมอยู่กับคำถามนี้มา1ปีตอบผมเถอะเพราะอะไรคุณถึงแต่งงานกับท่าน

ก่อนที่แต่งงานฉันยอมรับว่าฉันไม่ได้รักท่านแต่ที่ผ่านมาท่านได้พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนที่ฉันสมควรจะรัก

0: บาทเห็นหม่อมคุยกับหม่อมมาลาแต่ฝ่าบาทไม่เข้าไปไม่กลัวหม่อมมาลาเปลี่ยนใจหรอฝ่าบาท
1: มาลาไม่มีวันเปลี่ยนใจ
0: หม่อมลืมไปว่าฝ่าบาทมั่นใจในตัวเองแบบนี้มานานแล้ว
1: เราไม่ได้มั่นใจในตัวเองแต่เรามั่นใจในตัวมาลาแล้วนายเป็นอย่างไรบ้าง
0: หม่อมต้องขอพระทัยฝ่าบาทที่ช่วยให้หม่อมกลับมาในวันนี
1: ้เราเสียดายความสามารถของนายนายยังช่วยบ้านเมืองได้อีกมั้ย
0: หม่อมสัญญาว่าหม่อมจะใช้ความสามารถของหม่อมทำให้บ้านเมืองนี้เจริญขึ้นวันหนึ่งหม่อมจะกลับมาตอบแทนพระคุณของฝ่าบาทที่ช่วยหม่อมในวันนี้

0: แต่สร้อยช่วยอุ่นหน่อยสิจ๊ะเดี๋ยวฉันแถมให
1: ้ช่วยด้วย
0: เฮ้ยช่วยด้วย
1: เฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยมาจับมันไว้เร็วจับไว้เอาไปส่งเงินแม่ซ้อยเป็นไงบ้าง
3: ไม่เป็นไรเจ้าค่ะนี่จ้ะขอบใจจ้ะ
2: นี่แม่กัญญาตัวพระจากคณะละครปราโมทัยต่อจากนี้ไปแม่กัญญาจะมาอยู่กับเราเล่นเป็นตัวพระคู่กับแม่ซ้อย
3: ฉันเคยมาดูแม่ซ้อยแสดงฉันชอบนะแม่เล่นเก่งดียินดีที่จะได้ร่วมงานกัน
4: ยินดีเช่นกันจ้ะ
3: แล้วพบกัน

0: แฟนละครแม่สร้อยนี่เหนียวแน่นจริงๆนะเล่นทีไรคนดูล้นโรง
1: แต่ผมว่าเป็นเพราะแม่กัญญาด้วยนะครับเรื่องเดียวกันแต่แม่กัญญาเล่นแล้วน่าดูมากคนดูก็ชอบแม่สร้อยเล่นกับแม่กัญญามากกว่าเล่นกับแม่มูล

0: ผู้หญิงพวกนี้จะช่วยตบตาพวกตำรวจหรือใครที่จะคอยจับผิดได้ดีเพราะจะทำให้คิดว่าเราแค่มาเที่ยวหาความสนุก
1: ถ้าอย่างนั้นบ่อนการพนันก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยได
0: ้เพื่อนนายคนนี้น่าสนใจดีนะชยน
2: หมดพร้อมเป็นนักเรียนทุนอังกฤษรุ่นเดียวกับท่านชายลาบครับ
0: ปกติพวกนักเรียนอังกฤษจะอยู่ข้างพวกเจ้านายแล้วคุณมาหาผมทำไม
2: พร้อมมันถูกพวกเจ้านายแกล้งสั่งย้ายไปโคราชมาปีนึงครับ
1: แล้วมันก็ทำให้ผมเห็นว่าพวกชาวบ้านอยู่กันอย่างแร้งแค้นผมเชื่อว่าบ้านเมืองของเราดีขึ้นได้ Democracy จะทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ต้องทนถูกให้ใครกดขี่ต่อไป
0: แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าต้องผมพาพวกคุณไปแนะนำกับท่านพวกคุณจะถอยไม่ได้แล้ว
1: ประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้12ปีที่กลุ่มแก๊กเหม็งติดคุกไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์ของพวกท่านได้ผมอยากเรียนรู้ความผิดพลาดจากพวกท่านครับ
2: และผมก็มั่นใจว่าแนวคิดของพวกท่านจะมีประโยชน์กับเรา
0: แล้วไม่กลัวจะโดนจับติดคุกเหมือนพวกท่านหรือยิ่งช่วงนี้พ่อราชเทวีกำลังจะมีพระสูติการใครๆก็หวังว่าจะมีพระราชโอรสเป็นราชทายาทและยิ่งเข้มงวดไปอีก
1: ถ้าผมกลัวผมไม่มาที่นี่สยามมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว

0: ่อนหน้านี้อาการก็ดีขึ้นแล้วทำไมอยู่ๆทรงทรุดลงอีก
1: อย่าเพิ่งร้องไห้ไปเลยอ้วนดำจะเป็นลางไม่ดีเอาตั้งสมาธิดีๆแล้วมาช่วยกันสวดมนต์ให้พระคุ้มครองพระองค์ท่านกันดีกว่า

0: สวัสดีครับแขกที่จะมาคุยกับคุณไซสุดาไปถึงแล้วนั่งรออยู่ที่โต๊ะครับ
1: นี่คุณดำรงนักไทยหรือเปล่าอ่ะทำไมดูเป็นงานการต่าง
2: ฉันก็ไม่รู้นะก็แค่บอกว่าจะมาคุยหนังใหม่ที่จะเปิดกล้องเดือนหน้าเท่านั้นเอง
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระ

0: แสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: เชิญครับ
1: ฉันขอโทษนะคะเชื่อว่าเราเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฉันไม่ได้นัดกับพวกเขา
2: ไม่ผิดนะครับคุณดำรงจองโต๊ะไว้สำหรับ5ที่ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคุยเชิญครับ
4: ฉันขอโทษนะสร้อยถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เราก็คงไม่ได้คุยกัน
1: ฉันพูดกับเธอกี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ
3: สร้อยผมขอนะนั่งแล้วคุยกันดีๆ ดีกว่า
4: ฉันอยากให้สร้อยคิดอีกทีนะเรื่องที่จะรำในงาน25พุทธศตวรรษฉันบอกกับคนจัดงานไว้ว่าเราจะรำเรื่อง
1: เลิกใช้คำว่าเราได้ละไม่ว่าจะเรื่องไหนฉันก็ไม่รำ
4: ฉันรู้นะว่าสร้อยยังโกรธฉันอยู่ฉันอยากให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
1: เธอจำไม่ได้หรอว่าเธอเป็นคนพูดว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิม
5: สร้อย
6: คุณสร้อยจะไปไหนล่ะเชิญนั่งก่อนครับขอโทษทีคุณสร้อยรู้จักแม่ครูมาลากับท่านในพลพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับ
5: ค่ะใครจะไม่รู้จักคนสนิทของนายทหารใหญ่แห่งกองพลล่ะคะ
6: ครับท่านในพลจะมาร่วมลงทุนกับหนังเรื่องนี้ส่วนแม่ครูมาลาจะมาเป็นที่ปรึกษากองถ่ายคอยดูแลเรื่องการรำกับระเบียบในวัง
1: เอาเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทำเลยแต่ถ้ามีเขาฉันไม่เล่น
5: ซอยซอย
4: ซอย
5: ซอยซอยซอย
4: ซอยซอย
1: ชายไปเอารถมา
4: ซอยซอยซอยสร้อยสร้อยเดี๋ยวก่อนสิสร้อยสร้อยฉันรู้นะว่าสร้อยยังโกรธฉันอยู่แต่ฉันอยากจะขอให้สร้อยรำด้วยกันกับฉันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวถือซะว่าเป็นการรำด้วยกันครั้งสุดท้าย
1: ครั้งสุดท้ายของเรามันจบไปนานแล้ว

0: จะให้ฉันคิดถึงความเป็นเพื่อนทำไมเธอไม่เห็นตั้งแต่วันนั้นล่ะ
1: ซอยก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันขอโทษ
0: สายไปแล้ว
1: ซอยเดี๋ยวก่อนสิซอย
0: ซอย
1: ซอยฟังฉันก่อนซอยเดี๋ยวก่อนสิซอยฟังฉันก่อนซอย
0: ไป
1: ซอย
2: มาละมาละมาละมาละตามรถมาเร็วมาละมาละ
0: ฉันไม่ได้ทำอะไรนะ
2: มาละมาละ
3: คุณซอยแม่ครูเป็นไงบ้างจ๊ะ
0: ก็แค่เป็นลมทำไมต้องตกใจขนาดนั้น
3: ทนายพลแม่ครูเป็นไงบ้างจ๊ะ
4: ปลอดภัยแล้วแต่คืนนี้ต้องนอนที่นี่นะแมนเข้าไปดูแม่ครูเถอะ
3: จ้ะ
0: นี่มันอะไรกันเนี่ยก็แค่เป็นลมไม่ใช่หรออ๋อหรือเขาไม่ให้บอกฉันไม่บอกก็ไม่ต้องบอก
4: เป็นมะเร็งกระดูกระยะลุกลาม

0: เพราะอย่างนี้สินะเขาถึงอยากจะรำกับฉันเป็นครั้งสุดท้าย
1: แล้วเธอจะเอายังไงล่ะถ้าอยากรำกับเขาอ่ะฉันจัดการเรื่องคิวให้ได้นะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องมันนานแล้วเราต่างคนต่างอยู่แล้วฉันก็ไม่มีเขาในชีวิตแต่ฉันก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนสักที่นึงแต่ตอนเนี้ยเขากำลังจะไม่อยู่แล้ว
2: ฉันเข้าใจเธอนะถึงจะแยกกัน10กว่าปีแต่ดูก็รู้ว่าเธอ2คนคงผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรด้วยกันมามาก
1: ถึงปากจะบอกก็ไม่สนใจอ่ะแต่มันก็ตัดกันไม่ได้ง่ายๆสินะ

0: ฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าฉันกับเขาจะตายมาเป็นแบบนี
1: ้มันมีอะไรนักหนาเหรอสร้อยทำไมเธอสองคนถึงไม่เผาผีกันขนาดนี
0: ้หลังจากรัชกาลที่6สวรรคตรัชกาลที่7ขึ้นครองราชในสภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่เงินในท้องพระคลังแทบไม่เหลือท่านทรงจำเป็นต้องตัดค่าใช้จ่ายของหลวงยุบกรมมหรสพเหลือแค่กองนางรำและนักดนตรีในคณะละครหลวงแตกกระสานซ่านเซ็นอ
2: ุตสาความจริงเองน่ะอยู่กับข้าต่อไปก็ได้นะถึงแม้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีคณะละครให้เองต้องฝึกซ้อมแล้วแต่เองก็อยู่กับข้าต่อไปได้นี่ถึงยังไงเสียข้าก็จะไม่ยอมปล่อยเองไปเป็นคนเฝ้าหน้าประตูหรือว่าให้เองไปเป็นคนทำกับข้าหรอกนะ
3: ขอพระทัยเพคะแต่น้องสาวหม่อมฉันที่ราชบุรีอยากให้กลับไปช่วยเลี้ยงหลานอย่าให้หม่อมฉันต้องเป็นภาระของท่านหญิงเลยเพคะอ้วนขาวฝากเองดูแลท่านหญิงด้วยเดี๋ยวข้าจะเขียนจดหมายมาหาบ่อยๆ
4: เจ้าค่ะหม่อมภู
2: ขอบใจนะชายรามที่รับคนของป้าไว้ดูแล
5: ยังไงอ้วนดำก็เป็นเพื่อนของมาลาไม่เป็นไรเลยค่ะ
6: หม่อมฉันตั้งใจว่าจะเปิดคณะละครเล็กๆมาสอนเด็กๆไปค่ะดีใจด้วยนะยิ้มจ้อยที่ได้ไปอยู่คณะละครแม่เลื่อนเขามีพรานบุญช่วยเขียนบทให้ฉันเชื่อว่าสักวันต้องมีชื่อเสียงแน่

0: อย่าลืมไปดูพวกฉันด้วยนะมาลา
1: พวกเองทุกคนไปอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมละครรำนะถึงแม้ว่าวันนี้ใครจะมองว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่พวกเองก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าสิ่งที่พวกเราทำทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เป็นการรำสวยหรือรำงามแต่เป็นการสืบสานมรดกซึ่งเป็นรากฐานของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไปข้าฝากทุกคนด้วย

้าคุณเรศทนขาดทุนไม่ไหวจนต้องขายโรงละครให้กับฉันกับผู้พันแต่ฉันกับผู้พันก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะ

0: ามที่สัญญากันไว้เราเป็นหุ้นส่วนกันครึ่งครึ่งฉันลงเงินเธอลงแรง
1: โรงละครนี้เป็นที่ทำมาหากินเดียวของพวกเรายังไงฉันก็จะทำให้ได้เจ้าค่ะขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือพวกเรานะเจ้าค่ะ
0: เธอเป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่ฉันเรียกได้เต็มปากว่าเพื่อนวันหนึ่งฉันอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนอย่างเธอ
1: ถ้าหนูอย่างฉันจะช่วยราชสีห์ได้ฉันก็ยินดีจ้ะค่ะ

0: ขอบพระทัยท่านชายมากนะพี่คะที่พาหม่อมมาลามาดูหม่อมฉัน
1: ก็ละครของสร้อยสนุกฉันดูแล้วก็อยากดูอีก
0: ฉันรู้ว่าหม่อมอยากช่วยฉันแต่มีก็เก็บไว้บ้างเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ท่านชายอย่าตามใจหม่อมมากนะพี่คะ
1: แต่ฉันเห็นคนดูในโรงละครสร้อยวันนี้น่าจะขาดทุนหน้าดูเลยนะสร้อยสร้อยจะไหวเหรอ
0: ยังไงฉันก็ต้องไหวฉันยังพอมีทางอยู
2: ่สุดท้ายพวกเจ้านายก็โกหกเราอยู่ดีบอกว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญแต่พอร่างขึ้นไปก็หาข้ออ้างตีตกไม่ยอมประกาศใช้
3: ผมเคยบอกท่านแล้วว่าพวกเจ้านายไว้ใจไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าชาวบ้านลำบากคดีฟ้องร้องหนี้สินก็ท่วมศาลไปหมดแทนที่จะช่วยให้มีรัฐธรรมนูญแต่กลับไม่ทำอะไรเลย
4: มีเวลาทำที่ไหนดูอย่างท่านชายรามสิเงินเหลือเฟือเปิดคณะละครให้เมียหน้ายึดทรัพย์สมบัติไปแจกชาวบ้านให้หมด
2: ตอนนี้ทั้งสายพลเรือและสายทหารบกพร้อมกันหมดแล้วพวกคุณเตรียมตัวรอฟังคำสั่งได้เลย

0: เราฟังข่าวนะครับท่าน
1: มาหาฉันถึงที่นี
2: ่มีธุระด่วนอะไรหรือ
3: ท่านรู้จักกับผู้กองพร้อมด้วยรู้จักค่ะ
1: ผู้ธุระของเธอเถอะ
3: ขอประทานโทษเจ้าค่ะฉันมาเรื่องโรงละครช่วงนี้คนดูหายไปเยอะเลยเจ้าค่ะฉันเลยอยากจะขอกู้เงินไปหมุนในโรงละครหน่อยเจ้าค่ะแต่ว่าฉันจะรีบหาเงินมาทยอยคืนให้นะเจ้าคะ
1: ถ้าไม่ไหวอ่ะก็ปิดไปไม่สร้อย
3: ไม่เจ้าค่ะโรงละครนี้ทำให้ผู้หญิงอย่างพวกฉันมีทางเลือกเป็นที่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังไงก็ต้องรักษามันไว้ให้ได้เจ้าค่ะนี่ฉันก็เพิ่งให้เขาเขียนบทละครเรื่องใหม่ให้มันทันสมัยขึ้นอีกเดียวก็คงดีเจ้าค่ะ
1: ฉันชอบความใจสู้ของเธอนะสร้อยเรื่องเงินน่ะฉันช่วยได้แต่คงถึงเวลาที่หนูจะต้องช่วยราชสีห์แล้วยังจำสัญญาของเธอได้ใช่ไหม
3: จำได้เจ้าค่ะท่านจะให้ฉันช่วยอะไรหรือเจ้าคะ
4: สร้อยอ้าวโอ้โหว่าไงจ๊ะฮะแม่เจ้าของโรงละครเดี๋ยวนี้มีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยราศีจับนะเราน่ะ
3: หม่อมฉันได้ลูกพลับมาจากเมืองจีนเลยนำมาถวายท่านหญิงยายเพคะ
4: ขอบใจจ้ะ
3: แล้วก็เอาขนมมาฝากเพื่อนๆด้วย
4: เอาไปรับสิน
3: ี่จ้ะนี่ทำอะไรกันอยู่หรือเพคะ
4: ก็ปลูกผักกินเองไงจ้ะยุคนี้จะต้องประหยัดจะได้ช่วยหลวงท่านลดค่าใช้จ่ายด้วยนี่เองเนี่ยโชคดีมากเลยรู้ไหมที่มาวันนี้เพราะถ้าหากว่ามาอาทิตย์หน้าแล้วก็เราก็คงจะไม่ได้เจอกันหรอก
3: ท่านหญิงยายจะเสด็จไปไหนหรือไม่คะ
4: วันพุธหน้าน่ะข้าจะตามเสด็จทูลกระหม่อมไปเมืองนน
3: เมืองนนอากาศดีนะเพคะน่าเที่ยวด้วยแล้วท่านหญิงยายไปกี่วันหรือเพคะทูลประหม่อมเสด็จวันเดียวเจ้าค่ะกลับมาวันพฤหัส
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปแจ้งท่านอาจจะเลื่อนไปก่อน
3: เลื่อนอะไรรู้เจ้าคะ
1: ราชการทหารสร้อยกลับไปค่ะแล้วห้ามพูดเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดสร้อยของไว
3: ้ขอบคุณเจ้าค่ะ

0: หุ้ย
1: ตอนนี้ทูลกระหม่อมเป็นผู้สำเร็จราชการในพระนครถ้าจะก่อการต้องควบคุมพระองค์ให้ได้แต่เมืองนนทั้งไกลเส้นทางก็ลำบากแผนการจับกุมมันเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้นะครับ
2: ผมว่าท่านลองเสนอในที่ประชุมให้เราลงมือหลังวันที่23ดีกว่าครับรอให้ทูลกระหม่อมเสด็จกลับมาซะก่อนจะได้ง่ายต่อการควบคุมตัว
3: ดีผมจะรีบไปแจ้งท่านเดี๋ยวนี้

0: สรุปแล้วสร้อยไปได้ยินมาจากใครไปรู้จักกับพวกเขาได้ยังไงแล้วที่เอามาบอกเนี่ยเป็นอันตรายกับสร้อยหรือเปล่า
1: คนพวกนั้นไม่รู้ว่าฉันรู้แต่หม่อมกับท่านชายนั่นแหละที่น่าเป็นห่วงคนพวกนั้นดูจะโกรธพวกเจ้านายมากฉันว่าหม่อมกับท่านชายรีบหนีไปก่อนดีไหม
0: สร้อยพูดเหมือนไม่รู้จักท่านชาย
1: พอฉันรู้ไงมาลาถึงรู้ว่าถ้ามาลาพูดท่านชายอาจจะฟังหลบไปที่ไหนก็ได้สักพักนึงรออะไรให้มันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาก็ได้นะ
0: แต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมเราต้องหนีพวกที่มีความคิดไม่ดีต่างหากที่ต้องคิดใหม่สร้อยลืมไปแล้วหรอว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะใครพวกเขาไม่สนว่าใครเคยมีบุญคุณกับพวกเขายึดแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วคนที่ไม่ฟังผู้อื่นแบบเนี้ยจะมาเรียกร้องความเท่าเทียมได้ยังไงท่านชายดำเองก็พูดอยู่บ่อยๆเรื่องระบบใหม่แต่ท่านคิดว่าควรถามความสมัครใจจากผู้อื่นด้วยแล้วถ้าสุดท้ายพวกเขาไปบังคับผู้อื่นมันก็ไม่ต่างอะไรจากระบบเก่าที่พวกเขาต่อต้านนะ
1: มาลาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ฉันเป็นห่วงมาลากับท่านชายมาลาเตือนท่านชายด้วยว่าอย่าไว้ใจใครโดยเฉพาะคนใกล้ตัว
0: ใคร
1: ท่านชายน่าจะทราบอยู่แล้วระวังตัวด้วยนะมาลา
0: ซอยบอกว่าท่านพี่ทราบว่าคนที่ซอยบอกให้ระวังตัวเป็นใครใครหรอไปคะ
2: นอกจากผู้ทหารแล้วก็ยังมีพวกนักเรียนทุนหลวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: คุณพร้อมหรอไปคะ
2: พี่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับพร้อมเหมือนกันแต่ได้ยินมาว่าพร้อมเขาไปคบหากับพวกนักเรียนฝรั่งเศสพวกนั้นไม่บอกเขาแน่วันนี้ท่านพ่อก็บอกว่าได้ยินเรื่องกบฏมานาของหลวงยันตอนนี้ผู้กระทรวงก็เริ่มกังวลแล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันจะออกมาในรูปแบบไหน
0: หม่อมฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคุณพร้อมจะเป็นกบฏ

0: กระหม่อมร้อยเอกพร้อมจรูญภักดีพงศ์มีเรื่องสำคัญมาทูลกระหม่อม
1: ถ้าจะคุยกับเราก็ต้องเก็บปืนเราไม่ใช่ผู้ร้ายที่ต้องคุยกันด้วยหุ่น
0: เอาปืนลง
2: เปล่าลงมา
0: เราหม่อมมาเชิญฝ่าบาทให้เสด็จไปลงนามรับรู้การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่พระที่นั่งอนันตสมาคม
1: น่าจะพูดให้มันสวยหรูทำไมมันก็คือการเอาตัวไปควบคุมไว้นั่นแหละนายร่วมมือเขาจริงๆนะพร้อม
0: เชิญเสด็จเถอะหม่อมตอนนี้เจ้านายหลายพระองค์อยู่ที่พระที่นั่งอนันต์แล้ว
3: ถ้าจะจับตัวท่านฉันขอไปด้วย
0: หม่อมคงไม่เข้าใจว่าที่ที่ท่านชายจะไปไม่ใช่ที่ที่คู่รักจะไปปิกนิกกันหม่อมหม่อมมาลาโปรดเข้าใจว่านี่คืองานราชการสำคัญ
3: แต่ฉันเป็นภรรยาท่านถ้าท่านพี่ไปไหนฉันก็จะไปด้วยไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ทิ้งท่าน
0: หม่อมเชื่อว่าฝ่าบาทเข้าใจสถานการณ์นี้ดีในฐานะสามีย่อมต้องปกป้องความปลอดภัยให้กับภรรยาฝ่าบาทโปรดพูดให้หม่อมมาลาเข้าใจด้วย
1: ไม่เป็นไรนะมาลาเขาก็แค่ตัวพี่ไปควบคุมไว้เขาคงไม่ทำอะไรพี่หรอกเพราะยังไงก็เป็นเพื่อนกันงั้นเราขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
0: ต้องเสด็จไปเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ
4: ่ยูนิฟอร์มนี้เป็นของผู้มีเกียรติที่ได้รับความไว้ใจให้ใช้อาวุธได้พวกเดียวคาดหวังว่าจะใช้อาวุธในการปกป้องคนในประเทศแต่นี่กลับมาทำร้ายกันเอง
2: ถ้าประชาชนอยู่ดีมีสุขกระหม่อมก็คงไม่ต้องใช้วิธีนี้กันหรอก
0: สิ่งที่พวกหม่อมกำลังทำคือทำเพื่อคนในประเทศสักวันทุกคนคงเข้าใจเชิญเสด็จหม่อม

0: หม่อมฉันไม่ยอมหม่อมฉันขอไปด้วย
1: มาลามาลาพี่ฝากดูแลคนในบ้านด้วย
0: นั่นพี
2: ่ปล่อยท่านชายเถอะหม่อม
0: ไม่หม่อมฉันขอไปด้วย
2: เอาตัวท่านชายไป
0: พี่อย่าไปยาวไปไปไ
2: ปมาลา
0: ไปยาวไป
2: หม่อมไปหม่อมจะทำอะไรมาลาหม่อม
0: ไป
2: มอม
0: มอม
2: มอมยาม
0: อมรอฉันขอร้องยาท่านนี้ก่อน

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington, and I'm back, teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: สวัสดีครับผมเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณพระช่วยวัยรุ่นเรียนไทยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นาบัวลุงแจ่มนะครับจังหวัดนครปฐมนี่เองนะฮะแม่เราอยู่ท่ามกลางนาบัวแบบนี้วันนี้เราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบัวแต่เหมือนเดิมครับผมไม่ได้เรียนคนเดียวฮะวันนี้มีน้องๆที่เขาพร้อมไม่ใช่พร้อมธรรมดานะพร้อมมักเลยอ่ะเขาพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงตบมือนะครับให้กับการรำไทยที่สุดสวยงามที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นคู่นี้รำมาก่อนนะครับยินดีต้อนรับน้องมาร์คและพร้อมครับสวยงามสวยงามอย่างที่บอกสวยงาม
3: สวย
2: ถามก่อนดีกว่าว่าทั้งสองคนเนี่ย
4: ครับ
2: เคยนุ่งโจงมาก่อนไหม
4: ผมเคยนุ่งครับ
2: โจงสดแบบนี้นะ
4: เคย
2: หรอทำไม

0: คุณคุณอ่ะอย่าเข้าช่วงแข่งกีฬากันเลยยอครับอ่ะถ้ามันคือตำไหลบัว
1: ค่ะเป็นตำไทยไหลบัวกุ้งสดค่ะ
0: เราลองชิมกันเลยไหม
2: ได้ครับให้พี่บอลชิมก่อนดีไหม
0: ไม่เราพร้อมกันสิ
2: พร้อมกันเลย
3: พร้อมกันสิชิมเลยครับพี่
0: ครับ
3: นี่ครับไหลบัวครับกรอบ
2: นี่แหละครับ
0: เฮ้ยโอ้โหพร้อมไอ้นั่นมันมะนาวกินได้ไงเนี่ยเด
3: ี๋
0: ยวก็เปรี้ยวหรอก
2: ไม่น่าเล่นเลยเสียดายปาก
0: มันกินไม่ได้รสชาติแล้วนะทีเนี้ยเป็นไง
2: กรอบกรอบ
3: กรอบกรอบหอมหอมครับ
0: เหรอ
2: ผมกินอร่อยนะ
3: มันเหมือนกินเล่นได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มาครับใช่มันกรอบวิอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยจริ ง
3: ง่ายด้วย
0: อ่ะรสชาติก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเนาะ
1: ค่ะ
2: จำจำอีกรอบหนึ่ง
0: จำจำรสชาติกันดีกว่าเรา
3: เนี่ย
2: ผมจำได้แล้ว
0: เปรี้ยวหวาน
2: มั้งนะ
3: มีสักทีพี
2: ่มาครับมีซอสน้ำด้วย
0: เป็นไง
2: แม่เขาเป็นยังไงพี
4: ่รสชาติโคตรถึงเลยอ่ะ
5: เอาข้าวไ
0: ห
5: มพ
0: ี่เอามาข้าวเหนียวมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่า
3: ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: ไป
0: ลุยโอ้ยเฮ้ยอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะนะแค่นี
2: ้
0: สามารถทำได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยอะไรมันหายไปพี่ไหลบัวไหนคือไหลบัวครับ
1: อ๋อต้องลงไปงมเองค่ะ
3: ต้องลงไปงม
1: ใช่ค่ะ
3: เอง
1: ใช่
0: พูดง่ายเนาะพี่ออย
1: ง่ายค่ะ
0: เอางี้บทบทไหมอ่ะบทว่าใครให้พี่ออยลงไปเก็บให้เรายกมืออ้าวเฮเอกชัน
3: โอเคครับ
0: เชิญครับ
2: เชิญนะครับ
0: เช
2: ิ
0: ญครับเชิญครับพี่ออย
2: เชิญครับเป็นวิทยาทานให้พวกผม
1: พี่เตรียมวิทยากรอีกท่านนึงไว้ให้นะคะ
0: อ้าวพอดีเลยอ่ะอยู่ดีก็มีแบบอีกท่านนึงมาเฉยเลยอ่ะ
2: เตรียม
0: อ
2: ๋
0: อก็คือเขาจะพา
1: ลงไปเก็บ
0: ลงไป
1: ใช่ค่ะ
2: ได้ได้ครับ
0: ไง
2: ก็เรียนไม่ได้แล้วแหละ
0: เราลงไปหมดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: ลงไปกันหมดเลยนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ไหมครับ
0: จับมือกันก่อนจับมือก่อนมาเก็บไหลบัวครับไปครับ
2: ครับ
0: ลุย
6: ก่อนที่เราจะลงไปเก็บไหลบัวต้องเตรียมตัวโดยการใส่ถุงเท้ายาวกันก่อนนะขอรับ
7: มุ่งหน้าสู่แก้ไ
0: ล่ไปไปเลย
7: ไปเฮ้ยไปเอากล้องเขาแล้วเนี่ย
2: ไม่ข้างหลังเขาก
0: ็หลัง
2: เข
0: าไม่ได้หรอก
7: เลี้ยว
2: ผมไม่ได้พาแล้ว
7: เรียบร้อย
8: สวัสดีครับพี
9: ่สวัสดีครับ
8: ชื่อพี่อะไรครับ
10: เนสครับ
8: พี่เนส
10: ครับผม
8: เออพี
10: ่ครับ
8: เรามาทำอะไรเรามาทำอะไรครับเนี่ย
9: ครับผม
10: นั่นสิครับ
8: เออ
10: ตอนนี้เรามาเก็บไหลบัวกันครับครับผม
8: เป็นตำไทยอย่าเค็มดีกว่าไหมครับมันจบมันง่ายกว่าน
10: ี่อะไรครับเราต้องมาหาวัตถุดิบธรรมชาติครับผมอันนี้ครับจะเป็นนออ่อนเขาครับ
8: นออ่อน
10: ใช่ครับใบอ่อนทีนี้พอเราขุดไปเนี่ยด้านใต้เนี่ย
8: ไม่ทันแล้วครับไปแล้วครับจังหวะตรงนี้ไปแล้วไปแล้ว
10: ไม่พายหน่อยฮะ
8: พี่เ
2: ดี๋ยว
8: เอาพี่เน
10: ธโอ
8: ้โหไปพี่ไป
10: โอเค
2: ได้แล้วพร้อมแล้ว
8: โอเคพาเลยมุ้งนี
2: ้หันไปคว้า
8: ไม่ถอดมุ้งหน้า
10: ครับมุ้งว่าเดี๋ยวนอ่อนตรงนี้ครับเราขุดไปเราก็เจอไหลอยู่ด้านล่างเพราะว่าเวลานั่นนะครับไหลเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมากับใบคู่กันอย่างนี้
2: คร
10: ับ แล้วก็จะแตกออกไปเป็นหน่ออีกต้นหนึ่งแล้วเวลานั่นก็ขึ้นมาเป็นดอกกับใบอย่างนี้ครับ
2: อ่าฮะ

0: ายใบงองอแบบนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับใบงองมันม้วนอย่างเงี้ยเขาเรียกใบอ่อน
2: ใบอ่อนใบอ่อนให้เจอ
1: ครับผม
2: ตรงนั้นจะมีไหล
1: ใช
2: ่
1: ใช่ครับยิ่งถ้าใบใหญ่ไหลก็จะใหญ่ขึ้นมาด้วยครับ
2: ขนาดอยู่ตามใบด้วย
0: ไอความอ้วนอ่ะนะคร
1: ับ ใช่ใช่ครับความอ้วนของมันนะ
3: เริ่มจากพี่ไหมครับ
4: เออพี่ลงมาดูก่อน
2: โอเคครับ
3: โอ้โหพี่คอยๆนะพี่
1: พี่ทำยังไงไป
3: แล้วพี่รู้ว่าตรงไหนมันไหลบัวพี่เก็บมาทั้งสาม
4: อันนะพี่
2: สวยเลยพี่นั่นแหละ
3: เจอพี่ฝั่งนะครับ
4: ไม่แป๊บนึงให้พี่เขาทำให้เราดูก่อนไหม
3: อะไรนะ
4: ให้เขาทำให้เราดูก่อนไหม
3: อ๋อได้ได้ได้การกลับแล้วเนี่ย
4: ไหนพี่ผมขอดูตัวอย่างหน่อย
3: เฮ้ยพี่อะไรอ่ะโอ้ขาว
2: อ๋อมันอยู่อย่างนี้หรออ
3: ้าเข้าใจแล้ว
2: นี่หรอเป็นไงพี่เย็นดิเป็นไงพี่อะไรนุ่มๆอ่ะ
5: เน
2: ี่
5: ยคร
2: ับ
5: ดิน
2: ดินใช่ไหม
4: ไม่ผมปลูกแต่ผมปลูกกันเรื่อยๆนะพี่ให้ผมเห็นไ
2: หมพี่ผมมีหาที่จบมันไม่ได้เลย
5: ม
2: ัน
5: ลงมา
2: ก่อน
5: ครับอยู่ดีเอง
2: เราก่อนดิ
3: มันลงไปแบบ
2: เนี่ยนึงยังไม่สุดเลยนี่ป่านไปเลยตุ๊บเลือดเลยเฮ้ยดีๆๆๆไ
0: ม่ใช่เอาไฟบอลให้ลงเลยป่ะพี
3: ่ลงเถอะ
0: ถูกไปแล้วเนี่ย
2: โอเคพี่ถัดไปเอาละ
4: อ่ะอยู่พี่ได้ทำอะไรก
0: ็มาลอง
3: เฮ้ย
2: รอแล้วรอ
3: ห
2: า
3: ก่อนเฮ้ย
2: ไอ้ฮะเราดูมันจะมีอะไรอ่ะ
3: เฮ้ย
0: ไม่ม
2: ัน
0: เจออะไร
2: เจออะไรบางอย่างมันจะดูดเราไง
0: ทุบไม่ดูดทุบเหรอพ
2: ี่ไม่ดูดทุบ
0: เดี๋ยวเร
3: ื่อง
0: ส
3: ุ
0: ดของม
3: ัน
0: เอง
3: เฮ้ยจริงพี่ผมเชื่อแล้ว
2: ใช่ใช่เดี๋ยวสุดปล่อย
3: เช้าแล้ว
2: เหรอเรากินอยู่ไงอย่าไปกินมันดิปล่อยไป
3: เฮ้ย
2: ยังไม่ถึงจุดของมันอ่ะ
3: ฟิลแปลกเลยว้าว
2: แล้
3: วเราพวกเดียวกันละ
2: เราพวก
3: ใส่
2: ก
3: ัน
2: แล้วนะ
3: เอาไปใส่กันเก็บนะครับพี่
0: ไม่รู้ปล่อยไปเลย
2: เอาครับแต่เราพวกเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเป็นไง
3: เข้าใจละมันดรอปอ่ะพี
2: ่
3: เราไปดำกับเก็บไอ้นี่กัน
2: เล
3: ยผมรู้ละเจอละ
4: นี่แหละอันนี้แหละ
3: ใช
4: ่
3: เหรอ
4: เชื่อผมดิ
0: เก่งเลยลงมาทุกเก่งเลยอ่ะ
3: เฮ้ย
2: ได้อยู่
3: อ้าว
2: ได้อยู่อ้าวอาจารย
3: ์
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ นี่ต่อตัวมาก็เนี่ยนี่ไงมีอยู่
2: น
3: ี
2: ่ไม่เก่งวะ
3: นี่ไงนี่อะไร
1: มันจะเจอการ์ดอะไรดูข้างล่างครับ
3: ข้างเดียวครับ
2: บล็อกเหรอพี่
1: ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูกันใหม่ฮะ
3: นั่นนะ
1: อ๋อเนี่ยฮะ
3: ผมไปงัดมันมาพี
1: ่ครับ
3: นี่ครับได้มาสองอัน
0: ข้าว
3: เลยเ
0: ต้แต่พร้อมล้วงแบบ
3: อุ้ย
2: โอ้โห
3: พร้อมระเบิด
2: จริงนะ
3: แม่นแท็กเลย
2: พร้อมเสม
3: อจริง
2: ๆหนึ่ง
3: สอง
2: เอ
3: ้ย
2: เอ้ยใหญ่กว่า
3: เดี๋ยวๆๆน
2: ้องจากซุปเปอร์มาร์เก็ตไปเนี่ยมันก็เยอะไปอ
3: ัน
2: เน
3: ี้
2: ย
3: ไอ้นี่จังหวะมันคว้าขึ้นมาพอดีพี
2: ่พร้อมไหมไง
3: หาไม่เจอแล้ว
2: นี
4: ่เล็ก
0: ๆพอดีครับ
2: ได้เป็นไงพี่ได้มาเก็บวันนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงไหม
5: ดีเลยคร
2: ับ ดีใช่ไหม
0: พี่ครับอันนี้พอกินได้ไหมพี
5: ่ได้
2: มันไม่ยากนะพี่
5: ครับ
2: ผมว่าพี่ลงมาเก็บเรื่อยๆผมว่ามันทำอะไรได้เยอะเลยพี่ก็จำได้แล้วเนาะวิธีการเก็บ
0: วิธีการลงอะไรพี่ก็รู้ละ
3: ดูดอกแบบไหนมันหุบแบบไหนบ้านแบบไหน
2: เส้นเสื้อแขนยาวไม่ต้องแขนสั้นได
1: ้โอ้ผมก็ไม่รู้เลย
2: มันจะสะดวกกว่าเวลาเราลงเวลาเราว่าย
0: อ่ะเก่งที่แล้วเป็นขายาวอย่าเป็นตัวกระเบนนะ
2: เออเป็นตัวกระเบนอย่าอันน
0: ี้ไม่แนะนำนะเป็นตัวกระเบน
1: คุณมากขอบค
3: ุ
1: ณ
3: ครับผม
1: ที่ถ้าไม่ได้เนี่ยแย่เลยนะเนี่ย
2: คนเอง
1: โอเค
6: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด ALiving Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิด กรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
7: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
8: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
9: เก็บไหลบัวเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นฟังไปทำตำไหลบัวกันแล้วล่ะครับ
2: ว้าวโอ้โหเรียกว่ากว่าจะเก็บกันได้นะ
1: สุดฮะ
2: โอ้ยลำบากลำบนแล้วเขาแบบสุดยอดมากเลยนะ
1: วิธีการทำพี่ช่วยอธิบายให้พวกผมฟังหน่อยว่า
2: ต้องขอรับ1 2 3 4แค่นี้พอคุณพี
10: ่ต้องหั่นไหลบัวไว้ก่อนค่ะ
1: เตรียมไหลบัว
2: ต้องยาวขนาดไหนถ้าบอกอันนี้ถ้าบอกคือแบบไอ้นี่เลยวัตถุดิบเราต้องเตรียมเอง
1: ที่เรากิน
2: อร่อยของคน
1: จำได้ไหมที่เรากิน
2: อ
1: ่ะ
2: ต้องยาว
1: ไหนขนาดเท่าไหร่
2: ห้ามบอกแล้ว
1: เริ่มหันเลยไหม
2: ได้คร
1: ับ ได้ครับ
11: เส้นหนึ่งก็น่าจะพอแล้ว
1: ก็น่าจะพอนะ
2: ใช่ไหมครับ
1: จากที่เรากิน
10: ประมาณ2ค่ะ
1: 2เหรอ
2: ผมทำประจำเนี่ยตำไหลบัวเขาบอกแล้วเขาใช้2เส้น
1: 2เส้น
10: เป๊ะมาก
1: เฮ้ยโคตรเตรียม
10: เห
1: รอเป๊ะมากอ่ะเอาตรงนี
2: ้ได้ครับพี
11: ่ประมาณนี
1: ้แม่ครับวิธีการเลือกครับมันต้องเลือกแบบไหนครับอันใหญ่เนี่ยอันเล็กเนี่ยอันไหนมันอร่อยกว่ากันมีผลต่อรสชาติไหมครับ
10: ไม่มีค่ะแค่แต่ว่าจะเราว่าจะแบบจะแข็งนิดนึงถ้าใหญ่อะค่ะถ้าเล็กก็จะกรอบกว่าจะอ่อนอารมณ์แบบอ่อน
1: เล็กจะกรอบใหญ่จะแข็ง
10: ประมาณนั้นค่ะ
2: เตรียมวัตถุดิบหลักเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อครับตำ
1: 2เส้นแล้วเหร
2: อ2เส้นแล้วครับ
1: โอ้โหไวว่ะเขาพร้อมจริงอะ
11: มืออาชีพ
10: แล้วก็หั่น
2: เราต้อง
10: ไป
2: หั่น
10: เทมะเขือเทศ
2: ค่ะแล้วก็ถั
10: ่วฝักยา
11: วแต่จริงๆเราต้อง2เส้นแล้วผมว่าเส้นเดียวก็กินไม่หมดแล้วนะหรือว่าไงครับ
2: แล้วแต่
10: ค่ะ
11: โอเคงั้นผมเพิ่ม
1: มีผลต่อคะแนนนะ
2: แล้วแต่นะ
10: มีเพราะว่าแต่ละไหลมันความยาวไม่เท่ากัน
1: ใช่
11: ถูกไหมครับแบบนี้ถูกไหมครับ
10: ได
11: ้ใช่ป่ะครับเอาดีๆครับ
10: ต้องหั่นครึ่งกลางลูกอะค่ะ
11: นี่ใช่ป่ะ
1: หั่นครึ่งกลางใช่ไหม
10: ต้องพูดถึงให้หั่นยาว
1: หั่นยาวลงไปก่อนนะ
10: ใช
1: ่ไอ้ฝั่งนั้นคือปอกเป็นส้มแล้ว
10: แบ่งอย่าง
11: แล้วก็อย่างนี้ต่อ
10: ใช่ไหมใช่แบ่งครึ่ง
1: แบ่งอย่าง
2: นี้ไม่ได้ทำให้ด
10: ูว่าค่ะ
2: ว่าไม่ดีไม่ควรทำ
11: เนี่ยต่อไปต้องทำอะไร
10: ก็
2: อย่างละลูกพอ
10: มะนาวค่ะ
11: มะนาว
1: มะนาวเอาละอย่าดูมะนาว
2: ผ่าครึ่ง
10: ไม่ครึ่งนะคะ
11: นี่อะ
10: ค่ะไม่ต้องขึ้นเถิบอีก
1: เถิบมาก
2: ใช่ไหม
1: อย่าไปถ
2: ึ
1: งแกนม
2: ัน
1: ใช่อย่าไปถึงแกนมัน
10: ใช่
1: ค่ะ
10: น
1: ี่
10: ชัน
1: เป็นอยู่อย่าไปถึงแกนมันไม่เอาแกน
11: นี่อะ
10: ใช
1: ่
10: ค
1: ่
10: ะ
1: ก็ได้นะ
10: ได
11: ้นี
10: ่แล้วก็หั่นข้าง
11: หั่นข้างอย่างนี้นี
10: ่แหละค่ะ
2: แล้วใช้อันนี้
10: ใช่อันที่เหลือทิ้งไป
11: อันที่เหลือทิ้งไป
1: ตรงนี้พูดไปเรื่อย
11: ปึ๊บนี่พอไปอะไร
1: อะไรต่อครับ
11: พริกแล้ว
10: ก็เด็ดขั้วพริกค่ะ
1: เด็ดขั้วพริก
11: นี่
1: ม
11: าก
1: ี่เม็ด
10: ประมาณ2เม็ดค่ะกำลังดีไม่เผ็ดมาก
1: กำลังดี2เม็ดคุณชอบไหมแซ่บไหมเราอ่ะ
11: แซ่บครับ
1: แซ่บก็ใส่ตำ
10: ไม่ต้องหั่นค่ะ
2: ตำเลย
10: ค่ะตำกับ
2: กระเทียมเท่าไหร่ครับ
10: ค่ะกระเทียมประมาณสัก 4-5 เม็ดอะค่ะ
1: กระเทียม
2: พี่จ๋าเสร็จแล้วจ้ะเราต้องทำอะไรต่อ
10: ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ
11: ใส่เยอะแค่ไหนครับพี
10: ่ถ้าชอบหวานก็ช้อนโต๊ะค่ะเพราะมันจะพอดีกับมะนาวกับอะไรเงี้ย
2: ผมว่าผมพอแล้วล่ะ
11: พอเท่านี้ครับนี่ได้โอเค ปึ๊บปาด
10: แล้วก็ใส่

0: ใส่อะไรครับ
1: ใส่ถั่วก่อนค่ะ
2: ถั่วก่อน
3: ถ
2: ั่
3: วถั่ว
1: โอเคเพิ่มโขกให้บุบบุบค่ะ
2: โขกให้บุบบุบ
0: เอาเยอะไหมครับ
1: ประมาณช้อนค่ะช้อนโต๊ะ
4: เออผมไม่ให้ยืนใช่ปะไม่ก็อันนั้นของผมฝั่งนึง
2: อ๋อ
4: ผมครับ
2: คือย้ายพี่เทหมดเลยป่ะล่ะแล้วเราไม่ต้องมีถั่ว
3: ไม่เอา
2: เ
3: สียรสชาติ
4: แต่อร่อยนะถ้าหมดอ่ะของฝั่งน
2: ึ
4: ง
2: อร่อยโหถั่วใส่เถอะนะ
5: ถั่วแซ่บอยู่แล้ว
2: เ
5: ออใส่ต่อครับพี
2: ่อะไรครับ
1: บุบบุบแล้วก
4: ็แล้วก็ใส่
1: ใส่ไอ้นี่อะไรถั่วฝักยาวค่ะ
2: ถั่วฝักยาว
5: เมื่อกี้พี่ก็ยังไม่ได้หั่นเลยเนี่ยอันนี้ทำก่อน
2: อ้าว
1: ไม่ได้อ้
2: าวใช่ยังไม่ได้อ่าน
5: อันนี้รู้เยอะพี
3: ่ไม่เขาบอกแล้ว
1: พูดแล้ว
3: เขาพูดแล้วไม่ฟัง
1: แล้วก็หั่น
5: เราต้อง
2: ปั่น
1: แ
2: ล้ว
1: เทมะเขือเทศค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วฝักยาว
3: เออเราไม่ฟังอ่ะ
4: พี่ไม่ได้ฟังอ่ะ
3: เขาพูดบอก
4: พี่เขาก็เสียใจนะ
2: แย่ๆเลย
1: ใช่ได้ตั้งใจเรียน
5: ทีมเดียวผม
2: เออไปก่อน
5: โอเค
2: โอเคกว่า
4: โอ้ได้อะไรหมดเลยอ่ะ
1: ได้ได
2: ้แล้วมะเขือเทศนะครับที่หลังสุดครับเดี๋ยวมัน
1: ได้เหมือนกันเฮ้ยก็คือว่าแค่คุกๆนะคะไม่ตํา
2: ไม่ตําไม่ต้องตํา
1: เยอะ
2: ม
1: าก
3: เฮ้ยเราไม่รู้จริงเหรอไหน
2: โอ้โห
1: คิดว่าอร่อย
3: ไม่มั่นใจเลยผมพูดตรงผมอยากชิมอ่ะ
4: แค่ได้กลิ่นก็รู้สึกว่าใช่แล้วอ่ะ
5: เอาจริงผมอยากการชิมมัน
2: ข้าหมดเลย
1: ชิมได้เลยค่ะลอง
4: ผมขอชิมมันได้มั้ยพูดขอโทษคร
2: ับ ได้ดิชิมๆได้ชิมได
1: ้มันก็ยกคกสด
2: เกินไปนะเกินไปเป็นหลอดก็ได้กัน
5: ผมก็ไม่เถื่อนขนาดนั้น
2: ไม่แต่น้ำมันไม่ค่อยมีเลยครับ
5: ใช่ไหมผมนะ
2: ทำไมอันนั้นน้ำเยอะจัง
1: แล้วแต่คน
2: เป็นไงเป็นไงพร้อมเป็นไง
3: โอ้โหถ้าใครชอบกินรสจัดอะพี่รักผมมาชีวิตเนี้ย
2: โอ้โหมันคือไงมันเปรี้ยว
3: มันแหลมอ่ะ
0: กินได้ป่ะ
3: เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวตกใจดิผมกลัวจะโดดน้ำก็พอกินชิมแล้ว
2: อ่ะพี่ไม่ชิมกันพี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันพี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหยอดนะพร้อมแล้วก็มา
5: ครับ
4: ครับผม
2: เฮ้ยสวยมากเหมือนออริจินอลมากเอาจริงนะ
5: ครับผม
2: คือดูจากตานี่แบบ
1: ใช่เลย
2: ออกเลยอ่ะ
5: มันดูตาไม่ได้พี
4: ่มันต้องดูที่รสชาติ
2: ต้องชิมใช่ไหม
5: ใช่
2: แต่ก่อนชิมตั้งชื่อได้ไหมแต่ละคน
4: ครับ
2: ว่าเมนูเนี่ยตำไหลบัวชื่อว่าอะไรอ่ะเริ่มจากพร้อมหมดเลย
4: ถึงจะไม่อร่อยแต่แซ่บแน่นอนไม่ใช่ไหลบัวครับคนทำ
2: ตีโอ้โหเมื่อกี้มีนกผ่านด้วยนะมีนกผ่านใครปล่อยคิวนกนะ
4: จ้างมาเองผม
2: เออโอ้โหอ่ะมาครับ
5: ครับผมอันนี้คือตำไหลบัวไหลลงนาไปเลยครับไหลไปเลยพี
2: ่อร่อยจนไหล
5: กินปุ๊บอร่อยจนแบบ
2: ต้องไปดำเพิ่มชื่อไม่กล้าชิมมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องชิมนะ
5: ได้ครับ
2: ได้เลยมาครับพี่ออยพี่จะเป็นคนตัดสินและให้คะแนน
5: ชิมไปไหนก่อนก็ได้
2: ได้เลยครับแต่พี่ออยทำประกันแล้วใช่ไหมครับ
5: สุขภาพพี่ออย
2: สุขภาพเฉยอ่ะ
5: นี่เลือกกินเล็กด้วย
2: เลือกกุ้ง
5: เลือกกุ้งกบไปด้วย
3: กุ้งกบรสชาติ
2: รสชาติมันเปรี้ยวไหมหรือมันหวานหรือมันยังไงครับ
1: พระองค์เปรี้ยวนะคะโอเคอยู่นะคะถ้าคนชอบไม่ติดหวานนะคะ
2: อันนี้เปรี้ยวดำเลยแล้วหวานหายไป
3: หวานหาย
1: แซ่บอยู่ค
2: ่
1: ะ
2: แซ่บออกไปทางยำนั่นแหละออกไปทางเปรี้ยวละโอเคอ่ะฝั่งนี้ครับสู้ๆนะครับ
5: โอ้โห
2: น้ำน้ำน้ำเลย
5: น้ำน้ำหน่อยพี
2: ่น้ำน้ำเลย
3: นี่เ
2: ห
3: รอไม่แข็งแห้ง
2: มีน้ำที่ตัวทีเด็ดเลยอ่ะโอ้โห
1: เปรี้ยวปี๊เลยนี่เปรี้ยวปี๊เลยนี่
2: อ้าว
1: เปรี้ยวเปรี้ยว
2: สามสูตร
3: ตามสูตรแต่
2: สามสูตร
3: มีหวานไหมอ่ะ
4: คือไม่ได
2: ้สามสูตรมันมีหวานไหมเปรี้ยวหวานอ่ะมันมีหวานไหมไม่หวานเลย
1: เปรี้ยวเปรี้ยวเลย
3: ไม่หวานหรือไม่อร่อยพี่อร่อยเอาดีๆไม่นี่คืออะไร
5: มันเปรี้ยวไง
3: เออ
2: เขาอาจจะ acting acting อาจจะ
3: แกล้ง
2: กลัวว่าเสียลูกค้าเพราะเขาเป็นเจ้าของร้าน
5: โอเค
2: นี่ดีกว่า
3: แล้วไม่นี
2: ่แบบตรงๆไม่มีผลประโยชน
5: ์อย่าพี่บอลบอกดีผมเปิดร้านเลยผมคู่แข่งเลย
2: เตรียมร้านเลยนะ
5: ได้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาดูที่ก่อนเลย
2: ดูที่เลย
5: อ๋
2: อน้ำเน้นๆดูคนจริงเขากลัวสิลูกค้า
3: ของจริง
4: ผมไม่ยอมหรอกนะ
3: โอ๊ยโอ๊ยเราพี่อ่ะไม่ต้องทำร้านเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ดีกว่าโอ๊ย
2: ไปแจกพวกนี้เวลาคนแบบวิ่งเทลอ่ะวิ่งเทลเวลาเขา
3: ไม่เอาหรอกพี่เชื่อผม
2: ยัดเข้าปากเขาอ่ะเขาวิ่งได้กิโลนึงไงเน
4: ี่
2: ย
4: ไม่ลองชิมอันนี้ก่อนจะได้พิจารณ์นิดเดียวนี่เลยยังไม่เข็ดแล้วไอ้เอา
5: น้ำหน่อย
2: อะไรนะเฮ้ยแต่อันเนี้ยมันดังกว่า
6: จางกว่าเหมือนแบบไม่เหมือนกินอาหารนะ
4: พี่ออยอันไหนพอกินได้มันกินได้ไปทั้งคู่เนี่ยเอาแค่นี้ก่อน
5: กินได้แต่อยู่ที่ใครกิน
4: ไม่เสิร์ฟได้ไหมถ้าเกิดผมมาแบบพ่อครัวร้านพี่อ่ะผมขออนุญาตอาจารย์นี้ไปเสิร์ฟให้ลูกค้าพี่ยอมไหม
5: ไม่ยอมหรอก
1: คิดก่อนคิด
4: ก่อนแล้วถ้าอาจารย์นั้นอ่ะ
1: ไม่คิดเลย
5: ไม่คิดเลยคือเสิร์ฟเลย
4: เสิร์ฟเลย
1: ไม่เสิร์ฟ
6: ยังให้คะแนนอยู่ไหมครับ
5: ต้องให้คะแนนไหมต้องจัด
6: ให้ดีกว่า
5: ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อย
6: ให้ดีกว่าว่าแบบทางบ้านเขาจะรู้ถึงแบบเลนคะแนนมันอ่ะว่าแบบเท่าไหร่เต็ม10พี่ออยให้เท่าไหร่ครับ
1: ให้6ค่ะ
5: เต็ม10ให้6
4: เกินครึ่งอ๋อแล้วหันมาบอกว่า
6: เยอะอยู่นะ
4: เยอะอยู่นะ
6: เยอะอยู่นะ
4: เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ6อ่ะเยอะอยู่นะ
5: พี่อันนี้ปิดได้เลยมั้ยไม่ต้องบอกแล้วคะแนนผมอ่ะไม่ต้องลุ้นเลย
6: บอกไปเถอะ
5: เอามา
6: เอออันนี้ได้6อันนี้สมปลุกได้10อ่ะลองดู
5: โอเคอย่างน้อยต้องสัก8เหรอเหลืออีก
6: ลบของน้องมาร์ค
1: ต้องให้เหรอ
6: ต้องให้จ้ะต้องให้จ้ะเด่นเลยนะจ๊ะเอามาตรงนี้เลย
1: ให้สัก3
6: แล้วเต็ม10
4: ให
6: ้พี่ออยให้
1: 3ค่ะ
5: โอเคไม่ได้ด่ามาพี
1: ่ไม่ได้รสชาติให้หน้าตาค่ะ
5: ให้หน้าตาด้วย
4: คือตอนเสร็จได้วัตถุดิบอ่ะพี่ออยบอกง่ายๆคือไม่ได้แบบเอาที่รสชาติเลยคือเสร็จได้วัตถุดิบ
6: คือภาพเนี่ยได้ภาพได้3คะแนน
5: โอเคร
6: สชาติได้0
5: รสชาติ0
6: อ่ะมีผลงานมั้ยตรงนี
5: ้ครับ
6: จะมาฝากกัน
5: มีตอนนี้ครับกำลังถ่ายทำซีรีส์อยู่นะครับเรื่องเวียดูนะครับผมแล้วก
4: ็ของเสนคุกฝุ่นครับ
5: ครับผมมี2เรื่องให้ติดตามนะครับฝากติดตามด้วยครับ
6: ครับผม
4: นะครับผมกันทั้ง2เรื่องเลย
6: ก็ฝากนะครับแฟนๆไปติดตามกันได้นะครับและที่สำคัญวันนี
4: ้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่
6: นาบัวลุงแจ่ม
1: นาบัวลุงแจ่มค่ะ
6: สามารถมาได้ไหมครับ
1: มาได้ค่ะแล้วจะติดต่อทางเพจอะค่ะเพจจะชื่อนาบัวลุงแจ่มแอนแจ่มคาเฟ่ค่ะ
6: สั่งเมนูนี้มีไหม
1: มีค่ะ
6: สั่งกินได้เลยใช่ไหม
1: ใช่
4: จะขอสูตรผมไหมอันนี้เดี๋ยว
6: ไม่
4: เผื่ออยากจะเรียกลูกค้าเพิ่มบอกได
5: ้ถ้ามีคนมาแล้วอยากกิน
4: อยากกินสูตร
5: นี้
4: ทำย
5: ัง
4: ไงด
5: ี
1: ไม่น่า
6: ดีกว่าเก็บไปเลยเก็บกบไปเลยดีกว่าเออแล้วก็มาเที่ยวได้นะครับที่นาบัวลุงแจ่มนครปฐมนะครับมาสั่งเลยเนี่ยเมนูไหลบัวเออมากินกันนะครับ
4: อร่อยมาก
6: สำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปที่ไหนเรียนรู้เรื่องอะไรกับใครนะครับก็ติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณมาช่วยวัยรุ่นเรียนไทยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปรับสวยๆ
7: เป็นอย่างไรบ้างขอรับกับการทำเมนูยำไหลบัวของน้องมาร์คและน้องพร้อมหน้าตาใช้ได้เลยแต่รสชาติอาจจะต้องฝึกกันอีกหน่อยพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาไปชมบรรยากาศคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสภากาชาดไทยThe Giving Concert 3 Generation 1 Heart Sing History เพลงรักในวันวานพักกัน

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bujanga Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bujanga to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bujanga.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่สนามบินสุโขทัยครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์เยอะมากตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างโลกในสนามบินสุโขทัยเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์ช้างโลกซึ่งกราบเรียนไว้เลยว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องช้างเพียงพิพิธภัณฑ์เดียวของประเทศไทยเปิดให้ชมวันเสาร์วันเดียวเวลา10โมงถึงเที่ยงกับบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงค่าเข้าชมผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากชมมาที่พิพิธภัณฑ์สุโขทัยท่านที่อยู่ต่างจังหวัดบินมาโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สไฟล์แรก7โมงเช้าบินจากกรุงเทพมาได้เลยและอยู่จน5โมงเย็นกลับก็คือบินกลับกรุงเทพอีกไฟล์หนึ่งเวลา5โมงเย็น6โมงถึงกรุงเทพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจเดี๋ยวจะไปพบกับน้องต้นซึ่งจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับไปด้วยกันนะครับก็ขอแนะนำน้องต้นนะครับน้องต้นชื่อ
1: ชื่อนิพัฒน์พงษ์ภูมิมาครับเป็นพันธรัตน์ดูแลพิพิธภัณฑ์ครับ
0: ดูกี่พิพิธภัณฑ
1: ์โอ้เยอะเลยครับทั้งหมดเลย
0: ดูทั้งหมดเลยโอเควันนี้น้องต้นก็จะพาท่านผู้ชมนะครับกับผมนี่แหละนะครับมาดูเรื่อง
1: พิพิธภัณฑ์ช้างโลกครับ เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของช้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับอาจารย
0: ์หมายถึงว่าเริ่มแรกคืออะไรเริ่มตั้งแต่มีช้างในโลกนี้
1: เริ่มตั้งแต่มีช้างในโลกนี้นะฮะจนถึงสายพันธุ์ช้างรุ่นปัจจุบัน
0: ช้างครั้งแรกในโลกเมื่อไหร่
1: ก็หลังจาก
0: ไดโนเสาร์
1: ไดโนเสาร์สิ้นสุด
0: ก็ประมาณ66ล้าน
1: สัตว์ใหญ่ที่สุดตั้งแต
0: ่ตั้งแต่จบไดโนเสาร์ตอนนี้ช้างถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ครับเดี๋ยวจะเริ่มจากด้านนี้เลยครับด้านนี้นะครับก็จากที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกนะครับเมื่อ66ล้านปีก่อนนะครับก็เป็นการปิดฉากของพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ยึดครองโลกนะครับพวกไดโนเสาร์นะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านช่วงเวลายาวนานนะครับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการผ่านการเวลานะครับแล้วก็อาหารที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นหลังจากโลกเซตตัวใหม่นะครับทำให้พวกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีการขยายพันธุ์ไปต่างๆนะครับเกิดการพัฒนาของช้างเริ่มต้นที่แรกในเขตแอฟริกานะครับ
0: โอ้ในแอฟริกานี่เอง
1: นี่ก็เป็นภาพที่เราจะได้เห็นว่าหลังการสิ้นสุดกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับพวกหนูพวกตุ่นต่างๆเขาก็หากินได้อยู่กับพวกซากสัตว์นะครับพวกซากไดโนเสาร
0: ์นี่ตัวเล็กจิ๋วเดียวเนี่ยอันนี้คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฮะ
0: พวกนี้ตอนที่อุกกาบาตชนโลกเมื่อ66ล้านปีที่แล้วเนี่ยเกิดควันคละคลุ้งขึ้นไปชั้นบรรยากาศพืชตายหมดไดโนเสาร์ก็ตายด้วยพวกนี้ก็ยังรอดอยู
1: ่ยังรอดครับแล้วก็อาศัยพวกซากไดโนเสาร์นี่แหละครับเป็นอาหารของพวก
0: กินซากไดโนเสาร์หลังจาก66ล้านปีมาแล้วพวกนี้ก็พัฒนาการ
1: เริ่มมีพัฒนาการครับหลังจากนั้นพวกหนูพวกตุ่นแล้วก็ตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการครับเราจะมาที่ช่องถัดไปนะครับการปรากฏของพวกช้างเนี่ยฮะที่ในแอฟริกานะครับเริ่มมีช้างเมื่อ60ล้านปีก่อนนะครับช่วง60
0: หลังจาก66ล้านเนี่ยเมื่ออุกกาบาตก็เว้นมา
1: ประมาณ6

0: 10ล้านถึง50ล้านปีที่แล้วนะครับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็บรรพบุรุษของพวกช้างนะครับ
1: อ๋อมันแค่เนี้ยหรือบรรพบุรุษช้างมันตัวแค่เนี้ยอ
0: าศัยอยู่ในทุ่งหญ้าครับตอนแรกเนี่ยหญ้าต้นสูงพวกเขาก็อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็ใช้ต้นหญ้าเนี่ยบดบังตัวเองแล้วก็หากินอยู่กับพวกหญ้าพวกของใต้ดินนะครับจนผ่านการเวลาพวกเขาก็เริ่มมีพัฒนาการตัวเองที่ใหญ่ขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของสายพันธุ์ช้างโบราณนะครับยุ่นดึกดำบรรพ์นะครับ
1: เรื่องต้นนี่มันลักษณะคล้ายกับฮิปโปโปเตมัสนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลักษณะคล้ายหนูนะครับเนี่ยเหมือนหนูยักษ์ขึ้นมาหน่อย
1: เหมือนหนูผสมกับฮิปโปนะ
0: ส่วนตู้จะแสดงด้านขวามือนะครับเราจะแสดงลักษณะของฟอสซิลฟันช้างนะครับรุ่นดึกดำบรรพ์ที่มีการพบในเขตแอฟริกานะครับก็จะมีการพบลักษณะของฟันช้างแล้วก็งาช้างดึกดำบรรพ์ในโซนแอฟริกา
1: เนี่ยเหรอตู้นี้
0: ใช่ครับ
1: โอ้พวกนี้มันเก่าแค่ไหนก็ไม่รู้นะใน60ล้านปีอ่ะก็จะเป็นของจริงนะครับ
0: ฟอสซิลฟันช้างแล้วก็พวกงาช้างเนี่ยทำให้เห็นว่าช้างดึกดำบรรพ์รุ่น 50-60 ล้านปีก่อนเนี่ยเขามีฟันแล้วก็ส่วนงานะครับที่แข็งแรงแล้วก็มีสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยขยายออกไปซึ่งช้างโบราณเนี่ยมีถึง4งาก็มีนะครับ
1: oh.
0: เหมือนนิทานเรื่องพญาฉัตรทันใน
1: ตัวเดียวเนี่ย
0: พุทธประวัติ
1: น
0: ะที่อยู่ในนิทานชาดกนะครับนี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มช้างดึกดำบรรพ์เนี่ยนะครับเริ่มมีพัฒนาการมี4งานะครับด้านนี้นะครับส่วนงาของเขาก็คือส่วนหนึ่งของฟันที่ใช้ในการหาอาหารด้านนอกนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะ4งาที่เริ่มออกมานะครับ
1: โอ้นี่ไงมี4งาจริงๆด้วยท่านผู้ชมครับงวงมันยังสั้นๆอยู่นะแบบหนูยื่นหน้าออกมาเนี่ย
0: แล้วลักษณะฟันช้างดึกดำบรรพ์ในแต่ละแบบนะฮะทำให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าในช่วงนั้นด้วยว่าเขากินอะไรแล้วก็ต้นไม้พืชพันธุ์พวกเผือกพวกมันเป็นยังไงนะฮะ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นพวกสายพันธุ์ที่มีลักษณะฟันที่ลักษณะคล้ายจอบคล้ายพั่วใช้ในการขุดของใต้ดินกินได
1: ้อ๋อโอเคก็แปลว่าตอนนั้นยังต้องหาเผือกหัวเผือกหัวมันอะไรใต้ดิน
0: ส่วนงาที่โค้งลงก็ใช้ในการ
1: ขุด
0: ของใต้ดินกินได
1: ้ขุดขึ้นแล้วก็
0: เกี่ยวเปลือกไม้นะครับ
1: อันนี้ยังไม่ได้กินของสูงสูงใบไม้สูงสูง
0: ยังฮะแล้วเขาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเห็นที่ถัดไปอย่างนี้เป็นลักษณะของฟอสซิลส่วนหัวช้างนะครับแล้วก็ฟันและงานะครับที่จะแทงลงมานะครับแล้วก็มีงาแทงออกไปก็จะเห็นว่างาเนี่ยแทงออกไปจากส่วนของกระดูก
1: อันนี้คือฟอสซิลจริง
0: ๆใช่ครับ
1: ท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ของจำลองนะอันนี้ฟอสซิลจริงๆ 50-60 ล้านปีที่แล้วอ่ะเนี่ยอันนี้เก่าขนาดนั้นนะเพราะว่ามันยังอยู่ยุคพัฒนาการยุคแรกอยู่เลยเพราะฉะนั้นการมาดูพิพิธภัณฑ์นี้นี่มันตื่นเต้นมากนะท่านผู้ชมครับเราจะเห็นของซึ่งอายุเก่าชนิดที่เราคาดไม่ถึงนะอันนี้

0: โอ้แล้วนี่อะไรอ่ะ
1: นี่คือพวกญาตินะครับของพวกช้างนะครับช้างเนี่ยมีญาติที่หน้าตาคล้ายกันนะครับเป็นสัตว์ตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมที่หน้าตาคล้ายกันเลยนะครับอาจารย์แล้วช้างนะครับก็จากที่เคยอยู่ในโซนแอฟริกานะครับก็เริ่มขยายพื้นที่ออกไปจากแผ่นดินภาคพื้นทวีปเนี่ยจากที่เคยติดกันก็เคลื่อนออกจากกันช้างก็มีการเดินทางไปในยุโรปเอเชียไปในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ยังได้เห็นลักษณะของช้างดึกดำบรรพ์นะครับที่มีฟันข้างล่างนะครับคล้ายจอบเสียมใช้ขุดดินส่วนตัวเนี้ยนะครับจะเป็นสายพันธุ์ไดโนเทอเรียมนะครับซึ่งถ้าเราเห็นจากตู้จัดแสดงนะครับ
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ครับตู้จัดแสดงนี้เราจะเห็นลักษณะของกรามฟันกรามล่างนะครับมีฟันกรามล่าง
0: อันนี้ก้อนใหญ่นี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ข้างล่างเป็นงา
1: ข้างล่างเป็นงาลงไปส่วนฟันก็ซี่ใหญ่มากครับ
0: และอันนี้กินยังกินพืชไหม
1: อันนี้น่าจะกินพืชแล้วก็พวกเปลือกไม้แข็งเพราะว่าซี่ฟันเขาค่อนข้างจะใหญ่น่าจะกินของแข็ง
0: แข็งแรงมาก
1: นะฮะเปลือกไม้แข็งหน่อย
0: อันนี้คือฟัน
1: ไดโนก็เป็นพวกไดโนแปลว่าใหญ่ๆนะฮะก็เป็นสายพันธุ์ที่มีฟันใหญ
0: ่โอ้
1: กรามใหญ่
0: และนี่คือฟอสซิลของเขาจริงๆ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อนะดูสิฟอสซิลอันนี้จริงๆเลยอ่ะนะมันอันนี้ที่เราภาพอันนี้มันไม่ใช่เราจินตนาการหรือสร้างขึ้นนะอันนี้มันมาจากหลักฐานที่เป็นฟอสซิลแท้ๆที่อยู่ตรงตู้หน้าผมทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็เอามาต่อรูปร่างรูปทรงข้างบนนี้นะครับ
1: ทำให้เราเห็นลักษณะของช้างดึกดำบรรพ์นะครับในช่วงแรกๆนะครับว่าเขากินอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าช้างดึกดำบรรพ์ในไทยเนี่ยมีความพิเศษนะครับตรงที่มีกว่า20สายพันธุ์นะครับที่ไม่เจอในต่างประเทศด้วยนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วเมืองไทยเนี่ยเราเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเมืองช้างนะครับมีธงช้างแดงในอดีตนะครับเราโตมากับเพลงช้างช้างช้างช้างช้างนะครับ
0: น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ช้างมันตัวใหญ่ไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
1: ร้องกันมาตั้งแต่อนุบาลในประเทศไทยนะครับนอกจากเรารู้จักเพลงช้างนะครับธงช้างแดงนะครับช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติแล้วนะครับช้างเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยครับจ้าซึ่งจากการค้นพบนะฮะที่แอ่งทรายโคราช
0: แอ่งทรายโคราช
1: อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านเรานี่เองนะครับก็มีการไปดูทรายนะฮะแล้วก็เจอวัตถุหนึ่งนะครับเขาก็คิดว่าเป็นหินหรือเปล่าไปติดในเครื่องดูดทรายแล้วเขาก็โยนทิ้งไว้ตามต้นไม้บ้างอะไรบ้างคราวนี้ก็มีนักชีววิทยานะครับนะคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์เนี่ยเข้ามาพบเห็นเฮ้ยนี่มันคือฟอสซิลฟันช้างนะครับแล้วก็งาช้างก็มีงาช้างเนี่ยเขาจะพบเป็นท่อนๆที่เขาโยนกองไว้ตามใต้ต้นไม้เพราะว่าเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเขาต้องการทรายนะสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยต้องการเอามาศึกษาเพิ่มเติมพอไปศึกษาเพิ่มเติมพบว่าเฮ้ยช้างในโซนโคราชบ้านเรามีกว่า20ชนิดที่ไม่มีจดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็มีลักษณะฟันแล้วก็งาที่แตกต่างไปนะครับด้านซ้ายมือของเรานะคะก็เป็นการรวบรวมฟอสซิลฟันช้างและงาช้างของประเทศไทยนะครับมาจากทางโคราชนะครับของเรานี่เองนะครับ
0: โอ้โหเนี่ยแหละตู้จากนี้ไปจนจบนู่นเลยโอ้ตายมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าต้องมาดูเองเพราะว่าตู้นี้จากต้นนี้จากแรกไปไม่รู้กี่ตู้นับไปทั่วเลยเป็น 10-20 ตู้นะเป็นตู้ที่จัดแสดงฟอสซิลของช้างเมื่อ 5-60 ล้านปีที่แล้วนะครับแล้วก็พบในประเทศไทยมากกว่า20สายพันธุ์นะแล้วตรงข้างหน้าเรานี่เป็นอะไร
1: คุณหมอประเสริฐปราสาททองโอสถนะครับท่านก็ได้อยากให้คนที่มาชมนะคะได้เห็นว่ามีฟอสซิลฟันช้างและงาช้างเมืองไทยเป็นเมืองช้างแล้วท่านก็อยากให้เห็นว่าช้าง20สายพันธุ์ที่เดินสวนกันไปกันมาในประเทศไทยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็เอาฟอสซิลฟันช้างงาช้างเอามาทำให้เราได้เห็นว่ามีช้างฟันจอบฟันเสียมช้างสี่งาช้างงาตรงนะครับช้างแบบงาโค้งลงนะครับลักษณะต่างๆให้พวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดแล้วก็ อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับโซนโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิโซนภาคอีสานเนี่ยจะเจอบางทีเจอเยอะด้วยครับที่เขาเคยเจอว่านั่นคือหงอนพญานาคที่เคยมีข่าวนั่นคือส่วนหนึ่งของฟอสซิลฟันช้าง
0: ที่เรียกว่าหงอนพญานาค
1: มันจะคล้ายๆอย่างนั้นครับเนี่ยจะโค้งขึ้นมันเราก็จินตนาการได้ว่าอุ๊ยนี่คือหงอนพญานาคหรือเปล่า
0: อ๋ออันนี้ที่ชาวบ้านบอกกันว่านี่คือหงอนพญานาคจริงๆแล้วมันก็คืออะไรนะกรามช้าง
1: ฟอสซิลฟัน
0: ฟอสซิลฟันช้าง
1: ช้างครับ
0: โอ้ในภาคอีสานก็เจอเยอะมาก
1: เจอเยอะครับ
0: เออพี่ก็เคยเห็นหลายที่เลยนะมันอยู่กับโบราณสถานอ่ะบางทีไปดูพวกปราสาทต่างๆเนี่ยนะในภาคอีสานเนี่ยก็เจอก็ชาวบ้านเขาบอกอันนี้เป็นหงอนพญานาค
1: นี่เป็นส่วนของงาช้างดึกดำบรรพ์ครับสีดำนะครับชิ้นนี้เราก็จะเห็นว่ามีรอยต่อครับเพราะว่างานโบราณที่เราเจอในแอ่งทรายบางทีก็จะหลุดเป็นท่อนๆแล้วก็มาเชื่อมกัน
0: อ๋อ
1: มีรอย
0: มันแตกมาเป็นท่อนๆตอนดูดทรายอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วนี่ดูดขึ้นมาเขาก็โยนทิ้งโยนทิ้งหมด
1: ใช่ครับนี่ก็เป็นส่วนที่เขาต่อกับส่วนกระดูกกรามนี่ก็ยังเหลือส่วนกระดูกกรามไว้
0: แปลว่าเขาตอนเราเจอเราก็เจอเก่งมากเลยนะมันเจอ
1: ในประเทศไทยนี่เจอเยอะมาก
0: เยอะมากเหลือเกินโอ้โหได้งามาเป็นอันๆแบบนี้เลย
1: ก็คนก็จะได้เห็นว่านอกจากเมืองไทยเนี่ยที่จะเป็นเมืองช้างในปัจจุบันที่เราดูโชว์ช้างเมืองไทยใน50ล้านปีก่อนก็เคย
0: มีช้างเยอะกว่าปัจจุบันอีก
1: อยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมครับน้องต้นบอกว่าตั้งแต่ตู้ที่1ที่2เนี่ยแล้วก็ยาวไปจนสุดผนังถ้ำเนี่ยน่ะเป็นฟอสซิลของ
1: ฟันช้างและงา
0: ช้างและงาช้างจาก
1: ประเทศเมียนมา
0: ประเทศเมียนมาอันเนี้ยมาจากพม่าหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์กว่าฟอสซิลของไทยที่มาจากแอ่งทรายโคราชอยากให้ท่านผู้ชมมาชมตู้นี้
1: อันนี้เป็นงาช้างดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นสเตโกดอนนี่เป็นสายพันธุ์พวกช้างงาตรงครับ
0: อ๋อคือช้างสายพันธุ์ช้างงาตรงมันมีจริงเพราะเราพบฟอสซิลของงาช้างตรงแบบนี้มันไม่ได้งอนเหมือนกับช้างไทยหรือช้างแอฟริกาหรือช้างอินเดียนะครับ
1: นี่ก็เป็นงาช้างจากเมียนมาเหมือนกันนะครับ
0: เ
1: ป็นกลุ่มช้างงาตรงเหมือนกัน
0: กลุ่มช้างงาตรงแบบอันล่างนะครับเราก็ถอยมา
1: และงานนี้นะครับสวยงามมากนะครับโค้งงอนสวยงามแล้วก็ชิ้นใหญ่นะฮะอันนี้เป็นสายพันธุ์ช้างงาตรงที่ดู
0: ใหญ
1: ่
0: ที
1: ่
0: สุด
1: งาแล้วน่าจะตัวใหญ่มากนะครับ
0: ตัวเท่ากับตึก3ชั้นมั้งท่านผู้ชมครับงาท่อนนี้นี่ใหญ่มากเลยนะครับมาจากเป็นฟอสซิลจากประเทศเมียนมานะครับก็เป็นตระกูลช้างงาตรงเหมือนกันความใหญ่ของมันใหญ่จริงๆฮะใหญ่จริงๆใหญ่ชนิดที่ว่านึกจินตนาการว่าตัวจริงๆมันจะแค่ไหนนึกไม่ออกเลยสวยสะใจ
1: นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าช้างดึกดำบรรพ์นะครับในโซนพม่าและโซนไทยของเราเนี่ยมีหลากหลายนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่คล้ายกับช้างเอเชียปัจจุบันมากที่สุดก็น่าจะเป็นพวกสายพันธุ์สเตโกดอนนะครับพวก
0: ตระกูลช้างงาตรงนี่แหละ
1: นะครับ
0: ก็เป็นต้นตระกูลของช้างงางอปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับเป็นตระกูลช้างเอเชียบ้านเรานะครับมีสืบต่อในโซนอินเดียลังกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้เข้าใจได้มหัศจรรย์นะ
1: จากนั้นเดี๋ยวเราพากันเข้าถ้ำนะฮะ
0: พากันเข้าถ้ำ

0: โหอันนี้คือถ้ำเรียนแบบสมัยก่อนประวัติศาสตร
1: ์เมื่อ10ถึง8ล้านปีก่อนนะครับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาอยู่ร่วมกับพวกสัตว์ต่างๆแล้วก็มีการวาดภาพช้างไว้ตามผนังถ้ำนะครับตั้งแต่แอฟริกานะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะคร
0: ับ
1: มีการแต้มภาพนะครับบางที่มีการนำหินสีมาฝนแล้วก็วาดภาพวิถีชีวิตของตัวเองหรือพวกช้างนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าช้างดึกดำบรรพ์หน้าตาเป็นยังไงแมมมอสหน้าตาเป็นยังไงก็คือมาศึกษาจากที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาวาดกัน
0: วาดเอาไว
1: ้ครับ
0: อันนี้เราจำลองจากภาพของจริงในแอฟริกานะครับคนก็วาดเนี่ยเอาถ่านเนี่ยมาวาดให้เป็นรูปช้างถ่านนี่คงมาบดผสมกับพวกยางกาวยางไม้หรือกาวหนังสัตว์นะครับมันอยู่คงทนมาได้เป็นพันปีแล้วก็เนี่ยผสมสีขาวาดออกมาให้เป็นงาช้างจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดมากเลยอ
1: ันนี้เนี่ยเขียนสีใช่ไหม
0: ใช่อันนี้จะใช้พวกดินลูกรังนะฮะหรือถ้าเผื่อไปที่จอร์แดนเนี่ยในเพตราเนี่ยหินเนี่ยมันเป็นหินทรายสีต่างๆมันก็เอาหินทรายเนี่ยขูดมาผสมกับกาวยางไม้กาวหนังสัตว์วาดออกมาเป็นรูปช้างต่างๆที่นี่เนี่ยคุณหมอประเสริฐเนี่ยท่านตั้งใจที่จะให้เป็นศูนย์การศึกษาศูนย์การเรียนรู้เรื่องช้างโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจำลองมาจากทุกที่ให้เห็นว่ามนุษย์โบราณในทุกมุมภูมิภาคของโลกเนี่ยเขารู้จักช้างนะครับเราก็ได้มีโอกาสนะครับมาศึกษาเรื่องช้างกันที่สถานที่แห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างโลกสนามบินสุโขทัยเป็นสนามบินเดียวในโลกก็ว่าได้มั้งที่
1: ม
0: ี
1: แหล่งเรียนรู
0: ้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและร่วมสมัยกับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็จะมีขวานหินนะครับนี่ของแท้นะใช่ไหมแท้จริงๆเป็นขวานหินกระเทาะยุคหินใหม่นะครับอันนี้หินเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตระกูลหินฟลินท์เราเรียกกันว่าฟลินท์สโตนฟลินท์สโตนนี่คนรุ่นผมต้องเคยได้ยินไหมเคยดูการ์ตูนการ์ตูนมนุษย
1: ์
0: ฟลินท์สโตนถูกแล้วมนุษย์ฟลินท์การ์ตูนเรื่องมนุษย์ฟลินท์สโตนคือการ์ตูนที่เล่าเรื่องมนุษย์ในยุคหินใหม่นีโอลิติกนะครับมนุษย์ในนั้นอะสมัยยุคฟลินท์สโตนเนี่ยเราเอาหินฟลินท์นี่แหละหินฟลินท์เนี่ยเป็นหินที่มีเปลือกของหินเนี่ยนะฮะเปลือกนอกของหินเนี่ยมันเป็นเหมือนกับรูพรุนเหมือนฟองน้ำนะครับมันอ่อนเรากระเทาะเปลือกออกเราจะเห็นเนื้อในเนี่ยเป็นหินเนียนอย่างนี้เลยแล้วก็เราเอาหินกับหินเนี่ยชิ้งกันอย่างเงี้ยชิ้งกันเนี้ยมันก็จะแตกออกมาเป็นแว่นๆพวกนี้คือรอยแตกธรรมชาตินี่ดูรอยตรงนี้นี่ขอบนี้ทั้งหมดนี่คือการทำให้คมซ้ำอีกคือรีทริมคือแตกปั๊บเนี่ยมันคมทันทีแต่ว่าใช้ไปน่าจะทื่อเอาเขาสัตว์กระทบจิกให้มันคมเป็นแบบฟันเลื่อยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะเป็นมีดที่ใช้เป็นเครื่องมือแล่เนื้อแล่หนังตัดเนื้อเป็นชิ้นๆได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในยุคนี้แหละเป็นยุคแรกที่มนุษย์รู้จักระบบวงล้อระบบล้อเนี่ยมันพัฒนาการไปเป็นระบบรอกกับคานพอทันทีที่มนุษย์รู้จักเนี่ยนะทั้งตัวของเราในวิถีชีวิตเนี่ยเราอยู่กับระบบล้อกับคานเรามาทำงานโดยจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ใช้ระบบวงล้อหมดเรามาถึงที่ทำงานเรากดลิฟต์ขึ้นไปก็ระบบล้อพาเราขึ้นไปได้มนุษย์ก็พัฒนาการบู๊บๆๆมาถึงปัจจุบันเลยไม่มีอะไรรอดพ้นไปจากระบบวงล้อได้เลยในวิถีชีวิตของเราปัจจุบันเพราะฉะนั้นหินฟลินท์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของยุคหินใหม่คือมนุษย์ฟลินสโตน
1: นี่เขาก็จำลองฉากนะครับที่มีการบางทีเขาไปล่าช้างนะครับมาทำเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่ม
0: หุ่นจำลองแบบนี้ก็เป็นตัวให้เราเห็นว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นี่อยู่กันยังไงมนุษย์เนี่ยรู้จักใช้ไฟมานานมากนะฮะมนุษย์รู้จักการทำอาหารให้สุกนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะต้องกินดิบอย่างเดียวมนุษย์รู้จักว่าการทำให้สุกเนี่ย 1ก็จะมีของรสชาติที่อร่อย2ความเหนียวก็จะลดน้อยลง3ก็คือฆ่าแบคทีเรียมนุษย์ไม่รู้จักแบคทีเรียตอนนั้นหรอกแต่ว่ามนุษย์รู้ว่าถ้าทำให้สุกแล้วท้องไม่เสียนะฮะมนุษย์ก็รู้จักที่จะทำให้มีการทำให้สุกขึ้นมานะครับหนังสัตว์ที่ล่าได้ก็เอามาทำเครื่องนุ่งห่มนะฮะแบบนี้แหละนะครับให้ความอบอุ่นให้อะไรต่างๆอ่ะจากจุดนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปต่อตอนนี้น้ำต้นพาท่านผู้ชมกับผมออกจากถ้ำแล้วนะครับเราเข้ามาสู่ช้างในภูมิภาคต่างๆของโลกทางนี้เป็นช้างที่ไหนนะ
1: ลักษณะช้างนะฮะเป็นช้างงาตรงจากทางยุโรปนะฮะซึ่งช้างพวกกลุ่มนี้นะฮะก็คือจะอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นของทางยุโรปได้นะฮะก็กระจายไปในหลากหลายพื้นที่ครับนี่ก็อย่างช้างที่ในโซนอเมริกาเนี่ยนะครับตอนแรกที่เขาเจออเมริกาเขาไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนทวีปอื่น
0: ๆ
1: แล้วก็ไม่ได้มีสัตว์ที่ประหลาดมากมายเขาก็วันหนึ่งเขาไปเจอส่วนหัวของช้างแต่เขาไม่
0: รู้
1: ว่าเป็นส่วนหัวของช้างซึ่งเราจำลองมาทางด้านนั้นนะครับจากตรงกลางหน้าผากตรงกลางเขาเนี่ยลักษณะเหมือนตาเดียวโบออกไปเขาก็เลยมันเป็นยักษ์หรือเปล่ายักษ์มาสร้างเกาะอเมริกาหรือเปล่า
0: เป็นนิทานยักษ์ตาเดียวก็เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา
1: ก็เลยอ๋อมีการพิสูจน์ได้ว่าเอ้ยนี่คือช้างแล้วช้างก็เป็นสัตว์ใหญ่ในอเมริกาที่น่าจะเดินทางมานะครับ
0: โอเค
1: มาช้างตรงนี้เคยเจอในโซนญี่ปุ่นมีพวกฟอสซิลฟันช้างนะฮะที
0: ่ฟอสซิลฟันช้างฟอสซิลงา
1: ในเขตญี่ปุ่นนะครับอันนี้เราก็จินตนาการออกมาว่าในทางญี่ปุ่นเนี่ย

0: ป็นพื้นที่ที่มีหิมะหนาวเย็นก็เลยมีขนหนาๆหน่อย
1: อ๋อคือก้อนเหนือของญี่ปุ่นไปเลยล่ะงั้นอ่ะอันนี้การสร้างรูปงาก็ดีรูปอะไรต่างๆก็มาจากฟอสซิลจริงๆแล้วก็อันนี้ที่ไหนนะ
0: อันนี้เป็นส่วนฟอสซิลฟันช้างนะครับแล้วก็กระดูกกรามก็มีเอกสารเก่าๆเกี่ยวกับฟันช้างงาช้างเราเอามาแสดงให้เห็นในตู้ครับ
1: เอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่สมัยโบราณเขาเขียนกันเอาไว้นะครับเรื่องกรามช้างงาช้างอะไรต่างๆอ่ะแล้วกลุ่มพวกนี้ล่ะ
0: ด้านนี้จะเป็นการจำลองช้างในโซนของอเมริกานะครับเราจะมีแมมมอสนะครับอันนี้เป็นตระกูลแมมมอสโคลัมเบียนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช้างมาสโตดอนอเมริกานะครับเป็นไซส์เล็กลงมาแต่ขนสั้นเต็มตัว
1: โอ้โหแมมมอสนี่นะฮะท่านผู้ชมครับมาจากโคลัมเบียนะอันนี้เราพบฟอสซิลงายาวใหญ่อย่างนี้จริงๆแล้วก็เลยคอยเรามีรูปร่องรอยของขนของแมมมอสซึ่งมันอยู่ในน้ำแข็งนะครับเราก็เลยทำให้เราทราบว่าขนเป็นยังไงหนาบางยังไงรวมไปจนถึงช้างอันนี้ของอเมริกันขนสั้นๆแต่ว่าถี่เต็มไปหมดทั้งตัวเหมือนหมานะเหมือนขนสุนัขนะครับจากนี้ไป
0: เราจะเดินขึ้นทางลาดนะครับที่ชาร์ตด้านหน้านะครับจะมีแผนผังลักษณะของฟันช้างในวิวัฒนาการของช้างตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นโซนเริ่มแรกนะครับของช้างแถวแอฟริกานะครับช่วงแรกแล้วก็มีการกระจายสายพันธุ์ไปสเตโกดอนนะครับ
1: อ๋อฟันมันไม่เหมือนกันเลยนะดูสิขวาสุดนี่แมมมอสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอเลเฟนต์นะครับปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เป็นโลโซดอนนาดอนต้านะครับแล้วก็สตาโกดอนเนี่ยนะครับแล้วก็แมมมูสติเดไม่เหมือนกันเลยละช้างเหมือนกันแต่ฟันไม่เหมือนกัน
0: การกินของ
1: แล้วแต่พืชพันธุ์ใน
0: พื้น
1: ที่นั้นใช่ไหม
0: นั้นด้วย
1: เ
0: ขาก็ปรับสภาพร่างกายฟันงาให้เข้ากับของกินที่มีในพื้นที่นะฮะโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่เราเรียกว่าโซนช้างแคระ
1: ช้างแคระ
0: ช้างแคระเนี่ยคือกลุ่มช้างดึกดำบรรพ์ที่กระจายไปตามหมู่เกาะจากน้ำเคยท่วมโลกช้างก็กระจายเดินไปเดินมาหากันได้มีการเคลื่อนกลายเป็นเกาะนั้นเกาะนี้ขึ้นมาพื้นที่ของเกาะ
1: อาหาร
0: มีความจำกัดช้างผ่านไปเป็นแสนปีล้านปีช้างเริ่มต้องปรับตัวเองให้อยู่กับเกาะนั้นให้ได้มีมะพร้าวก็ต้องกินให้ได
1: ้
0: นะครับมีใบไม้มีอะไรที่จำกัดต้องตัวเล็กลงตามขนาดของกินเขาก็เลยพวกตามหมู่เกาะจึงมีฟอสซิลของพวกฟันช้างกรามช้างของช้างแคระนะครับที่เราเป็นช้างไซ
1: เล็กเจอแถวไหนมั่งก็ไม่รู้นะเนี่ย
0: ก็ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่เป็นเกาะนะครับอินโดนีเซียนะครับโซนเอเชียของเรานะครับก็จะมีพวกกลุ่มช้างแคระนี้ด้วยนะครับหรือทางพื้นที่หนาวเย็นนะครับที่ทางด้านนี้นะครับ
1: หนาวเย็นแบบน
0: ี้หนาวเย็นก็จะมีแมมมอสแคะนะครับแมมมอสแคะแห่งหมู่เกาะชาแนลนะครับในโซนใกล้ๆอเมริกานะครับ
1: โอ้ช้างแมมมอสแคะขนเต็มตัวเลยแต่ตัวเล็กมาก
0: ต้องอยู่ตามหมู่เกาะและอาหารที่จำกัด
1: อ
0: ันนี้เป็นกลุ่มช้างที่เล็กที่สุดนะครับและถัดมาด้านขวามือเรานะฮะอาจารย์อันนี้เป็นการจำลองช้างที่เคยมีอยู่ในโลกเรารุ่นดึกดำบรรพ์นะครับตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีอยู่ในโลกเราอันนี้เรียกว่าแมมมอสในทุ่งหญ้าสเตปนะครับนี่ก็เป็นการจำลองโครงและตัวเต็มของเขาถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นตัวด้านข้างนะฮะนี่เป็นลักษณะของโครง
1: ช้างใหญ่เท่ากับตึก2ชั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับใหญ่จริงๆอันนี้เป็นตัวโครงกระดูกที่

0: นยุโรปทางโซนจีนนะครับมีการเดินหากินพวกของที่อยู่ในทุ่งหญ้านะครับ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ิพิธภัณฑ์ช้างโลกใหญ่ที่สุดในโลก
1: ใช่ครับอยู
0: ่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆนะครับมีที่เดียวในโลกนี้เลยตั้งอยู่ที่สนามบินสุโขทัยรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ช้างโลกเอาไว้เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์นะครับเวลา10 โมงถึงเที่ยงรอบที่1แล้วก็บ่าย 1 โมงถึงบ่าย 3 โมงรอบที่2ผู้ใหญ่200 บาทเด็ก100 บาทคุ้มที่สุดดูสาพิพิธภัณฑ์พร้อมกันอันนี้อันเดียวก็จะหมดแรงแล้วอ่ะมาตรงนี้เลยครับนี่คือร่องรอยนะครับของกระดูกช้างแมมมอสนะครับเมื่อประมาณพ.ศ.2508นะครับมันมีการค้นพบทางตอนกลางของประเทศยูเครนปัจจุบันนี้มีร่องรอยของการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่ามีร่องรอยของกระท่อม3 กระท่อมนะครับแล้วก็เจอกระดูกช้างแมมมอสเนี่ยเป็นกลุ่ม3 กลุ่มเยอะมากเลยเมื่อทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่ากระดูกช้างแมมมอสเหล่านั้นน่ะมันมาจากช้างตั้ง150 ตัวปรากฏว่าเขาก็สันนิษฐานว่ามนุษย์ที่ทำกระท่อมที่ร่องรอยตรงจุดกระท่อมเนี่ยก็คือเอากระดูกของช้างแมมมอสเนี่ยมาประกอบต่อกันให้เป็นถ้ำแบบนี้อันนี้จำลองขึ้นมานะครับแต่ว่าทำเป็นชิ้นๆแล้วเอามาประกอบต่อกันก็กลายเป็นกระท่อม3 หลังอายุเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยอายุประมาณ 15,000 ปีที่แล้วก็แปลว่ามนุษย์เมื่อ 15,000 ปีที่แล้วรู้จักการล่าช้างแล้วก็เอากระดูกแล่เนื้อกินแล้วเอากระดูกมาทำกระท่อม150 ตัวได้กระท่อม3 หลังหลังละ50 ตัวหนังทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะเอาทำเครื่องนุ่งห่มแล้วเอายังทำเป็นผ้าใบคลุมหลังกระท่อมให้ป้องกันความหนาวเย็นป้องกันหิมะป้องกันอะไรต่างๆอันนี้คือปัจจัยสำคัญในการสูญพันธุ์

0: ใช่ครับ
1: ของช้างแมมมอสศูนย์พันจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จำลองทั้งหมดตัวนี้ก็ให้ดูว่ามนุษย์ฆ่าช้างแมมมอสยังไงนะฮะเขาจะแทงกันตรงไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นจินตนาการให้ดูนี่คือซ้ายมือเนี่ยพวกนี้เป็นรูปจำลองแต่เรามาดูของจริงกระดูกช้างแมมมอสของจริง
2: ทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีส่วนฟอสซิลงาช้างนะครับแล้วก็ฟันของแมมมอสนะครับนี่เป็นฟันลักษณะฟันของแมมมอสที่มาจากหลายประเทศนะครับ
1: โอ้ท่านผู้ชมดูนี่ก่อนตู้นี้กับตู้ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะจะแสดงอะไรนะ
2: ตรงนี้จะเป็นงาของแมมมอส
1: นี่งาจริงๆนะเป็นฟอสซิลนะฮะท่านผู้ชมครับฟอสซิลของงาช้างแมมมอสจริงๆนี่ก็ฟอสซิลหมดเลยนะเนี่ย
2: นี่ก็เป็นส่วนของฟันแมมมอสนะครับจะมีจากรัสเซียครับ
1: งามาจากรัสเซีย
2: นะครับ
1: ฟันนี่ข้างหน้านี่มาจากไหน
2: เนเธอร์แลนด์
1: เนเธอร์แลนด
2: ์ด้านในเป็นฮังการี
1: ฮังการีงาใหญ่นี่ทั้งงานี่รัสเซียนะครับ
2: แล้วก็อเมริกาครับแล้วก็รัสเซียอยู่ใกล้กันอ
1: เมริกาฟันนะฮะแล้วก็งาข้างหลังนั้นมาจากรัสเซียนะครับมหัศจรรย์
2: เราไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศเหล่านั้นมาที่สุโขทัย
1: ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วเพราะว่าประเทศเหล่านี้ก็ไม่มีการรวมไว้เหมือนกับที่นี่ที่นี่เป็นที่เดียวในโลกที่มีการรวบรวมฟอสซิลของช้างทั่วโลกเอาไว้ณจุดเดียวกันที่สนามบินสุโขทัย
2: ตู้นี้ก็จะมีจากรัสเซียนะครับมีฟันจากเยอรมันนะครับ
1: โปแลนด์นะ
2: โปแลนด์นะครับ
1: นี่เป็นฟอสซิลของแมมมอสทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆไม่นึกเลยว่า1ชีวิตของคนคนเราเนี่ยจะรวบรวมเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในโลกต่อไปในภายภาคหน้าได้มากขนาดนี้นะครับ
2: แมมมอสโซนทางรัสเซียเนี่ยเขาก็จะเป็นแมมมอสขนยาวเพราะว่าพื้นที่หนาวเย็นจัดนะครับ
1: อ๋อนี่เป็นตัวอย่างของแมมมอสจากรัสเซีย
2: ครับก็อย่างที่เราที่เห็นจากพิพิธภัณฑ์กำเนิดชีวิตมีโครงโครงแมมมอส
1: ก็คืออันนี้แหละ
2: นะครับตัวนี้เป็นการสิ้นสุดนะครับของแมมมอสเราก็จะเจองาแมมมอสนะครับทั้งหมดนี่เป็นงาแมมมอสจริงทั้งหมด
1: ทั้งหมดนี่เป็นงาของช้างแมมมอสจริงเป็นฟอสซิลหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับมหัศจรรย์แบบนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9งาเนี่ยของแท้หมดนะฮะไม่ต้องไปดูที่ไหนท่านผู้ชมเสียค่าเรือบินไปดูที่ไหนในโลกก็ไม่เจอฮะเพราะว่าที่นี่ที่เดียวที่เขารวมเอามาไว้หมดแล้วแล้วข้างหลังอ่ะ
2: ข้างหลังนะครับเป็นขนของแมมมอสนะครับคือขนเนี่ยมันจะไม่ย่อยสลายไปตามธรรมชาติพอแมมมอสเนี่ยตายแล้วก็จมไปในน้ำแข็งขนก็ยังถูกฝังอยู่กับร่างของเขาที่ผุพังอยู่ตรงนั้น
1: ขนอยู่
2: เขาเอาขึ้นมาเราก็ยังเห็นสภาพว่าอ๋อขนของแมมมอสเป็นขนยาวขนสั้นนะครับเขาก็เอามาตรวจสอบกันนะครับสองตัวด้านหน้านี้นะครับคืออะไรนะครับนั่นก็คือลักษณะการจำลองของมัมมี่ลูกแมมมอสนะครับเพราะว่าเขาเดินไปกับครอบครัวเขาวันหนึ่งลูกก็โดนเบียดตกลงในทาน้ำแข็งครับอาจารย
1: ์อ๋อตกไปก็แข็งเลย
2: ตกไปก็แข็งแล้วก็ตายอยู่ในทาน้ำแข็งนั้นคราวนี้ทางรัสเซียเนี่ยเขาก็ไปเอามาได้แล้วก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็คือเขาจะเก็บไว้ในอุณหภูมิน้ำแข็งเราก็เลยจำลองลักษณะของลูกแมมมอสที่เขาทางรัสเซียเจอเนี่ยเอามาให้เห็นทั้งสองตัว
1: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญกุศลของประเทศไทยนะฮะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยคุณหมอประเสริฐเนี่ยประสาททองโอสถเนี่ยท่านไปเจอเข้านะครับเก็บอยู่ที่รัสเซียก็เลยทำการขอถอดพิมพ์จำลองออกมาเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นที่เดียวเลยก็ได้ที่ว่ามีรูปจำลองของช้างที่เป็นมัมมี่ทั้งสองตัวเนี้ยสองเชือกเนี้ยมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะฉะนั้นมาเถอะหากคุ้มที่สุดแล้วนะครับ
2: และตอนนี้นะครับเราสู่ช้างรุ่นปัจจุบันนะฮะอาจารย
1: ์อ๋อนี่ช้างปัจจุบันแล้ว
2: ซึ่งช้างรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่สองทวีปใหญ่ๆนั่นก็คือช้างแอฟริกากับช้างเอเชีย
1: โอเค
2: นะครับซึ่งช้างแอฟริกาเนี่ยเขาจะมีลักษณะตัวที่ใหญ่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับช้างแอฟริกาเนี่ยเพื่อเขาพิสูจน์สาย

0: พันธุ์นะครับ uh-huh. ก็จะแบ่งเป็น2สปีชีส์สายพันธุ์นะครับก็คือกลุ่มช้างที่อยู่ในทุ่งหญ้านะครับตัวใหญ่ใบหูใหญ่เดินอยู่ในทุ่งหญ้าซาวันนานะครับอีกแบบหนึ่งก็คือพวกกลุ่มช้างดงนะครับที่อยู่ในป่าดงดิบในเขตแอฟริกาอันนี้ก็เป็นอีกสปีชีส์สายพันธ
1: ุ์หน่อย
0: นะครับส่วนช้างเอเชียนะครับตั้งแต่อินเดียศรีลังกาพม่าไทย
1: ลาวเขมร
0: นะครับทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มช้างเอเชียสายพันธุ์เดียวกันสปีชีส์เดียวกัน
1: อ๋อหมดเลยสปีชีส์เดียวกันหมด
0: นะครับก็ขนาดตัวขึ้นอยู่กับอาหารการกินแล้วก็พันธุกรรมของพื้นที่ตรงนั้นนะครับภูมิประเทศนะครับทำให้ถ้าเราเคยอ่านประวัติศาสตร์นะครับในสมเด็จพระนเรศวรหรือกำลังชนช้างกับพระมหาอุปราชาก็จะช้างพม่าตัวใหญ่กว่า
1: ช้างเราตัวเล็กกว่า
0: ช้างไทยต้องดันตอมะขามไว้อย่างเง
1: ี้
0: ยมีเรื่องเล่าทำให้เราจะเห็นว่าอ๋อช้างในแต่ละพื้นที่แค่เอเชียของเราช้างก็ยังไม่ค่อยเท่ากันนะครับก็เราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมนะครับพอการมีอยู่ของช้างในเอเชียเนี่ยก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมนะครับมากมายเลยอย่างในไตรภูมิก็มีช้างเอราวัณนะครับอาจารย์เป็นสัตว์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับพระอินทร์นะครับสัญลักษณ์ของกรุงเทพนะฮะก็เป็นโอช้างมหัศจรรย์มี33เสียน
1: เสียน1 7งา
0: เสียงเราเจอ4งาแล้วเสียน1มี7งานั่นก็มหัศจรรย์มากนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับถ้ามาเที่ยวชมนะครับมาถ่ายภาพตรงนี้จะเห็นภาพกว้างของช้างดึกดำบรรพ์นะครับปางช้างด้านล่างเลยนะครับ
1: ภาพนี้สวยมากตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณอาจารย์ต้นมากเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เราสองคนก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองที่สนุกสนานบันเทิงจริงๆเราจะมีเรี่ยวแรงทำได้อีกสักกี่มากน้อยก็ไม่รู้แล้วแต่วันนี้ขับลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราเดินก่อนหมดแรงอย่าเพิ่งเดินไปพูดไปไม่ไหวแล้วแก่แล้วนะครับจะมีแรงทำรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกสักกี่มากน้อยก็ไม่รู้นะดูกันเอาไว้นะพิพิธภัณฑ์ช้างโลกใหญ่ที่สุดในโลก
0: ใช่ครับอยู
1: ่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆนะครับมีที่เดียวในโลกนี้เลยตั้งอยู่ที่สนามบินสุโขทัยรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ช้างโลกเอาไว
2: ้ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TVได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: พ่อ
1: กิ๊ก
2: ลุงกิ๊ก
0: ชอบอำแม่ระวังหนุ่มหมอคำอำตายหนักนมเอาแล้วทีเมียพี่ยังเป็นสิงโตทะเลอยู่หน้าบ้าน
3: โอ้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เบอร์ส่วนตัวเพราะว่าเขาไม่มีเบอร์ส่วนตัวเขาใช้เบอร์แม่แทน
0: เบอร์แม่แทน
2: ก็เลยจีบแม่แทน
3: โทรแม่ใช
0: ่จีบแม่แทนก็เลยพ่อตาจีบปากเขาเขาร้อนงั้งหมดกิ๊กนี่พิธีเป็นพิธีการเฮี้ยนมันเยอะแยะขนาดนี้ผู้ใหญ่จะเอาชุดทิ้งไปอีกเยอะมึงเป็นแทนคุณหรือว่าให้เอิร์ธแต่งเลยคุณขับก่อนร้อนมากร้อนจิ๋มอะไรเหี้ย
2: ปีครึ่งพอดีไปเลย
0: ปีครึ่งพอดีเลยนี่แหละรีบๆจ้าไปคืนนี้แหละไป
2: เอาเลยเดี๋ยวเขาจะกลับเลย
0: เข้าใจกันนะแต่มันไม่เคยเข้าใจกูก็ได้อ่ะห้องจบไปมึงนอกใจกูเอาอีกสัตว์เอ้ย
3: พ่อเป่าเขาเลี้ยงวัวว
0: ัวกินพ่อเป่า
3: เดี๋ยวนี้กินไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นสัตว์สงวนแล้วครับ
2: ตัวเป็นไงอ่ะ
3: ตัวเหี้ยครับ
2: เอาหร
0: อสมน้ำหน้าเขาไปพูดอีเหี้ยก็ดีนะมันกระมัง
4: สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
5: สวัสดีครับ
2: มัมกำมังฟู้ดแฟร์รอบนี้นะคะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่เราจะไป
5: ภาคใต้ครับผม
2: จังหวัดอะไรคะ
5: นครที่ธรรมราชครับผม
2: ว้าวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนนะคะมากกว่า70ร้านค้าเลยที่เราขนไปเสิร์ฟให้ชาวใต้นะคะ
5: ไปกินไปแล่ไป
0: หัวเราะกันเดี๋ยวพ่อจะไปซ้อมมวยที่ค่ายพลันชัยด้วย
2: เอางี้ซ้อมเสร็จปุ๊บขนทุกคนที่ค่ายมวยมาเจอกันที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะกับงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์1ถึง7มิถุนายนค่ะแล้วมาอิ่มอร่อยหม่ำกันให้ฉ่ำพุงมากกว่า70ร้านค้าอร่อยแน่ๆ
5: มาเลยครับมากับหม่ำฟู้ดแฟร์ครับมาอิ่มกับขลำฉ่ำพุงครับผม

0: สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการ
1: มัมกับมัมครับ
0: มัมกับมัมวันนี้นะคะเตรียมอาหารเมนูสุดพิเศษเลยแล้วก็วันนี้มีหนึ่งเมนูที่เอ็มรีเควสต์มาเอ็มไปเห็นในอินเทอร์เน็ตมา
1: แล้
0: วรู้สึกว่าอยากกินมากนั่นก็คือลาบไส้อ่อนพ่อเคยทำไหม
1: ไม่เคยทำแต่ว่ามันไม่ได้ยากหรอกถ้าเป็นลาบ
0: ใช่อยากกินลาบไส้อ่อนแล้วต้องเป็นรสมือพ่อเท่านั้นด้วยเพราะว่าพ่อเป็นคนจ่ายด้วยมันอร่อยตรงนี้แหละ
1: โอ้เวรกรรมของกูแท้ๆเอาวันนี้มีลาบไส้อ่อนแล้วก็มีผัดกะปิเนื้อ
0: ผัดกะปิ
1: เนื้อสับผัดกะปิแล้วก็ต้มยำปลากระป๋อง
0: อันนี้มีที่มาที่ไปไหมวัตถุดิบวันนี
1: ้ไม่อันนี้แม่ก็ชอบทำอยู่แล้วนะเนื้อผัดกะปิแม่ชอบทำแม่ก็ทำอร่อยนะ
0: ใช่เอาแล้ววันนี้คุณแม่ไปไหนคะ
1: ไปนู่นอะไปอะไร
0: เสริมสวยหรอ
1: ไปเสริมสวยเขาอีกแล้ว
0: จริงๆถ้าคุณแม่อยู่ที่เมนูนี้เป็นต้องแม่ทำนะ
1: โปรดเขาเลยของโปรดเขา
0: แม่ทำอร่อย
1: วันนี้น้องเปามา
0: น้องเปาวลี
1: เปาวลี
0: สะใภ้บ้านของ
1: พี่กิ๊ก
0: แต่วันนี้แฟนเขาก็มาด้วย
1: กำลังเอิร์ดพ่อเขาจะบังตั้งเด็กอ่ะนั่นกำลังหลงหลานบ้างพี่กิ๊กเนี่ยก็ผู้หญิงผู้ชายฮะ
0: น่าจะผู้หญิงนะถ้าจำไม่ผิด
1: ผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิงเอ็มว่าน่าจะผู้หญิง
1: น่าจะผู้ชายนะ
0: ผู้หญิงน่าจะผู้หญิงแล้วก็ดูโอ้โหหลงหลานน่าดูคุณปู่อ
1: ่ะวันนี้กับข้าวก็3อย่างนี่แหละ
0: แต่บางทีไม่ได้เลยเนาะเวลาทำกับข้าวเนี่ยพ่อจะต้องเป็นประเภทที่แบบถ้ามีเผ็ดจะต้องมีน้ำถ้ามีอันนี้มีผัดจะต้องมีต้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: มันต้องไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันถ้าไม่งั้นมันจะไม่ครบเครื่อง
0: คือถ้าผัด3อย่างนี้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: ผัดทอดได้ไหม
1: ผัดไม่ได้มันต้องแยกออกข้าวผัดก็ผัดอันเดียวเป็นพวกกระมาดีข้าวมาก็พริกน้ำปลากับไอ้ผัดกะเพราไอ้จิ้งจกก็อยู่แล้วมั้งพวกนี้มา
2: เ
1: หมือน
0: เหมือนตาเหมือน
1: ผู้หญิงน้องแสนดี
0: หลงเลยแหละเอ็มว่าแล้วตอนนับเวลากับนาฬิกาเด็กๆพ่อเป็นไงพ่อหลงไหม
1: พ่อชอบผู้หญิงอยู่แล้วเพราะที่พ่อเป็นคนชอบเด็กผู้หญิงอยู่แล้ว
0: ถ้าพ่อชอบเด็กผู้หญิงทำไมพ่อไม่เลี้ยงให้น้องมิ้นเป็นผู้หญิง
1: อะไรนะ
0: ทำไมไม่เลี้ยงให้น้องมิ้นเป็นผู้หญิง
1: อินาตาลีมันนี้หนีไปก่อนนาตาลีมันนี้ไปก่อน
0: ตอนแรกจะบ่มเพาะซะหน่อย
1: ใช่
0: แต่ว่าจะส่งประกวดแล
1: ้
0: ว
1: แต่ส่งไม่เหมือนพ่อดูตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีแวว
0: พ่อคิดว่าพ่อดูออกเหรอว่า
1: เ
0: ด็กคนนี้โตมาจะมีแนวโน้ม
1: เด็ก3ขวบ4ขวบรู้แล้วว่าจะเป็น LB กระเทียม TMG เนี่ย
0: อะไรนะ
1: LB กระเทียม G เนี่ย
0: LB กระเทียม G แต่ว่าตอนที่พ่อรู้ว่าหลานชายของพ่อเป็นน่ะนั่นคือพี่แจ๊กอ่ะ
1: พี่นาตาลีลูกพี่สาวที่เล่นเรื่องไอ้แย้มน่ะ
0: ที่เป็น
1: คู่กับอีแววอ่ะ
0: ช้างยิ้ม
1: ช้างยิ้มน่ะนั่นแหละนั่นแหละหลาน
0: ตอนที่พ่อรู้ว่าเขาเป็นน่ะ
1: ก็น่ารักแล้วพ่อชอบเด็กผู้หญิงอยู่แล้วไง
0: แต่เขาเกิดมาเป็นผู้ชายไงที่อยากเป็นผู้หญิงพ่อรับ
1: พ่อรู้แล้วพ่อรับได้พ่อรู้สึกดีด้วยอยู่กับมันก็มีความสุขด้วย
0: แล้วพ่อสงสารนะเพราะว่าตอนนั้นพี่แจ๊กอะพ่อของพี่แจ๊กเขาไม่ยอมรับไง
1: ก็ไล่ตีมันทุกวันต้องมาหลบที่บ้าน

0: านพ่อหลบที่บ้านตาก็น่าสงสารมันบางทีแล้วก็พามันไปหลบแล้วตีเอาเป็นเอาตายในสมัยก่อน
1: ตีเหมือนแบบ
0: ตีเหมือนตีงัว
1: ตีเหมือนให้เหมือนผีสิงตีให้ผีออกอ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่า LGBT
0: ไม่
1: ได้เลย
0: ใครเปิดเผยตัวเองก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันเปิดเผยแล้วเป็นกฎหมายแล้วอย่างที่พ่อบอกเราพ่อเห็นผู้ชายจูงมือกันก็เห็นผู้หญิงจูงมือกันพ่อก็รู้สึกว่าเออเขาก็รักกันนะเขามีความสุขกันนะพ่ออยากจะจูงมือกับแม่เหมือนกัน
1: แต่มันมีแต่ใช่ไหม
0: อากาศร้อนลงเอ้ยไปพอแล้วเดี๋ยวไปรับผ้าดีกว่า
1: อุ๊กอิ๊กโตเป็นสาวยังน้องอุ๊กอิ๊กอ่ะ
0: อุ๊กอิ๊กโตเป็นสาวแล้วได้ผัวไปแล้วอุ๊กอิ๊กธนาคารศูนย์ใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วตลกใช่ไหม
1: ตอนนั้นมีแต่คนบอกว่าหลานพ่อออกมาหน้าเป็นแบบนี้แน่แน
0: ่มันพ่อต้มใส่กับมันต้มน้ำลูก
1: ต้องต้มใส่อะไรต้มใส่เกลือไหมหรือว่าไม่ต้อง
0: ต้มใส่มือมั้งลูกก็ต้มใส่หม้อดิลูก
1: ใช่ต้มใส่หม้อก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยต้มเปล่าๆเลย
0: ต้มเปล่าๆใส่เกลือนิดนึงเอายังเอาถ่านแล้ว
1: เอาถ่านแล้ว
3: นี่ค
0: ือ เวรกรรมแท้ๆอ้าวน้องเอิร์ทกับเปาลี
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อไม่มาแต่ลูกชายกับลูกสะใภ้มาแทนเพราะว่าคุณพ่อหลงหลานอยู่ไงหลงหลานอยู
0: ่กี่ขวบแล้วหลาน
4: ตอนนี้ขวบ7เดือนคร
0: ับ โอ้ยกำลังพูดเลย
4: โหวิ่งไม่หยุด
3: กำลังวิ่งพอคานได้วิ่งได้ลืมนั่ง
0: ปู่ย่าปู่ย่ากำลังพูด
4: ใช่ใช่อุ้มแล้วก็โน2อย่างอุ้มกับโน
0: อุ้ม
1: แต่ตอนนี้ถ้าวิ่งได้ก็ไม่น่าจะอยากให้อุ้มนะ
3: ใช่แต่ก็แต่เขาเป็นคนติดสกินชิปนะแต่ว่าชอบอ้อนชอบ
4: ต้องจับ
1: ต้องจับ
4: น
1: อนเนี่ย
4: ครับนอนก็ต้องจับเขาไว้ตลอด
0: ก็เมื่อก่อนพ่อก็ชอบอําแม่พ่อกิ๊ก
1: ลุงกิ๊ก
0: ชอบอําแม่ระวังหนูหัวคำอําตายหนักหนุ่มอําพ่ออ
4: ําอํามด
0: โหใช่เอาแล้วทีเมียพี่ยังเป็นสิงโตทะเลอยู่หน้าบ้าน
1: โอ้ไม่ยอมแ
0: ล้วสมัยก่อน
4: ใช่แล้วเมื่อกี้เขาบอกให้เอสเหมือนเอเลี่ยนบ้างอะไรบ้างดาราฮอลลีวูดอะไรเงี้ย
0: เนี่ยตอนที่พ่อเจอเด็กๆเนี่ยพ่อจะไม่รู้ว่าเขาจะมีเมียได้ยังไงเขาไม่เคยพูด
4: ครับ
1: จริงเหรอ
4: ตอนนี้ก็ไม่
1: เป็นเด็กเง
4: ีย
1: บใช
0: ่
1: ไหม
0: เจอหน้าก็
4: ต้องถ้าอ่ำชอบอ่ำอ่ะเด็กๆอ่ะ
0: เออใช่
4: แล้วก็ไม่ค่อยชอบไปเวทีทอง
0: พี่กิ๊กลูกพี่พูดได้หร
4: ือ
0: เปล่า
4: ไม่ได้เป็นใบ
0: ดูเล่นไก่มันจะเป็นยังไง
1: เออใช่เอ็มจำได้คือมันจะมีภาพนึงอะตอนเด็กๆเลยที่เอ็มใส่ชุดราตรีแล้วพ่ออุ้มเอ็มแล้วก็มีลุงกิ๊กแล้วก็มีน้องด้วย
0: เ
1: ออ
4: ใช่คร
0: ับ แล้วว่าก็ไม่พูดเลยจะเรียกอาหม่ำหรือน้าหม่ำก็พูดก็เดินไป
4: กลัวไง
3: กลัว
1: พ่ออ้ํา
0: ก็พ่ออ้ําตลอดอ่ะพี่กิ๊กลูกพี่มีลิ้นไก่เลยพูดได้ป่ะ
1: แล้วลุงกิ๊กไม่โกรธเหรอ
0: โอ๊ยทำโทษนะครับหนักกว่าอีก
4: อันนั้นเขาสู้อยู่แล้ว
0: เออมันก็บู๊กันอยู่แล้วใครพลาดกันมึงก็ร่วงแหละแล้วมันมีพี่กิ๊กไอ้ต้อยยุคนั้นน่ะเลยที่ไอ้เป็นที่ทองที่แรงๆนะตอนนั้นน่ะเนี่ยยังคิดว่าจะจีบผู้หญิงได้หรือพอรู้ว่าข่าวกิ๊กเป็นกิ๊กกระเป๋าพ่อยังงง
1: จีบกันยังไงฮะ
0: จีบเป็นยังไงวะมันจีบเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะ
1: อย่างนี้เหรอลาหมอสบายเที่ยวพาราสีหรอหรือไง
4: ใช่ไม่เราก็มีลีลาของเราสิมา
1: อันถามเลยอยากรู้ถ้าเป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเราจะจีบผู้หญิงยังไง
4: แค่มองตากันก็รู้แล้วพี่เอ
1: นี่
4: เหมือนประกาศอะแค่มองตาเราก็ร
1: ู้ของตัวนี้ยังจับมืออยู่เลยนะนอนจับมือกันนะทุกวันนี้นอนจับมือ
4: ระบบบลูทูธไง
3: แต่นี้ได้มาไง
4: บลูทูธก็ระบบบลูทูธ Wi-Fi
1: แล้วไปเจอใคร
0: นอนจับมืออันนี้นอนจับมือกันเหรอพ่อนอนจับตีนแม่ควรมันเตะปากพ
1: ่อจับไว้ก่อนยังไว
0: ้เออยังไว
4: ้น้ำนี่กินได้ใช่ไหมครับ
0: กินได้
1: กินได
0: ้น้ำปลาปลานี่แหละแต่น้ำปลาปลานี่แหละ
4: ไม่ได้ผสมอะไร
1: ไม่ผสมแต่แดดแรงก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนน้ำ
4: น้ำที่ไหนแต่ไปวิ่งข้างนอกนะครับ
0: ข้าบาเล่
4: เจอกันยังไงก็คือ
3: แต่ตอ
4: น
3: นั้
4: นใช่ที่รายการที่บ้านทำรายการกลมกิ๊กเนี่ยครับก็คือเป็นรวมคุณย่าเหมือนรายการทำอาหารของอาหม่ำนี่แหละแต่ว่าไปถ่ายที่สตู
0: ตอนนั้นคุณย่าก็มาทำอาหารด้วย
4: ใช
3: ่
4: ก
3: ็
4: คือมีอากุ้งคุณย่าและอาทั้งหลายทุกคนนั่นพี่น้อง
0: เขาเป็นกลมกิ๊ก
4: ใช่ครับเป็นกลมกิ
0: ๊กก่อนนั้นรู้จักเขาเปล่าเขาเป็น
4: ไม่รู้จักเลย
3: ตอนนั้นหนูเพิ่งเข้าวงการหนูเพิ่งจะถ่ายหนังเรื่องพุ่มพวงค่ะ
4: มาโปรโมท
3: หนังเรื่องพุ่มพวง
4: เป็นที่แรกที่มาโปรโมทนะ
3: ใช่
0: ไปเจอเขาเปา
4: เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอิร์ธก็กลับมาจากอเมริกาพอดีเป็นช่วงซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยวินเทอร์เลยประมาณนี้จำไม่ได้แล้วน่าจะซัมเมอร์ครับ
0: ไม่รู้ว่าเปาคือใคร
4: ไม่รู้เอิร์ธก็ไม่ได้ตามเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าบ
1: ัน
4: เทิงหรือว่าเขาสายลูกทุ่งด้วยไงเราก็ส่วนใหญ่เราฮิปฮอปเนี่ยว่าเรา
1: คุ
4: ยก
1: ัน
4: เราแรป
3: โอ้ท่าทางไม่น่าฮิปฮอป
0: แล้วรู้ว่าเป็นลูกพี่กิ๊กไหมที่เจอกันครั้งแรก
3: คือตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครรู้จักเปาวลีเลยค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเข้ามาแกมมี่ด้วยเข้ามาทำงานอะไรนี่ก็แบบว่าพอไปถ่ายรายการหนูรู้เลยว่ารายการพ่อกิ๊กอะไรอย่างงี้เอิร์ดอ่ะไม่รู้จักเลยเราก็ไม่เห็นเอิร์ดด้วยเพราะว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยเอิร์ดอยู่ในห้อง
4: มันมีห้องแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รอคุณย่ารออะไรเงี้ยคร
3: ับ เพิ่งไปเจอตอนที่ถ่ายรายการจบแล้วก็หนูก็รอพ่อกิ๊กอยากถ่ายรูปกับดาราไงยืนรอหน้าสตูไง
0: แต่จะเจอกันยัง
3: ยัง
4: ครับ

0: ก็ไม่ได้สังเกตเขาด้วยว่าวันนี้เป็น
1: เตาร
0: ับเชิญเป็นใครอะไรเงี้ย
1: ก็แค่มาหาพ่อเฉย
0: จำได้ว่าวันนั้นอ่ะคือเขาแต่งพุ่มพวงเสร็จแล้วในรายการมันจะมีก๊อปปี้โชว์มาก็คือแบบ
2: พี่ๆไงพี่ๆแบบแต่งชุดเสือคนอื่นอะไรเงี้ย
1: เราก็เลยไปแต่งชุดนุ๊กด็อกมาเลย
0: ใช่พี่ปอกไม่ใช่อย่างนั้น
2: ปูนปูนมาเลย
0: ดูดมาเลยเดินซีวอล์กอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เวลาก็ผ่านไปจนถ่ายเสร็จเปาเขาขอพ่อกิ๊กถ่ายรูปพ่อกิ๊กก็บอกรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาให้ลูกชายถ่ายด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พ่อกิ๊กเป็นคนพูดเองค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลูกชายถ่ายด้วย
2: เป็นคน
1: จั่วจั่วมา
0: แล้วเรามา
1: ไม่รู้ว่าเปาคือใครแล้วเอิร์ทก็ไม่รู้เป็นใคร
2: รู
1: ้แต่ว่าเป็นลูกพี่กิ๊กล
2: ู
1: กพ่อกิ
2: ๊
1: กแค่นั้นหลังจากนั้นน่ะ
2: หลังจากน
0: ั้นก็สานต่อเลยครับ
1: แล้วจะว่าผู้หญิงคนนี้คือเฮ้ย
0: เราไม่รู้นะเราก็ถ่ายรูปแต่เราก
2: ็ยังมอง
0: ยังจำหน้าเขาไม่ได้ด้วยตอนถ่ายรูปเขาก็จำหน้าเราไม่ได้แต่ว่าเราก็มีรูปแต่มันอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันบอกว่าแบบเราอยาก
2: คุยต่ออ
0: ยากคุยด้วย
1: คนเป็นคู่กันเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกต่อให้มึงดำน้ำไปไหนมึงตกนรกหมกไหม้ที่ไหนจะเป็นขึ้นสวรรค์ตรงไหนมันต้องเจอกัน
0: เจอกัน
3: อะไรนี่แรกคอนแทคกันยังไงอ่ะ
0: ตอนนั้นน่ะมันเป็นยุคของ BB มั้ง
2: ยุคแรก
3: ๆอย่าบอกนะว่าเอเซนอะไร
0: เงี้ยก่อน BB ก่อน BB Facebook แต่ว่าก็คอนแทคไปว่าสวมว่าเป็นทีมงาน
2: ทีม
0: งาน
2: โทรไป
0: แต่เป็นเบอร์แม
1: ่ติดเค้าแหละ
0: คุยต่อแต่ว่าเค้าไม่ได้ให้เบอร์ส่วนตัวเพราะว่าเค้าไม่มีเบอร์ส่วนตัวเค้าใช้เบอร์แม่แทน
1: เบอร์แม่แทน
3: ก็เลยจีบแม่
0: โทรแม่ใช
1: ่จีบแม่แทนก็เลยพ่อตาจ
0: ีบปากเค้า
1: แล้วพ่อกับแม่รู้ไหมว่าเรามาจีบเปา
0: ก็คงรู้แหละครับไม่พ่อแม่เอิร์ธใช่ไหม
1: เอิร์ธใช่ไหม
0: รู้ครับ
1: รู้
0: เป็นคนขอเบอร์ให
1: ้
2: เ
0: ป็นคนขอเบอร์จากเป็นประสานงานอย่างเงี้ย
1: สัญชาตญาณพ่อก็รู้แหละชัดๆแล้วเอิร์ธลูกคุณต้องจีบไอ้เปาแน่
2: ๆพ่อมาเล่าให้ฟังทีหลังค่ะว่าทุกคนในบริษัทอะพี่ทีมงานอะไรเงี้ย
3: เชีย
2: ร์เขาก็เชียร์เขาก็เป็นคนแบบหาข้อมูลให้หาอะไรให้อะไรเง
0: ี้
2: ย
0: แต่พี่ทีมงานเขารู้ว่าซื่อๆดีแล้วก็นิสัยดีอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อะไรเขาก็เลยรู้สึกว่าคนนี้น่ารักดีเขาก็รู้สึกเหมือนกันคร
1: ับ ก็เลยคุยกันมาเรื่อยคุยกันมาเรื่อยใครบอกรักใครก
0: ่
1: อน
0: ไม่มีใครบอกรักใครแต่ว่าเราคุยกันมาประมาณปีนึงแล้วแล้วก็ถามว่าเราเป็นแฟนกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก
1: ็บอกรักแล้วคำนี้
0: แต่ไม่ได้บอกคำว่ารักไงเป็นแฟนกันหรือยัง
2: คุยมา
0: ป
2: ี
0: น
2: ึ
0: งแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าอันนี้เรายังไม่ได้เป็นกันอีกเหรอ
3: น่
0: า
3: ดี
0: ทางนั้นครับประมาณนี
3: ้แล้วตอนนั้นคือเป็นรักทางไกลไหม
0: ทางไกล
2: ทางไกล
1: เดี๋ยวเขาไปย้ายไส้ก่อนรู้สึกว่าไส้มันจะมองจะเล็ก
3: ไส้ไหนไส้พ่อเหรอ
1: ไม่ใช่ไส้หมู
0: ไส้หมูทางไกลทางไกลพี่เอ็ม
3: เป็นรักทางไกล
2: ใช่ตอนนั้น
0: เพราะว่าตอนนั้นเรียนอเมริกา4ปีแต่ว่าที่เจอกันปี1
3: ปีแรกเลย
0: ใช่ครับเพิ่งปีแรก
2: กลับมาซัมเมอร์กับเจอได้แค่ครั้ง2ครั้งค่ะเหมือนกับว่าเจอวันนั้นแล้วก็เหมือนนัดกินข้าวอะไรสักอย่างแล้วเขาก็กลับไปเรียนต่อ
0: ใ
2: ช่แล้วก็คุยแต่ทางสกายคุยอะไรเงี้ยข้อความอะไรเงี้ยไป
3: เท่ากับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าทามิ่งที่ดีมากเพราะว่าคนนึงต้องกลับไปเรียนอีกคนนึงก็ต้องใส่ใจเรื่องการทำงาน
0: ใช่คร
3: ับ ก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะไปวอกแวกหรือจะไปสนใจใครต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง
0: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ก็เป็น
0: จริงๆแล้วอ่ะต่อปีนึงอ่ะกลับมาปีละครั้งแล้วพอกลับมาปีละครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่เมืองไทยสามเดือนใช่ไหมครับในสามเดือนเนี่ยก็ได้เจอเปาแค่ครั้งเดียวเองคือมันเป็นแบบว่าคือเขางานเยอะด้วยแล้วเขาก็กลัวคนเห็นด้วยว่าแบบแบบมีแฟนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ตอนนั้นยุคเป็นนักร้องไง
2: ตอนนั้นที่หนูเข้ามาใหม่ๆมันเป็นยุคคาบเกี่ยวค่ะมันยังมีความคิดเดิมๆกันอยู่ว่าถ้ามีแฟนนะถ้ามีแฟนดับเลยนะอะไรเงี้ยก็เป็นมีคน
0: เปิดตัวนี่ล่วงแน่อะไร
1: 10กว่าปีมั้ยไหนที่คุยที่คุณคิดเนี่ยว่าเปิด16ใช่มั้ย
0: 16ปีจนถึงปัจจุบันนะ16ปี
3: 16ปีแล้วคุยกันคบกันมากี่ปีถึงจะแต่งงาน
0: 6ปี
2: 6ปีแล้วมั่นไว้ก่อน
1: แล้วแต่งปีที่7
2: ปีที่8
1: ปีที่8
0: เที่ยวไปเป็นประธาน
2: ประธาน
1: วันแต่งพ่อหาพ่อเขาร้อนงังหงุดหงิดนี่พิธีการเหี้ยมันเยอะแยะ
2: เลย
1: เขาเป็นคิดอ่ะเขาเป็นคิดไง
3: มันเราทำแบบพุทธใช่ไหม
1: บนตลอดทางอ่ะแห่มาแล้วกันบนตลอดทางอ่ะ
2: แล้วแห่มาจากนา
3: อันนี้เดือนไหนเนี่ย
0: ไกล
3: แต่งเดือนไหนอ่ะร้อนมาเดือน
0: พฤศจิก
1: ามัน
0: พฤศจิกาก็ร้อน
1: มันก็ร้อนนี่มันตั้งแต่เก้าโมง
0: จ
1: นมันกลาง
2: แล้วก่อนคืนก่อนนั้นคือแบบเขาไปสังสรรค์กันก่อนไง
0: เมาด้วย
2: ยังแห้งอยู่
0: เมาด้วย
3: แล้วมาเจอแดดอีก
1: กลางทุ่งนามาอีกแล้วมันเนี่ยประตูที่1ประตูที่2ประตูที่4มันมี3 4 5ประตูไงมึงไม่ทำประตูเดียวไปเลยวะ
3: ใส่ทีเดียว
1: ใส่ทีเดียวมึงคิดอ่ะมึงคิดอ่ะ
0: ตอนแห่เดินเป็นเกือบโลอ่ะ
1: เกือบโลอ่ะเนี่ย
0: สุดนาเดินมา
2: วิถีไทย
1: เจนเย็น
0: พี่ไอซ์เดินอยู่ก็ไป
2: โอ้โห
0: เต้นหน้าเต้นหลังเมื่อไหร่จะถึงสักที
1: กูว่าไม่ต้องแต่งกันมั้งไม่ต้องแต่งกันกูอยู่ๆกันไปเลยใช่ไหมใช่ไหมมึงก็จะพากันหนีไปเลยใช่ไหมป่ะ
3: แต่มันไม่ทันแล้วไงตอนนั้นมันอยู่หน้าวิธีนะ
1: พอเขาเป็นห้องแอร์เขายังพอทนหน่อย
3: ก็เย็นขึ้นมาหน่อย
1: เออพอเขาค่อยๆแย่ค่อยๆให้เขาเย็นลงเย็นลงไงนี่เวลาเขาขึ้นเขาขึ้นนะคนนี้ขึ้นน้ำไม่ลงด้วยนะตั้งยืนรอแล้วกองมันยังไม่ขึ้นอ่ะกองยางมันไม่ขึ้นดนตรีรถแห่ยังไม่ขึ้นไงเพื่อจะเอาชุดทีไปเยอะ
0: ร้อนจัง
1: หวะใ
0: ช่
1: รู้เลย
0: ร้อนม
1: ัน
0: ร้อน
1: มันร้อน
0: ด้วย
1: แล้วมาเจอประตูที่หนึ่งประตูที่สองทำไมมันไม่ทำประตูเดียววะ
2: แล้วมันจะได้เข้าอ่ะเขาก็ต้องกั้นตามประเพณี
0: ก
2: ั้
0: น
2: แ
0: ต่ว่าเดี๋ยวมา
2: เล่น
0: กันเพิ่มเดี๋ยว
1: เลยเดี๋ยวกันเพิ่มแล้วกันเพิ่มไอ้เงี้ยไอ้ยื่นซองอย่างเงี้ยเอาทีเดียวเลยคือความคิดว่ามันจะได้เร็วขึ้น
0: ทีเดียวเลย
3: แต่พอแกพูดปุ๊บอะตามสไตล์คนนอกอะก็จะรู้สึกว่าแกเป็นคนตลกแต่จะมีใครรู้ว่าลึกๆ
0: ก็มี
3: แต
0: ่ว่า
1: บางคนรู้ว่าอาอยู่ด้วยกันถ้าชีวิตกับเขาเล่นอยู่กับเขาตั้งเกือบ20 กว่าปีเรื่องเงินทองทองก็รู้ว่าทำงานเนี่ย8 โมงเช้า 8 โมงเช้านะพี่กิ๊กเนี่ย
2: เ
1: ลิก5 โมงเย็นเลยนะ5 โมงเย็นคือเป๊ะเลยนะมึงไม่อยากกลับบ้านไปหาเมียหาลูกกูถามมึงว่ามึงจะอู้ทำไมว่าจริงๆเรื่องเฉียดฉาดตัวเองเย้ยไม่คือสไตล์เขาเลย
0: จะเป็นอย่างน
1: ั้
0: นเดี๋ยวนี้ได้เบาลงนะเบาลงเยอะครับแต่สมัยเรื่องอาหมาก
1: โอ้โหเดินหนีก็บ่อยนะ
0: วงแตกอ่ะ
1: เดินหนีก็บ่อย
3: อุ้ยงั้นอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะคุณพ่อเข้มงวดไหม
0: ก็เข้มงวดนะเข้มงวดเขาจะเป็นคนเขาจะดุถ้าเกิดเราทำอะไรผิดแต่เขาไม่ได้ดุห้ามเพื่อนนะเขาจะมีวางไว้ว่า1 2 4 5เหมือน
3: แต่ถ้าเราหลุดสเต็ปเขา
0: โอ้โดนแน่นอน
3: โดนทำโทษคืออะไร
0: ก็ดุเลยแหละ
1: พ่อยังกลัวเลยวันนั้นวันแต่งน่ะอย่าหนีกลับนะอย่าหนีกลับนะอย่าหนีกลับนะ
0: ไม่กลับหรอกแต่งลูก
1: บ้านแต่งลูกมาไม่ใช่ป่ะมัมมึงเป็นแทนกูหน่อยป่ะให้เอิร์ธแต่งเลยกูกลับก่อนกลัวคำที่บ้าเลยตอนนั้นนะ
0: แต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็มีระเบียบที่คือเขาเป็นคน
1: เออจะระเบียบจะระเบียบจะเวลาแล้วดุหลานไหม
0: ไม่นะครับโอ้ยไม่เป็นเรื่องเลยโอ้แบบว่า
1: เป็นภาษาปู่ภาษาย่าภาษาตาภาษายาย
0: แล้วแต่เลยลูกอะไรเงี้ย
2: อย่าไปดุเขาอะไรเงี้ยอยากได้
0: แต่เริ่มแต่รุ่นลูกนี่โอ
3: ้
0: โห
3: ยาวดุ
0: ยาวเลย
1: เลือดตกยังออกพวกเราน ั่ง
0: รุ่นหลานนี
2: ่แล้วเราไปดูลูกเอางอนนี
0: ่อะไรอ
2: ย่าไปดูเขาอะไรเง
1: ี
3: ้ยลูกเราดูก็ไม่ได้นะ
2: ไม
3: ่
2: ได
3: ้ถ้าอยู่ปู่ย่าตายายอยู่นี่เราเป็นคนผิดเลยนะเราเป็นตัวร้ายเลยนะเคยสปอยหลานจนเรารู้สึกว่าต้องบอกพ่อ
0: จริงๆแล้วก็คุยกันครับก็มีคุย
1: พ่อมันเกินไปพ่อเดี๋ยวหลานจะได้ใจ
0: บางทียุคสมัยที่เขาเลี้ยงเรามาเนี่ยกับยุคนี้มันอาจจะคนละแบบเลยแต่ว่าสุดท้ายก็คือคุยกันเจอตรงกลางไม่ได้แบบว่าเออแบบไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยเขาก็รับฟังนะ
2: เหมือนกับว่าครอบครัวยุคใหม่ก็ต้อง
1: มันปรับไปตาม
2: ใช่ค่ะแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องปรับตามเราด้วยมาคนละครึ่งทางเลย
0: แต่ว่าเมื่อกี้เขาเป็นคนที่แบบชอบคุยด้วยเหตุผลเขาจะมีเหตุผลรองรับเราก็ต้องเอาเหตุผลไปย้อนแย้งเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันยุคเป็นรุ่นไปรุ่นพ่อก็เตาถ่านอันนี้ก็เตาแก๊สแล้วไงประมาณรุ่นเขารุ่นหลานนี่ก็เป็นเตาไฟฟ้าแล้ว
0: ใช่
1: ติดจะเปลี่ยนไป
3: เกือบพูดปิดใช่ไหมเกือบเป็นเตาแต๊ะแท้เมื่อกี้
0: เตาแก๊ส
1: เตาแก
0: ๊
1: สเตาแต๊ะ
3: เกือบไห
1: มมาถึงวันนี้แล้วงอนไหมหึงกันไหม
0: ไม่นะก็ไม่เคยกระเป๋าใช่ไหมครับ
3: ที่ผ่าน
1: มาเอาก่อนเปล่าคุณหึงเอิร์ดไหม
2: ตอนแรกๆอ่ะก็รักระยะทางไกลเนาะแล้วบางครั้งเขาอยู่เมืองไทยแล้วเราไปหาไม่ได้ด้วยความที่ทำงานด้วยอะไรด้วยเราก็ยังมีอารมณ์ผู้หญิงขี้หึงค่ะแต่เราไม่ได้ไปตามเขาว่าเขาเที่ยวไหนอะไรเงี้ยคือแบบเราใช้ดูทางโซเชียลเอาสะกดรอยตามเอาอะไรอย่างงี้ว่าเขาไปที่ไหน
3: ดูทางโซเชียล
2: ใช่ก็ดูว่าอ่ะเพื่อนเขาแท็กมีใครแท็กเขาบ้างนะหญิงรอบโต๊ะมีใครบ้างอะไรเราก็แหวกดู
0: คือเราไปเที่ยวผับอ่ะมันก็ต้องมีผู้หญิงโต๊ะอื่นใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้รู้จัก
3: เขาจริงหร
1: ือ
3: เปล่า
1: เขาก็มองไปอย่างนั้นแหละว่าถามผู้ชายแล้วก็รักคนเรามีคนรักอยู่แล้ว
2: ก
1: ัน
2: หรือเปล่าอะไรอย่างนี
0: ้คือโต๊ะเราก็มีแต่ผู้ชาย
1: ปกติของผู้ชาย
3: มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่
0: เราไม่ได้
3: ดึงดูดผู้หญิง
0: เราก็ไม่ได้ไปเจาะแจ๊ะอะไรกับเขาเงี้ยแต่เขาก็จะแบบคอยดูว่าผู้หญิงคนนี้คือใครที่โต๊ะแหมก็ต้องเป็นเพื่อนของคนอื่นบ้างไหมเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จัก
2: แต่ตอนนั้น
0: เราเองเราก็ไม่รู้จักอะไรเงี้ย
2: ก็แบบว่าก็ถามว่าโต๊ะข้างๆนี่คือใครผู้หญิงคนนี้คือใคร
0: ไม่รู้โต๊ะอื่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะมีผู้ชาย
0: เขาก็มีคนมาจีบแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แบบเปิดว่าแบบไม่ใช่คนนี้คือคนนี้คนนี้คือคนนี้อะไร
2: ก็รายงานตลอด
1: ก็พูดกันตรงๆไปเลย
3: ก็คือชัดเจนเลย
2: เราเหมือนกับว่าเราชอบคนนี้ไปแล้วอ่ะคนอื่นเราก็ไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้สนใจ
0: หล่อด้วยไงเราแหละ
2: เทพบุตร
0: เทพบุตรแล้วหล
1: ่ออยากให้เมียมึงทำอย่างนี้กูมาก
2: มีบ้างไหมแบบโอ้พระเทพพระบุตรอะไรอย่างเงี้ย
3: มีเขารักของเขาอะแม่พี่อะเห็นอย่างเงี้ยแม่พี่อะขี้หึงมากเลยนะ
0: อันนี้ไปไหนครับเนี่ยไปกลับไส
1: ้ไปดูไส้
3: เป็นห่วงไส
2: ้โอ้อันนี้เมนูไส้เหรอคะ
3: เขาเนี่ยจะไปดูอาหารเขาก็ลุกไปรายการเป็นอย่างนี้แหละคือวันนี้มีเมนูที่พี่เห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วพี่แบบอยากกินจังเลยอ่ะก็เลยให้น้องทีมงานหาว่ากินได้หรือเปล่า
0: ได้
3: ลาบไส้อ่อน

0: แล้วก็มีเนื้อสับผัดกะปิ
1: เนื้อสับ
2: ผัดกะปิ
3: กินเนื้อไหม
1: กินครับ
2: เนื้อสับผัดกะปิเป็นอาหารเวียดนามเนื้อผัดกะปิ
0: แล้วเนื้อมาจากไหนอ่ะ
2: เนื้อมาจากโลฆ่าสัตว์สิลูก
0: อ๋อนึกว่ามีที่มาที่ไปไง
2: มีหมาย3ตัวครับ
0: ตอนนี้เงินยังอยู่ป่ะไอ้เงินยังอยู่ป่ะเอามาไหนแล้วอ่ะ
2: ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วแล้วเปากับกินเผ็ดมั้ยลูก
1: กินครับ
2: โอเคนะแต่ไม่เผ็ดมาก
1: ตอนแรกนึกว่าจะมีแบบก้อยโคขมอะไรเงี้ยเปาชอบอุ
0: ๊ยกินได้เหรอ
4: ก
0: ิน
4: ได้หนูชอบมาก
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ใส่เลือดเยอะใส่
4: กินทุกวันเลยตอนเนี้ย
0: จริงเหรอคะ
4: จริงเหมือนมันแบบมัน
1: ตีไปแล้วตอนแรกเปาเขาไม่กล้ากินเออแต่กินแต่ว่าลองให้เขาเปิดใจอ
2: ย่ากินทั้งคืนนะลูกกินเนื้อกินไก่กินเป็ดเนี่ย
0: เพราะอะไรอ่ะมัน
4: ย่อย
2: ขับถ่ายขับถ่ายย้อน
0: ไม่น่าเชื่อนะเออกินอ่ะ
1: กินจริงครับจริงแล้วเออแต่กินแปลกกว่าเขาอีก
0: เออ
1: แล้วเป็นคนกินแปลก
4: ก็กินตัวแปลกๆเยอะมากคือบ้านหนูชอบกินพวกอาหารป่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
2: เพราะตอนนั้นเขาเป็นเด็ก10ขวบ9ขวบเขาไม่ค่อยคุยไงด้วยบางทีอยากจะถามเอิร์ธกินไก่ดิบหรือเปล่าลูก
1: คนไม่ได้
4: กินในน้ำแล้วเขาไปภาคใต้อ่ะเขาไปนอนที่เหมือนเขาอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะเขาก็ไปขอแบบเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มไก่
1: ไปอยู่สตูล
4: ไปอยู่สตูลคนเดียวแล้วเขาก็ไปนอนในฟาร์มไก่คนเดียวค่ะกับพี่ๆคนงานก็คนละล็อกบ้านอะไรอย่างเง
1: ี้ยป่าเยอะๆ
2: แล้วก็กินขี้ไก่นะ
1: ครับจะเอาขี้ไก่มากินใช่
4: กินตัวแบบแปลกๆอะไรเงี้ยทางภาคใต
2: ้
4: อ
2: ่
4: ะ
2: ดีเลยล่ะไม่ใช่ชีวิตผู้ชายก็เหมือนพ่อนั่นแหละเหมือนพ่ออายุ17พ่อก็หนีมาอย่างนี้เนี่ยมาไปไหนก็ไม่ยังไม่รู้เลยหนีมาก็ไปอยู่วงลูกทุ่งนั่นแหละไม่รู้ก็ไปไหนก็จะไปกับเขา
0: แต่พ่อโชคดีมากนะพ่อมีตังติดตัวมาอยู่ไม่กี่บาทแต่พ่อดันนั่งรถมาลงตรงที่เป็นแหล่งพอดี
4: ไปที
0: ่
4: ไหนมาจุดไหน
2: ซอยบุพผาสวรรค์
0: ซอยบุพผาสวรรค
2: ์รถเมย์จากหมอชิดสาย28มันจะไปสุดที่ซอยบุพผาสวรรค์พอด
0: ีแล้วพ่อก็ไม่รู้ด้วย
2: ไม่รู้
1: เลยว่าเป็นซอยบุพผาสวรรค
2: ์ไม่รู้แต่เป็นสายใต
0: ้ก็คือลงปุ๊บก็ถามไงว่าซอยบุพผาสวรรค์ไปทางไหนแต่ตัวเองอะอยู่ตรงใกล้ๆ
2: แล้วเขาบอกตรงนี้ไงถ้ามีถือกระเป๋าเจมบอลถือสูตรอะไรนั่นแหละใช่ไม่นักร้องก็พวกตลกอยู่ข้างถนน
0: กระเป๋าเจมบอลแล้วก็ฮิ้วสูตรเหรอ
2: ฮิ้วสูตรแล้วก็พวกตั้งดนตรีก็จะพาย
0: กีตาร
2: ์พายเป้อะไร
1: คือมาสมัครกันที่มาสมัคร
2: ไม่คือยืนรอรถจะรู้เลยว่าพวกนี้จะเป็นไม่รู้วงอะไรวงนึงอ่ะต้องรถมารับเราไป
4: ครับเหมือนกับว่าเป็นออฟฟิศแล้วก็จะไปงานกัน
2: ใช่ใช่
0: คือถ้าเปรียบสมัยนี้ก็ฟิลเหมือนแบบทาวน์อินทาวน์ที่มีแต่แบบว่าบริษัททำงานเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ซอยบุพผาสวรรค์นี่คือ
1: ทั้งซอย
0: วงดนตรีทั้งซอยเลย
2: ถ้าเป็นดาราก็รวมกันอยู่ที่หลังเฉลิมกรุงแถวต้นมะขามแถวต้นอะไรทุกอย่างมีคนเล่าให้ฟังไหม
0: แล้วบุพผาสวรรค์นี่รวมตลกด้วยไหมพ่อ
2: ตลกด้วยอยู่ในนั้นแหละ
0: แต่ว่าตอนนั้นตลกคาเฟ่ก็น้อยอยู
2: ่ยังไม่มี
0: จะเป็นตลกวงลูกทุ่ง
2: ใช่ลูกทุ่งจะเป็นส่วนใหญ่คนนั้นก็มารับตามโซนอาหารบ้างเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีคาเฟ่ไม่ค่อยมีผับมีอะไร
1: น่าจะเก็บอนุรักษ์ไว้นู้น
2: แต่เล่นหนังพุ่มพวงก็รู้แล้วน
4: ี่มี
0: ใช่ก็พอพูดถึงซอยน้องบอก
2: ใช่ใช
0: ่
2: อยากมีคนไหม
1: จริงๆแล้วก็อยาก
2: เออรีบๆอยากกันนะต่างกันแล้วมันเล่นกันไม่ได้เหมือนเอ็มกับน้องมิ้งเล่นกันไม่ได้
0: เพราะพี่กับน้องชายห่างกันตั้ง9 ปีแต่มันคนละวัยมันคนละภาษาพูดอะไรแบบไม่นี่เลยอ่ะ
2: อันนี้เป็นสาวแล้วอันนี้ยังเด็กอ่ะ
0: ชอบหล่อที่เข้าปั๊มน้ำมันบอกว่าปวดอึแต่เข้าไปในปั๊มน้ำมันไม่ได้ปวดอึจะไปซื้อของเล่นที่ปั๊มน้ำมันแล้วค่าขนมหมดตั้งแต่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วพอพักเที่ยงปุ๊บก็จะมาถ่ายเงินพี่พอพี่เห็นหน้าปุ๊บพี่รู้เลยว่าเงินค่าขนมมันหมดแล้วพี่ก็ไปแอบตำพงหญ้าตะล้ำมากพอพักบ่ายปุ๊บเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงน้องมึงมายืมตังกูอ่ะ50 บาทมึงคืนให้ด้วยนะ
4: พี่ไม่ได้เอาเพื่อนก
0: ัน นะไปยืมเพื่อน
2: อย่าให้มันห่างกันมาก
1: ครับ
2: แต่ยังเนี่ยหลาน2คนมันไม่เหมือนกันเล่นกันได้
4: ห่างกันเท่าไหร่คะ
0: ปีครึ่งพอดีไปเลย
2: 1ปีครึ่งพอดีเลยนี่แหละรีบๆซะไปคืนนี้แหละไป
0: เอาเลยเดี๋ยวเขาจะกลับเลย
4: ไปกินก่อน
2: เดี๋ยวเราไปดูไส้อีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่แหม่มจินตลามาแล้วก็พูดถึงลุงกิ๊กเยอะมากบอกว่าลุงกิ๊กเป็นคนพูดเก่งมาก
1: นี่ถ้าเจออาหม่ำแล้ว
4: มีกี่ EP ขอมาสัก3ได้ไหม
1: น่าจะ EP เดียวน่าจะไม่พอเขาพูดเยอะ
0: เออชวน
4: ได้
0: ถ้ากลับบ้านไปเจอคุณพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับมาอยู่แล้วถ้าเกิดอาหม่ำชวนเนี่ยมา
0: ใช่เพราะว่าจะคุยเรื่องเก่าๆนี่น่าจะยาวอ่ะน่าจะตีไปหลาย EP เลย
1: จัดไปหลาย EP ครับ
0: แต่แกจะไม่หงุดหงิดแล้ว
1: มาไม่หงุดหงิดครับ
4: ใจดี
1: พูดเล่นอาหม่ำก็พูดเล่น
4: อันนี้ต้องต้มไส้ให้เอ้ยต้มไส้ให้เปื่อยก่อนใช
2: ่
4: ไหม
2: ใช่แต่ตอนนี้สมองไม่เปื่อยแล้ว
5: เท
0: คนิคการคลองรัก
4: ดูน่ารักจังเลย
2: มันไม่มีอะไรหรอกก็เข้าใจกันนะแต่มันไม่เคยเข้าใจกัน
0: ก็เราจะดีอยู่แล้ว
4: มันมีอะไรในใจ
2: เนี่ยบางทีเนี่ยอาก็นอนเนี่ยน้าก็นอนนี่แหละบางทีทะเลาะกับมันเรื่องไม่เป็นเรื่องหรอกบางทีเรื่องนิดเดียว
1: เรื่องมานอนนี่
2: นอนนี่ตัวชนกเนี่ยนอนสองที่นี่แหละ
0: เขาเห็นมีรายการคนเคยมาแล้วนะมาสัมภาษณ์คุณลุงไงว่าทำไมมานอนตรงนี
2: ้ก็มาดีครับ

0: ไอ้คุณลุงไอ้ผ้าห่มนี่คาบ
1: ก็มาดีครับ
2: ในเอ็มมาผ้าห่มมาให้ผ้าห่มกับหมอนหลาน
3: ต
2: ้องหลานเอามาให
3: ้ถ้าประธานมันจะไปกันใหญ่ไงเออมันจะไปกันใหญ่รอให้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรแบบเนี้ย
4: หนูก็เออก็เหมือนกันหนูเป็นคนที่แบบเราอธิบายตอนที่มันร้อนๆมันจะแบบยิงไม่เข้าใจกัน
3: เอาจริงๆจะมันจะมีภาษาที่ปกติเราไม่คุยกันอะมันจะมีอาจจะมีคำสะบดหรือมันอาจจะมีอารมณ์อาจจะมีคำพูดที่อีกฝ่ายไม่ได้อยากฟังอะแต่พอเราเย็นขึ้นมาปุ๊บแต่เราพูดไปแล้วอะคำนี้มันยังฝังใจคนที่ได้ยินอยู่นะ
2: คือบางทีอะคือมันไม่ใช่มึงก็จะให้ใช่ก็กูบอกว่าเขาเหม็นอะไรไม่รู้มึงตดใช่ไหม
1: โอ้เรื่องเล็กมาก
2: กูไม่ได้ตด
1: เรื่องเล็กมาก
2: กูจำกลิ่นได้กูจะพูดยังไงวะเออกูตดเอางั้นไม่จบ
1: เรื่องไม่ต้องทะเลาะก
2: ัน เรื่องแค่นี
4: ้เรื่องตดใครอะไรเงี้ย
2: กูก็ไม่รู้แต่กูไม่ได้ตดไปมา2คนเนี่ยมึงได้กลิ่นมาจากไหนตรงไหนกูก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเออกูตดกูขอโทษแล้วกันยังไม่จบอีก
3: ถามว่าพ่อประชด
2: ประชดไปกันใหญ่อีกมึงไปไหนมาเนี่ยมึงไม่กินสบู่มึงแค่กูว่ากูไปกับผู้หญิงมาใช่ไหมเอ้าก็ได้อ่ะห้องจบไปมึงนอกใจกูเอาอีก
4: ไปได้เรื่อย
3: สรุปจะให้จบแบบไหน
2: ให้จบแบบไหนไง
5: ไม่แต่จริงๆนะปวดไ
6: ปจนออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้งออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่แนทช้อปปิ้ง
7: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด

0: รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ผัวเมียจะชอบทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างพี่ก็เป็นเหมือนกันเรื่องตดกับสามีพี่ก็ทะเลาะกันเรื่องตดเหมือนกันเป็นโรคอะไรอะตดในผ้าห่มไม่ได้หรอแล้วกลิ่นแบบย้อนอะ
2: แบบนี้เปาเขาตรงข้ามนะเปาเขาชอบ
3: ถามก่อนหรือยังถามหรือยัง
2: มันเห็นเห็นชอบ
3: โดนชอบแกล้ง
4: บางทีเราก็ไม่รู้บางคนนอนใช่ไหมมันตดไม่รู้ตัวมันก็มีเป็นมันหนาวแล้วก็คุมโป่งก็กลิ่นมันก็กระจายทั่วในผ้าห่มเฮ้ยเรา
1: ก็หว
4: ัง
1: ด
4: ีฉีด
5: เขาตอด
4: แล้
5: วพ
4: ่
5: อ
4: ฮะ
1: จริงจริงเขาตอดอ่ะ
4: ให้มันตอดนะ
6: ทำแค่นี
4: ้รู้จริงอะไรมา
3: เมียมีเหตุผลเสมอ
1: พอตัวเองตอดนะหอมแต่เวลาพ่อไปต่างจังหวัดนะสิ่งที่แม่จะชอบเอาไปด้วยคือสเปรย์ปรับอากาศตอดเหม็นมาก
3: แสดงว่ามันเป็นปัญหาใหญ
4: ่เออถ้าอาหม่ำเข้าห้องน้ำนะเขาต้องฉีดเลยฉีดปั๊บแต่ตัวเองขี้เสร็จปั๊บไม่ฉีดนะ
3: ไปให้มันขมไปงั้น
4: ไม่ฉีด
1: ไปให้ขมคอยนั่นแหละ
4: เขาบอกเขากินของดีๆก็ยิ้มก็แดกคุยอยู่เนี่ยก็ดีตรงไหนที่กินด้วยกันอยู่เนี่ย
1: น้อยสุขภาพลำไส้ดีกว่าไง
4: โอ้โหว่ะ
6: เติมเติม
3: สไปซ์สไป
6: ซ์
1: เออแล้วเราสองคนมีความสนใจในเรื่องอื่นบ้างไหมม
4: ี
1: เร
4: ื่อง
1: อะไรที่พิเศษบ้างไหม
2: เปาเขาก็จะมีบ้านที่ดอนเชดินเป็นของแม
3: ่
2: ตอนแรกเราก็จะไปปลูกเราจะไปปลูกบ้านที่นั่นไรอ้อยอ่ะไรอ้อยเลยครับการนาไรอ้อยใช่เราก็รู้สึกว่าแบบยังไงก็ไม่รู้เราไปได้ที่อันนึงมาก็คือสวยเลยอยู่ศรีประจันแล้วก็ไปปลูกกันตรงนั้นมันเป็นที่โดยบังเอิญอ่ะที่ตรงนั้นนะครับคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกแค่รู้ว่าในหน้าเขาเหมือนประกาศขายแล้วก็ไปดูแล้วก็ชอบเลยซื้อพอซื้อปุ๊บก็มาเล่าให้แม่เปาเขาฟังว่าเราไปซื้อที่นี่นะอะไรเงี้ยแม่เปาบอกว่าที่ตรงนั้นอ่ะ
3: พ่อคุณเคยอยู่พ่อคุณคือคุณตาเคยอยู่บริเวณ
2: อยู่ตรงนั้น
3: ก่อนเคยพา
2: ควายไปอาบน้ำไปเลี้ยงตรงนั้นอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: มันเป็นแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณน่ะจ้ะ
2: มันแปลกมากที่เราไปเจอใช่ครับแล้วมันตรงนั้นเลยครับ
3: ที่จริงความต้องการคือมีบ้านแม่ที่สุพรรณแล้วแหละตอนนั้นก็อยู่เวลาไปสุพรรณก็นอนบ้านแม่อยากมีบ้านตัวเองอะไรเงี้ยแล้วอยากมีสวนชอบทําเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไร
3: หาที่กันก็ไปได้ที่เนี้ยบังเอิญ
4: 4ไร
2: ่4ไร
3: ่
2: น่าจะประมาณนี้
4: แหละไม่ใช่บังเอิญหรอกมันเป็นเรื่อง
1: โชคชะตาฟ้าลิขิต
4: นะเราก็ไม่ได้ชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหรอกแต่บางทีมันไม่ใช่บังเอิญ
3: เขาวางมาให้น
2: ะ
4: โอ้สี่ไร่ปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะ
3: เลี้ยงไก่
2: เล
3: ี้
2: ยงไก่อะไร
4: เง
2: ี้ย
4: เลี้ยงไก่ก็ไร่นึง
2: เลี้ยงไก่ประมาณ 3-4 ไร่เลี้ยงอยู่ตัวนึงอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: โอ้ไอ้ไก่วิ่ง
4: ไปอยู่กับพ่อมึงไป
3: เฮ้ยแต่ก่อน
4: นี่ก็เลี้ยงไก่มาแล้ว20ตัวตอนนี้เหลือ4แล้ว
3: ไปไหน
4: กูหลามเอาไปบ้างเหี้ยเอาไปบ้างเกียร์ในบ่อนี่แหละเอาไปบ้างค่อยๆไปทีละตัว
2: ก่อนหน้านั้นก็มี
3: เล
2: ี้
3: ยง
2: พ่อเปาเขาเลี้ยงวัวว
4: ัวกินพ่อเปา
2: พ่อเขาต้องพามันออกไปเดินอะไรเงี้ยไปกินหญ้า
3: พ่อหนูเลี้ยงวัวขุนพ่อเลี้ยงวัวขุนแล้วชายตัวใหญ่เอาเนื้ออะไรเนี่ยค่ะแต่ว่ากลัวคนอื่นหาว่าไม่ขยันพ่อก็เอาจูงวัวไปกินหญ้าที่อื่นวัวผอม
2: ไปเป็นกิโลครับอ่ะหม่ำไปเป็นกิโลกว่ามันจะถึงอ่ะ
4: ไปกินหญ้าไปกินหญ้าไปกินหญ้าที่ของคนอื่นเขาก็เลยต่อยปากกันในกลางทุ่งนาแล้วมีนะ
2: มี
4: นะเงี้ยเอาวัวไปกิน
1: หญ้าบ้านเขา
4: หญ้าบ้านเขาอ่ะเขาก็เลี้ยงวัวเหมือนกันเนี่ย
2: นั่นแหละก็เลยบอกว่าลองมาเลี้ยงอย่างอื่นไหมที่มันไม่ต้องเหนื่อย
4: ไม่หรอกชีวิตชาวทุ่งชาวนาเขาชินเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นมาทั้งชีวิตอ่ะเราก็อยู่แต่ใน
2: อย่างลองด้วยอะไรด้วย
3: เอ้ยก็เลยคิดซื้อแกะให้พ่อดี
2: ไหม
3: ซื้อแกะแทนหมา
2: จะซื้อให้เขา3ตัวกะให้มันแบบมีลูกแล้วก็เดี๋ยวขายลูกให้เขาเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่ออะไรอ
3: ย่างงี้กินหญ้าแถวๆบ้าน
2: สรุปเป็นหมัน
3: อ้าว
2: เป็นหมันมี3ตัวเป็นหมันตัวนึงอีกตัวนึงแคระ
1: โดนหลอกซื้อ
2: ก็เลยไม่มีลูก
3: แพงอยู่ค
2: ่
3: ะ
2: แพง
3: เป็นแก่ตัวน่ะ
2: ตัวใหญ่ตัวเลย
4: ตัวละ
2: แสนหรืออะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้เป็นหมันซะ
3: โหแล้วมันโหซื้อตัว
2: โดนคุณดุมาก
3: ดุมาก
2: ดูแบบ
3: ไล่ที่
4: ข
3: วิด
4: มันขวิดเลย
2: ขวิดครับหมอเนี่ยหมอที่มาฉีดยาเนี่ยครับหมอบอกผมไม่เคยเจอที่ไหนดุเท่าที่นี่เลยครับขวิดผมเลือดออกหมด
4: แกเข้าร้านหนังสือร้านขายหนังสือไม่ได้นะ
1: ทำไมอ่ะ
4: เขาเขียนทำแกะ
2: แต่ไป
4: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: จ้าเริ่มเนอะ
1: คือเขามีคนบอกว่าเอิร์ธแบบว่าเริ่มเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนละ
2: เหนื่อย
1: แต่เราไม่รู้ตัวหรอก
2: ไม่ตัวเขาไม่คิดว่าเขาเหนื่อยนะคนแถวนั้นนะ
1: ใช่ไหมครับ
2: คนเมืองการคนสุพรรณคนอะไรเขาไม่คิดว่าเขาเหนื่อย
1: เขาบอกเขาพูดปกติ
2: เขาพูดปกติใช่พวกเราเลยเหนื่อย
1: ใช่
2: พวกเราเหนื่อย
0: อย่างน้องเปาอย่างเงี้ยชีวิตน้องเปาเปลี่ยนไปหลายสเต็ปมากเข้ามาในวงการมาเจอกับเอิร์ธแต่งงานกับเอิร์ธเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
3: ไม่คาดฝันค่ะไอ้ยังหนูแบบเป็นเด็กบ้านนอกแล้วเด็กอย่างช้างมีฝันว่าอยากเป็นนักร้องแล้วก็ประกวดกันมาก็เป็น10ปีค่ะ
2: เดี๋ยวช้างกันบ้านนอกเลยใช้คำว่ากันดารด้วยนะ
3: ไกล
2: มากร้อนมากร้อนจิ๋มอะไรเหยียบ
1: ร้อนจริงวันนั้นร้อนจริงวันนั้นร้อนจริง
2: ประตูเขียดหรือ30ประตูไปเลยประตูที่ไม่ได้หรือ เปล่า
3: อันนั้นดอนเจดีที่เอามาไปดอนเจดีดอนช้างลึกเข้าไปอีกอยู่ในป่าอะค่ะก็แบบมันเกินฝันวันหนึ่งได้เป็นนักร้องที่เราแบบฝันไว้เนี่ยค่ะเราได้เล่นหนังเราได้ใช่ค่ะมันเกินฝันเราได้มาเจอกับเอิร์ธก็ถือว่าเป็นแฟนคนแรกเลยที่แบบก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่ในบ้านพ่อกิ๊กด้วยไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้เป็นแม่คนอะไรคือสเต็ปมันแบบค่อนข้างที่จะแบบมันเกินฝันเนี่ยแต่ก็มีความสุขทุกๆสเต็ปเลย
0: แล้วอย่างน้องเอิร์ธอ่ะเคยคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งเราจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วครอบครัวเราจะเป็นแบบไหนมันเหมือนกับที่เราฝันไว้ไหมสิ่งที่มีวันน
1: ี้จริงๆแล้วเอิร์ธไม่เอิร์ธก็ไม่เคยฝันว่าคนเรามันจะมีครอบครัวแบบไหนนะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเปาเขาไม่ใช่สเปคเอิร์ธต้องบอกนะจริงๆแล้วนะไม่ใช่เลยครับเอิร์ธก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนเป็นคนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันห่างไกลเราอ่ะแต่มันเหมือนว่ามันโคจรมาให้เราเจอกันเนาะแล้วเอิร์ธก็เป็นคนชอบเอาท์ดอร์ชอบไปเที่ยวกันเอาดอนี่หมายถ
0: ึ
1: ง
0: แบบไหน
1: หมายถึงว่า
0: ชอบเที่ยวเอาดอไปเที่ยวอะไรอย่างงี
2: ้พ่อเขาไม่คิดว่าเอิร์ธจะเป็นคนแบบนี้พ่อคิดว่าเอิร์ธไม่น่ามีเมียเอิร์ธไม่น่ามีเมียเพราะ
0: คุณอ๋อนึกว่าจะพูดถึงเรื่องนี
2: ้ไม่คุยเรื่องนี้อ่ะคือคนไม่น่าคนมีเมีย
1: ไม่แต่เอิร์ธเป็น
2: ไม่น่าจะเป็นคนมีเพื่อนด้วยเพราะ
1: เขาไม่คุยกับใครไม่เล่นกับใคร
2: ไม่เล่นกับใคร
1: ลูกคนเดียวด้วยมั้งคร
2: ับ ใช่คิดว่าคงโตขึ้นคงจะคุยกับจิ้งจกคุยกับคางคก
1: แต่ก่อนเงียบ
2: ไม่อันนี้ใน
0: มุมของที่พ่อเห็นแต่ว่าเขาอยู่กับเพื่อนอาจจะเป็นอีกแบบนึงอะไรเง
2: ี้ยตั้งแต่เล็กจนเป็นวัยรุ่นน่ะจนไปเรียนต่างประเทศเงี้ย
1: คร
3: ับ แต่ตัวจริงหัวโจกเลยเน
2: ี
3: ่ยแสบแล้วก็พูดเก่ง
0: แต่ดูเป็นคนอารมณ์ดีอยู่นะมีความคล้ายคลึงกับลุงกิ๊กอยู่นะ
2: บางทียัง
1: ประมาณนั้น
2: คือมันพูดแบบเหมือนไอ้โจกที่บอกเสียงเบาๆไงบางทียังถามว่าพี่กิ๊กลูกพี่มีกระเดือกมีลำเสียงลำกล้องเสียงมี
1: ต่อหน้าผู้ใหญ่ไงเราก็จะเป็น
2: ไม่ค่อยพูด
0: ไม่กล้าพ
1: ู
0: ด
1: ต่อหน้าหมอบด้วยแล้วก็เกรงใจครับ
2: แล้วก็เดินตามมากับแม่ไงนึกว่าหนังการ์ตูน
1: ไหนแล้วพี่จะเดินยังไงครับเราอยู่ต่างจังหวัดก็รู้สึกว่าเหมือนบ้านเปาก็คือเป็นบ้านเราเลยเราไปกับพ่อก็รู้สึกว่าเออนี่ก็คือเหมือนพ่อเราคนนึงเลยนะก็แบบเราก็ไปทำนาไปเลี้ยงวัว
2: ไม่แต่ท่านไม่คิดอะไรนะอันนี้พูดถึงคิดถึงแดนนี่น
1: ะ
2: มันไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันคงรู้สึกแบบสบายอกสบายใจมากมันเป็นมันอยู่ได้ภูทรคนไม่ได้สัมผัสเราไม่เคยได้สัมผัสนะไปนั่งอยู่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพ่อตรงพ่อตาเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะอย่างเงี้ยมันก็ไปอีกฟิลไปอีกแบบนะ
1: ใช่
2: ข้ามมากินอะไรวะมันก็ไม่มีอะไรกินมันก็กินแค่นี้แหละ
1: ผักลวก
2: ผลปลาต้ม
0: น้ำพริกอะไรก็ปลา
2: ไปมันก็แค่นี้แหละ
1: ชื่อแค่นี
2: ้มันก็อิ่ม
1: เพราะว่าเหมือนกัน
2: พ่อเคยคิดนะแต่พ่อก็ทิ้งแม่ไม่ได้สงสารเขาไม่อยากทิ้ง
0: ก็พาไปด้วยกันสิไปอยู่กันด้วยกัน2คนเดี๋ยวน้องเอิร์ธดิวซื้อแกะให้อ่ะ
1: เอา
0: ไหมแกะ
1: เอาไหม
2: ซื้อโยกระทิงให้มันเลี้ยงแล้วคุยเป็นตายเลย
0: สรุปแม่อยู่ข้างบนนะโยกระทิงอยู่อย่างนี้นะ
2: ใช่
3: มีแผนหรือแผน
1: ในจริงแล้วเอิร์ธว่าไลฟ์สไตล์เอิร์ธกระเป๋าเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแหละ
3: ก็เคยคิดก็เคยคุยกันว่าที่แรกถ้าเกิดแก่ไปอ่ะแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเรายังอยู่ในกรุงเทพไหมแล้วเราอยู่ที่ไหนกันดีอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่ต้องแก่ก็อยู่ได้
3: ค่ะใช่
2: ไม่ต้องแก่ก็อยู่ได้
1: ความเงียบเหมือนแค่ปากซอย
3: ใช่ค่ะสุพรรณตอนนี้เราก็ไปกันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยคือมันมีความสุขที่อยู่ตรงนั้นนะมันรู้สึกสบายใจ
2: ไปเอาละกินข้าวไหม
1: ได
3: ้
1: ว
3: ัน
1: นี้
3: หนูต้องช่วยไหมนี
2: ่ไม่เป็นไร
0: ให้น้องช่วยนิดนึงน้องทำกับข้าวได
2: ้เดี๋ยวเอาตอนผัดเนื้อ
1: ได้ครับ
2: ผัดเนื้อจะผัดเองเลยเดี๋ยวจะทำให้
1: ได้คร
2: ับ ทำเครื่อง
0: ปรุงให้ใช่ไหม
2: ชงให้
0: Nourish Serum ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณครบจบทุกปัญหาผิวใน4สูตรสูตรที่1มูราซากิสำหรับสิวผิวมันจะไม่ทำให้สิวเหอะทำให้สิวของเราแห้งแล้วก็ยุบตัวลงโดยไม่ทิ้งรอยไว้ค่ะสูตร Black Ginseng Retinol นะคะเป็นเรติโนลและสมดำที่สามารถใช้ได้ทุกวันค่ะใครมีฝ้ากระจุดด่างดำอาจจะรู้สึกว่าหายยากแต่หายได้ในขวดนี้แน่นอนค่ะใครผิวบอบบางแพ้ง่ายสูตรเซรามายเลยค่ะตัวนี้จะช่วยปลอบประโลมผิวให้ผิวของเรานะคะเรียบเนียนผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะ นะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายต้องเซรามายเลยค่ะไฮยาเพอร์ไรส์มิลตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะสว่างกระจ่างใสผิวไบรท์เหมือนเปิดไฟให้กับผิวรูขุมขนเล็กลงผิวเรียบเนียนอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำและริ้วรอยตื้นขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือทั้งหมดของ Nourish Serum ค่ะ

0: เอากระเทียมเลยกระเทียมเลย
1: เอิร์ท
0: เ
1: อิร์ท
0: กระ
1: เทียม
2: ลงเลยอ่ะครับ
0: กระเทียมเลยไปเรา
1: ไม่ต้องเปิดอะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: เอาเลยใช่ไหม
0: ใส่เลย
2: ฮะใส่เลยฮะใส่เลย
1: หมดเลยครับ
0: หมดเลยเนี่ย
3: ปกติทำกับข้าวกันเองไหม
1: ทำครับ
2: ที่บ้านทำเอง
0: กลัวเลย
2: เกี่ยงกันทำ
3: แย่งกันทำหรอหรือว่าเกี่ยงกันทำ
2: เกี่ยงกันทำถ้าเอิร์ทเนี่ยเขาจะเก่งพวกแบบสปาเกตตี้
1: อันนี้เราจนถึงประมาณไหนครับกรอบเลยไหมหรือว่า
0: โอเคถึงจะกรอบ
2: ให้มันหอมๆใช่ไหมคะ
0: อ้าวข้าวเตรียมนี้
2: อันนี้อะไรคะเนี่ยมันคืออะไรอ
0: ันนี้ตะไคร้ตำใส่พริกกับข่า
2: ใส่หมดเลยป่ะคะ
0: แค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียว
0: น้ำตะเพียนไป
2: โอ้โห
1: เจ๊มาแล้ว

0: กินแค่นี้ก็หอม
1: อันนี้มาทำกินกัน3คนเหรอครับเนี่ย
2: กินทั้ง
0: หมู่บ้านหมู่บ้านเยอะเดี๋ยวไปเร
1: ีย
0: กมาเดี๋ยวไปเรียกมาให้มัน
3: กระเด็นสุด
0: หอมหอมเอามีลูกค้ามาแล้วฮะ
2: มาแล้วมาเข้ามาร้านหนึ่งแล้วโต๊ะหนึ่งแล้ว

0: กินแกงกะทิอะไร
1: ใส่เนื้ออะไร
0: เนื้อเนื้ออยู่ในนี
2: ้หมดเลยไหมครับ
1: หมดเลย
0: แล้วถือทำไมเนี่ยตอนนี
3: ้ถือน่าจะอาจจะต้องได้ใช้สองมือ
0: โอ้ย
2: ขออีกอันนี้ได้ไหมเออเอา
0: ที่รับสอง
2: นี่เราทำเยอะไปปะเนี่ย
0: ไม่เป็นไรเรามีทีมงานอีกโอ้ยอร่อยน้ำอะไรคะน้ำอะไร
1: น้ำดื่มเวิร์กพอยต์ครับ
3: ไปขโมยเขามาเหรอ
1: ไม่ได้ขโมยก็ก่อนออกเอามา
0: ต้องยกแพ็คเลย
3: แล้วพ่อใส่อีกไหม
0: ใครคิดเมนู
2: ใส่อีกหน่อยดีกว่า
3: เออใส่อีกหน่อยแต่มันแห้งยังแห้งอยู่เลย
0: ขอน้ำเลยค่ะ
2: เราต้องแต่ว่าเป็นปลุกติดหรือว่าแห้งครับอันนี
1: ้ต้องแห้ง
2: แห้งโอเคพอแล้ว
1: ไม่พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไอ้น้ำเนื้อมันออก
2: เอ๊ะแล้วมีกะปิด้วยใช่ไหมครับ
1: มีกะปิอีกต่างหาก
0: ไอ้ช่วยไหมเชฟ
1: เออถ้าทำเป็นนะก็คั่วเป็นนะหมดเลย
0: ป๊า
1: ๆๆหมดเลย
2: อันนี้คือเมนูที่กินกันอยู่แล้วที่บ้านแล้วเหรอครับหรือว่า
1: ซึ่
2: งอันนี้คือครั้งแรกเหมือนกัน
3: สําหรับรายการนี้เพิ่งทําครั้งแรกแต่ปกติทํากินกันอยู่แล้ว
2: โอเคครับ
0: การคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องกินอะไรบ้างมันเป็นแบบปัญหาโลกแตก
3: ใช่ได้คําว่ากินอะไรก็ได้เนี่ยมันน่าโมโหเหมือนกันนะ
0: อะไรก็ได้ง่าย
2: ๆแต่ว่าพริกแกงนี่หอมมากเลย
0: พี่เขาตําสดๆจริงๆ
2: เธอตำอย่างนี้ก็รู้แล้วขี้เมาเป็นคนตำถูกไหมว่าดูจากทรงแล้วเรียงซี่เต็มข้างล่าง
3: เป็นอุปกรณ์ไว้ใส่น้ำมะนาว
0: เอาไว้ใส่น้ำมะนาว
3: ค
0: ั้
3: นสด
0: เป็นลัง
3: ใช่
0: ไหม
3: ใช่ใช่
0: ล
3: ัง
0: สดเสร็
3: จตอนแรกอ่ะนึกว่าน้องเอิร์ธเป็นลูกประมาณลูกคุณหนูอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นลูกคุณหนูไม่ทำอะไรนี่กินแบบว่าของแปลก
2: กินหมดเลยครับยิ่งแปลกยิ่งชอบครับเราเป็นคนชอบลองครับชอบศึกษารสชาติใหม่ๆอะไรเงี้ย
0: กินยันตัวแลนด์
3: คืออะไรอ่ะ
2: แต่เดี๋ยวนี้กินไม่ได้แล้วนะเดี๋ยว

0: มาเป็นท่อนอ่ะ
1: มันพูดได้ใช่ไหมเนี่ย
2: พูดได้
1: ไม่ใช่พรุ่งนี้โดนรวบนะ
3: ไม่เอาน
1: ะ
3: ไม่ใช่มันนานไปแล้ว
4: นานแล้วพอลืมไป
1: ครับ
4: หอมแดงไม่ต้องใส่ต้มยำปลา
3: อ้าว
1: อ้าวไปล้างเลย
3: อันนี้พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ย
1: อันนี้โดนไปกี่ขวดแล้วครับเน
4: ี่
1: ย
4: สอง
3: น
4: ั่
3: นเลย
0: มีอะไรก็ใส่ไป
1: ไม่เป็นไรเราใส่ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับอร่อยเหมือนกัน
0: จำสูตรไม่ได้ทีมอยากทีมอ่ะ
3: สรุปออกมาปิดบ้าน
0: โอ้บ้านเรายังไงก็ได้แล้วมาใหม่นะจ๊ะ
4: ใครอ่ะ
0: ใครไม่ร
1: ู้ไม่รู
3: ้มากลับรถเฉยๆอ่ะ
4: เข้าบ้านผิดขาดหวาน
0: มันต้องออกเป็นรสอะไรคะอ่ะ
4: มันก็ต้องออก
3: เค็มหวานเหรอ
4: เค็มหวานหวาน
0: เค็มหวานหวาน
4: มาเดี๋ยวก่อนให้น้ำมันเริ่มออกแล้วเดี๋ยวก่อน
1: เดี๋ยวรอมันงวดก่อนนะครับ
4: งวดก่อนพอไหม
3: ทีนี้เราจะใส่กะปิแล้วมันจะเป็นยังไง
0: ต้องหวานอีก
3: เ
0: หรอปะ
4: เค็มอ่ะ
0: เค็ม
1: นะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวเจอกะปิ
4: เค็มนะ
1: เค็มนะ
3: เดี๋ยวขอชิมหน่อย
1: ตอนนี้เขาลุกร้อนเลยยังเป็นรสอร่อย
4: อืมโ
1: อ้ยหยอกหยอกหยอกหยอก
4: เดี๋ยวกะปินะกะปินะนึงกะปินิดเดียวนิดเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียว
0: กะปิมันก็จะหอม
4: พอ
0: แ
4: ต่อีกนิดนึง
3: อืมแต่เอ็มว่านะน้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลอีก
4: โอเค
3: เพราะว่าเราใส่กะปิ
1: แต่นี่คุกข้าวนี่ได้เลยนะเนี่ย
4: น้ำตาลนะ
1: ครับ
3: นี่นุ่ง
1: ของนัวอะไรเราใส
4: ่เรียบร้อย
3: แล้วพ่อเยอะไป
4: พอไหม
3: ดูพอแล้ว
0: เกร็ดมันเหมือนกันหรือเปล
1: ่
0: า
1: แหมมือหนักซะด้วย
3: ใช
4: ่อ่ะตอนนี้เอาหมามาคุมไว้
1: ใช่ไหม
0: โอ้ยอยากมีบ้านอยู
3: ่ไอ้พ่อยังไม่ลอยเลย
1: มะกรูดใช่ไหม
4: มะกรูดเดี๋ยว
0: มะกรูดตบท้ายป่ะ
4: เดี๋ยวอันนี้เป็นไหนอ๋อนี่อยู่นี่
1: เราต้องให้หอมแดงเราม
4: ันรอให้มันแห้ง
1: มัน
4: เออให้มันแห้งอ่ะไป
1: ช้ำกว่านี้อีกหน่อยไหมคร
4: ับ ใช่ใช่
3: อุปกรณ์ครัวบ้านนี้ก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร
0: ่เหมือนกัน
1: เหมือนบ้านที่บ้านที่สุพรรณเลยครับเอาอันนี้มาประยุกต์กับอันนั้น
4: เทเลย
0: เทเลยใช่ไหม
4: คะเทลูกเทเลยโรยไปเลย
0: ไป
4: เรียบร้อย
1: ฝาหนึ่งเมนู
3: เอาไฟลองอีกสักนิดนึงไหมพ่อ
4: เพราะว่าได้อยู่น้ำมันเยอะอยู
3: ่ไม่ทีไม
0: ่เดี๋ยวหนูเอาไปทำที่บ้านบ้างดีกว่า
3: หิวอ่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: หอม
1: หอมเลย
3: จริงเมนูมันเป็นเมนูที่กินง่ายนะ
0: ง่ายแล้วเราคือเป็นเมนูที่ดูมาจาก YouTube หรือว่ายังไงคะ
3: อันนี้แม่ปกติแม่ชอบทำแม่ทำอร่อย
1: เมนูนี้ภาคอะไรครับอีสานไหมหรือว่า
3: พ่อบอกว่าเวียดนาม
0: เวียดนาม
1: แต่ของใต้อ่ะคล้าย
0: ๆผัดกะปิใส่สตอไปนิด
3: เออจริงใส่สตอไปก็เป็นผัดเนื้อใส
5: ่สตอก็ได้นะ
1: ใส่สตอก็ได้นะ
5: ใส่สตอก็ได้ใส่แล้วก็ได้อะไรนะ
1: ลูกเหนียง
5: เขาจะสตอแต่ว่าไอ้ที่มันมีหางอะไร
1: ลูกเหนียงหรืออะไรสักอย่าง
0: ลูกเหนียง
1: เลียงลูกเหนียง
5: ลูกเหนียง
3: ปกติชอบทำเมนูแบบไหนกินกัน
0: ถ้าหนูเนี่ยหนู
1: ชอบก็ชอบพวกแกงป่าแกงหมูป่าอะไรครับที่เปาก็ทำส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวนั้นไทยๆกินกับน้ำพริกผักต้มหมูทอด
0: ง่ายๆอะไรอย่างนี้แล้วหนูว่าชอบกินไอ้นี่มากเลยเคยกินกันไหมอ่ะไอ้ข้าวจานน้ำอะค่ะไม่เคยอ่ะ
1: ข้าวจานน้ำไอ้หม่ำรู้จักข้าวจานน้ำไหมครับ
0: ข้าวจานน้ำนี่เหรอ
1: คือ
0: เป็นยังไงอ่ะก็คือเอาข้าวสวยนี่แหละแล้วก็ใส่ถ้วยใช่ไหมแล้วก็ราดน้ำตามเข้าไปจะใส่น้ำแข็งเหมือนข้าวแช
3: ่ก็
0: จ
3: ะ
0: พูดมันบ้าน
1: ๆแต่ว่าก
0: ินกับเนื้อทอดอะไรเงี้ยค่ะปลาเค็มหมูเค็มอะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วจบเลย
3: อ๋อเหมือนข้าวต้มแต่ก็ไม่ใช่ข้าวต้ม
1: ถูกต้องเป็นก็ใส่น้ำเย็น
5: เออคนอีกที
0: วันนี้มันจะหลุดแล้วนี
3: ่ใช่พี่บอกแล้ว
1: น็อตอยู่ในนี้

0: ที่บ้านน่าจะชอบทำกับข้าวแล้วก็ชอบกิน
1: ถูกครับอย่างตอนนี้อาหม่ำที่บ้านก็คือแต่ก่อนคุณย่าเขาทำโรงครัวครับให้กับโรงเรียนก็คือแบบทำอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี้ยต่อวันเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าหัว
2: โอ้โห
1: ทีเนี้ยคุณย่าเค้าทำมานานแล้วเป็น10-20ปีแล้วแล้วคุณย่าเค้าเสียก็เลยทีมเอ้ยก็เลยไปทำให้ก็คือทำเป็นครอบครัวก็เป็นช่วยกันทำอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังสแตนดาร์ดเดิมเพราะว่ายังมีแม่ครัวเดิมยังใช้ซัพพลายเออร์เดิมก็ฝาก PR ด้วยนะครับถ้าเกิดโรงเรียนไหนต้องการนะครับเราพร้อมครับหรือโรงงานนะครับเราพร้อมครับ
3: insert พี่ก็พยักหน้าพี่รักก็พยักหน้าตาม

0: นายก็ดูว่าพี่เอายังไง
1: โอ้ยน่ากิน
0: ว้าว
1: ได้เมนูใหม่กลับบ้าน
0: ผัดกะปิอะไรสักอย่าง
1: ผัด
0: เน
1: ื
0: ้อสับผัดกะปิ
2: เรียบร้อยตักเลย
3: ที่ตักให
2: ้เจ้าบ้านข้าวร้อนมากร้านนี
3: ้ร้อนจริง
2: ๆเพิ่งร้อนทั้งข้าวร้อนทั้งเนี่ย
3: โอ้อากาศวันนี้นี่หนูกินเยอะไหม
1: พอแล้วค่ะได้ค่ะเน้นกลับ
3: เดี๋ยวกลับเติม
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: หนึ่งช้อนเหรอ
0: พอ
3: เรา
0: เน้นกลับ
1: เน้นกลับหนูบ้านหนูเน้นกลับ
2: โอเคไปลุยเลย
1: อุ้ยนี่ของชอบทั้งนั้นเลยอ่ะต
3: ้มยำ
0: ต้มยำปลากระป๋อง
2: อันนี้หาอะไรไม่ได้ก็คือนี้นะก็เป็นปลากระป๋องนะ
3: มันกินง่ายนะ
1: เหนื่อยๆเพียๆเนี่ยต้มยำ
0: ทำง่ายด้วย
1: อันนี้อะไรครับ
2: ลาบไส้หมู
1: ลาบไส้หม
3: ูอันนี้เป็นเมนูที่พี่เห็นในโซเชียลเราไม่ไหว
1: ได้ของชอบทั้งนั้นเลยคือชอบกินไส้หมูไส้ตันอะไร
3: จริงเหรอ
2: แม่กินไส้ตันไม่ได้นะ
3: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้เขาเป็นอะไรมันรู
3: ้อ้าวมันไม่เหมือนกันหรอป้า
2: ไส้อ่อนก็กินได้แต่ไส้ตันเขาไม่กินเพราะมัน
0: มัน
2: ยุบปาก
0: มันนึกว่าอันเดียวกันนะ
1: มันกึบกว่ามันมีความกึบกึบกว่าม
3: ันคนละส่วนกันหรออ ัน
1: นี้จะเหนียว
2: กระเดะลูกความก็ไม่กล้าพูด
0: นุ่มมาก
1: ต้องเคี่ยวให้นานเนาะ
2: ชั่วโมงนึงอ่ะอันนี้เฉพาะไส้เนี่ย
1: แล้วตอนต้มไส้นี่ต้องมีสมุนไพรไหมคะม
2: าไม่แค่ใส่เกลือไม่หมายถึงอะไรหมายถึง
1: ไม่ถึงเวลาต้มไส้นี
2: ่ต้มก็คือล้างแล้วก็ล้างเกลือ
3: เดียวหรอ
2: ล้างเกลือเสร็จแล้วสองสามน้ำแล้วก็เอามาต้มต้องใส่เกลืออีกหน่อยนึง
1: แค่นั้นเลย
0: แต่พวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไร
2: ไม่
0: ต้องใส่
2: เ
0: ลยครับมันไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าอยู่ที่ตอนล้าง
2: ใช่ตอนล้างนั่นแหละมันไส้วัวนะไส้วัวมันจะเหม็นขี้เพี้ยคนต้มไม่เป็นก็จบเลย
3: ก็จะไม่อร่อยเลย
2: กินไม่ได้เลยแล้วก็ไส้หมูด้วยไส้หมูที่ขาหมูมันจะเป็นไส้ใหญ่ของมันใช่ไห
3: ม
2: ถ้าต้มไม่เป็นปั๊บนี่กินไม่ได้นะ
3: คนละส่วนกับอันนี้เหรออ
2: ันนี้ไส้อ่อน
0: คือสำหรับไส้เล็กถูกไ
3: หม
0: คร
3: ับ เด็ดอ
0: ร่อยอ่ะอร่อยมาก
4: น้องแสนดีมีแววเหมือนคุณแม่ไหมคะความเป็นศิลป
1: ินตอนนี้แววเริ่มมาแล้วนะคะ
3: ดูน้องชอบคุยชอบแบบเล่น
0: ใช่แล้วก็
1: ชอบร้องเพลงทำเพลงมีซิงเกิลทุกวัน
0: เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
3: เราให้เขาฟังเพลงบ่อยไหม
0: เออว่าเขาซึมซับกับพี่ตอนที่ป่าท้องแล้วเขาก็ไปร้องเพลงด้วยเรายังรับงานอยู่ยัง8เดือน
2: ว่า DNA
0: ครับ
2: มันไปตาม DNA ไม่ร้องเพลงไหนก็เพลงหนึ่งหรือไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแต่ถ้าร้องเขาก็ร้องตามภาษาเขานั่นแหละร้องอาจจะตามแม่หรือไม่ก็ตามพ่อก็ได้แรปเปอร์เป็นก็ได้หมดแหละ
1: แต่ตอนนี้คือทำเพลงทุกวันเหมือนอารมณ์ดีทำอะไรก็
0: ใช่บางทีโดนดุก็ทำมึนร้องเพลงก็มี
1: กวนกวน
3: เด็กอะเน
0: า
3: ะ
0: ทำเป็นอย่างนี้ด้วยนะมีมองตาปุ๊บปิ๊บแล้วก็ไปทำเพลงแล้ว
3: เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่น
0: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี
3: ้
4: แล้วตอนนี้ต้องมิกทำเพลงกันได้พ่อรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่าห้องมันมึนเมามากเหมือนไฟไหม้บ้านทุกวัน
3: ถ่าย MV ไงถ่าย MV กับจะมอฟไง
2: มันเหมือนไฟไหม้บ้านทุกวันแล้วก็โทรแจ้งดับเพลิงทุกวันเลย
4: ตอนที่เขามาบอกผมบอกพ่อว่าเขาอยากทำเพลงที่พ่อแบบพ่อเขารู้สึก
3: เขาไม่ได้บอก
2: เขาไม่ได้บอก
3: เขาทำเลย
2: เขาไปทำพวกไอ้พวกนู้นไอ้โตนู่น
3: เขาไปทำกับคนที่เขาสามารถพูดได
2: ้มันฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าเราชอบลูกทุ่งมากกว่าไง
3: แต่ในมุมน้องชายพี่น้องชายพี่ก็คงคิดว่าหมอลำอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยน่าจะฟิลเดียวกัน
1: ไม่เหมือนกันเนาะฟังไม่เหมือนก
2: ัน
3: คนละเจนแต่พี่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเปิดใจฟังเพลงลูกทุ่งเยอะมากนะตอนนี้นะแล้วบางทีเวลาไปเที่ยวตามผับตามบาร์อะไรเงี้ยเพลงลูกทุ่ง
1: มันโจ๊กไง
3: ลูกทุ่งแบบแล้วแบบพี่งงมากเมื่อก่อนนี่คือใครฟังเพลงลูกทุ่งนี่จะแบบเธอเทสอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยชายที่เห็นเป็นไงบ้างตอนนี้กี่วิวแล้ว
1: ล้านกว่าเกือบ2มันคือ1ในซิงเออ1ไงดิจิตอลอัลบั้มปีนี้จะได้ทำทั้งหมด4เพลงด้วยกันเพลงนี้เป็นเพลงแรกค่ะทัวร์ลงวันธงชัยร้องกับพี่เตยใช่ไปพฤษภาคมก็จะมีอีกเพลงนึงตามมาแล้วค่ะใช่คนเดียวอัลบั้มนี้ก็จะแบบมีรับเชิญบ้างปรับบายแล้วก็คนเดียวแต่ว่านักแต่งก็จะเป็นรุ่นครูที่แบบอาจจะห่างหายแล้วก็กลับมาแต่งใหม่
3: แต่ไม่คุยแล้วนะเออ
1: แ
3: ล้ว
2: ไม่คุย
0: กำลังฟินกับข้าวนี่อร่อยมากครับ
2: น้ำไหนลูก
3: เนาะ
0: นี่ครับ
1: ผักเนี่ยเอิร์ธกินคนเดียวสมมติแบบแป๊บเดียวหมดชอบกินผัก
2: ชอบกินผัก
0: ถ้ามีพวกมะเขือแตงกวาอะไรเงี้ยเอิร์ธก็
2: เอาป่ะ
0: กินได้
2: ไปตลาด
0: ได้ไหม
3: เด
0: ี๋
3: ยวไปตลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไร
2: ต้มไส้กูเซ็งเลยเดี๋ยวต้มไส้นะ
3: ทำไมนะ
2: นาน
3: พี่ถามเรื่องศาสนาของเราสองคนหน่อยความต่างมันสามารถทำให้เราใช้ชีวิตยากไหม
0: เออแต่โชคดีตรงที่

0: เปาเขาเข้าใจแล้วเขาก็ย้ายศาสนา
1: เอาหร
0: อคือเรื่องนั้นคือพ่อกิ๊กก็เป็นคาทอลิกแม่อีทก็เป็นพุทธมาก่อนเขาก็ย้ายแต่ว่าทางบ้านไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องแบบห้ามไหว้พระเลยอะไรเงี้ยก็ทำได้ปกติเราไปทำบุญหรืออะไรเปาก็ยังได้ปกติครับ
1: คือต้องบอกว่าโชคดีที่บ้านหนูพ่อแม่เปิดกว้างแล้วก็พอเราได้ไปเรียนรู้เนาะเกี่ยวกับศาสนาแล้วยุคนี้ด้วยค่ะพอบัตรหลวงเขาก็บอกว่าอะไรที่เป็นความดีอ่ะทำไว้เถอะไหว้พระหรือว่าทำบุญหรืออะไรมันเป็นสิ่งที่ดีก็ทำได้เนี่ยโชคดีที่ว่าได้พ่อบัตรหลวงที่สอนแล้วเข้าใจยุคนี้ด้วยอะไรเงี้ยทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าการที่เข้าคาทอลิกก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เสียหายอะไรกับคนพุทธเราก็ยังมีพ่อแม่ที่เป็นพุทธอยู่แล้วก็ทำบุญกับพ่อแม่ได้เงี้ยค่ะก็เลยแต่ถ้าที่เข้าอันนี้ก็เพื่อที่จะแบบเข้าไปโบสถ์ด้วยกันทำพิธีอะไรก็จะได้แบบสบายใจ
2: ใช่แล้วอย่างลูกอย่างเงี้ยต้องไปอันนี้ไหม
0: ก็หลังบ่าวแล้วครับ
1: แต่ว่าตอนท้องอ่ะหนูอ่ะเป็นซึมเศร้า
0: เปาเขาอยากออกงานครับ
1: หนูอยากออกมาข้างนอกอยากทำงาน
3: คนเคยร้องเคยรำ
1: ใช
2: ่ไม่แต่มันเป็นจริงๆนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรื่องโรคซึมเศร้าระหว่างคลอดกับหลังคลอดมันมีจริงๆนะคือบางคนที่เขาอยู่ในยุคพ่อแม่เราอ่ะบางคนเขาไม่เข้าใจนะเขาจะบอกว่ายุคฉันไม่เห็นเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยบางบ้านนะแต่ว่ามันมีจริงๆนะบางคนแบบว่าเป็นหนักถึงขนาดทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้าง
1: ให้มันดิ่งนะเพราะปกติหนูก็เป็นคนร่าเริงใช่ป่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบก็รู้ตัวเองว่าไม่ค่อยคิดอะไรไม่คิดบวกแต่พอเราท้องเนี่ยเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบทำไมคิดลบไปหมดเลยแล้วก็แบบใครพูดอะไรก็ดิ่งคนเดียวร้องไห้นะ
2: ที
1: ่น้อยใจที่น้อยใจ
0: อะไรนี่หน่อยก็มีเก็บกลับมาคิด
1: เก็บกลับมาคิดยิ่งอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเลยอะไรเงี้ย
0: ทั้งก่อนคลอดแล้วหลังคลอด
1: หลังคลอด
0: ก็มีอีก
1: หลังคลอดอีก5เดือน
0: เขาก็รู้สึกว่าทำไมเรามันก็มีแค่หน้าที่ผลิตลูกแล้วก็
1: ผลิตนม
0: ออกมาให้ลูกกินแค่นั้นแหละอะไรมีคิดไปมานะ
1: แล้วก็มองหน้ากระจกแล้วก็ดูหุ่นตัวเองทำไมเราต้องแบบมาถึงจุดนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยคือแบบร้องไห้แต่มาหายตอนที่สันนี่ได้5เดือนแล้วโลกมันก็เปลี่ยน
2: อยู่ก็หายไปเอง
1: อยู่ก็หายไปเป็นภาวะ
3: ธรรมชาติจะบอกละธรรมชาติมันจะบอกมันเอง
2: แต่พี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการตั้งครรภ์แล้วก็การเลี้ยงลูกในช่วงนั้นนะที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อต้องช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกอย่าผลักภาระให้คนเป็นแม่เลี้ยงลูกคนเดียวอย่าพูดว่าฉันมีหน้าที่ออกไปหาเงินทำงานนอกบ้านอาชีพแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ลาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่การที่ออกไปทำงานนอกบ้านอ่ะเรายังได้ออกไปนู่นไปพักผ่อนไปนี่ไงแต่อันนี้อยู่แต่กับลูกคือแบบหัวจะระเบิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณพ่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากอ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนึ่งที่เปาเขาก็ตกลงกันเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าตอนท้องเขาจะไปไหนก็ต้องตื่นมาพร้อมเขานะตอนที่คลอดสันเดียมาแล้วจะให้นมก็ต้องตื่นมาด้วยกันนะไม่ใช่ว่าปล่อยเขา
1: เท่าเทียม
0: ต้องก่อนเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยของเอิร์ดอะไม่ค่อย
2: มีปัญหาอะไร
0: เท
2: ่
0: าไหร
1: ่ก็จะมีช่วงแรกๆแหละที่หนูแบบแอบไปร้องไห้คนเดียวกลางค่ำกลางคืนเนี่ยตื่นมาก็อยู่ดีๆก็อยากร้องไห้ค่ะก็แอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวเออเขาก็ตามมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย
2: แต่บางทีมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเองนะพี่อ่ะให้นมลูกใช่ไหมแล้วระหว่างให้นมลูกไม่มีอะไรทำก็นั่งไถฟีดไปด้วยแล้วก็ให้นมไปด้วยเห็นเพื่อนไปเที่ยวไปเจอกันไปร้องไห้ให้นมไปร้องไห้ไปว่าเมื่อก่อนอ่ะชีวิตกูเป็นแบบนี้อ่ะแล้วทำไมตอนนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันห้ามไม่ได้ไง
1: ใช่ค่ะ
2: มันคิดไปเองอ่ะแล้วอยู่ๆวันนึงมันก็หายไปเองเหมือนที่น้องเปาพูดแล้วพ่อมีโรคซึมเศร้าหลังแต่งงานที่แต่งงานกับแม่มั้ย
3: เขาไม่อยากเกิดลูก
2: เอาตั้งแต่ไม่อยากเกิดเลยเหรอ
3: ไม่อยากเกิดเป็นคนไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์เลยลูกเท่านั้นเลยลูก
0: โอ้เป็นโรคซึมเศร้านานเหมือนก
2: ัน
0: นะ
2: ต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอ
0: เป็น10ปีหลาย10ปี
2: ใช่
3: ชีวิตพ่อผิดมาตั้งแต่พ่อกับแม่ของพ่อเจอกันนั่น
2: โอ้ตั้งแต่ปู่ย่าเลย
0: ยาว
1: เลยยาวมาก
2: นี่ปกติเรา2คนไปเที่ยวกันบ้างนะมีช่วงเวลาที่แบบว่าไปเดทไปอะไรอย่างงี้กันมั้ยตั้งแต่
0: มีลูกเนี่ย
1: เนี่ยเพิ่งจะเริ่มออกไปเที่ยวอัน
0: นี้คือเดทครั้งแรกของเราคือมาบ้านน้ำหม่ำ
2: จริงเหรอ
3: โอ
2: ้
3: โห
1: ป้า
3: โคตรโรแมนติกเลย
0: มากิน
3: หน้านั่งมากเลยนะหน้านั่งมากเลยแถวนี
2: ้ร้อนชิบเลย
1: มากินไส
0: ้เราไปไหนกันเนี่ยที่เราไป
1: ก็ไปพวกทะเล
0: ส่วนใหญ่ไม่มีลูกไง
2: สองคน
0: ไหมไม่ใช่สองคนอันนั้นมีอันเอาลูกไปด้วย
1: สองคนใช่ไหมคือคู่หนูอ่ะไม่ค่อยสวีทกันตั้งแต่แรกๆอยู่แหละทำกับข้าวกินกันเองหรือว่าถ้าเกิดมีวันว่างก็กลับสุพรรณไปจับจอบจับเสียมปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยได้ไปแบบกินร้านหรูอะไรเงี้ย
3: พ่อจะพาแม่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ชอบหรอก
2: ยังไงอย่างเช่นอยากพาแม่ไปหอไอเฟลอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: เอาเมืองไทยก่อนเลย
1: วัดสวย
3: ๆอยากไปพาวัดสวยๆมันที่มันมีเรื่องราวตั้งแต่รัชกาลที่1 ตั้งแต่พระเจ้าตากสิน
0: แสดงว่ามดชอบแบบประวัติศาสตร์

0: ไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ชอบแต่เขาไม่ค่อย
2: อิน
1: ไม่ค่อยอิน
2: น่าจะร้อน
1: ไปนั่งดูน้ำตกความที่มาที่ไปเขาค้นพบเมื่อปีไหน
3: เนี่ยตอนนี้พอกินกับเอชช่วงนี้แบบเขาว่างเขาก็ไปเที่ยวไปของอาจารย์เผ่าทองก็พาไปแบบดู
2: ไปกันสองคน
3: ไปกันสองคนแล้วก็ไปเจอรุ่นเดียวกัน
1: คุณประธาน
3: สมาคมที่แบบว่างแล้วมีหลานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปจะไปเที่ยวพวกนั้นครับแล้วก็อาจารย์หมอทองเขาเหม
1: ือ
3: นเขาอินไซต์อ่ะก็จะ
2: ป้อก็ไปกับเขาดิ
3: ไปกับ
2: เขาเขาจัดเป็นทัวร์เลยใช่ไหม
3: เป็นทัวร์
2: ป้าก็ชวนแม่ไปกับเขาดิ
3: ตื่นมา
1: แ
3: ค่เดียวก็ได
1: ้ตื่นมามันก็แดดแล้วลูกเอ้ย
4: นี่ไงพาพอกิ๊กพาแม่อีทไปขี่อูฐไงที่เขาไปดูอะไรนะพีระมิดกันอะไรเงี้ย
3: ไปอะไรในเมืองไทยก็ไป
4: ไทยก็มีต่างประเทศก็มี
1: ไม่มีโอกาสแบบนั้นหรอกเต็มที่ก็ขี่ม้าอยู่แถวนี้แหละขี่ม้าอูฐหรอก
4: อ๋ออีกรายการมา
2: วันนี้เราจะคือนิดนึง
3: มีรายการ
1: มาแล้ว
2: วันนี้ให้บอกความรู้สึกของทั้งคู่หน่อยที่ได้มารายการหม่ำกับหม่ำวันนี้ได้มากินอาหารได้มาแบบว่าเหมือนมากินข้าวบ้านคุณลุงคุณอาคุณน้า
3: จริงๆแล้วก็เอิร์นรู้จักอาหม่ำมานานแล้วแหละ
1: แต่ว่าทั้งชีวิต
3: ตอนเด็กก็
1: ตั้งแต่เกิดเลย
3: แอบกลัวตอนเด็กแอบกลัวตอนโตก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาแกล้งเขาอั้มเฉยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาหม่ำก็มางานแต่งกันด้วยเป็นเรียกว่าเป็น
1: พิธีกรหลัก
3: พิธีกรหลักเลยแหละเท่าแก่เลยแหละขอบคุณมากครับอาหม่ำที่ให้เอิร์นกระเป๋ามาครับแล้วก็อาหารอร่อยมากไอเมนูเวียดนามนี่เดี๋ยวจะกลับไปทำที่บ้านติดใจ
1: ทำข้าวเป็นนะ
2: ใช่
1: คนพ่อเขาดูแล้ว
2: เขาทำบ่อย
4: อย่างวันนี้โอ้โหอิ่มท้องอันดับแรกอร่อยมากแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าม
1: าขอตกปลาแล้ว
4: มาขอตกปลา
3: อ๋อคนนี้ใช่ไหม
1: นี่เอาถังมาด้วยเห็นไหมเนี่ย
4: โอ้
1: เราถังมาด้วย
2: ตกเสร็จแล้วมาขาย
1: มาขาย
2: เจ้าของบ้าน
4: ก็วันนี้ขอบคุณอาหม่ำกับพี่เอ็มมากมากเลย
1: ค่
4: ะได้ดูรายการอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแต่ละคนมาก็มาพูดคุยกันสนุกสนานแล้ววันนี้ได้มาแบบใกล้ชิดคู่กันอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากมาก
5: อิ่มท้องด้วยรายการมากเราไม่คิดว่าพี่เอ็มจะมาด้วยวันน
4: ี้ใช่ชวนเอิร์ทมากินข้าว
3: เอิร์ทอยากกินที่นี่อยู่แล้วครับดูแล้วก็มันน่ากินทุกเมนูเลย
2: ให้ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ผลงานของน้องเปาหน่อย
4: ได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงล่าสุดนะคะทัวร์ลงวันธงชัยไปสนุกกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลย YouTube TikTok ก็ไปเต้นตามกันได้เนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวปลายพฤษภาคมนี้จะมีเพลงใหม่ด้วยนะคะก็ฝากทุกๆผลงานเลยแล้วก็ฝากหนัง Netflix ด้วยนะคะเส้นตายใส่ลวงยังดูกันได้ทั้ง Netflix ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: สำหรับใครที่ชื่นชอบรายการเรานะคะสามารถสนับสนุนรายการได้ด้วยการส่งซูเปอร์แตงด้านล่างอย่างล่าสุดก็มีคนส่งมา179บาทแล้วก็40บาทเป็นค่าเทอมให้ไปเรียนกับพอ.แตงโมก็มีด้วยเช่นเดียวกัน
1: อ่ะมาใครอยากมาก็มานะรายการมัมกับมัมท่านมาแล้วก็ดีใจท่านจากไปใครล้างจานเหี้ย
2: แต่วันนี้พวกเราขอไปก่อน
1: โอเค
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: มาบ้านใคร
6: มาบ้านลูกหม่ำครับ
7: น้ำหนูให้เป็นใบปลาหลุย
1: ปลาอะไรนะ
7: มาบ้านลูกหม่ำกินแต่ข้าวเหนียวครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Vajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi

0: นับสนุนรายการโดยออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับเราจะเชื้อเชิญศิลปินลูกทุ่งครับมาแข่งขันกันตามโจทย์เพลงของเรานะครับมีโค้ดสองสีเป็นผู้นำทีมนะฮะรู้ผลแพ้ชนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์พร้อมการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
2: สวัสดีครับ
1: พี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณวุฒิ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคณะกรรมการฮะพี่ๆก็พร้อมเช่นเดียวกันนะครับพี่ๆวงกลัดแบนครับก็เล่นได้ไม่มีคอนดักเตอร์ก็เล่นได้เนาะไปไหนแล้วมาเทปเดียวแล้วหายเลยเหรอ
4: ยืนไม่ไหวได้เทปเดียว
1: สองหนุ่มของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะครับโค้ดเบิ้ลและโค้ดแมนครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โค้ดเบิร์นและโค้ดแมนทำไมคุณเดินอย่างนี้มาเล่นกล้ามมาหรือว่าไง
2: กำลังกายวิ่งกับเพื่อนทุกเช้าครับไปกัน15 16คน
0: กลับมา
2: เหลือ2ครับ
0: อ้าวแวะกินข้าว
2: 10ล้อ
0: ไปไงเจอลูกทีมยังครับวันนี้
2: เจอแล้วครับ
0: เป็นไง
2: เรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็อดีตศูนย์หน้าที่ล่าตะขายให้พวกเรามาตลอด
0: ครับผม
2: รวมถึงน้องๆเจนที่แบบว่าเคยเป็นเยาวชนในทีมชาติของเรา
0: ฟังโค้ดแมนล่ะ
3: ผมคิดว่าเอาความคิดถึงมาฝากแฟนๆเลยครับนะฮะผมก็ไม่ได้เจอบุคคลเหล่านี้นานมากนะครับวันนี้มาเจอก็คิดถึงครับคิดถึง
4: เอ้ยใครวะ
1: นะฮะโอ้โห
4: ใครวะแมนพูดทะลุเลย
2: พ่อต้องรู้จักพ่อต้องซึ้งแน่ๆถ้าเจอนะ
0: อันน้องรู้จักไหม
2: โอ้โหน้ำตาร่วง
0: โอ้ยจริงเหรอ
2: พ่อน้ำตาเล็ด
3: แม่มาเหรอ
0: คนน้ำตาล่วงเลยเหรอ
4: ถ้ามาล่วงเลย
0: ถ้ามาต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล
4: ่
0: ะ
4: แต่ไม่มีแดนเซอร์น้ำตาไม่ล่วง
0: พร้อมนะ
5: พร้อมครับ
0: ไปพบกับศิลปินทั้ง6ท่านครับ
4: เฮ้ยมาแล้ว
0: โอ้โหนี่ใช่ไหมใช่ไหม
4: จำเสียงได้เลย
0: ครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับทั้ง6ท่านนะครับ
4: ใช่จริงๆลุงนิ่มนึกแล้วผมอยากเจอลุงนิ่ม
0: ไหนให้ลุงนิ่ม
6: อันนี้นุ่นนุ่นนุ่นลูกตานิ่ม
4: นึกว่าลุงนิ่มใส่วิก
0: โอ้ไม่ใช่ลูกสาวอ้าวเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนนะเริ่มจากเพชรสีน้ำเงินครับท่านแรกครับผม
7: ครับผมสมมาตรราชสีมาครับ
0: พี่สมมาตรนะครับผม
8: หลินวรันรัตน์ค่ะ
0: น้องหลินนะครับผม
8: นุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะ
0: นุ่นนะครับผมอ่ะสีแดงจ้า
9: พี่จ่อยรุ่นนี้ครับผม
0: พี่จ่อยนะครับผม
10: ครับพี่จังกฤษณะครับ
0: พี่พีจัง
11: หนูเล็กบูเบอรี่ค
0: ่
11: ะ
0: น้องหนูเล็กนะครับผม
2: โอ้ก็ทรงจำ
0: ครับผมคิดถึง
2: คิดถึงสารพระภูมิประจำทีม
0: ขนาดนั้นเลยนะ
2: ยุคแรกยุคที่แบบเพชรแต่เพชรแรก
4: นั่นมันยังยุคแรกของเพชรตัดเพชร
3: แต่เขาอะยุคแรกของ
4: ยุคแรกของไม้ทองคำแล้วก็เป็นแชมป์ของยุคแรก
2: คนแรก
0: รุ่นแรกเลย
4: แล้วประโยคนึงที่ครูสลาพูดผมยังจำทุกวันเนี้ย
0: ครับ
4: คุณไปอยู่ไหนมาคนแก่ทำไมจำอดีตเก่งอย่างนี้นะพวกเราซีซั่นแรกเลยอะ
0: ครับผมครั้งแรกของไม้ทองคำที่เราเปิดรับคนทั่วประเทศเลยที่มีฝันจะเป็นนักร้องรับหมดเลยวันนี้พี่สมมาตรก็ได้เจอกับพี่จ่อยนะวันนี้นะแนวเพลงอะไรเดี๋ยวเขาว่ากันจดเราเป็นไงผลงานของพี่จ่อย
7: ก็โอเคนะครับชอบ
0: นะ
7: ชอบครับก็ติดตามมาตลอดเหมือนกัน
0: ครับผมนะพี่จ่อยละวันนี้ต้องมาแข่งกับพี่สมมาตร
9: โอ้ได้เจอกันตำงานเมื่อปีที่แล้วงานพี่เป้าสายันชื่นชอบน้องอยู่
0: ครับผมคู่นี้เจอกันนะแล้วคู่ต่อมาคือน้องหลิน
8: ค่ะ
0: น้องหลินต้องเจอใครลูก
8: พี่จังค่ะ
0: พี่จังนี่นะเป็นไงเห็นฝีไม้ลายมือกันดี
10: จริงๆก็เจอกันบ่อยแล้ว
8: เจอกัน
10: ตั้งแต่เพลงเอกซีซั่น
0: เอกนะ
8: ใช่ค่ะเพลงเอกซีซั่นแรกค่ะ
10: ใช่
0: นะฮะ
10: วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนึง
8: ใช่ค่ะ
10: บริการแบบหวนคืนแบบบรรยากาศเดิม
8: ๆถูกต้องค่ะ
0: การแข่งขันใช่ไหม
8: ค่ะ
0: เออนะผลงานเขาเป็นไงบ้างผู้ชายคนนี้
8: ดีค่ะ
0: ดีมากนะ
8: ค่ะ
0: หมายถึงรูปร่างหน้าตา
8: ทุกตรงค่ะ
0: ทุกตรงพี่จังละพูดถึงหลินหน่อย
10: จริงๆถ้าพูดถึงแบบว่าถ้ามาเจอพี่หลินก็แอบวันอยู่เพราะพี่หลินแบบทำผลงานไว้ดีมากในเพลงเอกนะครับ
0: นะก็มีวันวัน
10: นี้ก็ถือว่าไม่มีการปราณีครับ
0: โอ้โ
10: หไม่ถึงเขาไม่ต้องปราณีผม
0: และก็สุดท้ายนุ่นกับหนูเล็กใช่ไหมล
8: ู
0: ก
8: ใช่ค่ะ
0: คุ้นเคยกันดีไหม
11: ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เป็นสามสาวเหมือนกันนะ
8: เขาเป็นสามสาวแต่ว่าเ
0: ขาโลวงกันวันนี้
11: แต่ของเรายังอยู่นะ
8: อ๋อของเราของเราก็อยู่ยังไม่ตายยังของเรายังอยู่แต่แค่ของเธอมีงานใช่ไหม
11: ใช่
8: แล้วของเธอล่ะนอน
0: พร้อมนะทั้งหกท่าน
11: พร
0: ้อมนะคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันในรอบนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
12: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชแมนพิสิทธิ์พงษ์และทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชเบิ้ลปทุมราชซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกม และเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
0: เริ่มสะสมกัน1คะแนนแรกจากเกมนี้ฮะ King of Karaoke ครับผมนะไฟขึ้นที่ไมค์สนามก็คนนั้นเป็นผู้ร้องใครร้องได้ครบถ้วนไม่ผิดเลยก็จะได้1คะแนนไปนะครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
0: อ่ะวันนี้ขอให้ได้เพลงที่คุณอยากร้องคุณอยากร้องเพลงอะไรกันฮะ
2: อันนี้ร้องเพลงที่ร้องได
3: ้ใช่
0: ที่ร้องได้และร้องได้ทั้งคู่ด้วยจะสนุกมาก
2: จะได้สนุกครับ
0: อ่ะมานะครับผม
4: ผมอยากดู2คนจะมีความสามารถมั้ย
0: ไม่อยากพกแคนมาด้วยเสียงแคนจากแมนชั่นครับคุณได้กันไหมคุณได้กันไหม
2: พอได้
3: ครับพอได
2: ้ลองซ้อมกันมาอยู่ฮะ
0: พร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
0: เสียงแคนจากแมนชั่นเริ่มครับ

0: โอ้วันนี้มาดี
1: นะเสียงแหบหน่อยท่อนฮุกกับเสียงไม่ถึงครับ
0: นิดหน่อย
1: นิดหน่อย
0: นะฮะเรื่องเสียงแหบนี่เรา
1: ตอนเพิ่งตื่น
0: นะครับผมอ๋อเพิ่งนอนมา
1: เป็นผู้ใดต้องแต่จริงต้องไปฮุกต้องให้คนนี้ร้อง
2: ครับผม
1: ได้นิดหน่อย
3: ชอบท่อนแรกนะชอบท่อนแรก
1: ท่อนไหน
3: ท่อนแรกเลยเสียงอะไรได้ยินเสียงแค้น
1: มันเป็นแบบพี่มีคนแบบร้องแบบเขาเรียกว่าอะไรร้องเรียกคนน้ำตาไหลตามจริงคนแบบคือเอาความรู้สึกคนเก่ง
4: ไอ้ขี้คุย
1: ครับ
0: สีที่ได้คะแนนคือสี
4: ผมว่าเสมอนะถ้าเป็นผม
0: สีน้ำเงินและแดงครับได้คะแนน1คะแนนครับผิดกันคนละจุดครับผม
4: เบิ้ลผิดตอนขึ้นตอนอินโทรจบช้ากว่านิดนึงแมนผิดตรงท่อนฮุกที่ดนตรีโซโล่แล้วไม่ใช่ตอนเข้ามาเข้าช้า
1: ผมว่าผมไม่ได้ผิดไอ้เปิดไฟผิด
4: ลำไม่ดีโทษสวิตไฟ
3: เขาไม่ได้โทษผิด
2: โทษแต่เสมอนะ
1: เสมอโอเค
0: ครับเสมอกันนะคร
2: ับสนุกสนุกสนานครับ
0: ก็ได้ไปคนละ1คะแนน
2: เป็นลี่นะ
0: เป็นลี่สรุปตอนนี้ก็ได้ไป4ละ1คะแนนนะครับจากเกมเมื่อสักครู่นี้มาที่โจทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งยานยนต์ครับ
1: โอ้โห
0: เป็นบทเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะเริ่มที่สีน้ำเงินครับ
1: ครับผม
0: ส่งใครดีฮะร้องเพลงอะไร
2: ส่งรุ่นใหญ่เลยครับ
0: รุ่นใหญ่เลยนะฮะ
2: คุณพ่อสมมาตรราชสีมาครับผมอกหักจากปากใต้ครับ
0: โอ้ยนี่จะเป็นพี่สมมาตรนะครับสีแดงคุณ
1: นี่ครับคุณพ่อส่วนตัวฐานภูมิประจำทีมของผมอดีตผู้ปลูกปั้นเบิ้ลให้โด่งดัง
0: เขาคนนี้แหละ
1: พี่จอยรวมมิตรเพลงแท็กซี่กับนางโลม
0: พี่จอยรวมมิตรนะครับผมพี่จอยรวมมิตรนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสี
1: เงิน
0: แดงครับผมพี่จอยรวมมิตรครับแท็กซี่กับนางโลมเชิญครับ
5: จอยรวมมิตรหรือจอยไม่ทองคำเป็นศิลปินลูกทุ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะน้ำเสียงที่หวานนุ่มนวลและมีความซื่อบริสุทธิ์แบบฉบับลูกทุ่งแท้ๆจอยกลายเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวดในรายการ

ไม่ทองคำซีซั่นที่1ทางช่อง Workpoint และได้คว้าแชมป์ในรายการเป็นคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากคว้าแชมป์จ่อยได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดและมีผลงานเพลงแจ้งเกิดอย่างเพลงกระเป๋าสมปองปัจจุบันจ่อยได้เซ็นสัญญาอยู่ภายใต้ของซองเดอและมีผลงานเพลงมากมายอาทิเช่นเต้ยก่อสร้างหลงลับแลเสียงทวนจากหนุ่มลับแลและลูกทุ่งวอนแฟน

0: โอ้โห
1: เป็นไงวันนี้ได้กลับมาเวิร์กพอยต์อีกหนึ่งครั้งกับรายการเพชรตัดเพชรครับพี่จอย
2: ดีใจอยู่นะเพราะว่า3ปี2เดือนกับอีก15วัน
1: ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
2: ครับละเอียดครับก็เหมือนกับว่าเราได้มาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศที่เราได้รับอ่ะคนรักพี่จอยเยอะมากเลยครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะแล้วเหมือนครอบครัวเดียวกัน
2: ครับ
1: ครอบครัวไม่ต้องคำนะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยยุคแรกเลยนะพี่จอยนี่คนแรกแชมป์คนแรกของเรานะครับผมพูดถึงเพลงวันนี้นะแท็กซี่กับนางรม
2: จริงๆแล้วเพลงนี้ก็ฟังตลอดนะครับผมเพลงแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าพี่ยิ่งยงแต่ว่าก็ฟังในแบบพี่จอยแล้วกัน
1: ในแบบฉบับนี้นะ
2: ครับผม
1: นะครับผลงานตอนนี้นะพี่จอยเผื่อแฟนๆถามหา
2: ก็ตอนนี้ก็ภายใต้สกัดใหม่เนาะซองเดอร
1: ์ครับ
2: ผมบทเพลงทุกๆบทเพลงก็เข้าไปดูทาง YouTube ซองเดอร์ได
1: ้
2: หรือว่าทุกๆช่องทางเข้าไปได้ก็จะพบกับพี่จอยบทเพลงทุกๆบทของพี่จอยด้วยแล้วก็ศิลปินในค่ายซองเดอร
1: ์
2: ทุกๆบทเพลงเลยว่าจะเป็นเพลงใหม่ของพี่จอยก็พูดได้เนาะ
1: พูดได้ครับผม
2: ครับเสียงครวญจากหนุ่มลับแล
1: เสียงครวญจากหนุ่มลับแล
2: แล้วก็ลงลับแล
1: ลงลับแลทุเรียน
2: ทุเรียนไม่มีเม็ดด้วยครับ
1: อ๋อเหรอจริงป่ะครับจริงครับพี่หล่อพี่จอย
2: อยู่ทางลับแลทางอุตรดิตถ์ครับผม
1: เขาว่าอร่อยนะ
3: อร่อยมาก
2: อร่อยครับ
3: ลงลับแลนี่คือสุด
1: เลยนะ
4: เม็ดเล็ก
2: แล้วก็อีกเพลงก็เต้ยก่อสร้าง
1: ครับผม
2: ซึ่งเป็นบทเพลงที่พี่จอยร้องลำเต้ยเป็นครั้งแรกก็ฝากทางรายการเพชรเพชรด้วยครับผม
1: นะฝากคุณผู้ชมเข้าไปฟังกันด้วยนะที่ช่องของซองเดอร์นะครับผมโค้ชเบิร์นครับผลงานของพี่จอยรวมมิตร
5: ก็สวัสดีพี่จอยด้วยนะครับคิดถึงมากๆครับกว่าผมจะคุยรู้เรื่องกว่าผมจะ เป็นคนที่แบบไม่โผงไม่ผางมากก็เดินทางมากับพี่พอหลายศตวรรษนะครับจนมาเป็นหลายซีซั่นจนเราก็โตมาพร้อมกับรายการเพชรเพชรปีนี้ก็30พอดีช่วงที่มาก็กำลังแบบซนๆอยู่เลยนะก็ดีใจครับที่ได้แบบเหมือนไม่ได้เห็นครูบาอาจารย์กลับมาเยือนถิ่นพี่จอยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะอยู่กับเจนไหนอยู่กับคนอายุเท่าไหร่พี่หยอดจะเป็นผู้นำที่ดีเสมอคอยบอกน้องน้องหยอกน้องเล่นเขาจะไม่มีการโกรธกันและที่สำคัญคือพี่จอยเขาให้เกียรติผมมากๆขนาดที่ช่วงที่ไม่ได้อยู่รายการด้วยกันก็ยังมีการโทรปรึกษาโทรคุยเล่นโทรเขาคิดถึงจนเขาเกรงใจอะไรอย่างนี้ครับคิดถึงจนเกรงใจมันเป็นอะไรที่แบบชื่นชมพี่จอยมากๆที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมเรื่องคือแบบบางทีไม่ต้องล้นมากก็ได้พอดีมันก็ตลกได้ก็ขอบคุณที่มีพ่อโน้ตที่คอยนั่งอยู่ตรงนั้นให้ผมเห็น
1: เขาจะไปไหนอ่ะ
5: พ่อเป็นครูบาอาจารย์อีกคนหนึ่งที่มาคู่กับพี่จอยเลยยุคที่แบบผมเรียนครูรักพักจำจากพ่อเยอะทีนี้ก็ไม่พูดอะไรเยอะเรื่องร้องเพลงวันนี้มันเหมือนแบบเสียงที่คิดถึงครับเสียงที่คิดถึงใบหน้าที่คิดถึงรูปร่างที่คิดถึงเนี่ยก็ขอบคุณมากที่กลับมาหาพวกเราครับ
1: อ้าวเดี๋ยวถามน้องๆในทีมบ้างน้องพีจางก่อนเป็นไงฮะผลงานของพี่จ่อยวันนี้ลูก
6: ครับผมก็แน่นอนว่าเสียงไพเราะมากมากเป็นเสียงที่คิดถึงเช่นกันเหมือนที่พี่เบิ้ลพูดไว้เลยครับจริงๆครับได้ฟังแล้วดีใจครับแล้วก็ชื่นใจที่บ้านผมเป็นแฟนคลับครับ
1: ครับขอบคุณนะครับน้องหนูเล็กครับ
7: แค่เสียงพูดพี่จ่อยก็พอแล้วค่ะเอาจริงๆเป็นคนที่เสียงนุ่มน่ารักเสียงแบบว่าดูแล้วอบอุ่นฟังแล้วแบบว่าเคลิ้มตามไปด้วยเลยค่ะ
5: ถ้าเปรียบเทียบเสียงพี่จอยกับเสียงผัวเราเวลาคุยกันเนี่ยเราชอบเสียงใคร
7: เราก็ต้องชอบผัวแหละเอาจริงๆมันมาด้วยหล่อเนาะเราอ่ะหล่อมากเลยอ่ะข้างๆเนี่ย
1: ทีมเดียวกัน
7: เอาเหรอคะทีมเดียวกัน
1: น้องน้อง
7: อ๋อน้องน้อง
4: ถ้าผัวไม่มาตลกแก่ๆสักหน่อยไหม
1: ไม
3: ่น้องก็ไม่ชอบดูข้างข่าว
1: เดี๋ยวไปกระพือปีกแล้วฮะอนอดครับ
4: คิดถึงทุกอย่างของจ่อยเลยจริงๆพอรู้ว่าจ่อยมาปุ๊บเนี่ยภาพความหลังที่มันผ่านมาเป็น10ปีเนี่ยมันประเดประดังเข้ามาเยอะเลยตอนนั้นจ่อยตอนมาประกวด49
2: 48ครับผม
4: โอเคผิดไปปีนึงปีเดียวน่าจะเออครับอะไรเงี้ยเริ่มไม่ชอบกันแล้วล่ะจอยไม่หยอกอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ทีมงานและหลายๆคนไปถามผู้ที่อายุเยอะๆมาบอกว่าที่มาเพราะพี่จอยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจทั้งนั้นเลยจอยอาจจะไม่ได้ยินแต่พวกเราได้ยินจอยจนภูมิใจนะที่ทำให้ไมค์ทองคำที่ผู้ที่มีอายุ 60 70 80ก็มานะจ่อยรู้ไหมตอนหลังเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีมากด้วยแต่ละคนบอกมาเพราะพี่จ่อยเป็นไม่ใช่เป็นอะไรภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะ

0: ดอล
1: ไอดอลครับ
2: แล้วไม่มีใครฮาด้วยแค่นี้เองเรื่องการร้องเพลงสองท่านพูดแต่กำลังจะบอกว่าคิดถึงนะและคิดถึงจริงๆด้วยครับ
3: ครับครูครับ
1: พี่สุครับ
4: คิดถึงเหมือนกันครับพี่คิดถึงทุกอย่างคิดถึงความเป็นพี่จ่อยคิดถึงผู้ชายสิงเนอร์พูดซื่อๆน่ารักน่ารักบ้านๆเวลารู้จักกับพี่จ่อยคือพี่จ่อยน่ารักถ้าอยู่ใกล้ก็รักนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเสียงพี่จ่อยคือพี่ใหญ่ของไม้ทองคำเป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะแยะมากมายทลายกำแพงคนที่แบบมีกำแพงกั้นเรื่องอายุอย่างที่ป๋าพูดจริงๆค่ะพี่จอยอาจจะไม่ได้ยินทั้งหมดอ่ะแต่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้คนที่มาทั้งหมด

0: ายแล้วครับตอนนี้เขาสู้ในนะหมดหรือเปล่าหายใจเป็นแรงเงินปลาทองเมื่อไหร่เป็นเรื่องใดเหมือนกันนะโอ้แทง
1: ก็ยังมีจังหวะตอบโต้ดีๆอยู่ครับทางด้านของฟ้าสุรานะครับนาบกับ43นะครับมาตินก็ชกชกถูกทรงด้วยครับเดินบทเดินอัดครับใช้ร่างกายเข้าแรกครับเข้าชนครับช้าไม่ได้ครับเพราะประสบการณ์ของพัทุรานั้นโอ้โหโชคโชนนะ
0: เขารู้เกมเนี่ยเขารู้เกมว่าสภาพร่างกายของเขาดีกว่าเขาต้องเบียดต้องชนต้องปะทะให้ได้หรือว่าต้องทำให้ทางด้านฝ่ายแดงนี่หมดและเหี่ยวให้ได้
1: ใช่
0: แต่หายใจเป็นบางเงินปลาทองมาแหละก็เป็นเรื่องได้เลยนะแต่ตามเกมเนี่ยทุกคนก็มองว่านักมวยไทยเหนือกว่าแต่มาถึงตรงนี้ไม่ใช่แล้ว
1: ครับต้องมาดูครับฟ้าสุระจะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาหรือเปล่าครับในเกมการชกทั้ง3ยกนะครับนี่เข้าสู่ยกที่2แล้วครับโอ้โหพยายามจะลำตัวครับแม่มาติงครับยิงใบหน้าครับหมัดซ้ายขวาปัตุลาก็ไม่ถอยนะบางจังหวะก็มีเดินเหมือนกันนะชิงเดินนะ
0: คือถ้ามวยเกมนี่ถ้าเป็นแบบผมนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเฮียเสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินแต่กรรมการเท่านั้นแค่ที่จะเป็นผู้ที่ชี้ขาดให้ใครชนะโอ้แข้งขวาลงสวยงามยังเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเดินนะครับมาติง
1: แรกกันเข้าไปในมุมนะครับกรรมการแยกมาครับมาดูกันใหม่ครับว่าฟ้าสุระจะผ่อนหนักผ่อนเบาได้ดีหรือเปล่าครับมาตินนี่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับ28ปีนี่กำลังไว้ชะกันเลยครับได้เปรียบรูปร่างส่วนสูงทุกอย่างทางด้านฟ้าสุระได้เก๋าอย่างเดียวไม่พอครับแม่โดนดักไว้อีกครับวันนี้มาเน้นเท้าหน้านะฟ้าสุระเน้นตีนหน้าเนี่ยขวาสับศอกขู่ไว้ก่อนครับมาตินก็ไม่บอยั่นนะเดินชนครับ
0: แต่มาถึงตรงนี้ผมว่าอาวุธของคู่ยังไม่จัดแจ้งนะยังไม่เห็นนะยังไม่บอกว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะผมว่านะต้องไปวัดกันที่ยกสุดท้ายเลยนะตรงนี้อาจจะได้นิดนึงหรือเปล่าแม่กองเชียร์นี่ลุ้นกันสนุกเลยนะครับในเวทีในช่วงปลายยกที่2
1: ทางด้านฟ้าสุรานี่พยายามจะตัดล่างมาติดหลายครั้งแต่ไม่ได้ผลนะครับแข็งแกร่งครับหมดยกที่2ก็อย่างน้อยนี่300พี่ป
0: ๋าโอ้เยี่ยมอย่างนี้ต้องบอกว่าเยี่ยม
1: ใช่ฮะนะก็มีเสี่ยวเฮบางแสนไฟขับ
0: คุณบอก300นะแม่บ้านของก่อเกียรติเขาว่าไงหนูชอบมากชมพู่ก่อเกียรติกุ๊บ
1: ฮะมีเสี่ยวเฮมีซาม่าแล้วก็มีฟินิกฮะบางแสนไฟขับครับบุกเมืองกรุงฮะเวทีมวยตะวันนาแห่งนี้นะครับเสาร์หน้าครับยิงสดทางช่อง8ครับ 5:30 ถึง 2:00 ครับเหมือนเดิมครับ
0: ยกสุดท้ายน่าจะบอกว่าเป็นยกแห่งการหาผู้ชนะที่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นี่มองดูแล้วนี่นักมวยทางด้านฝ่ายแดงดูอาจจะมีภาษีจะเจอหมัดก็มาเจอบอดเข้าบกผวาผวาเหมือนกัน เอาละครับอย่างนี้สนุก
1: มาครับมาตินครับเดินบี้เข้ามาหายไปครับหมัดนำแกดีเลยครับมาตินโอ้ยวางแข้งขวาครับจังๆครับฟ้าสุระมาติงก็มาแล้วครับหมัดโอ้ยดังเปี้ยเลยครับจับแม่เน้นเท้าหน้าไงอย่างที่บอกอะซ้ายก็ยังไม่ออกค่อยออกเท่าไหร่ฮะเน้นขวาหน้าแล้วก็ดันออกไปครับฟ้าสุระ
0: แม่มวยต่อยมาแล้วมันคู่ขี้มากนะเพราะอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการอีกนะว่าจะออกใครเนี่ยในช่วงปลายยกเนี่ยใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะ
1: ครับลุยต่อครับฟ้าสุระแม่ขยับล็อกเอ้าขวางแข้งแม่ดังสนั่นครับมาตีนเข้าตีครับขวาตีกรรมการต้องแยกมาครับมาตีนก็ปรีเข้าใส่เลยครับแม่ฟ้าสุระโอ้ยเบี่ยงออกดีเหลือเกินครับเอาครับมาตีนมาหมัดก็ไม่โดนครับฟ้าสุระเหลี่ยมเริ่มดีครับเหลี่ยมเวลายังมีนะเวลามีนะเหลือ1นาทีเต็มๆเลยนะเวลาสามารถเปลี่ยนเกมได้นะเวลา
0: คือเกมนี้มอบสิทธิ์ให้กรรมการว่าเขาจะออกอะไรนะ
1: ครับ
0: ออกใครก็ได้โอ้โหแข้งขวานี่สวยงามหรือเปล่าจะเป็นแข้งตัดสินหรือเปล่าแข้งนี้นะ
1: ขวาดอกนี้เต็มๆเลยครับ
0: นี่เสียทรงเสียคะแนนเลยแบบนี
1: ้เห็นกวาดลานครับดอกนี้อ้าวมาตินต้อง

0: เดินนะเกมมันบีบต้องเดินนะไม่เดินไม่ได้ครับมาตินแหมช่วงเวลาที่เหลือต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์แล้วครับโดนขาของนักมวยไทยอีกแล้วครับ
1: โอ้โหต่อยกันมา3ยกผมว่าเพิ่งจะมาเห็นในปลายยกนี้เองหรือเปล่านะฝ่ายแดงเจ้าฟ้าสุระ
0: ประสบการณ์ไงประสบการณ์มวย
1: พอจับเกมได้ปุ๊บก็เข้าทางอยู่ตอนนี
0: ้ลูกเด็ดขาดอ่ะพี่ปะลูกเด็ดขาดอ่ะ
2: นี่ครับบอกแล้วแกผ่อนหนักผ่อนเบามารอยกนี้แหละครับโอ้โหแยบขวาไปทีโ
0: อ้ทีเลี้ยงของมาตินเริ่มเสียงดังแล้วครับ
2: ไม่ได้อะไรครับ
1: อาศัยความเก่าไปเลยครับทางด้านฟ้าสุระหมดยกสุดท้ายแม่ในช่วง1นาทีสุดท้ายนี่ที่ทำให้ทางด้านฝ่ายแดงทำได้เห็นนะ
0: ครับดูครับดูเกมทั้ง3ยกครับแม่2ยกนี่เกมไม่ห่างเลยครับมายกที่3ประสบการณ์ของนักมวยไทยครับ
2: ครับ
0: แต่ช่วยได้เยอะเลยครับแต่ผลการแข่งขันอยู่ที่กรรมการแล้วครับรอกรรมการอย่างเป็นทางการครับ
2: อุ้ยแม่แต่ตอนนี้ฟ้าสุรานี่กุ้มน้องฟ้าใสอยู่บนเวทีแล้วนะครับ
3: อภิเดชสุดยอดครับนี่แหละดูเดือดสมการรอคอยจริงๆครับผม
4: คู่เอกของรายการมวยหนึ่งก็เก่ามวยหนึ่งก็ได้เปรียบรูปร่างครับแต่ผลการตัดสินมาในมือผมแล้วเรียบร้อยครับและผู้ชนะในไฟนี้ The Winner is Red Corner
3: สุดยอด
4: ยินดีด้วยครับนักชกมุมแดงนั่นเองนะฮะขุนเข่าพญายมฟ้าสุรภูกองพง19ตู้เพื่อฟ้าใสนี่สู้เพื่อลูกนั่นเอง
3: อันนี้คือพ่อลูกอ่อน
4: พ่อลูกอ่อนนักสู้พ่อลูกอ่อน
3: นักสู้พ่อลูกอ่อน
4: มีลูกแล้วคุณจะเข้าใจท
3: ุ
4: กคนจะสู้เพื่อลูกดีนะที่ผมยังไม่มีลูก
3: มีต่อกันที่คู่ที่7กันดีกว่าครับท่านผู้ชมคู่สุดท้ายของรายการแล้วจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมหินเหล็กไฟ3วิเศษสุขพบกับเทพนครเหรียญทองยิมไทยเจอไทยพักสักครู่เดียวแล้วมามันกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์
0: วัย21ปีครับจากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนมุมน้ำเงินครับหินเหล็กไฟ3ชัยวิเศษสุขครับวัย17ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเกิดที่เพชรบูรณ์ครับก็ซ้อมอยู่ที่โคราชเหมือนกันนะครับ
1: คู่นี้นะถ้าพูดถึงว่ามีการมอบดูเดือดนะมีสิทธิ์ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าใส่กันมา2ครั้งเลยเขาเรียกผัดกันแพ้ชนะกัน
0: ใช่ไฟแรก
1: มันอยู่ที่วันนี้ใครจะมาดีกว่ากันนะ
0: ครับไฟแรกแดงแพ้ที่โคราชไฟสองแดงกลับมาชนะที่เวทีแห่งนี้เลยครับที่ชกกันมาครับ
1: คุณชอบแบบสนองรักวันนี้ไหม
0: ขอหมัดเดียว
1: ร้อยหมัดจะไม่โดนสักหมัดเฉยหรือนี่คือฝ่ายน้ำเงินนะต้องเน้นหมัดรูปร่างเสียเปรียบแต่ว่าฝ่ายแดงเชิงมวยพี่มวยนี่ได้เปรียบต้องลุ้นความเสียวกันต่อครับยกแรก
0: ดีกันเลยครับทางด้านอุ้ยแม่ทิ่มหมัดขวาเข้าไปก่อนเลยครับทางด้านเทพนครเด็กไฟนี่เรียกว่าล่ำตึ๊บเลยนะครับนี่วีแทงเข่าอุ้ยเดี๋ยวแรงยังดีครับยกแรกเท่านั้นครับมาเลยครับหมัดโอ้ยพับใน
1: ดูทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองเนี่ยยุบต่อยหน้าต่อยท้องต่อยลำตัวอย่างเดียวเปิดเกมตลอดต่อย3ยกเท่านั้นมาเต้นมารอมาแซ่จ้องไม่มีครับที่ตรงนี้นี่คือเปลี่ยนแซ่ไปแล้วทีแรกมันชอบไอ้ประเภทพวกแซ่จ้องนะ เปลี่ยนเป็นแซ่บู้ไปแล้ว นี่น้ำมวยฝ่ายดังหินเหล็กไฟชื่อน่ากลัวด้วย
0: ใช่ใช่ใช่นี่ฮะเดินบู้เดินลุยครับบุกแรงครับน้ำเงินหินเหล็กไฟครับแดงก็เทพนครนี่นครก็คือนครราชสีมานะครับยาวกว่าครับยาวกว่าสูงกว่านิดนึงฮะเอาลุยไปบุกเข้าไปครับหมัด1 2แทงเข่าแข็งแรงครับฝ่ายน้ำเงิน
1: มีเสียวตลอดนี่นักมวยรายนี้หินเหล็กไฟปั้มในหรือเปล่าถ้าวิธีการปั้มในครับเทรนเนอร์รู้เรื่องนะถ้าปั้มกันเนี่ยไม่สวยเนี่ยเพราะมวยสไตล์นี้สมัยสนองรักวันนี้สมานสัตว์ยกออกพลิกออกอย่างเดียวแล้วเน้นที่หมัดเตะขาต่อยหมัดอย่างเดียวมีแข้งตามหมัด1 2ลำตัวปั้มเกาะเข้าไม่ได้ประกอบตีไม่ได้นะ
0: ก็เตรียมแก้ทางมวยมาเหมือนกันครับนัดที่แล้วอาจจะแพ้มาครับแต่นัดนี้ไม่ยอมแน่นอนครับสำหรับเหล็กไฟนะครับแม่เพชรนครครับจิ้มหมัดไปที่สวนสวนมาครับลำตัวเข้าใบหน้าครับสวนกลับมาครับทางฝั่งของเทพนคร
5: โอ้โหยกแรกนี่เดือดเลยครับปุดปุดเลยฮะอุณหภูมิ
1: ก็บอกว่ามีเดือดเดือดต้องมองให้กับคู่นี้เลยนะ
5: เนี่ยใส่กันไม่หยุดเลยฮะอาวุธนี่ออกรัวๆเลยครับโอ้โหเนี่ยมวยออกทีวีต้องแบบนี้ดิป่ะต้องแบบนี้เลยล่ะมวยทีวีอ่ะ
1: คุณสรวีบอกนี่อยู่ในแผนสร้างของผมคือนักมวยหินเหล็กไฟ
5: แพ้หน้าไม่รู้อ่ะ
1: แต่วันนี้ยังไม่ชนะนะ
5: ครับ
1: ต้องลุ้นก่อนต้องลุ้นก่อนต้องเหนื่อยก่อนต้องลงทุนตลอดนี่แหละครับมวยเตี้ยล่ำหมัดต้องเดินเปิดเกมตลอดลงทุนตลอดรับไปก่อนแต่เขาไม่ยุบเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยได้เหมือนกันนะ
0: แม่ก็ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับนี่ครับมีโอกาสทั้งคู่ครับสามชัยนี่ก็มาหมัดมาเข่ามีแข้งทุกดอกเลยครับเทพนครก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันครับนี่ครับแย็บแย็บโอ้โหกระแทกแย็บหมัดซ้ายนี่หนักหน่วงนะครับแม่นยำด้วย
5: คือไม่ต้องดูชั้นดูเชิงอ่ะเพราะใส่กันมาแล้ว2ภาคอ่ะชนะแพ้ชนะกันมา
1: คือจะเสียบแน่ดีในถ้ามีพวกทรงชัยน้อยสำราญศักดิ์เนี่ยต่อยทรงเนี่ยต้องล้มทุนเดินตลอดหมดยกแรก
0: ครับช่วงพักยกแรกนะครับกำลังขึ้นยก2ขอขอบคุณเครื่องดื่มเพิ่มพลังสกัดของเกาหลีตลาดเย็นดีมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดแซบชุดข้าวเต็มเกณฑ์มาฝากมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาทองหรือเอกปุยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ป
1: ีโอ้โหดูครับเมาเป๋เมามาเป็นชุดแม้วันนี้มาดีเหลือเกินนะมาพร้อมนะเห็นเหล็กไฟเจอก็ไปชุดใหญ่แล้วเป๋ไปเป๋เมาเป็นยุงเมายาเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่จบเกมเอาลงไปอยู่ล่างหรือเปล่าลุกไวต้องเปิดเกมตลอด
0: ครับเดินลุยต่อครับหินเหล็กไฟเทพละครก็มาหมัดนำเหมือนเดิมครับหินเหล็กไฟครับฝาซ้ายโดนโต้ด้วยเข่าครับทางด้านของเทพละครวิ่งตามเลยครับเทพละครแม่คล้องจับคอสวยแดงตีไม่ได้นะครับแดงปุกซ้ายครับเน้นลำตัวเป้าใหญ่ครับหมัดเพี้ยงมาม
1: ีเสียวตลอดนะครับยังไม่เข้าเป้ายังมั่นใจหมัดร้อยหมัดไม่โดนสักหมัดเชียวหรือนี่เห็นเหล็กไฟชื่อดีด้วยมาอยู่ในยุคอยู่กับสำนองละวันนี้แบบนี้แล้วก็ไปได้เหมือนกันจ่าตุ๊กก็ชอบนะมวยแบบน
0: ี้ใช่ใช่ครับ
1: จ่าตุ๊กจ่าตุ๊กนี่ก็ฮุกซ้ายลำตัวเอายังไปไปฮุกซ้ายลำตัวโดนศอกหมัดขวาไม่เข้าเป้าต้องเปิดเกมตลอดโอ้โดนก็ไปชุดใหญ่เหมือนกันนะโดนเยอะนะ
5: คู่นี้แรกหมัดกันนะครับไม่มีเข่าเลยพี่ป๋าไม่มีเข่าเลย
1: มวยมันต้องแบบนี้ดิ
5: เข่ามาแล้ว
1: ถ้ามวยอย่างนี้หลังจากมวยเลิกก็ไม่ต้องประชุมแล้วแต่ถ้ามวยไม่สนุกนะคุณก่อเกียรติคุณสอนเลยต้องเรียกประชุมอีกแล้วอย่างนี้ไม่ต้องเลยมาออกมาแบบนี้สุดยอด
0: เล็กไฟครับเริ่มออกหมัดได้มากขึ้นนะครับเทพนครนี่โหต้องถีบสกัดแล้วก็เข้าวงในแล้วครับมาครับมาคราวนี้แข้งน้ำบ้างครับก็โดนจิ้มด้วยหมัดคืนครับเทพนครเอ้าแหม
5: เนี่ยเหมือนต่อยมวยสากลเลยอ่ะ
0: หมัดต่อหมัดครับตอนน
5: ี้ดูดิโอ้โหเตะขวาสูงครับ
1: แหมปลายเท้าโดนปลายคางนะ
5: เอาขวาสูงไปแล้วครับเป้าหมายคือก้านคอ
1: ซ้ายตกไม่ได้นะอันตรายเลยนะมันเริ่มแรงขึ้นมาเทมครแข้งขวาเจาะไปเรื่อยครับว่าดูมาทำดีในช่วงปลายยกน
5: ี้แล้วศาสตร์ขวายาวขวายาว
1: ลุ้นกันยกสามอีกแล้วอย่างนี้เหนื่อยเหมือนกันละหินเหล็กหลอดขวาวงในจับมาเข็นแล้วไม่ตีอ้าวช่วงปลาย
0: แยกออกมาครับเอาแล้วครับเจอกันต่อครับยังในยกที่2เหลืออีก20กว่าวินาทีครับค้ำแล้วก็เตะหินเหล็กไฟไม่สนครับลำตัวบัดใบหน้าลำตัวใบหน้าโอ้ครับแม่
5: อาการมวยสำคัญครับอาการมวยสำคัญครับโดนต่อโดนครับ
1: แม่
5: ไอ้น้ำเรียบร้อยฮะ
1: ไอ้เจ้าเหลนน้ำแข็งนี่ชอบเหลือเกินนะมวยแบบเนี้ยชอบเหลือเกินมวยบัดหมดโยก
0: ช่วงพักยก2ครับยกต่อไปยกที่3ยกสุดท้ายครับดูไฮไลท์ยก2ครับต้นยกครับหมัดขวาของหินเหล็กไฟครับต่อยเปี้ยงๆแล้วโอ้โหลุงนี้โดนแล้วออกอาการครับ
5: พยายามจะเอาคืนด้วยการดีดแข้งหวังเข้าที่ก้านคอครับทางด้านเทพนครเนี่ยฮะ
1: โอ้โหนี่ปลายเท้านี่โดนปลายคางนะต่อเจาะลำตัวเปี้ยงโอ้โห
5: ยกเดียวนะครับยกต่อไปยกสุดท้ายนี่เป็นภาคที่3ครับของมวยคู่นี
1: ้โอ้มันใส่กันมาเราใจเลยนะครับผมว่าต้องวัดกันที่3นาทีสุดท้ายเนี่ยตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะเป็นยกสำคัญมากๆใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะ
5: คู่นี้ยังต้องเจอกันอีกหลายภาคอ่ะดูแล้วนะถ้าต่อกันแบบนี้นะ
6: มาดูยกสุดท้ายครับไฟนอลราว
1: น์แต่วันนี้เกมของสรวีเนี่ยเขาบอกคุมซ้อมมาอย่างดีเขามีความมั่นใจมากนะโดยมีสามารถสิทธิ์ธรณีเขาควบคุมดูแลอยู่ทำในปั้มในก็เข้าไม่ได้ตัวเองเป็นมวยหมัดเนี่ยไม่ใช่เป็นตีในครับดูครับในช่วงปลายสำคัญมากเลยนะใน2นาทีที่เหลือตรงเนี้ย
6: มาเติมเบียดเข้ามาโดนดักด้วยหมัดครับเทพนครก็ยังเบียดเข้ามาลำตัวแม่มีลำตัวมีสลับใบหน้าครับทางด้านของหินเหล็กไฟ
5: หินเหล็กไฟนี่แกไม่มีเกียร์ถอยหลังอ่ะลืมไว้ที่ค่ายไม่ได้เอามา
1: แกเปิดเกมตลอดพยายามโต้แข้งเทพนครเจอหมัดแลกหมัดตั้งคอยตั้งแรกเป็นไงเล้าใจเล้าใจไม่หุบไปซ้ายตามด้วยขวาล็อกแล้วตีรับไปเรื่อย
6: กรรมการต้องแยกออกมาครับทำอะไรก็ไม่ถนัดเดินเหมือนเดิมครับหินเหล็กไฟเบียดเข้ามาลำตัวอุ้ยวางแข้งสูงอุ้ยไปปลายครับเอาแล้วครับอุ้ยลูกนี้เฉียด
5: ไม่หินเหล็กไฟนี่อายุยังน้อยอยู่นะครับอายุแค่17ปีเท่านั้นนะครับโอ้โหแม่มวยอย่างนี้นี่น่าแม่อยากให้ไปเทงกับนัลลานหนึ่งเลยพี่ปะ ไปเทงกับนัลลานได้เลยนะ
6: ทรงนี้ต้องใช่เลย
5: นัลลานชอบเลยอ่ะ
1: ทรงเดียวกันทรง
5: นัลลานศักดิ์อ่ะชอบเลย
1: ด้วยสองยกทำดียกนี้จะมารับหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่กรรมการอีกนะ
5: เป็นไปได้ทั้งนั้นครับ
1: ยังดูไม่ออกไปก็เจอแข้งขวาเตะสูงเลยพยายามเตะสูงตลอดนะครับเทพนครหมัด1 2ว่ายังไงลำตัวมาโต้ตลอดแข้งขวาเตะหมัดวันนี้มาหมัดบ้างครับตามด้วยแข้งครับเทพนครมาดูครับสโลโมชั่นแล้วตอนนี้มาถึงตรงนี้ปลายยก
6: ครับทิ้งหมัดขวามาครับเอาละครับเริ่มเดินบ้างครับเทพนครปลายยกสุดท้ายโอ้ยวางแข้งขวาสูง
5: ครับเอ้าปัญญังหลุดหรือเปล่าปัญญังกระเด็นเลย
1: มาเจอแบบนี
5: ้มวยไทยซูเปอร์แชมป์อะไรก็เป็นไปได้
1: เสียหายเหมือนกันนะ
5: อะไรเป็นไปได้นะมวยไทยซูเปอร์แชมป์
1: ยังเวลาที่เหลือที่ตรงนี้อีก40วินาที40กว่าวินาทีต้องลุ้นต้องเล่นครับต้องรีบครับยังพยายามเจาะลำตัวไม่เข้าประจับล้มไปแล้วอ่ะเสียหลักเจอแข้งตกมาหมัด1 2เจอแข้งพอดีเอาหมัดลำตัวไม่เข้าเป้าจับมาเข้นมาพลิกเหลี่ยม
5: ลงไม่ลงไม่โอ้เนี่ยขวาไปทีนึง
1: สถานการณ์นี่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยนิดนึงเดินเปิดเกมทีมงานสั่งเดินมาเจอหมัดหมดโยก
5: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวรอคะแนนครับแหมสู้กันสนุกมากครับโอ้โหนี่เป็นคู่ปิดท้ายเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่นะครับถือเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับตลอดเกมการชกทั้ง3ยกครับนะครับเดี๋ยวลุ้นคะแนนครับลุ้นกรรมการครับลุ้นคะแนนด้วยครับภาค3ครับผัดแพ้ชนะกันมาคนละไฟครับไฟนี้ไฟที่3
1: คือต้นกับปลายนะ
7: ไฟนอลลี่ปิดจบคู่สุดท้ายได้อย่างสวยงาม
8: ครับผมต้องเรียกว่ามันจริงๆฮะเดินบทตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายครับแต่ผู้ชนะมีเพชรแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นใครที่จะได้รับการชูมือครับและมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนต์ด้วยวันก่อเกียรติคู่สุดท้ายครับผู้ชนะได้แก่เดอะวินเนอร์บลูคอร์เนอร์Congratulations! Edition หินเหล็กไฟ3ชัยวิเศษสุขนะครับเอาชนะเทพนครเหรียญทองยิมไปได้สนุกเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายสำหรับความมันในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ครับต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่ชมอยู่ทางบ้านและอยากจะได้เสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อสกรีนมวยไทยนี่เท่ๆแบบนี้มีแจกอยู่นะฮะใครอยากร่วมสนุกกันครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของมวยช่อง8นั่นเองนะครับทำตามกติกานั่นเองนะครับก็เซลฟี่กับหน้าจอทีวีของท่านนะครับแล้วก็ทำเอาไปโพสต์ลงใน Facebook ในโพสต์ที่เกี่ยวกับการตอบคำถามเล่นเกมแจกเสื้อตัวนี้ในช่วงเวลา 17:30 นถึง 18:00 นเฉพาะคู่ของมวยรอบนะฮะก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลกนั่นเองนะครับทำตามกติกาเดี๋ยวดูฮะจะมีการประกาศผลด้วยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่แก้เสื้อตัวนี้ไปขอให้คุณโชคดีนั่นเองนะครับติดตามได้เลยครับ Facebook มวยช่อง8นั่นเองนะครับเอาละฮะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเดือดกันมาตั้งแต่ช่วง 17:30 นถึงตอนนี้
9: โอ้โห
10: ถูกต้องครับยิงยาวมาเลยครับ
8: ทุกคู่ฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับและต้องขอขอบคุณสำหรับแฟนหมัดมวยที่ชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเราเจอกันได้ช่องทางไหนกันบ้างนะครับตอนกี่โมง
10: อาทิตย์หน้านะครับเจอกันใหม่นะครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ที่จะเต้นบ่ายวันก่อเกียรตินะครับถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นทางช่อง8กดเลข27ครับ
8: ใช่แล้ววันนี้ผมครับเอ็มเทเนตเหลืองวรชาติกุลครับ
10: ผมพีธนบดีพานิชยอารมณ์ครับ
8: เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสว

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

น้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทสถิตในดวงใจตราบชั่วนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานคณะเจ้าภาพพี่น้องชาววัดส้มเกลี้ยงบางแม่นางพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและทีมงานลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรสัญญาณการแสดงของสุ

ยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนรักอเนกล่าทีมงานของพระเอกซูเปอร์ซาเพศปริญญามหาบัณฑิตพระเอกม้าทองคำสองดาบน้ำเพชรเริ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือสร้างฟันผลงานการแสดงอีกแล้วครับท่านเย้ฮัชช่าสองดาบน้ำเพชรแสดงแล้วเจ้าขุนพลลิเกไทยทีมงานของพระเอกซุปเปอร์ตาเวปริญญามหาบัณฑิตเพลงม้าทองคำสอน

างสาเพศปริยามหาประดิษฐ์เพลงม้าทองคำสองดาบน้ำเพชรแสดงแล้วจ้ะแม่เจ้าเสียงปรบมือให้กับแขกตัวน้อยๆอีกสักครั้งเถอะครับขอบคุณครับ

0: ว้าวและสำหรับช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่เคารพทีมงานพิพาทรับรองของคุณสมานบุญจันทร์ระบบเสียงเด็กลาบไร้อันซามนรักการไฟฟ้าบ้านจับปาโรบเมืองจังหวัดอ่างทองร่วมทีมงานพระเอกมนรักนางเอกดวงแก้วพระเอกสอนรามน้องน้ำเพชรร่วมกันกับการแสดงให้พี่น้องได้ชมในทองเรื่อง
1: ฮิซูเปอร์ฟังองค์การลิเกไทยเรียนปริญญามหาบัณฑิตเรียนมาทองคำสอนรามน้ำเพชรขอคือมือท่านผู้ชมมาสู่เกียรติเข้าสู่มิติการรำและการร้องมิติความสวยงามได้แล้วเวทีเรียนวรรณผู้ก่อสร้างทีมงานนางเอกดวงแก้วพระเอกสอนรามนางเอกน้ำเพชรกำกับการแสดงเสนอสนองในทองเรื่อง
0: ใครเป็นชู
2: ้บัณฑิตลิเกไทยร่วมสมัยในงานสอนรามน้ำเพชรมอบความเต็มใจในค่ำคืนนี้เสนอสนองในทองเรื่องใครเป็นชู้ตามคำขอของคณะเจ้าภาพต้องการชมสอนรามน้ำเพชรจัดให้โดยไม่ขาดใจครับขอให้มีความสุขกับการร่วมสมงานการแสดงค่ำคืนนี้ทุกท่านเจ้า
0: โอ้ย

0: นี่ก็ร่วมประกอบการแสดงด้วยคนหนึ่งครับพี่น้องพร้อมด้วยน้องอันนะครับน้องอันนี่น้องชายของเกรดน้องเอสน้องเอสเนี่ยคนของใจแต่คืนนี้อันยังไง
1: ดี
0: พร้อมด้วยหนุ่มหน้าจิ้มลิ้มน้องกระกิมเนี่ย

0: พี
1: ่เฮ้ยไหว้พระเถอะเว้ยเฮ้ย
2: อะไรมึงไปไหว้เขาทำไมอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: คนดีๆอย่างนี้ต้องกราบ
0: โอ้โห
2: เ
0: ออตกใจหมด
1: เป็นยังไงกันบ้างว่าพวกน้องๆพี่ไม่ได้มาส่งโจรสินานชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายดีไหม
2: นี่แกยังถามฉันอีกเหรอเนี่ย
1: เอ้าก็ต้องถามสิไม่ได้เจอกันนาน
2: เป็นโจรมาตะปนร้านทองร้านเพชร
3: ถูก
2: นี่แกสั่งฉันไปไหนขโมยเครื่องสูบน้ำลักแหชาวบ้านเขาอย่างนั้นเสียชื่อโจรหมด
3: เ
1: ออตอนนี้เนี่ยมึงเอาแค่นี้ไปก่อน
3: เออ
1: ตำรวจเนี่ยเขากำลังเข้มเลย
3: เออ
1: ถ้าเกิดว่าไปปล้นร้านเพชรร้านทองแล้วก็ไม่รอดสักรายเลย
3: นี่พี่ภูสิทธิ์พี่เนี่ยต้องให้พวกฉันน่ะทำงานได้แล้วพี่ปล่อยให้พวกฉันน่ะอยู่แต่ซ่องโจรดูสิเนี่ยฉันเนี่ยอดผอมไปหมดแล้วเหลือแต่กระดูกแล้ว
2: อะไรนะผอม
3: เออ
2: ที่หายถ้ามึงผอมกูไม่กระดูกเดินได้หรือไงเวท
1: พี
3: ่กูเปรียบเทียบเปรียบเทียบ
1: ไม่ต้องห่วงไปเว้ยวันนี้กูมีข่าวดีมาให้พวกมึงลูกพี่กำนันสอนของเราให้งานใหญ่มาให้เราทำนะสิวะจำไอ้ทองคำได้ไหมไอ้คนที่มันมีที่นาเยอะๆอยู่หลังวัดตอนนี้นะมันเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวได้ขายได้หลายร้อยเกวียนรับประกันได้เลยปล้นบ้านไอ้ทองคำแค่วันเดียวเราจะมีกินเป็นสิบปีเลยเว้ย
2: เป็นความจริงนะพี
1: ่ความจริงสิวะ
2: งานอะไรบอกมาเลย
1: ก็เดี๋ยววันนี้นะมึงพาพรรคพวกพร้อมกับอาวุธครบมือ ไปรอกูอยู่ที่หลังนายทองคำได้เลย

ตุการณ์ในท้องเรื่องใครเป็นครูจะเป็นไปอย่างไรนะครับขอบคุณมากหน้าเวทีนะ

0: ทำไมวะ
1: บอกหนุ่มสวยกว่าพี่ไม่ได้เล่นเล่นใครเห็นต้องตะลึง
0: ทำไมมึง
1: เพราะเราสวยสะพึงเทพีว้ายตายแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างมึงนี่อ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรมึงโอ้โห
0: ตะคิวกิน
1: ตะคิวกินไปแล้วนี
0: ่ว่าไงมึง
1: ว้ายแม่สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณแม่ชายหัวแก้วหัวแหวนเป็นไง
0: ที่มีรางว
1: ั
0: ล
1: จะให้ก็รีบให้เลยนะคะออกฉากเดียวค่ะ
2: กำลังหลักของฉันเป็นไง
1: ขอบคุณค่ะ
2: กระโปรงยาวเป็นปลาหางลูกยุงเลย
1: โอ้โห
2: ไอ้ทงไอ้ไทย
1: เอาคุณพ่อสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะ
3: พ่อ
2: แต่งตัวสวยเลยลูกพ่อ
1: พ่อจ๋าวันนี้พ่อจะไปไหนกันเนี่ย
2: ทุกคนรู้ดีตอนนี้หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วผลกำไรที่ได
0: ้
2: มันดีเกินควรดีเกินคิดและก็ดีเกินคาด
3: พ่อ
2: ว่าจะเอาเงินที่ได้เนี่ย
0: ขอบคุณค่ะ
2: ไปฝากธกส.ถ้าใช้หนี้หมดแล้วก็จะแบ่งให้กับลูกให้เท่าเทียมกันสำหรับคนที่เหนื่อยตามกำลังความเหนื่อยก็ได้นะลูกเชื่อพ่อไว้เถอะว่าเราขยันในวันนี้วันข้างหน้าทุกคนก็จะสุขสบายนะลูกนะ
3: จ้ะพ่อ
2: โดยเฉพาะไอ้ทงไอ้ไทยลูกพ่อ
1: ค่ะพ่
0: อ
2: จะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอะไรพ่อไม่ว่าหรอกลูกพ่อไปกีดกันคนเรามีความรักความชอบไม่เหมือนกันแต่จงจำไว้เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเวลาทำงานทำการหรือเกิดอะไรขึ้นในบ้านเองทั้งสองคนต้องเป็นหูเป็นตาแทนพ่อได้ยามที่พ่อไม่อยู่นะลูก
1: พ่อขาหนูจะไปช่วยอะไรได้อ่ะหนูเป็นอิรัสตีอย่างเงี้ยคุณพ่อขาม
2: ันก็ต้องช่วยได้ช่วย
0: แล้ว
2: ครับ
0: พ
2: ่อคนละไม้ช่วยกัน
4: ต
2: ้
4: องหาช่วยกันในการบังคับพ่อตายแล้ว
5: หนีไป
4: พ
2: ่
4: อ
2: ใครวะเปิดใครกัน
6: ทุกคนในบ้านจงฟังนี่คือการปล้นทรัพย์สินเงินทองเอาออกมากองไว้กูทำไมงั้นแล้วก็ใครขัดขืนตาย
2: ช้ากับมหาชน
4: อย่านะจ๊ะพ่อ
2: พวกเราไม่มีเงินมีทองหรอกเราก็ชาวนาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
4: ใช่
2: เอาเงินเอาทองที่ไหนไม่พวกเจ้าปล้น
1: พ่อขา
2: ไม่มี
4: จริงจ้ะ
6: พวกมึงไม่ต้องมารอกูกูได้ข่าวมาว่ามึงเพิ่งขายข้าวได้จะไม่มีเงินได้ยังไงกันวะ
2: กูขายข้าวได้ก็ใช้ดิมันได้เว้ยแต่อยากจะปล้นเงินปล้นทองกูชีวิตกูก็ยอมแลกชีวิตแล้ว
6: จะเอาชีวิตมาแลกอย่างนั้นเหรอได้เลยถ้าการพวกมึงก็ตาย
2: บอกไม่มี
4: นะจ๊ะไอ้พ่อขา
6: ตาย
4: เ
6: ฮ้ยที่สู้กูเลย
2: ไปกู
6: ไอ้สู้ตาย
5: นี่เรื่องเงินแกเคลียร์ไปส่วนเรื่องผู้หญิงฉันขออ
4: ย่าพูด
2: ลูกกู
6: ล
2: ู
6: กพ
2: ่อลูกพ
6: ่อหัดคืนตายด้วยด้วยเถิด
5: ไอ้เรื่องกระทืบนี่ไว้ใจกูเถอะ
2: ไอ้ทุนมาช่วยพี่มึงไอ้ทุน
6: ใครขยับตายกูบอกแล้วไงว่าอย่าขัดขืนนี่คือโทษฐานของการขัดขืนเพราะฉะนั้นเงินทองทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ในบ้านนี้มีเท่าไหร่เอาออกมากองไว้กูเร็ว
2: มาโจใจนะใจพูดสักกี่คำเราก็บอกได้ไงเงินทองทรัพย์สินของเราไม่มีเก็บเกี่ยวได้มาก็ใช้หนี้ธกส.ไปหมดแล้วเจ้าเงินทองที่ไหนไม่พวกท่านเราขอร้องแล้วอย่าทำชีวิตลูกสาวเราเลยจะฆ่ากูก็ยอมแล้วปล่อยลูกสาวกูเถอะ
6: ไม่มีการปล่อยใครเรื่องนั้นจนกว่าคุณจะได้เงิน
2: ไม่มี
1: อย่าไปให้มันฉันไม่มีหรอกจ้ะพ่อโจ๊ะจ้ะ

0: เฮ้ยไปค้นเอาตังค์ในบ้านให้ทั่วเลย
1: อย่าค้นนะจ๊ะ
0: มีเท่าไหร่ค้นไปหมด
2: ทางนี้เหลือกูเองไอ้ทุกข์ไอ้ทันสู้กันสิลูกทำไมอยากให้ลูกมึงเจ็บตัวรีบออกมาแล้วเถอะ
3: ไปดิ
1: อย่าก้อน
3: ไป
1: พี่ชายไปจัดการ
0: พี่เป็นไงวะสะใจหรือเปล่า
2: ผมขอสาบแช่งพวกมึง
3: ทำไม
2: มึงทำกับลูก
3: เฉย
2: ๆทำกับครอบครัวกูขนาดนี้ไอ้พวกมึงติดคุกติดตารางตายเป็นหมาข้างถนน
0: เป็นไงวะสะใจหรือเปล่าวะฮะ
3: โอ้โหยอดเลยพี่
0: โอ้โหแล้วเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเหรออ
3: ะไรนะ
0: เข้าไปเมื่อกี้นี่เองมึงเรียบร้อยแล้วไง
3: เขาเรียกว่าทำเวลาตำรวจมาทำไงเนี่ย
0: โอ้
3: โดนจับปะนี
1: ่ผมมาช่วย
3: ทำไม
1: มาก่อนลุก
0: เฮ้ยเบาๆด้วยเสียงของหมด
1: ผมมาช่วย
3: ทำไม
1: ผมมันเลวทำได้แม้กระทั่งคนที่ไม่มีทางสู้มาจะเกิดชิงหมาเกิด
3: ก็หมามันเกิดไม่ทันกูไอ้กิ๊บ
1: ไปอย่า
3: ไป
1: กูขอทำใจคนอย่างมึงถ้าหัวใจมึงมีมีกูขอให้มึงกลัวเมียเหมือนกับกลัวแม่มึงไอ้ตัวเลว
3: ปากดีเหรอขอเข้ามาครับ
0: เฮ้ย
3: ภาพแบบนี้มึงจะไม่เห็น
0: อ๋อ
3: ทำไมป้าจะคว้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องคว้างนั่งดูเฉยเดี๋ยวข่มขืนอีกคนนึงป้าแก
2: พี่ภูสิทธิ
1: ์
2: พี่ภูสิทธิ์ฉันมีอะไรให้ทำ
0: ว่ายังไงวะ
2: พวกเรา3คนลุมหอมอีนี่กันดีกว่า
0: เฮ้ย
3: มึงไม่ได้มีเรื่องกับมันเดี๋ยวมีเรื่องกับกูมึง
2: เฮ้ยเหมือนหึงไอ้ที่หมอย
0: เป็นไงบ้างวะ
3: กูจะบอกอะไรให้ด้วยลูกสาวมึงนี่ทั้งขาวทั้งสวยเลยวะฝากอาบน้ำขัดผิวให้หน่อยด้วยวะเดี๋ยววันไหนกูมีลมเดี๋ยวกูมาใหม่เว้ย
2: สัตว์ตัวอย่า
1: ไปแล้ว
2: ข้าคุยตายเลยสิวะ
0: เงินทองไหนวะ
3: อยู่ยิ้ม
1: ไปกู
4: อย่าเงินไป
2: อย่าใช
0: ้ก็นี่เงินเต็มกระเป๋าเลยแล้วมึงบอกไม่มีไงฮะ
4: อย่า
2: ไม่ใช่เฮ้ยกูบอกเฉยเฉย
3: ลุกขึ้นมาก
0: ูถือซะว่าวันนี้กูได้มาทั้งหมดและทั้งเงินทั้งผู้หญิงวันนี้กูจะปล่อยชีวิตมึงไปก็แล้วกันเฮ้ยน้องจัดการทางนี้ด้วยเดี๋ยวพี่เอาเงินไปก่อน
3: วางใจเลยไม่ต้องห่วงเลยจะเจอกันที่บ้านพี
2: ่เฮ้ยฝากเรื่องด้วยไว้เดี๋ยวกูมาช่วยนับตังค์ก่อน
4: ตรงนี
3: ้เฮ้ยไอ้ทองคำกูจะบอกอะไรให้มึงรู้นะเว้ยจริงๆกูไม่ได้อยากจะทำอะไรพวกมึงเลยแต่เผอิญว่ากูไม่ชอบคนโกหกถ้ามึงบอกว่าเงินอยู่ที่ไหนกูก็ไม่ทำลูกและของพวกมึงอย่างนี้หรอกเว้ย
2: กูจะหาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์มึงรู้ไหมอันแรกจะหยัดเงินและงานกูแล้วก็ลูกกูพวกมึงจะชุบมือเปิดจะพี่กูขอสาบแช่งมึง
3: ทำไม
2: ให้ตายหัวใจฮะไม่ตายดีสักคน
3: กูจะรอวันนั้นเอาอย่างนี้ไอ้เสือถอยเว้ย
4: อย่าพ
1: ูดมึง
4: อย่าพูดอย่า
1: พูดเราไม่เหลืออะไรแล้วจะพูดม
2: ัน
1: ท
2: ั้
1: งเดือนไปหมดแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ตายก็หาไม่ได้ลูกถ้ายังขยันขันแข็งมีแรงที่ทำงานเงินของก็ยังพอหาได้แต่ว่าความสาวความบริสุทธิ์ของลูกพ่ออย่าคิดอะไรมากเลยลูกคิดว่าทำบุญให้หมามันกินไปครั้งหนึ่ง
4: ผมขอโทษ
2: ไอ้ทองไอ้ไทย
4: ผมขอโทษพ่อ
2: มึงทั้งสองคนทำให้กูผิดหวังมากพ่อบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วจะเป็นยังไงพ่อไม่เคยว่าแต่ถึงข้าจุกเกินยามที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องพ่อแม่มึงต้องทำให้ดีแล้วนี่มึงทนดูได้ยังไงมาทำกับพี่มึงขนาดนี
4: ้
2: เงินทองก็ไม่เหลือสักบาทจำคำพูดพ่อไว้นะลูกมึงได้ทงและมึงด้วยไทยจากนี้ต่อไปทำยังไงก็ได้ที่เงินทองทุกบาททุกสตางค์แล้วไอ้โจร500พวกนั้นมันต้องติดคุกติดตารางหรือไม่ก็ตายเพราะน้ำมือพวกมึงแต่ถ้ามึงทำไม่ได้แก้แค้นแทนพี่สาวมึงสองคนไม่ได้ทั้งมึงสองคนก็จะกลับมาที่บ้านหลังนี้กูเห็นหน้าไป
4: พ่อจะเห
2: ยียบไม่กูเห็นหน้า
4: อย่าเล่ยดง

ที่ต่อไปนี้เราสองคนต้องเลิกเป็นตุ้นเป็นแต๋วเลิกทำตัวกระตุ้งกระติ้งทำให้พ่อแล้วก็พี่สาวของเราได้ภูมิใจไปพี่กลับไปเรียนนายร้อยและกลับมาจับไอ้พวกโจรร้ายให้ได้สัญญาสิพี่พี่สัญญากับฉันไปพี่ต้องเปลี่ยนตัวตนสมัย

ชื่อว่าเจ้าแสวงและมีเพื่อนอีก2คนครับไอ้หนวดไอ้หน่อยเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรและติดตามไปด้วยเพลงน้องตัวนะครับหรือว่าน้องรุ่งอรุณไทยนะครับคืนนี้

0: คุณเจ้าของรางวัลนะ
1: บอกแล้วอย่านั่งไกลกัน
2: ทำไม
1: ก่อนไม่สมานฉันท์กันเลย
2: ลิเกมันต้องร้องให้หลากหลาย
1: เออ
2: เล่นไปเรื่อยๆนะ
0: ไปทั้งทีซื้อแค่2ตัวเองไง
2: 2ตัว2เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึง
1: เอาแม่มึงไปไหนแล้วน่ะ
2: แม่จะมาดูลิเกมาถึงวัดส้มเกี้ยงตั้งแต่3โมงเย็นโทรไปไอ้เบลยังหลับอยู่เลย
1: โอ้โห
2: คิดถึงลูกเบลมาแม่มารอแล้วตั้งแต่3โมงเย็นแม่มารออยู่วัดส้มเกี้ยงลูก
1: อ้าวแล้วไม่เห็นสักทีแล้วแม่มึงอ่ะ
2: ป่านนี้ยังไม่ถึงเลยกูโทรไปทีนุ่นหายอยู่ส้มเกี้ยงปากเกร็ดนุ่น
1: โอ้โห
3: ไปคนละวัดแล้ว
2: กับเกี้ยงเหมือนกันไม่เล่า
3: แล้วไม่บอกแม่ชัดเล่า
2: โอ้มึงรปภที่นี่รับรถดีจังไง
1: ทำไม
2: เปิดกระจกมาจำกูได
1: ้โอ้โหเป็นไงล่ะ
2: คนที่1โบกเลยนี่ๆๆมึงได้ยินเสียงมั้ยปิดๆๆเนี่ย
1: ได้ยินครับ
2: ปิดๆๆโบกเออนั่นแหละอย่างงี้เลยส่งมาให้คนที่2
1: เออ
2: ไอ้คนที่2ปิดๆๆหนูกูวนๆๆมาส่งให้คนที่3
1: เป็นไง
2: ไอ้คนที่3ปิดๆๆๆโน่นที่ผายกูจอดนู่น
1: ๆโอ้โหดีนะกูมาแท็กซี่อ่ะลงแล้วเดินมาเลย
2: โอ้ดีแม่รถมา
1: ไม่มีรถ
4: นะครับขอบคุณท่านนายกเลยนายกก็ใจดีทีมงานก็นะ
2: อ้าว
4: นายกสถิธรนะครับ
2: นายก
4: นกทรัพย์หรือว่านายกจิ๋ม
2: นายกไหนนะ
4: นายกจิ๋ม
2: นายกจิ๋ม
4: เออ
0: ครับ
2: เออไหนไหนครับท่านนายกจิ๋มแสดงตัวหน่อย
4: ก็ไม่บอก
1: กูว่าต้องหยุดกลุ่มนี้แหละ
2: เนี่ยนายกจิ๋มถ้าเกิดว่าท่านอยากรู้จักเรามาทำความรู้จักกันสัก500
1: กูว่าต้องมีกลุ่มนี้แหละต้องมีสักจิ๋มนึงแหละ
2: เนี่ยนายกจิ๋มนั่นแหละนี
3: ่นะ

0: เอาละโอ้เริ่มเกี่ยงกันแล้วเอาอย่างงี้จิ๋มไหนก็ได้ครับ
1: เฮ้ยมีคนเดียวที่ชื่อนั้น
0: ครับโอ้สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่เป็นไงกำลังท้องกำลังไส้มาดูลิเก
2: ไหนคนไหน
0: ดีดีครับดีครับเวลาท้องดูลิเก
2: ทำไม
0: เหมือนคนแถวบ้านผมกำลังท้องดูลิเกเงี้ยดูตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องอ่ะจนลูกคลอดออกมาแม่ก็ยังดูลิเก
2: มัน
0: เหมือนมันซึมซับไง
2: ทำไมล่ะ
0: พอเด็กโตมาตอนเนี้ยคนแถวบ้านผมอ่ะเชื่อดิไปดูเลยตอนเนี้ย
2: ทำไม
0: แม่งไปดูหมอลำแล้ว
3: คิดว่าจะมาดูลิเก
0: ควายดูมาตั้งแต่ในท้องเบื่อแล้วไอ้ตัวนั่งใกล้มึงคิ้วจะตกหลังเตียงกูเนี่ย
2: คิ้วเขาใหญ่เขาเขียนคิ้วใหญ่
0: ไม่ใช่คิ้วใหญ่จัง
2: น้องเบลรับรางวัลด้วยครับ
3: เผื่อแม่ไกลๆจะเห็นคิ้วกูบ้างไง
0: ขอบคุณครับ
2: พูดแล้วก็จะหาว่านอกเรื่องมาเย็นไม่สบายไปหาหมอมาคิดว่าจะมาเล่นลิเกไม่ได้ซะแล้ว
3: อ้าวเป็นอะไรวะน่ะ
2: อ้าวกดตรงนี้ก็เจ็บกดตรงนี้ก็เจ็บกดอีตรงนี้ก็เจ็บหมอบอกกูนิ้วซนเงียบพนักงานไป
3: มึงมาไอ้เบลมาช่วยกูฟังมุกหน่อย
0: ครับฮะ
1: ไม่น่ามาเล่าให้ฟังอ่ะ
0: ตะแกนโอ้โหมาดูลิเกไม่พกเงินสดมาซะแล้ว
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เออจะมาขอลิเกตะแกนนะเอ้าไม่ไอ้พวกเราถ้าปีหน้าป้าคนนี้อยู่กูไม่มานะ
2: มึงบอกเรามีพร้อมเพย์แต่แม่พร้อมเปย์หรือเปล่า
0: เงียบกิ๊บเลยนี่ไอ้ฟุกที่ผายชวนคนอื่นคุยบ้าง
3: ครับ
2: นนอันนี้
4: ฟุกนะมาแล้ว
2: ครับขอบคุณนะแม่นะขอให้ร่ำให้รวยขออย่าเจ็บอย่าไข้นะแม่ขอให้ไปเฉย
3: ๆเฮ้ยไม่ใช่สิ
1: ไปดูลิเกสอนราม
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเจเจน
4: น้องแบงค์สามีนะครับ
0: ข
4: อบ
0: คุณเป็นไงนายกนี่หัวหน้านายกนายกจิ๋มนายก
2: จิ๋มคุณเป็นสักร้อยนะ
1: คุณนะครับ
0: นี่เป็นไงนายกมาทั้งทีสุดยอดมากครับขอให้ท่านนายกนะครับเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในหน้าที่และการงานขอบพระคุณที่ให้พวกเรามาคนละ200
1: ให้ได้กลับไป200ล้าน
0: 200ล้าน
1: อยากมีพันล้านไหมครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ให้มา200ให้ได้กลับไป200ล้านไง
0: ครับวันนี้นายกไม่พกเงินสดมา
3: ครับผม
1: ยังไงฮะไอ้น้องเขย
3: ครับพี
1: ่เมื่อวานนี้เรานัดกันไว้ยังไงนัดกันว่า 9:00 นเช้าเนี่ยเราจะออกเดินทางไปที่บ้านทุ่งคอกไปหาซื้อควายแล้วทำไมวันนี้เองมาสักบ่ายโมงเลยแบบนี้เราจะไปถึงบ้านทุ่งคอกกี่โมงกี่ยามเนี่ยฮะไอ้แหวง
2: สายพวกมึงเนี่ย
3: คือจริงๆอ่ะฉันไม่อยากไปหรอกพี่ก็รู้ว่าจะเมียได้เพิ่งคลอดลูกมาแล้วก็ไอ้แดมันก็เล็กอยู่ด้วยพี่ไม่ห่วงไอ้แดหรือไงฮะพี่นัก
1: จำเนียนเนี่ยมันก็น้องสาวพี่ไอ้แดงเนี่ยมันก็หลานชายพี่พี่จะไม่ห่วงได้ยังไงแต่ว่าเองอย่าลืมนะไอ้แหวงหน้าที่เองเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียและถ้าหากว่าเองไม่ทำนาและหาเงินมาเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพี่พูดถูกไหม
3: ที่พี่พูดอ่ะพี่พูดถูก
1: และทำไมถึงไม่อยากไปวะ
3: คือผมไม่อยากไปจริงๆพี่ผมอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับเมียแล้วสิ่งที่ผมกลัวเลยนะผมว่าไอเราจะไปบ้านทุ่งคอกครั้งนี้ผมกลัวว่าผมจะไม่ได้กลับมาเจอหน้าลูกหน้าเมียสิพี
1: ่เฮ้ย
0: เฮ้ยไม่มึงพูดอย่างนี้เลยแหวง
3: กลัวว่าจะกลับมากี่โมง
1: ไม่ดีไม่ดีพูดแบบนี้มันไม่ดีทำไมจะไม่ได้กลับมาม
0: ันได้กลับมาอยู่แล้วแหละแต่มึงอะช้ามันจะกลับสายก็เพราะมึงเขานัด9 โมงมึงมาตั้งบ่ายแหวงจะยังไงทีนี้
2: ไปเถอะเพื่อน
1: แทนที่จะได้รีบไปซื้อแล้วก็รีบกลับมาหาลูกหาเมียเองแต่ว่ายังไงเนี่ยวันนี้ก็ต้องไปเพราะว่าพี่ตั้งใจไว้แล้วนี่พี่เตรียมเงินไป 30,000 เงิน 30,000 เนี่ยมันก็เงินเก็บทั้งชีวิตของพี่เลยเพราะอะไรรู้ไหมปีนี้ฝนดีมันเป็นโอกาสดีที่ชาวนาอย่างพวกเราเนี่ยจะได้เก็บเกี่ยวเงินก้อนโตจะได้รวยๆเหมือนกับคนอื่นๆเขาบ้างเพราะปีต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะเป็นยังไงมันจะแล้งหรือเปล่า
3: ก็ได้พี่งั้นฉันไปกับพี่ก็ได้แต่ว่าพี่สัญญาฉันได้มั้ยล่ะว่าไปทุกข้อครั้งเนี้ยจะซื้อควายได้หรือไม่ได้จะต้องรีบกลับทันทีเลย
1: พี่รับปากเองถ้าหากว่าได้ควายเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะรีบกลับมาบ้านทุ่งนากระรอกเลยเองสบายใจได้
3: ถ้าพี่รับปากฉันไปด้วยก็ได้
1: ไปทั้งนั้นรีบเดินทางกันเลย
3: รีบไปดีกว่า

0: ปไปเพื่อนไปพี่งั้นพี่นำเลยครับ
1: ซื้อควายกันเนาะไป
2: รถมันติดนี่ไป
1: และแล้วเจ้าบุญนับเจ้าแสวงบุญหนวดบุญหน่อยก็พากันไปซื้อควายและฉากนี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับศิลปินคุณภาพไอ้หนุ่มสลัมดำเสน่ห์ลิเกผิวนินดอกดินลูกผ้าเรือเสียงปรบมือสักครั้งครับวันนี้แต่งตัวให้เข้ากับท้องเรื่องรับบทเป็นคังคูใบ
3: คูใบพ่อมึงเต็ม
1: โอ้ไม่ใช่ครับรับบทเป็นกำนันสอนแห่งบ้านทุ่งครอกแม้แต่งตัวนึกว่าประคังคูใบนี่ครับต้องรำแบบฉบับเก่านี่ซอยขากิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กเป็นไงโอ้โหเป็นไงเอวกำนันสอนแห่งบ้านทุ่งครอกกำนันหน้าเลือดเรียกดอกดินลูกเท่าเดือครับชมบทบาทการแสดงครับ

0: โอ้โหจะว่าเรื่องความรวยใครไม่เกินชั้นกำนันสอนนะแต่ก่อนมั่งคลั่งมากกว่านี้อีกนะแม่จ๋านี่แต่ก่อนนะมีทั้งบ่อนไพ่บ่อนไฮโลนะนี่มีซ่องกับเขาด้วยแต่อยู่ไปอยู่มาไม่นานนะเจอโควิดเข้าให้เศรษฐกิจมันซบเซาเอจะทำยังไงดีอ้อแล้วมีโฮสต์กับเขาด้วยนะนี่พอมีโควิดมาไม่พอตำรวจลงอีกเอาไปใหญ่เลยทีนี้ไอ้ฉันก็มานั่งนึกทำยังไงดีจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรานะฟื้นฟูรายได้ของเรานึกไปนึกมาเออเป็นกะหรี่แม่งซะเองเลยทีนี้คนมาก็เลยลืมลำรับกันไม่ไหวแล้ว
1: แล้วตอนนี้เลิกยังอ
0: ่
1: ะ
0: ฮะก็ยังพอรับได้อยู่แกสนใจเหรอนี่ขึ้นเตียงให้ไหวก็เดินตะปอกฉันเองกำนันสอนนะมีลูกน้องชื่อว่าไอ้ทองและดูสิเนี่ยป่านชะนี้แล้วฉันตื่นตั้งแต่ไก่โหไอ้ทองยังไม่ตื่นอีกเดี๋ยวลองเรียกไอ้ทองมาดูสักหน่อยไอ้ทอง
2: ครับ
0: ไอ้ทองโอ้ย
2: ดาวตลกรองบ้านครับพี่น้อง
0: ไอ้ทอง
3: ครับ
0: ไอ้ทองเว้ย
3: ครับ
0: ไอ้ทอง
3: อ้าว
0: เฮ้ย
3: ผมออกมาตั้งนานแล้วครับเนี่ย
0: ทำอะไรอยู่ล่ะไอ้ทอง
3: ผมเพิ่งตื่นสิครับคุณนาย
0: คุณนายพ่อมึงเด้กูกำนันสอน
3: กำนันสอนเหรอ
0: เออ
3: เกเกมีเชือกแขกเหรอ
0: ทำไมอ่ะ
3: ทางคู่ใบอะไรเนี่ย
0: อ้าวโคตรยากกูเป็นแขกอ๋อ
3: เขาย่าเป็นแขก
0: เออ
3: ตรงผ้าอยู่พาวรัตหรือเปล่า
0: ก็น่าจะประมาณนั้น
3: แล้วมีอะไรครับจะเรียกแต่เช้าเลย
0: นี่มึงทำอะไรให้ประโยชน์บ้านกูบ้างนะเฮ้ยอย่างแรกเนี่ย
3: อย่างแรกอะนะ
0: ถ้ากูเสียเงินเสียทองจ้างมึงเนี่ย
3: โอ้ผมพูดตามตรงนะผมอยู่กับกำนันเนี่ยผมไม่ค่อยได้เงินเดือนแล้วครับ
0: อ่ะ
3: แต่ผมก็ต้องจำใจอยู่เพราะว่างานมันหายาก
0: เออ
3: เงินเดือนที่แล้วผมก็ยังไม่ได้ทำไมไม่ให้ล่ะ
0: ไอ้ทอง

0: ให้ดีนะเงินทองอยู่กับกูเนี่ยมันไปไม่ไปไหนเสียมึงอยากจะกินอยากจะใช้อยากจะเบิกเนี่ยมึงก็เบิกกับกูได
1: ้มันก็รู้แหละแต่ว่าที่มาวันนี้เอางานมาให
0: ้มีงานมาให
1: ้มีไอ้หนุ่มแปลงหน้า 3-4 คนเนี่ยมันมาหาซื้อควาย
0: ฮะมีคนมาหาซื้อควาย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ทอง
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแผนเดิม
1: ได้จ้ะแม
0: ่ไปเลย
1: มาเลยใครนะที่มาหาซื้อควายอ่ะ
2: ไปแล้ว
1: น
2: ั้
1: นเขารออยู
2: ่พี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีสวัสดี
2: เดี๋ยวรอเพื่อนผมก่อนครับ
1: สวัสดีสวัสดีครับ
2: พี่
3: สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีสวัสด
2: ีพี่นัก
3: สวัสดีครับพี่ชาย
1: สวัสดีครับ
3: พี่ชื่ออะไรนะครับ
1: พี่ชื่อพี่ทองชื่อเล่น
3: อ๋อพี่ทอง
1: ใช่
3: สวัสดีว่าพวกผมมาหาซื้อควายครับพี่
1: มาหาซื้อควาย
3: ใช่ครับ
1: มากันกี่คนชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
3: ผมชื่อบุญหนักครับ
2: ผมแสวงครับ
1: ไอ้นุ่นอ่ะ
4: บุญหน่อยครับ
5: บุญหนวดครับ
4: แล้วพี่ชื่ออะไรฮะ
1: ชื่อเล่นชื่อทอง
4: ชื่อเล่นชื่อพี่ทอง
1: เออ
4: ชื่อจริงอ่ะ
1: อนุทิน
3: โอ้ชื่อพี่ดีนะครับเนี่ย
1: ดีดี
4: มีนามสกุลไหมอนุทินเนี่ย
1: ส้มเกี้ยง
4: อนุทินส้มเกี้ยงอย่าเล่นมุกนี้นะ
1: ทำไมอ่ะ
4: ทักษิณไม่ชอบ
1: เฮ้ยใคร
4: ทักษิณนะบางใหญ่ครับพี
1: ่อ๋ออยู่แถวนี้เป็นคนแถวนี
3: ้แต่ชื่อพี่ดีอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
3: รวยไม่ไหวแล้ว
1: คนเรามันก็ต้องทำมาหากินจิลูกเอ๋ยใช่ไหมล่ะ
4: อยู่กับกำนันไง
1: มันอยู่กับกำนันนะคนเรามันทำมาหากินมันต้องรวยเป็นธรรมชาติ
3: ดูจากตัวอักษรอะไรเงี้ยครับมันตกดวงรวย
1: ตกดวงรวย
3: ใช่ครับ
1: ทนหน่อยนะ4ปี
4: ไม่ทนไม่เป็นไรอ่ะทนทำงานไปเก็บเงิน
1: ถูกต้องครับ
4: เฮียต้องมาคอยแก้ให้มึงอีก
3: แล้วพอดีว่ามีคนแนะนำให้ผมมาที่บ้านกำนันสอนใช่หลังนี้ไหมครับพี
1: ่มาถูกที่แล้วไปไป
3: กำนันสอนอยู่ไหมครับ
1: ตอนนี้กำนันสอนอยู่เข้าไปได้เลย
4: อ๋องั้นเดี๋ยวรออยู่ข้างนอกครับ
1: ทำไมอ่ะ
4: ให้กำนันแกสอนไปก่อนเดี๋ยวรออยู่นี
1: ่อะไรมึงเข้าใจอะไรผิดไปเน
4: ี่
1: ย
4: พี่บอกว่าไงอ่ะ
1: ก็มึงมาหาใครล่ะ
3: มาหากำนันสอนครับพี
1: ่ก็ตอนนี้กำนันสอนอยู่ก็เข้าไปเลย
4: ก็นั่นแหละให้แกสอนไปก่อนแกเป็นครูโรงเรียนแ
1: ฮ มึงบอกมาสิมึงไม่เข้าใจเนี่ยที่เขาบอกเนี่ย
2: บอก
1: มิเขาบอกว่ากำนันสอนอยู่ไม่ใช่กำนันสอนอยู่โง่นะ
4: อ๋อครับ
1: ไป
4: พูดแกนี่ก็รู้เรื่องแล้ว
1: เข้าใจปะเนี่ย
4: เข้าใจ
1: ไปไปกำนันอยู่รอไป
4: มาหากำนันสอนไม่ได้มาหากำนันอยู
1: ่มึงบอกมาดิบอกมาดิเอาฮาๆนี่มึงฟังนะเขาบอกว่ากำนันอยู่ไม่ใช่กำนันอยู่โง่จริง
4: ฟังนะ
1: เ
4: วลามึงขี้มึงต้องล้างปากนะรู้ป
3: ่
4: ะ
3: เฮ้ย
4: ขี้มันออกทางนี
1: ้โหยฟุก
3: แค่หูปากก็พอแล้ว
4: อ่ะ
1: ไปๆๆเข้าไป
4: แรงกว่ามึงไอ้เน่าของมึง
3: กูไปเข้าไปได้เลยใช่มั้ย
0: มาอย่างไรท้อง
3: เป็นอะไร
4: มึงมองซ้ายมองซ้ายมองขวาก่อน
3: ก็เขาเป็นถึงกำนันบ้านเขาก็ใหญ่โตแบบนี้แหละคน
4: เราไม่เคยมาไอ้หนักมึงจะมาไว้ใจ
3: มันจะมีอะไรมึงก็คิดมากคิดไปเรื่อยเปื่อย
0: อ้าวเชิญเลยใครจะมาหากำนัน
4: ทางหนีที่ไรไม่ใช่พวดพลาดเข้ามาส่งเด็กส่งเด็ก
0: เชิญเชิญเชิญ
4: โอ้โหเฮ้ยมึงดูนี่เป็นถึงกำนัน
1: ทำไมวะ
4: ฝ้าเป็นรูไม่ซ่อมเลยนี่อันเบลอเนี่ยเดี๋ยวพลาดไอ้เนาะหัวกำนันบีบคอไก่ผมไ
0: ปวันนี้ไม่ได้เอามาแล้วลูก
4: เอามาแต่มันมีแค่นี
0: ้เออ
4: แม่เล่า
0: แม่สู้กำนันไม่ได้เลยเนี
4: ่ยไม่คุยจังเลยกำนันเหรอเนี่ย
0: ระดับกำนันเลยเฮ้ย
4: วันนี้มีจุดแดงด้วยไง
0: อ้าวบรรพบุรุษ
4: โหนี่ถ้ามีจุดแดงตรงนี้นะแถวบ้านกูเรียกถั่วดำนะเนี่ย
0: อย่าไปยุ่งกับกำนันเลย
3: ตะละเปาแล้ว
4: ถ้าเป็นจุนเหลืองไส้ครีมมึงจำเลย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
3: กำนันสอน
0: ใครกันบ้างเราเนี่ยฮะ
3: ผมบุญหนักครับ
2: ผมแสวงครับ
0: แสวง
4: บุญหน่อยครับ
0: มีบุญเหมือนกันเหรอ
4: มีแต่มีนิดหน่อย
1: บุญหนวดครับ
3: พวกผมมาจากบ้านทุ่งนากระรอกครับตั้งใจจะมาหาซื้อควายมีคนแนะนำว่าให้ผมมาหาท่านกำนันสอนนะครับแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะครับกว่าจะเจอบ้านกำนันสอนก็จะทุ่มหนึ่งแล้วเกรงใจมากๆเลย
0: ไม่เป็นไรพ่อบุญนะพ่อเนี่ยมาถูกที่แล้วแหละแต่มาผิดเวลาไปสักนิดหนึ่งนะในเวลานี้เนี่ยบ้านทุ่งขอกของข้าเขาไม่มีใครขายควายให้คนแปลกหน้าหรอกเอาอย่างนี้ไหมเล่าพ่อบุญนัก
3: ครับ
0: คืนนี้พ่อนอนที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าข้ากำนันสอนจะพาพ่อบุญนักพ่อแสวงพ่อบุญหนวดและบุญหน่อยไปหาซื้อควายด้วยกันดีไหมเราฮะ
3: พรุ่งนี้เช้าเลยเหรอครับ
0: เ
1: ช้าพรุ่งนี
3: ้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอปรึกษาน้องชายก่อนนะคร
0: ับ เชิญ
3: เห็นไหมเนี่ยไอ้แหวน
2: ครับพี
3: ่นำมาถึงจะทุ่มนึงเนี่ยไม่มีใครเขาขายควายแล้วต้องรอเช้าเลย
2: พี่ถ้าไม่ขายก็กลับบ้านไง

0: ไอ้ทอง
1: ครับ
0: ถ้าเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ปิดบ้านไม่รับ
1: ปิดบ้านให้หมดเลย
2: ป้าป้าป้า
3: ใจเย็นใจ
1: เย็นเออเอายังไง
2: ผมตกลงจะนอนค้างที่บ้านกำนันสอนแล้วกันนะครับ
1: ก็เท่านั้นแหละ
4: พี่นัก
1: ไม่ต้องพิธีรีตองมากหรอกและต้องการควายสักกี่ตัวฮะ
2: ผมไม่รู้เลยครับว่าที่บ้านทุ่งคอกเขาขายซื้อควายกันราคาเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เตรียมเงินสดมา 30,000 นะครับ
1: กำนันนั่นกระเป๋าเงินเหรอ
2: ใช่ครับนี
1: ่โอ้โห
2: เงินเก็บทั้งชีวิตผมเลย
1: น่าจะหลายตัวอยู่ที่ท่าเนี่ยแล้วมีเงินมาอย่างเดียวเหรออ
2: ๋อในกระเป๋าเหรอครับ
1: ค่ะ
2: ผมเตรียมเงินมา 30,000 แล้วก็มีปืนอีก1กระบอกนะ
1: เฮ้ยผมนะ
5: แล้วมึงพกมันยังไงในปืนเนี่ย
1: อ้
3: าวผมมาต่างที่ต่างถิ่นแล้วเกิดโจรปล้นผมทำไงแล้วก็ต้องพกปืนมาป้องกันตัว
5: เออ
3: ไอ้นัดนี่เห็นบ้านนอกอย่างนี้นะยิงปืนโคตรแม่นเลย
5: ยังไง
3: เนี่ยนัดเดียวตาย2ศพ
5: นัดเดียวตาย2ศพนะ
3: ผมก็เหมือนกัน
5: เ
3: ก่งพอๆกับเพื่อนเลยเชื่อไหมเล็งไอ้นี่นะฉลับโดนไอ้นุ่นไตห่าเลย
5: นี่พ่อหนุ่มถ้าเกิดว่าจะยิงอ่ะเล็งที่กูนะ
3: ทำไมพี่
5: จะได้โดนไอ้เหี้ยนี่เขา
3: ไอ้ทอง
5: มันยิ่งแน่นน่ะ
1: ปะเถอะถ้าอย่างนั้นฉันไม่ไว้ใจคนแปลกหน้ากระเป๋าเงินและปืนนี้ฝากไว้ที่ฉันกำนันสอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าข้าจะคืนให้เอง
2: ได้เลยครับท่านกำนัน
4: เดี๋ยวพี่นะใจเย็นก่อนพี
2: ่อะไรว่าแหวง
4: พี่จะไว้ใจเขาได้ยังไงเนี่ยฮะพี่จะฝากเงินผมไม่ว่านะแต่ปืนก็ควรเก็บเอาไว้อย่างน้อยป้องกันตัวก็ยังดีพี่
1: ไอ้ทอง
5: ครับ
1: ไอ้อ้วนแมงเรื่องมากไปบ้านไม่ต้องรับแ
3: พ้
1: ไ
3: ปเลยพี่เย็น
2: อะไรวะท่านกำนันผมเชื่อใจท่านกำนันอยู่แล้วครับ
1: ทองเงินแค่ 30,000 ปืนกระบอกเดียวก็มีปัญญาใช่เหร
2: อเงิน 30,000 เนี่ยสำหรับกำนันมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับคนจนอย่างผมเนี่ยมันเยอะมากจริงๆถ้าไงผมฝากกำนันด้วยนะครับ
1: ไม่ไว้ใจกันเลยเหรอ
2: เปล่าครับท่านกำนันผมไว้ใจ
1: ก็เอามาสิแก่นั้นแหละปะโถ
2: แล้วอย่าพูดอะไร
1: เอาละเดี๋ยวคืนนี้เจ้านอนที่นี่พรุ่งนี้เช้าข้าจะพาพวกเองทั้ง4คนไปหาซื้อควายและพบกันนะพ่อบุญนะ
5: ไปพักผ่อนเดี๋ยวตื่นแต่เช้าพวกมึงอ่ะ
3: พี่อนุทิน
4: ไป
3: อนุทินนะ
5: เรียกชื่อเล่นก็ได
3: ้ทอง
5: หนูก็ได
3: ้โอ้โหที่พาชื่อหนูทอง
5: จ๋าจ้ะ
3: นี่ยิงปืนแม่นเชื่อไหมเนี่ย
5: ยิงปืนแม่นเหรอ
3: เออนี่นี่เล็งลูกนะ
5: เออ
3: กระเด็นโดนพ่อตายคาไม้เลย
6: ก็อยากจะลองดูเหมือนกันล่ะ
3: อะไรวะ
6: มึงเล็งให้ตรงกูเลยนะ
3: ทำไมอ่ะ
6: จะได้ฉลับไปโดนตัดนะ
3: พี่เชื่อหนูเลยไอ้สัตว์แน่เนี่ย
4: พี่ยังไงเนี่ย
2: นอนได้แล้วไปแหวง
4: พี่ไปไว้ใจได้ยังไงแล้วรับป่าฉันว่าจะกลับบ้าน
2: ไอ้แหวงเรามาถึงที่นี่มืดค่ำก็เพราะเองไม่ใช่หรือไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวไปซื้อควายแต่เช้าเลยได้ควายเรียบร้อยรีบกลับบ้านทุนากระรอกไปหาลูกหาเมียเองเลย
4: ก็ได้พี่แต่ว่าพี่สัญญานะพรุ่งนี้ได้ควายเสร็จต้องรีบกลับเลยนะ
2: สัญญาสัญญานอนเลยนอน
4: งั้นพี่นอนก่อนเลยครับแล้วบอกว่าจะกลับบ้านแล้วป่านนี้จำเนียนก็รอไม่ได้บอกจำเนียนด้วยว่าจะมาค้างไม่รู้ป่านนี้ไอ้แดงเป็นไงบ้างจะอ้อนขนาดไหนก็ไม่รู
3: ้เฮ้ยมึงบ่นอะไรหนาเนี่ยแหวง
4: พี่ผมเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียผมผิดตรงไหนล่ะ
3: โอ้ยคนจะหลับจะนอน
4: แล้วพี่นอนไม่หลับยังไง
3: จะนอนหลับได้ไงล่ะมึงบ่นขนาดเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: อะไร
3: โอ้ยแบงค์ร้อยบาท
4: นอนไปเลย
3: นอนไม่หลับหรอกมึงบ่น
2: หน่อยก็เอาเ
4: นาะพี
2: ่เฮ้ย
4: พี่ไหนบอกไม่หลับไงพี่หลับไปแล้วพี่
2: มึงมีความสุขอะไรปะเนี่ย
6: ท่านผู้ชมที่เคารพ
2: นอนไหม
4: ครับ
6: บนหนักเจ้าแสวงเจ้าหนวดเจ้าหน่อยนอนค้างที่ชานระเบียงบ้านของท่านกำนันสอนพรุ่งนี้เช้ากำนันจะพาไปหาซื้อควายเวลาผ่านไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มใกล้เที่ยงคืนก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่ท้ายบ้านของท่านกำนันสอน
4: เฮ้ยพี่นักเสียงปืน
3: นัก
4: เสียงปืนพี่
2: หรือว่ามีโจรที่คนบ้านกำนันสอนวะโจรแบบนี้
4: แล้วเอาไงอะ
2: เดี๋ยวก่อนนอนแล้วไปเจอที่บ้านจำเนียน
4: ได้พี
2: ่
4: พี่ระวังตัวด้วย
2: น
4: ะ
2: โ
4: จ
2: รดีด้วย
6: จำเนียนเจ้าแสวงเจ้านวลเจ้าหน่อยตกใจวิ่งตามเสียงปืนไป
1: ไอ้ทอง
6: คิดว่ามีโกรธขึ้นบน
1: บ้านใครวะไอ้บนบ้านทอง
6: กำลังสอนบอกปลุกน้องไอ้ทอง
4: เ
6: ฮ้ยเดิมเอาเฮ้ย
1: เฮ้ย
2: เสียงปืนดังลั่นมีโจรขึ้นบนบ้านเหรอครับแต่เพื่อผมสังเกตดูแล้ว

0: เห็นโจรเลยกำนันกับพี่ปลอดภัยหรือเปล่า
1: ไอ้บุญนักอย่าทำเป็นไขสือหน้าสื่อมึงสามคนไอ้นักไอ้นวดไอ้หน่อยปล้นบ้านกูกำลังสอน
0: เฮ้ยกำนัน
1: ยอมรับป่ะ
0: ผมจะปล้นกำนันได้ยังไง
1: เถียง
0: ก็ในเมื่อผมมาหาซื้อควายกำนันบอกให้ผมนอนค้างที่บ้านกำนันไม่ใช่หรือไง
1: มึงปล้นบ้านกู
0: ผมไม่ได้ปล้น
1: มึงปล้น
0: ผมไม่ได้ปล้น
1: มึงปล้น
0: ผมไม่ได้ปล้น
2: ไอ้ทองใครปล้นกำนันปล้นมันดิเปลี่ยนพวกมึงละป้น
3: ผมไม่ได้ป้น
2: มึงละป้น
3: ไม่ได้ป้น
2: มึงป้น
3: ผมไม่ได้ปี
2: ้ไอ
3: ้มึงไปปี้ใครอ่ะ
2: ไม่ได้ป้น
0: กำนัน
1: เอาไว
0: ้ลูกน้องกำนันพูดแบบนี้ผมก็พอจะรู้นะแต่ผมจะบอกนะผมบุญน่ะสายเลือดสุพรรณมีมากพอผมเป็นคนนักเดิมนักบานถ้าผมทำผิดผมจะยอมก้มหัวให้กับกำนันแต่ถ้าผมไม่ผิดใครหน้าไหนมันจะมาจับผม
1: กันหน้าอย่างกูกำลังสอนเนี่ย
4: กำนันงานนี้ไม่ต้องถึงพี่แกเดี๋ยวข้าไอ้ทองจัดการให้
1: ดีมากไอ้ทอง
0: มันมีอาวุธ
2: ไอ้หน้าไอ้หนวดไอ้หน่อยมึงมากันสามคนตกกลางดึกมึงจะปล้นบ้านกำนันสอนเขามึงเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได
0: ้ระวัง
2: หรือมึงมามือเปล่าเนี่ยจะไปสู้ใครก็ได้อ่ะเอามีดกูไป
3: อ้าวไอ้ทอง
2: แล้วไปให้รอด
3: ให้เขาไปทำไมหน่อยจุ๊บพาย
0: ไอ้หนีตัว
3: ไป
5: โอ้ย
0: โอ้ย
5: ส่วนเหมือนกันเจ้าแสวง
0: พี่นาพี่นวลพี่หน่อยระวังเสียงพี
5: ่ก็ดังไม่ขาด
0: จะเบียร์จะเบียร์รอพี่ก่อนพี่นาระวังตัวด้วยพี
5: ่โอ้ย
0: พี่นา
5: เจ้าแสวงวิ่งไปเจอกับกำนันสอน
0: กำนันเดี๋ยวผมได้ยินเสียงปืนกำนันเป็นไรหรือเปล่าครับ
1: เป็นไรหรือเปล่ามึงถามมาได้
0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: มึงสี่คนปล้นบ้านกูกำนันเสริญ
0: กำนันกำนันพูดอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อะไร
0: กำนันกำลังใส่ร้ายผมอยู่อ๋อมันเป็นแผงของกำนันถ้าไปแบบนี้เอาเงินผมคืนมา
1: เงินคืนมามึงพูดไปได้ยังไงไอ้แหวนถ้าอยากได้เงินคืนก็ลงไปเอาที่นรก
0: เถอะ
5: จะสู้เจ้าแสวงได้เสียงปืนดังมาหูเสร็จพร้อมด้วยลูกน้องได้ยินเสียงปืนรีบวิ่งไปที่บ้านของไอ้กำนัน
3: ไอ้เถิด
0: ไอ้เถิดไอ้เถิดขึ้นมาไอ้แหวน
3: ไอ
0: ้
3: แหวน
5: สร้างความเป็นห่วงให้กับคุณนัก
0: ไอ้แหวน
5: ได้หน่อย
0: โอ้กลับมาดี
3: ไห
0: ม
5: กำนันสอนไม่สามารถที่จะสู้เจ้าแสวงได
0: ้หยุด
3: ไอ้แหวน
0: กำนัน
3: เ
0: ป็นคนรวยแท้แต่เที่ยวรังแกคนจนในเมื่อเป็นคนชั่วคนเลวพยายามมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลย
3: ไอ้
0: เ
3: ล
0: ย
3: ไอ้แหวน
5: เสียงปืนดังขึ้นไอ้แหวนถูกยิงแล้วครับ
0: พี่น้อย
1: ขอบใจมากถ้ากูไม่ได้มึงเนี่ยกูตายไปแล้วไอ้แหวนมันโดนลูกกระสุนไปคงหนีไปได้ไม่ไกลมึงติดตามมันไปนะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งออกปล้นสร้างความที่ผายไหววอดไปทั่วและใช้ชื่อว่าไอ้เสือนะไอ
5: ้ตอนนี้เจ้าสวรรค์ถูก
3: ไอ้เสือหนักของมึง
5: ของเจ้าคูติดได้รับบาดเจ็บ
0: แหวนไอ้
5: เจ้าคูหนักเจ้าหนวดเจ้าหน่อย
0: ได้ยิน
5: เส
0: ีย
5: งเบิร์ดจะ
0: ย
5: กสร้างความเป็นห่วงน้องเลยเจ้าสวรรค์
0: ไอ้แหวนนี่นะ
5: รังจากเจ้าสวรรค์หุ่นยิงวิ่ง
0: ทุ
5: กตะโกเซ่หุ่นหนัก
0: ต้อง
5: ม
0: าประ
5: คองร่าง
0: เฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนทนไว้น้องมีผ้าหรือเปล่าวะ
3: ไม่มีเว้ย
0: ไอ้กำนันสอน
3: มาด
0: ู
3: ทาง
0: มาห้ามเลยไอ้กำนันสอนพี่กำนันสอนมันโกงเรา
6: บุญหนักประคองน้องเคยเครื่องหัวมันเกยข้างหน้า
0: เป็นอะไรด้วย

0: พี่ขอโทษแต่พี่เชื่อเองมันคงไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นไรน้องอดทนไว้
1: อย่าโทษตัวเองพี่นะไอ้กำนันมันวางแผนทั้งหมดผมไม่รู้สารอ้วกครั้งนี้ผมจะรอดชีวิตกลับไปเจอหน้าลูกหน้าเมียหรือเปล่า
0: ไอ้ต้องรอดสิวะ
1: แต่พี
0: ่ไอ้ต้องไม่เป็นอะไรน้อง
1: ถ้าผมเป็นอะไรไปพี่รับปากผมได้ไหมว่าพี่จะดูแลจนเนียนดูแลไอ้แดงให้ดีที่สุดพี่
0: ผมไม่แหวนจำเนียนเป็นน้องสาวพี่ไอ้แดงมันเป็นหลานพี่ไปทิ้งพวกมันอยู่แล้วเองไหวหรือเปล่าน้อง
1: ไป
0: กลับบ้านทุ่งนากระรอกผมไปหาเมียหาลูกเองกับพี
1: ่ได้พี
0: ่ไป
1: ผมอยากกลับบ้าน
2: แล้วพี่ดอยเจ้าสาวแล้วมันบุญ
1: จะเนียนไอ้แดง
2: คนพิษบาดแผลคุณยิ่งไม่ไหวขาดใจตายตัวหน้าต่อตาเจ้าบุญแล้วเจ้าหน่อย
0: แหวนน้องแหวนฟื้นขึ้นมาดิว่าแหวน
2: ตกใจเสียใจกับคุณตาพร้อมด้วยจรวดจ
0: รวดลืมตาขึ้นมาดิว่า
2: แหวน
0: ไอ้หนูได้หน่อยมึงไปเอาไม้ไผ่มากูจะศพไอ้แหวนกลับไปหาลูกหาเมีย
3: ไอ้ท้อง
0: ตัดต้นท
3: างไว้เฮ้ยจับไปเลยจับไปเลยจับไปเลย
4: ไอ้แหวงเฮ้ยมึงยิงไว้ไอ้แหวงเรานี่มึงยิงมึงยิงมึงยิงให้ตายมึงยิงเลย

0: นี่นะกูแทงได้เลยไอเนี่ยไม่เบาหวานก็ความดันหรอก
1: ใช่ที่ไหนล่ะมันโดนยิง
0: เฮ้ยผีตายโหงอย่างเนี้ยกูถนัดนะ
1: แล้วแกจะทำ
0: ม
1: ึ
0: งกลัวใช่ไหมกูมีคาถากูจะสะกดวิญญาณมันไม่งั้นมันจะตามมาหลอกหลอนกูเอาละทุกคนไม่ต้องกลัวพนมมือเป็นอันเสร็จพิธี
2: แล้วจะให้กูพนมมือทำเหี้ยอะไรไม่ต้องมีคาถาที่ครับ
0: ลืมกูลืมไปมีคาถาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
1: แกไปนั่งค่อมผีทำไมล่ะ
0: อ้าวนี่มันต้องกดมันไวไงหรออ
1: ๋อต้องสะกดวิญญาณมัน
0: ไม่กดนะมันไม่อยู่แน่ไอ้นี่สู้มือ
1: นะมันตายไปใหม่เส้นมันยังกระตุกอยู่ผมว่าไอ้แหวงก็ยังไม่ตายมันยังนอนยิ้มอยู่เลยเนี่ย
0: ทุกคนดูพนมมืออ
1: ่า

0: ช่วยปวดกางเกงให้กูทีโอ้ไอแหวงสู้มือจริงด้วยโอ้ไม่ไว้ใจแล้วไอ้อันไอ้ทองเป็นอันเสร็จสิ้นมึงนำร่างไอ้แหวงไปฟังไว้ที่ป่าช้าส่วนพวกมึงอีกฝ่ายหนึ่งฟังไอ้กูดีนะออกไล่ล่าตามล่าไปให้ถั่วและใช้ชื่อว่าไอ้เสือหนักไป
1: ไปเฮ้ยเราส่งมันเก็บไปแล้ว

เธอคือว่าจำเนียนเป็นน้องสาวของเจ้าบุญหนักเป็นเมียของเจ้าแสวงดูแลไอ้แดงลูกชายอยู่ที่บ้านรับบทโดยนางเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฉายานางเอกในตาสลิน้องปอยรุ่งท่าเรือรับบทเป็นสาวเจ้าจำเนียน

0: ชอบเลยใช่ไหมแดงเอ้ยนอนเสียเถอะนะลูกนะแม่จะกล่อมให้นอนอย่างงอแงเลยเดี๋ยวพ่อเองก็กลับมาแล้วนะไอ้แดงไปเลยนะไปพ้นไอ้น้องผีบ้าดูสิบินผ่านหลังคาบ้านมาตั้ง3คืนแล้วคนก็ยิ่งใจคอไม่ดีอยู่เป็นหัวพี่แหวงแล้วก็พ่อพี่นาป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาบ้านเลยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอะไรแดงเอ้ยได้เวลานอนแล้วนะลูกนะมาแม่จะกล่อมให้นอน
1: ท่านผู้ชมที่เคารพ
0: นอนกับแม่ไม่ต้องกลัว
1: หลังจากที่เจ้าแสวงถูกยิงตายที่บ้านทุ่งคอกดวงวิญญาณเป็นห่วงเมียและลูก
0: รีบนอน

0: พี่แหวงพูดอะไรของพี่นี่มันก็เป็นบ้านของเรานะพี่นะดูสิยืนตากน้ำค้างนานเลยตัวเย็นเฉียบขนาดนี้เข้ามาในบ้านก่อนนะพี่นะกินข้าวกินปลามาหรือยังเนี่ยฮะแล้วนี่พ่อพี่หนักไม่ได้กลับมาด้วยหรอพี่ทำไมกลับมาคนเดียวล่ะจ๊ะรีบขึ้นบ้านก่อนมาเนี่ยกำลังเอาลูกนอนเลยจ้ะพี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่เหนื่อยหรือเปล่าเนี่ย
1: พี่เหนื่อยบ้างๆเลยเนี่ย
0: ทำไมสภาพพี่เป็นแบบนี้ล่ะพี่แหวง
1: พี่คิดถึงเนี่ยพี่คิดถึงไอ้แดง
0: ฉันก็คิดถึงพี่เหมือนกันจ้ะพี่แหวง
1: เนี่ย
0: จ้าพี
1: ่ถ้าหากว่าเนี่ยไม่มีพี่อยู่เนี่ยอยู่ได้ไหม
0: พี่แหวงทำไมพี่พูดแบบนี้แล้วพี่จะไปไหนเหรอจ้า
1: พี่ไม่รู้ว่าอนาคตในวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ขอให้เนียนรู้ไว้ว่าพี่รักเนียน
0: จ้า
1: พี่รักไอ้แดงต่อไปเนียนจะมีใครพี่ไม่ว่านะ
0: พี่แหวง
1: แต่เนียนจะต้องสัญญากับพี่ว่าเนียนจะรักไอ้แดงเนียนจะไม่ทอดทิ้งไอ้แดงไปไหนสัญญากับพี่ได้ไหมเนียน
0: ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะพี่แหวงจ๋าแล้วเนียจะไปมีใครกันได้ล่ะพี่ในเมื่อเนียก็เป็นเมียพี่แล้วก็เป็นแม่ของไอ้แดงมันพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพูดแบบนี้ล่ะ
1: รับปากกับพี่สิเนีย
0: จ้าจ้าฉันรับปากและฉันก็สัญญาด้วยพี่สบายใจนะ
1: ทุกนี้พี่ก็ตายตาหลับแล้วเนีย
0: โอ้ยพี่แหวงไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วไปจ้ะพี่เนียเนี่ยนะเตรียมกับข้าวเอาไว้รอพวกพี่จะกลับมาอยู่ในครัวพี่เข้าไปกินข้าวนะจ๊ะไปอาบน้ำจะได้สบายตัวนะพี่แหวง
1: อย่าลืมนะเนีย
0: จ้า
1: อย่าลืมสัญญาที่เนียให้กับพี
0: ่ฉันไม่ลืมสัญญาหรอกจ้ะพี่
1: อย่าทอดทิ้งไอ้แดงนะเนีย
0: ฉันไม่ทิ้งมันไปไหนหรอกเดี๋ยวฉันตามเข้าไปนะจ๊ะพี่แหวง
1: อย่าทิ้งไอ้แดงมันไปไหนนะเนีย
0: จ้าไปอาบน้ำอาบท่ายสบายตัวนะ
1: สัญญากับพี่นะเนี่ย
0: สัญญาจากพี่แหวง
2: และเป็นเวลาเดียวกับที่บุญหนักเจ้าหนวดเจ้าหน่อยวิ่งมาถึงบ้าน
3: เฮ้ยเร็วเร็วนี่จำเนียน
0: พี่หนัก
3: พี่แหวง
0: แม่ขอโทษนะลูกนะ
3: พี่เองจำเนียน
0: พี่หนัก
3: โทษทีโทษทีรีบพี่รีบไปหน่อย
0: ฉันตกอกตกใจหมดเลยดูสิเล่นอะไรของพวกพี่เนี่ยพวกพี่เนี่ยนะมันจริงเลยเวลาไปเนี่ยพี่ก็ไปพร้อมกันแต่ทำไมเวลากลับถึงได้กลับมาทีละคนสองคนแบบนี้ฮะ
4: เฮ้ยไม่พูดเนี่ย
0: ต้องรอนะลูกนะ
3: อะไรวะ
5: กูก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: จำเนียน
0: เป็นยังไงฮะ
3: เดี๋ยวก่อนที่เองพูดหมายความว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจ
0: จะไม่เข้าใจได้ยังไงก็ก่อนหน้าที่พวกพี่จะมาถึงพี่แหวงนะจ๊ะเขาเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้คุยกับช่างอยู่ตรงนี้เลยจ้ะพี่
3: ฮะไ
0: อ้มีใจใช่ไหมลูก
3: ไอ้กลับไอ้ไอ้ไอ้ไ
0: อ้พี่นา
3: ไอ้แหวงไม่กลับมาเหรอจำเนียน
0: ก็ใช่นะสิก็พวกพี่ไปพร้อมกันไม่ใช่หรือยังไงแต่ว่าพี่แหวงเขากลับมาก่อนเออเนียนนะก็เลยพี่แหวงไปกินข้าวรอพวกพี่อยู่ในครัวไปสิจ้ะพี่ไปกินข้าวในครัวกับพี่แหวงสิจ้า
3: ไปนี
0: ่ทำไมล่ะเป็นอะไรกัน
5: ก
0: ลับมาเหนื่อยไปเร็ว
5: ไม่ต้องกลัวเพื่อน
4: ไม
5: ่มึงเห็นที่คอกูไหม
3: เห็น
5: นี
3: ่เป็นไง
5: หลวงพ่อหวาน
4: โอ้โห
5: นี่พิจิตรหลวงพ่อหวาน
4: สาธุ
5: เป็นไงสององค์หวานหวาน
4: คมไหมนะ
1: เอาไงดีวะ
6: เฮ้ยเอาอย่าง
5: น
6: ี
5: ้น้องไม่รู
6: ้กูว่าจำเนียนมันยังไม่รู
0: ้ลูกนะ
6: เพราะฉะนั้นกูจะเป็นบอกความจริงกับมันเอง
5: ไม่ได้เฮ้ยจำเนียน
6: เอ็งฟังพี่ให้ดีนะ
0: อะไรพี่
6: พี่จะบอกเอ็งว่าพี่กินข้าวกันมาแล้วจ้า
5: เฮียหนูจะบอก
4: กูก็กลัวมึงก็ไม
0: ่บอกพวกพี่เป็นอะไรกันหรือเปล่า
3: จำเนียน
0: ทำไมลูกนี้ลูกนอนแบบน
3: ี้ฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนนะ
0: ทำไมล่ะพี่
3: จำเนียนจำได้ใช่ไหมว่าพี่กับไอ้แหวงเรานัดกันไปซื้อควายที่บ้านทุ่งคอก
0: จ้า
3: พวกพี่เนี่ยพากันไปที่บ้านทุ่งคอกไปที่บ้านของกำนันสอนกำนันสอนบอกกับพี่ว่าให้พี่เนี่ยนอนค้างที่บ้านกำนันสอนเพื่อรอเวลาเช้า

0: จะพากันไปซื้อควายพวกพี่เนี่ยก็นอนค้างคืนแต่พอตกกลางดึกพี่ได้ยินเสียงปืนดังลั่น 2-3 นัดพวกพี่เนี่ยคิดว่ามีโจรขึ้นบนบ้านกำนันสอน
1: ตายแล้ว
0: เลยรีบพากันหนีเอาตัวรอดแล้วก็นัดกับแม่แหวงไว้บอกกันไว้ว่าเราจะมาเจอกันที่บ้านของจำเนียน
1: จ้ะ
0: พวกพี่ก็พากันหนีไปจนไปเจอกำนันสอนสุดท้ายแล้วพี่จึงได้รู้ว่าทั้งหมดไอ้กำนันสอนเนี่ยมันวางแผนปล้นพี
1: ่พี่นักนี่เป็นเรื่องจริงเหรอพี่
0: เรื่องจริงจำเนียน
1: ตายแล้ว
0: เงินพี่ปืนพี่ถูกมันปล้นไปจนหมดเลย
1: แล้วทำไมเขาทำแบบนี
0: ้พี่ทำได้แค่หนีเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก็บุญโขแล้ว
1: ดีแล้วพี่นักไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้ว
0: แต่ว่าไอ้แหวน
1: พี่แหวงพี่แหวงเขากลับมาอย่างปลอดภัยรอพวกพี่อยู่ในครัวพี่แหวงออกมาสิจ้าพ่อพี่หนักเขากลับมาแล้วพี่แหวง
0: จำเนียน
2: อย่าเรียกลองไอ้แหวงมากูก็ไป
0: เอ็กฟังพี่ดี
1: ทำไมล่ะพี่น
0: ักไอ้แหวงมันบุญน้อยมันโดนยิงตายที่บ้านทุ่งคอกแล้วเนียนมันไม่ได้กลับมาไอ้แหวงมันตายแล้ว
1: เนี่ยจริงพี่นัก
0: ไอ้แหวงมันตายแล้วน้อง
1: ไม่จริงใช่ไหม
0: ไอ้เจ้าเชื่อพี
1: ่ไม่จริง
0: จะเป็นเรื่องจริงเนียน
3: จำเนียนเฮ้ยถึงกับตกใจทำใจไม่ได้แน่นิ่งไปเลย
0: จำเนียนจำเนียน
3: ประกาศ
0: จำเนียน
3: เสียงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: จำเนียน
3: และกำนันสอนไอ้นักไอ้หนวดไอ้หน่อยมึง3คนบุกขึ้นปล้นบ้านของท่านกำนันสอนตอนนี้พวกมึงมีค่าหัวคนละ 10,000 บาทขอให้พวกเจ้าทั้ง3จงมอบตัวถ้าไม่ปฏิบัติตามเราจะขอจับตาย
0: กูไม่ได้ปล้นบ้านมึงกระสอน
4: ไอ้สอนไอ้เลวไอ้ชิบหาย

0: เนี่ยเองไม่ต้องห่วงไอ้แดงนะพี่จะเลี้ยงไอ้แดงให้ดีพี่จะดูแลมันให้ดีที่สุด
1: มึงปลูกมันได้มาก
0: ส่วนพี่ถ้าหาว่าพี่ไม่ตายซะก่อนพี่หวังเวลาสองคนพี่น้องเราจะได้เจอกันอีกนะเนี่ย
1: ไปด้วยกันเนี่ย
0: กูบอกจะมีน้องสาวด้วยเพื่อนแล้วเจอกันเพื่อน
1: ไอ้น้อย
0: ไปให้หน่อย
2: ต้นน้ำอุ้มไอ้แดงพร้อมด้วยเจ้าหน่อยหนีไปเป็นเวลาเดียวกันพี่คุณนายมาเรียมหลังจากเก็บข้าวเช้านาผ่านมาทราดีพบนางเอกน้องไม้ดุษฎีและน้องเทย่า
1: เนียนตื่นนะจำเนียน

0: ือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่กี่หลังแล้วค่ะ
0: อีกไม่กี่หลัง
1: สองหลังแล้วค่ะอ
0: ย่าให้ผิดพลาดนะจ๊ะแล้วบ้านหลังนี้ล่ะ
1: บ้านหลังนี้ก็สวยบัญชีเลยนะบ้านหลังเนี้ยจะต้องจัดงานบุญแน่เลยค่ะโอ้โหงานบุญงานบวชแน่นอนเลยขอเข้าไปร่วมบุญก่อนนะคะ
0: ได้จ้าดีแล้ว
2: กูกลัวผีว่ะเงียน
0: พนม
1: อุ้ยตกใจอะไรเนี่ย
2: ตกใจครับกลัวผี
1: โอ้ยนี่เอ้าพี่ไม่ได้จัดงานบุญหรอกเหรอ
2: ไม่ได้มีงานบุญที่ไหนแล้วครับ
1: ปะโถก็ได้ยินเสียงก็จะมาร่วมบุญ
2: โหเรียกขวัญตัวเองครับ
1: เรียกขวัญตัวเองทำไมเป็นอะไรอ้วกแล้วนี่เป็นใครแล้วเป็นอะไรล่ะเนี่ย
2: น้องผมเป็นลมครับ
1: เป็นลมเหรอคุณตายแล้วอันตรายทำไมไม่รีบช่วยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวไปตามผมมาช่วยก่อนคุณมาเรียมค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้น
1: มีผู้หญิงอยู่ในบ้านนะคะน้องเป็นลมอยู่ค่ะคุณมาเรียม
0: เป็นลมแล้วทำไมถึงไม่รีบช่วยล่ะจ๊ะเดี๋ยว
2: น
0: ี่คุณค
2: ุ
0: ณคะช่วยกันบีบช่วยกันนวดสิจ้าไม่ต้องกลัวฉันนะจ้า
1: ขอโทษด้วยนะ
0: ฉันไม่ได้ทำร้ายเธอ
1: พี่นวด
3: ไปแล้วก็ไปแล้ว
1: แล้วพี่นักกับลูกฉันล่ะไอ้แดงล่ะพี่
2: ตอนเนี้ยไอ้นักหนีไปแล้วเอาลูกมึงไปด้วยมึงไม่ต้องห่วงมันหรอกไอ้นักอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใคร
2: เขาเป็นใครกูก็ไม่รู้ว่ากูเพิ่งเจอเขาเมื่อกี้นี
1: ้จะบอกเขาว่าอะไรล่ะพี
2: ่โกหกเขาไปก่อนบอกว่าบ้านเราโดนปล้น
1: ก็ได้จ้ะ
2: อย่าไปบอกเขา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: อีชัยมีชื่อว่าจำเนียนนะเจ้าค่ะ
0: จำเนียนแล้วทำไมเธอถึงเป็นลมอยู่ตรงนี้ล่ะจ้า
1: คือว่าบ้านของจำเนียน
0: เกิดเรื่องอะไรขึ้น
1: ถูกโจรปล้นนะคะ
0: ถูกโจรปล้นแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะจ้า
1: ไม่แจ้งตำรวจ
2: แล้วแจ้งไม่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งโดนปล้นเมื่อกี้เลยครับมันไม่ทันครับ
0: แล้ว
2: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่ามันย้อนกลับมาทำร้ายแล้วจะทำยังไง
1: นั่นสิคะคุณมาเรียมันอันตรายนะคะเนี่ยอยู่กันแค่นี้เองอ่ะ
0: น่าสงสารเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่จริงฉันก็ถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้ฉันเองก็ยังไม่มีน้องสาวด้วยเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะจำเนียนฉ
1: ัน
0: จะขอแนะนำตัวให้เธอรู้จักฉันเองชื่อว่ามาเรียมสามีของฉันเป็นทนายความชื่อดังแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
1: คุณมาเรียม
0: ตอนนี้เธอกำลังเดือดร้อนเธอไปอยู่ที่บ้านฉันไหมบ้านฉันพอที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเธอได้นะ
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้าคะจำเนียนขอปรึกษากับพี่ชายก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้ะ
1: พี่นวล
2: เอาไงดีจำเนียน
1: ถามจังเลยว่าฉันไปอยู่กับเขาแล้วลูกฉันล่ะไอ้แดงล่ะพี่อ
2: ย่างนี้มึงไม่ต้องเป็นห่วงไอ้แดงหรอกเพราะไอ้แดงมันอยู่กับไอ้หนักยังไงมันเอาตัวรอดอยู่แล้วมึงไม่ต้องห่วงตอนนี้เรากำลังลำบากตอบตกลงไปอยู่เขาก่อนเถอะน้องเป็นห่วงตัวเราก่อน
1: ก็ได้จ้ะจำเนียนตัดสินใจแล้วค่ะ
0: ว่ายังไงจ้า
1: ว่าจำเนียนกับพี่ชายจะขอไปพึ่งใบบุญคุณมาเรียมนะคะ
2: ครับ
0: ดีแล้วละจ้าที่สำคัญแม่สามีของฉันใจดีแล้วก็มีเมตตาด้วยนะเอางี้ก็แล้วกัน
2: ครับ
0: รีบเก็บข้าวของที่สำคัญแล้วก็รีบตามฉันมานะจ๊ะ
2: ครับคุณนะ
1: ขอบพระคุณค่ะคุณมาเรียม
0: จ้า
1: ขอบคุณมาเรียม
4: ขอบคุณที่เมตตาคนจนๆอย่างเรานะคะ
1: ต้องห่วงนะอยู่บ้านนี้สบายแน่นอนไม่มีจอนปนแน่นอนที่เก็บข้าวเก็บของตามมาล่ะ
4: พี่แหวน
2: รอดเลยน้อง
4: จะไปโกรธนะพี่

คนใจแล้วสินค้าอยู่ทางด้านขวามือนะครับฝั่งรถตู้นะครับและติดตามไปด้วยแกล็กเนื้อหอมน้องเพชรร้องมาเอกราบนะครับแกล็กร้านขายของแกล็กสอนรามน้องรถเป็นพี่ชายบีเอ็มพี่ชายเบลลี่น้องอินเบดน้องโทคุณน้องโคบน้องไอเฟลน้องสตีฟจ็อบน้องติ๊กเก็ตและก็ไอนัทสำหรับท่านใดนะครับที่ทำ

0: ินเสียงด้วย
1: กระปุกสัมพันธ์และผมนานๆก็พ
0: อน้องโฟก
1: ภาวะโดนัทยังมีงูตั้งแต่คอนโดจะมีใจ
0: ว่าโดนัทยังมีรูเมื่อไรคนดูจะมีใจนะครับฝากเด็กๆไว้ด้วยครับก็กำลังโอ้เอ้ยบอดี้การ์ดคุณอัปยศเราทำคดีใช่ไหมล่ะเผื่อมีใครไม่พอใจเรามาลอกยิงเราต้องมีบอดี้การ์ดเอาไว้มือปืนส่วนตัวอัปยศนามสกุลอดสูไว้ใจได้นะไม่หมดสักตัวก็ไม่ให้ผ่านใช้ได้นี่น้องทุกคนมาอยู่ที่นี่นะสำนักทนายความขุนคดีธรรมจริงๆเป็นทนายความอันดับหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ตอนนี้ได้มาว่าความในเมืองหลวงก็มีน้องๆหลายคนมาเรียนเป็นทนายบ้างเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นตำรวจบ้างนะก็ดีแล้วนี่รถเบนซ์ครับไปรางวัลก่อนไปไปไปเออมันเรียนให้จบอนาคตจะได้ไปไกลเป็นอนาคตของชาตินะเป็นตำรวจก็เรียนตำรวจให้จบใครเป็นทนายก็ต้องศึกษากฎหมายบ้านเมืองเอาไว้ไอ้นั่นนั่งหาวแล้วแสดงว่าเรียนเยอะไปหน่อยนะเออแล้ววันนี้นะพี่จะเล่าประวัติให้ฟังจริงๆเนี่ยนะไอ้เมียสองเนี่ยไม่อยากจะมีเลยแต่มันจำเป็นนะวันนั้นเนี่ยไปว่าความที่บ้านทุ่งครอกนะเออเมียคนแรกก่อนบอกก่อนเลยคุณหญิงมาเรียมน้องก็รู้จักดีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนผ้าพับไว้เป็นเมียตบเมียแต่งคุณหญิงแม่คุณหญิงจันเนี่ยจัดมาให้อย่างสวยงามเลย
1: จริงคร
0: ับ แต่เมียคนสองเนี่ยไปบ้านทุ่งครอกวันนั้นไปว่าขวางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรไอ้มีใครรอบยิงเหรอ
2: มดมันเดินผ่านครับ
0: มึงยิงมด
2: ยิงมด
0: อุ้ยอัปยศ
2: อะไรครับ
0: ไม่ต้องก็ได้มันแค่มดไม่เป็นไร
2: มันจะกัดคุณนะครับ
0: แล้วยิงโดนไหมเนี่ย
2: ไม่โดนครับมันหนีไม่ทัน
0: ไม่โดนด้วยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเก็บปืนก่อนเออมันเป็นมดปล่อยมันตกใจนึกว่าใครมาลอบยิงเราเออพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเมียคนที่สองไปบ้านทุ่งครอกไปว่าความว่าความชนะกำนันสอนเนี่ยนะเลี้ยงขอบคุณไอ้คนเราไม่เคยกินเหล้านะเหล้ายาปาปิ้งไม่เคยแตะเลยเล่าไม่ยุ่งมุ่งแต่ผู้หญิงอย่างเดียวสโลแกนของเราเองนี่ที่สำคัญเลยนะพอกินเหล้าปุ๊บหลับสิหลับเป็นตายเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาพี่อยู่ในห้องคุณสร้อยสนลูกสาวกำนันสอนแล้วก็หาว่าเราเนี่ยไปขึ้นหาเขาไปปั้มเขา
1: แล้วพี่ขุนคดีได้ไปขึ้นหาเขาหรือเปล่าครับ
0: เอ๊จะไปขึ้นหาใครหรอกแม้กระทั่งแรงยังไม่มีจะเดินไปไหนเลยก็เขาโวยวายร้องห่มร้องไห้หาว่าเราเนี่ยไปข่มขืนไปทำอนาจารเขาด้วยความที่เป็นนักกฎหมายกลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงและจะเสียหน้าไปถึงคุณแม่ด้วยก็ต้องรับแม่สร้อยสนมาเป็นเมียอีกคนนึงด้วยความจำเป็นอยู่มาทุกวันเนี้ยก็ดีหน่อยเข้ากันได้ปองดองกันดีกับคุณหญิงมาเรียมรางวัลครับแล้ววันนี้นะพี่ต้องกลับสุพรรณบุรีแล้วเป็นห่วงแม่คุณหญิงจันทร์น้องๆ อยู่ที่นี่พี่ฝากดูแลสำนักทนายความด้วย
1: ได้ขอรับพี่ขุนคดีที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะดูแลให้เองครับ
0: แล้วเด็กๆทุกคนด้วยนะนะเรียนก็อย่าขาดเดี๋ยวพี่เนี่ยรีบไปไม่เกิน 3-4 วันจะรีบกลับมาดูแลที่นี่
1: ขอรับ
0: นะแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะเออไม่ต้องไม่มีอะไรเออเดี๋ยวค่อยมีค่อยชักออกมานะเดี๋ยวแยกทางตรงนี้แล้วฝากสำนักทนายความด้วย

0: ีมากพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาไม่เกิน 2-3 วันไปๆเด็กๆฝากสำนักทนายความด้วยไปอัปยศไม่ต้องชักปืนแล้วนะใจเย็นๆไปไปนู่นไปนู่นไป
1: ก็เดินทางกลับบ้านไปหาคุณหญิงจันทร์ผู้เป็นแม่เหตุการณ์ในท้องเรื่องอะไรเป็นชู้จะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องร้านสำหรับฉากต่อไปนะครับ

0: ประจบประแจงข้าจริงนะนางจำปี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีแค่เองนั่นแหละที่รู้ใจข้ามากที่สุดนี่เมื่อเช้านี้ข้าใช้ลูกสะใภ้แม่มาเรียมเนี่ยเขาเป็นเด็กจีนมาที่บ้านที่ขา
2: ด
0: า
2: แล้วนะจ๊ะ
0: มานะคะยังไม่เห็นมาเลย
2: แม่พี่นวลแม่เจ้าขาม
1: าแล้วเจ้าค่ะ
2: มาเรียมกลับมาแล้วเจ้าค่ะ
0: แม่กำลังบ่นถึงพอดีเลยลูกเป็นยังไงบ้างล่ะมาเรียมที่แม่ไหว้วานให้ไปเก็บค่าเช่านาน่ะเรียบร้อยดีหรือเปล่าจ๊ะ
2: เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าขาแต่ระหว่างทางที่มาเรียมไปเก็บค่าเช่านามาเรียมน่ะได้พบกับพี่น้องคู่หนึ่งเขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเขาน่าสงสารมากเลยนะเจ้าค่ะบ้านเขาน่ะถูกโจรปล้น
0: ถูกโจรปล้น
2: มาเรียมสงสารก็เลยพวกพาพวกเขามาด้วยเจ้าค่ะ
0: โอ้ตายแล้วน่าสงสารจริงๆเลยนะแม่มาเรียมดูสิเราเองเนี่ยก็มีเมตตาอุตส่าห์พามาที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวแม่ขอทำความรู้จักหน่อยก็แล้วกันอยู่ทางไหนกันล่ะ
1: ทางนี้ค่ะ
3: คุณหญิงอีฉันมีชื่อว่าจำเนียนขอกราบคุณหญิงด้วยนะเจ้าค่ะ
0: แม่จำเนียนไหว้พระเถอะจ้ะแหมหน้าตาผิวพรรณสะอาดสะอ้านดีนะเรานะ
3: ขอบพระคุณที่เมตตาจำเนียนนะเจ้าค่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอยู่กับฉันที่เรือนนี้แหละนะ
3: แต่ว่าจำเนียนไม่ได้มาคนเดียวจำเนียนมีพี่ชายอีกคนนึงค่ะ
0: มากับพี่ชายใช่ไหม
3: ค่ะ
0: อยู่ทาง
4: สวัสดีครับ
0: เอวไหว้พระเถอะจับ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรจ๊ะเนี่ย
4: ผมชื่อบุญหนวดครับ
0: โอ้บุญหนวด
4: ครับคุณนายจ้ะคุณนายสวยจังเลยคุณนายชื่ออะไรครับเนี่ย
0: ฉันคุณหญิงจันจ้ะ
4: จันไรครับ
0: ฮะสงสัยใช่ไหมคือว่าฉันเนี่ยชื่อว่าคุณหญิงจันสั้นๆเลยจ้ะ
4: ชื่อคุณหญิงจัน
0: ไม่ต้องสงสัย
4: ไม่เคยมานะครับคุณนายบ้านหลังใหญ่โตเลยนะ
0: โอ้ยแล้วพอสงฐานะนะจ้ะ
4: ปลูกหรือว่ามันขึ้นเองอะครับ
0: บ้านช่องมันก็ต้องปลูกสิจ้ามันจะขึ้นเองได้ยังไงล่ะพ่อ
4: เพราะจะมีเมล็ดเหลือสัก 2-3 เม็ดไหมครับ
0: นี่พ่อนวดไม่ใช่ปลูกหญ้าปลูกพืชอย่างนั้นเขาเรียกว่าปลูกสร้างขึ้นมาไม่มีเมล็ดหรอกเหมือนสื่อนะ
4: แล้วอยู่คนเดียวเหรอครับคุณนายคุณท่านไม่มีหรอครับ
0: คุณท่านน่ะเหรอ
4: ครับ
0: คุณผู้ชายน่ะเคยมีแต่ว่าเสียไปแล้ว
4: เอ้า
2: พี่ออมนะคะ
4: เสียแล้วทำไมไม่ซ่อมล่ะครับ
0: ไม่ใช่ซ่อมแบบนั้นเสียหมายถึงว่าเสียชีวิตนะ
4: โอ้เสียชีวิตไปแล้ว
0: ซื่อนะเฉียดๆโง่เลย
2: คล้ายๆกึ่งๆเลย
4: เหมือนจะคุยกันถูกคอนะครับ
0: แล้ว
4: คุณนายไม่อยู่คนเดียวไม่นึกมั้งครับไม่นึกอยากมั้งครับ
0: บางวี่บางวันก็มีนึกบ้าง
4: งั้นเดี๋ยวผมพาไปช่วยนึกไหมคร
0: ับ เฮ้ยนึกอะไรของเองล่ะ
4: นึกอยากจะไปทำบุญไงครับ
0: โอ้ก็นั่นแหละข้าชอบ
5: ไปนะไปหาคุณแม่ก่อน
0: ใส่ดีจัง
4: สวยนะคุณนาย
5: คุยกับใครอ่ะ
2: พี่ปุ๊กนะคะ
5: อ๋อทีมงานโอ้วอทั้งวันเลยพาไปหาคุณแม่ไปไม่ต้องชิดมากเดินห่างๆหน่อยก็ได้เออต้องปล่อยนะครับอามามา
0: ขอบใจนะจ๊ะแม่มาเร
5: ีย
0: น
5: ไม่ได้กลับบ้านมาหลายเดือนเลยนะ
0: ฉันช่วยงานจ้ะเนี่ย
5: คุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม
0: ่ขอบคุณก็ดี
5: คุณแม่ครับโ
0: อ้
5: คิดถึงจังเลยเป็นไงบ้างคุณแม
0: ่นี่อุ้ยแต่แล้ว
5: คุณมาเรียม
2: มาเรียมไหว้จ้ะ
0: ทีเดียวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกมาเรียมเดี๋ยวค่อยกอดตายแล้ว
5: แม่ก็คิดถึงเมียคิดถึงแม่แล้วก็กอดให
0: ้คุยกับแม่ก่อนสิลูกตายแล้วดูสิเนี่ยจะกลับมาบ้านทั้งทีทำไมไม่ส่งข่าวมาบอกแม่ก่อนแม่จะได้ให้คนไปต้อนรับ
5: ผมนะคิดถึงคุณแม่ว่าความเสร็จก็รีบกลับมาเลยไม่ต้องมาส่งข่าวแล้วมันเสียเวลาครับ
0: ดีดีแล้ว
5: คุณแม่เป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายเนี
0: ่
5: ย
0: แม่เองก็ตามภาษาคนแก่นั่นแหละลูกเจ็บอดอดแอดแอดบ้างแต่ก็นี่ดีนะแม่มาเรียมเนี่ยเขาช่วยเหลือแม่ทุกอย่างเลยลูก
5: คุณมาเรียมขอบคุณนะที่คุณดูแลคุณแม่แทนผมนะ
2: เป็นหน้าที่ของมาเรียมเจ้าค่ะ
5: มีที่น่ารักมากผมมากับบริการครับบริการคอยดูแลนี่นี่คุณอัปยศครับบริการผมเอง
0: เคร่งครัดดีนะ
5: เขาเคร่งมากเลยขนาดมดยังกิ่งเลยเด้อ
0: โหดนะหน้าที่เขาชื่ออะไรแล้วนะ
5: อัปยศครับ
0: อัปยศนามสกุล
5: อดสู เอ๊ะเดี๋ยว
0: อะไรลูก
5: ว่ามีคนหน้าแปลกอยู่ในบ้านนะคุณแม่
0: เพิ่งรับเข้ามาใหม่ลองคุยกับเขาสิลูก
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีชื่ออะไรเราอ่ะ
4: ผมชื่อบุญหนวดครับ
5: ชื่อบุญหนวด
4: ครับ
5: จะมาเป็นคนใช้บ้านนี้เหรอ
4: เพิ่งมาวันแรกเลยครับ
5: วันแรกแล้วรู้จักเราหรือยังลูกชายคุณหญิงจัน
4: เพิ่งมาวันนี้ยังไม่รู้จักใครเลยครับ
5: ฉันเป็นทนายความ
4: นะ
5: ชื่อว่าขุนคดีทำ
4: โอ้สวัสดีครับท่านทำคดี
5: ขุนคดีทำ
4: สวัสดีครับท่านทำคดี
5: เน่บอกขุนคดีทำ
4: อ้าวแล้วทำอาชีพอะไรล่ะ
5: เป็นทนายความ
4: อ้าวแล้วไม่ทำคดีไง
0: เออจริงของมันนะลูกนะ
5: เออเราผิดมันถูกเดี๋ยวมาอะไร
4: ไอ้นี่ใครเน
5: ี่ยโอ้บอดี้การ์ดผมเอง
4: บอดี้การ์ดแล้วบอกให้กระเถิบหน่อยได้ไหมตกกระปกขยแง
5: ฮะ
4: ขยแง
5: โอ้โหแล้วตกกระปกกับเน่าเจอกันแล้ว
0: เบียดกันเลยลูก
5: เบียดกันเลย
4: คร
5: ับ เออเดี๋ยวทำไมไม่ถอดแว่นออกเลย
0: ดึกดื่นป่านนี
4: ้ดึกดื่นป่านนี้มันจะใส่แว่นทำไมอ
5: ยู่ในบ้านแล้วเอาออกเถอะ
4: เออถอดแว่นซะหน่อยดิ
5: เนาะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ
4: ตกใจตาดำ
5: มึงตกใจเหมือนคนโดนไฟช็อตเอออัปยศอัปยศ
4: อัปยศ
5: เหรอเออเดี๋ยวมาใคร
4: ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับน้อง
5: ผู้หญิงผู้ชาย
4: ผู้หญิงครับมีน้องสาว
5: โอ้โหไอ้นวด
4: ครับ
5: ขนาดมึงยังเละขนาดนี้น้องไม่เละเป็นโจ๊กหรือไง
4: น้องไม่ได้เป็นโจ๊กน้องเป็นนางเอก
5: เนี่ยจะบอกว่าน้องโจ๊กนางเอกทุกคน
4: ครับ
5: ไม่เชื่อหรอกจะบอกว่าน้องสวยไหมงั้น
4: โอ้น้องสวยลูกคุณถ้าลองดู
5: เป็นไปไม่ได้มึงพี่น้องกันมึงจะมาหน้าตามันจะต่างกันยังไงวะ
4: เอ้าผมมันลูกคนแรกครับ
5: เป็นไงอะ
4: แม่ยังไม่ค่อยชินเวลาเบ่งเนี่ยมันเค้นไงหน้าผมเลยเป็นอย่างนี้
5: ใช้คำว่าเค้นด้วยอ๋อถูลูกถูกังมา
4: ครับคนที่สองมันพุทออกมาเลย
5: อ๋อมันโล่งหน่อย
4: สวย
5: เออไม่สวยไม่ดู
4: ครับ
5: เดี๋ยวเขารู้จักกันหลัง
4: ลองดูครับคุณ
5: ไม่ต้องอัปยศไม่ต้องดูหรอกนะเอ๊บังคับเราต้องไม่ต้อง
3: จะเรียนไหวเจ้าค่ะ
4: น้องผม
5: จะเรียน
4: น้อง
5: จะเรียน
4: นี
5: ่สวย
4: น้องสาว
5: โอ้โหตบเจ้านายซะแล
0: ้
5: ว
0: เฮ้ยใจเย็นใจเย็นอัปยศ
5: ไอ้นี่นี่ใจเย็นเย็นโอ้โหใจร้อนว่ะ
4: ใจเย็นครับผมไม่ได้ทำอะไร
5: คุณแม่ผมว่าต้องเปลี่ยนคนแล้วครับไอ้นี่เริ่มบ้าแล้ว
0: ใจเย็นๆนะลูกนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะเออนี่คำว่าชื่อว่าจำเนียน
5: แม่เนียน
0: เออเขาเพิ่งเข้ามา
5: ดีครับแม่ลกคนดีกว่าลกยากครับ
0: เดี๋ยวแม่จะให้มาช่วยเหลือ
5: ไปทำงานในห้องผมก็ได้ครับคุณแม
0: ่ไม่ได้สิลูกให้ช่วย
6: มาแล้วครับสร้อยสอนลูกสาวของท่านกำนันสอนรับบทโดยนางเอกผู้นำทีมงานน้องน้ำเพชรและก็น้องปอรับบทเป็นนางช้อย
7: สวัสดีค่ะอีฉันสร้อยสอนลูกสาวกำนันสอนเป็นเมียคนที่สองของคุณคดีทำจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะมาหรอกค่ะบ้านหลังเนี้ย
0: จริง
7: เพราะมีชอบอีแก่หัวงงอีไม่ผัวปากดีเมื่อไหร่จะตายโหงตายห่าสักทีก็ไม่รู
0: ้ขอบัตรีตอบใจม่วงนะคะ
7: อีชอยเจ้าค่ะมึงเข้าไปดูสิว่าอีพวกสาระแหน่ทั้งหลายเนี่ยมันมากันพร้อมหน้าหรือยังวะ
8: ได้เจ้าค
7: ่
8: ะ
7: เร็วๆเข้าม
0: าอยู่กับแม่นานๆนะลูกนะตอนนี้
5: อยู่เป็นเดือนแล้วครับต้องกลับไปว่าความต่อแม่สนอยู่ไหนนะคุณแม่
0: ป่านนี้ยังไม่ตื่นหรอก
5: ฮะยังไม่ตื่นเลย
4: แม่ผ่านเดินเป็นแย้เลยคนจากคน
0: คุณอมันติ๊กต็อกไหม
8: คนเหรอคะ
4: คนครับแต่มันยังไม่ค่อยทั่ว
8: อ๋อรูปร่างหน้าตาสกปรกสกปรกใครก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
7: ไงวะอีชอย
8: อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
7: จริงเหรอ
8: นั่งกันหน้าตลอดเลยเจ้าค่ะแต่ที่สำคัญนะเจ้าคะ
7: อะไร
8: คุณท่านขุนคดีทำกลับมาแล้วเจ้าค่ะ
7: ตายแล้วอีชอย
8: เจ้าค่ะ
7: นี่ผัวกูกลับมาแล้วเหรอเนี่ย
8: เจ้าค่ะ
7: แล้วมึงก็ไม่รีบบอกกูนะ
8: ช่วย
7: ทักเธอจังเลยกูก็คิดถึงคุณพี่คุณพี่ค่ะ
5: อ้าว
7: สนกลับมาแล้ว
5: ได้สนกำลังพูดถึงพอดีเป็นไงบ้างได้สนอาจารย์อาจารย์
7: คิดถึงคุณพี่จังเลยจุ๊บจุ๊บ
5: อ้าวได้สน
7: ตายแล้ว
5: ตายแล้ว
7: ต ายแล้วตายแล้วคุณพี่ขาคุณพี่ดูผอมไปหรือเปล่าคะในหมุนตัวสิคะหมุนตัวสิคะอุ้ยตายแล้วตายแล้วคุณพี่ทำงานหนักไปหรือเปล่าคะเน
5: ี่
7: ย
5: นิดหน่อย
7: ไหนมาดูใกล้ๆสิ
4: คะกระจาดหมากจะทิ่มหน้าอยู่แล้ว
7: ก็รู้ว่ากระจาดหมากจะไปทำไมไม่เอาหน้ามึงหลบกระจาดหมากล่ะ
4: จงนี้ยายกำลังอยากหมากเลยลูกไ
5: อ้ผู้ยาย
7: ชุนเล่ไม่ดูสารลูกตัวเองเลย
4: ไทยเนี่ย
7: คุณพี
5: ่สนสน
7: สนคิดถึงคุณพี่เลยคุณพี่ไปว่าคนแล้วเกินขอดีชื
5: ่อสนเราไม่ได้อยู่แค่สองคนนะคุณแม่มาเรียนแล้วก็บ่าวไพร่เต็มไปหมดเลย
7: ก็สนคิดถึง
5: สวัสดีคุณแม่เขาก่อนเพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวให้คุยกัน
7: ก็ได้ค่ะอ้าวตายแล้วคุณแม่ก็อยู่ด้วยเหรอคะเนี่ยบังเอิญสนไม่ทันได้มองนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าขอบใจนะจ๊ะที่ยังให้ความเคารพฉันเนี่ยนี่ถ้าฉันจำไม่ผิดพ่อเธอที่เป็นผู้รากมากดีเก่าเนี่ยเขาไม่เคยสั่งสอนกิริยามารยาทหล่อนมาบ้างเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ถือไม่สาหล่อนหรอกนะฉันเนี่ยมันคงจะตัวเล็กไปหน่อยหล่อนก็เลยมองไม่เห็นหัวฉันคุณพี่มาเรียมเมียหลวงก็อยู่ด้วยเหรอคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพี
2: ่สวัสดีค่ะอ
7: ยู่กันพร้อมหน้าเลยนะแล้วหล่อนล่ะพี่ช้อย
8: เจ้าขาม
7: ึงเห็นที่กูเห็นคือปะ
8: เห็นเจ้าข
7: านี่มาเป็นใครหน้าตามาสาวสวยมันเด็ก
8: เด็ก
7: มันยังสาวอยู
4: ่โอ้โหล่นจริงๆล่นเป็นตะแกรงลงสีเลยนี่ตูดหรือลานวัดเนี่ย
7: สันดานปากดีนะ
4: ปากมีไว้พูดตูดก็มีไว้ตดมีปากก็ต้องพูดมีตูดก็ต้องตด
5: อะไรต่อ
4: หมดแล้วครับ
5: ลูกมีอีก
7: กูก็รอฟังอยู่ประธานโทษค่ะคุณแม่อีผู้หญิงคนนี้เป็นใครล่ะคะรูปร่างหน้าตาสะสวยแถมยังสาวอยู่ด้วยถึงว่าสิมองกระตาเป็นมันเชียวคนใช้ใหม่ล่ะคะ
0: แม่ผู้หญิงคนนี้เขามีชื่อว่าจำเนียนแม่มาเรียมเขาไปเจอกำลังได้รับความเดือดร้อนก็เลยพาเขามาเป็นคนใช้ใหม่น่ะ
7: ตายแล้วคุณแม่ลืมไปแล้วล่ะคะว่าบ้านเราตอนนี้น่ะคนใช้ก็หัวไก่ท้ายเกยแล้วที่สำคัญปัจจุบันเดี๋ยวนี้ข้าวของกระแสที่จะขึ้นราคาพริกเอ่ยหอมเอ่ยกระเทียมเอ่ยกะปิเอ่ยข้าวสารเอ่ยก็สารพัดที่จะแพงถ้าคุณแม่เมตตาคุณพี่มาเรียมสงสารทำไมไม่หยิบยื่นให้มันแล้วก็ให้มันกลับไปอยู่บ้านมันล่ะคะคุณแม
0: ่โอ้ระจ๊ะแม่สนไอ้ที่เธอพูดมาเนี่ยมันก็ถูกนะข้าวของเดียวเนี่ยมันก็แพงซะเหลือเกินแต่ฉันก็ไม่เห็นว่าเธอจะต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรแทนฉันเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่เคยมาช่วยฉันออกสักบาทสักสลึงเดียว
7: ก็ใช่นะสิคะก็คุณแม่น่ะมันหัวเรือใหญ่นี่คะ
0: นี่แม่สนเธอก็พูดเกินไปฉันน่ะไม่ใช่หัวเรือใหญ่อะไรหรอกนะแต่ถ้าฉันไม่แน่จริงไม่ดีจริงคงไม่คลอดลูกชายให้มาเป็นผัวหล่อนหรอก
7: พี่ตายแล้วคุณแม่คะถ้าเลี้ยงลูกชายแล้วไม่ให้มีเมียคุณแม่จะเลี้ยงไว้ทำไมล่ะคะ
0: กูก็เลี้ยงไว้เอาเองสิวะ
5: แม่หลุดปากพูดด้วยความโกรธใช่ไหมเนี่ยคุณแม
0: ่ลืมตัวลูก
7: อ๋ออีเช่พอจะนึกออกแล้วค่ะหรือว่าคุณแม่เนี่ยจะเก็บเอาอีจำเนียนไว้สำรองรับอารมณ์ลูกชายคุณแม่อีกคนนึงใช่ไหมคะ
5: สน
2: สน
7: แม่สน
5: ได้ครับ
0: โอ้จ้าอะไรของหล่อนเนี่ยฮะ
5: เรียม
4: อะไร
0: วันนี้ฉันจะเอาใหญ่แล้วฉันไม่รู้จะขัดจะกล่าวหล่อนยังไงละข้ามหัวฉันไปข้ามหัวฉันมาอ๋อคงคิดว่าฉันไม่กล้าละสิไอ้เรื่องพวกนี้ตอนแรกฉันก็นึกไม่ถึงหรอกแต่พอเธอพูดมาฉันก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีเลย
7: ไอเดีย
0: ขอบใจนะจ๊ะที่คิดแทนฉันน่ะแม่มาเรียมแม่จำเนียนเนี่ยเดี๋ยวแม่จะขอมาดูแลเองแม่คิดว่าแม่มาเรียมคงไม่ขัดข้องนะจ๊ะ
2: มาเรียม แล้วแต่คุณแม่เจ้าค่ะ
0: ขอบใจมากนะจ๊ะแม่มาเรียมทุกคนบนเรือนี
4: ้ครับ
0: บ่าวไพร่ทุกคนฟังฉันไว้ให้ดี
4: ครับ
0: นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะยกให้แม่จำเนียนขึ้นมาเป็นเมียคนที่สามของพระคุณกดีทำ
2: คุณแม่
0: ใจไม่สงบเดี๋ยว
4: เฮ้ยไอ้นวลไอ้ผ่านจะไม่กูจะไม่รู้จะรำคาญคนไหนเลยมึงสองคนเนี่ยไอ้รำคาญเป็นคนๆไป
0: อีช้อยหัวกู
8: หัวเจ้าขาก
0: ูไม่จบกูไม่จบกูไม่จบอีแก่หัวงอกมันหาเมียมายิบหัวกูก
4: ู
0: จะกลับบ้านกูจะไปฟ้องพ่อกูพ่อกูก็นั่นตอนไม่กลัวใครทั้งนั้นถ้าพ่อกูรู้เมื่อไหร่แรกกูไม่จำกูไม่จำ
4: สนเดียว
0: กูไม่จำกูจะกลับบ้านกูฟ้องพ่อกูพ่อกูรู้เมื่อไหร่แรก
4: สะบัดสะบิ้งสะบิ้งสะบัดสะบัดสะบิ้งสะบิ้งสะบัดแน่แน่แน่แน่แน่ตอแหลชะมัด
0: กูไม่กินกาแฟ
4: ขอให้ลืมไป
0: เฮ้ยอ้
4: าวดูที่นั่นโอ้โหเล่นพัดหักเอาน้ำลาดยังไม่ไปที่มึง
0: ตัง
4: ถ้าล้มอย่าปล่อยนะ

0: อุ้ยผมเตะมึงเตะก้านคอเลยเหรอ
1: เตะแม่งเลยผมนี่เก่งกับหมากล้ากับเด็กผู้หญิงเนี่ยตบหมดไม่สนใจมึงร้องอะไรเนี่ย
2: อ้าวกูร้องเพลงไอ้ควายไม่เคยฟังหรือไง
1: ไม่เคยฟังแล้วเพลงเลยนายมึงไปแล้ว
2: กูไม่ไป
1: ไป
2: เ
1: ป้ไปมั้ย
2: ไม่ไป
1: ไม่ไปกูตบ
0: เฮ้ย
1: บอกให้เข้าไปมึงก็มาสิมา
0: เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไง
2: กูไปอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาไล่กูอีกควาย
1: เออมึงก็ไปสักทีเ
2: ถอะถ้ามายืนคุยกับกูจะมาล้างกูแหมกูก็ไม่อยู่ไม่ต้องมาล้างกูเลยควายกูไปแน
1: ่น้อมรับคำขอบ

0: คุณครับ
1: ไม่ล้างคุณหน่อยเหรอ
0: ไม่ล้างแล้วกูไม่ล้างแล้ว
1: ไปแ
0: ล้ว
1: ไปแน
0: ่เออเอาน้ำราดแล้วไปซะจริงสิ
2: เออจะดูว่ามึงสองคนจะลงกันยังไงเนี่ยเดี๋ยว
0: ถ้าเข้ากันไปได้คุณท่านครับผมไม่อยากอยู่แล้วอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
0: บ้านคุณท่านร้อนยังไฟเลย
2: ไม่ร้อนหรอกมึงร้อนใจเองมากกว่า
0: ก็จะอยู่ไม่ได้ติ
2: คุณแม่ครับ
3: แต่หนักใจแต่ใครก่อนดีเนี่ย
2: คุณแม่ไปพูดแบบนั้นน่ะก็รู้ว่าคุณสนเป็นคนยังไงและกำนันสอนเนี่ยนะไม่ธรรมดาด้วยเธอเรื่องนี้รู้ถึงหัวกำนันสอนเนี่ยกำนันสอนต้องมาพังบ้านเราแน่เลย
3: แม่ไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละนี่กลับบ้านไปซะก็ดีแล้ว
2: คุณแม่ครับ
3: ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว
2: คือ
3: มาเรียมที่แม่พูดอะไรไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือแม่ก็หวังดีนะอยากจะให้แม่จำเนียนเนี่ยเข้ามาช่วยงานบนเรือนส่วนงานสังคมเนี่ยก็ให้แม่มาเรียมเนี่ยเป็นเมียออกหน้าออกตาอยู่แล้วแล้วแม่ก็คิดว่าลูกชายของแม่นะต้องให้ความเป็นธรรมกับเมียทุกคนอยู่แล้วเชื่อแม่นะมาเรียมนะ
4: เจ้าค่ะ
3: ใจนะจ๊ะ
2: มาเรียมคุณแม่ครับ
3: ว่าไงลูก
2: คือผมถามคุณแม่ก่อนเผื่อคุณแม่จะพูดด้วยความโกรธหรือพลั้งปากพูดไปที่บอกว่าจะให้แม่เนียนมาเป็นเมียผมอีกคนนึงคุณแม่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ย
3: ลูกแม่น่ะผมสองสีแล้วพูดอะไรออกไปจะมาพูดล้อพูดเล่นได้ยังไงแล้วลูก
2: คุณแม่พูดจริงเหรอครับ
3: ก็พูดจริงนะสิ
2: แล้วคุณมาเรียมนะครับคุณแม่คุณมาเรียมก็อยู่
3: อ๋อถ้าลูกหนักใจถ้าลูกไม่สบายใจไม่ต้องรับแม่เนียนก็เป็นเมียแม่ก็ไม
2: ่
3: ว
2: ่
3: า
2: ไม่ครับไม่ได้คิดแบบนั้นคือผมเป็นลูกที่ดีตามใจคุณแม่มาตลอดอยากได้อะไรผมก็หาให้อยากให้เป็นอะไรผมก็ทำให้ทุกอย่างถ้าคุณแม่จะให้ผมมีเมียเพิ่มอีกคนนึงผมเอาก็ได้ครับ
3: ก็แค่นั้นแหละ
2: ผมไม่เคยขัดใจคุณแม่อยู่แล้ว
3: จะอีดออดทำไมนะลูก
2: งั้นผมขอตัวพาคุณมาเรียมไปพักก่อนนะครับ
3: ไปมาเรียมนะเจ้าค่ะใจนะจ๊ะ
2: คุณมาเรียมครับคุณมาเรียมนอกจากสวยแล้วเนี่ยจิตใจยังงามอีกเหมือนนางฟ้าลงมาจุติบนโลกมนุษย์คุณมาเรียมไม่โกรธไม่เกลียดผมหรอกที่ผมจะมีเมียเพิ่มน่ะ
4: ไม่โกรธเจ้าค่ะ
2: คุณพูดจริงนะ
4: จริงเจ้าค่ะ
2: จะมี3 4 5ก็ได้ไม่โกรธ
4: เจ้าค
2: ่
4: ะ
2: โอ้โหอยากจะเอาขึ้นหิ้งพระเอาพระลงข้างล่างจริงๆแม้ถ้าเมียชีวิตจริงเป็นแบบคุณมาเรียมเนี่ยก็ดีสิครับนนบุรีต้องระเบิดเพราะผมนี่แหละ
3: แค่นี้ยังระเบิดไม่พอเหรอ
4: เจ้าค่ะ
3: คุณหญิงค่ะ
4: ชายฉันเอง
5: นี่ครับนี่น้อง
3: จำเนียนมีความจริงที่อยากจะบอก
4: ว่าไงจ้ะลูก
3: ความจริงและจำเนียนจำเนียนเคยมี
4: จำเนียนฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจเธอดีฉันขอโทษทีนะเมื่อสักครู่นี้ที่ตัดสินใจอะไรลงไปไม่ได้ถามความเต็มใจของเธอเลยแต
3: ่
4: ที่ฉันพูดไปน่ะฉันก็หวังดีกับเธอนะถ
3: ึ
4: งแม้ว่าจะเป็นเมียคนที่สามก็ยังได้เป็นเมียของพวกขุนคดีทำเขานะ
3: ขอบพระคุณที่เมตตาจำเนียนเจ้าค่ะแต่ว่าจำเนียนไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นจำเนียนเคยมี
4: ฉันเข้าใจฉันเข้าใจนี่เธอน่ะโชคดีมากแล้วนะเธอรู้ไหมว่ามีผู้หญิงมากมายในสุพรรณบุรีเนี่ย อยากจะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันใจจะขาดฉันน่ะรักแล้วก็เมตตาเธอนะ
3: จำเนียนเคย
4: เข้าใจเธอดีว่าเธอคงจะหนักใจฉันไม่มีอะไรจะให้เธอหรอกนะสร้อยเส้นนี้ฉันรักมากเชียวล่ะฉันมอบสร้อยเส้นนี้ให้กับเธอนะจำเนียน
3: ขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณนะเจ้าค่ะ
4: และจำคำฉันไว้ให้ดีนะเนียนนะถ้าหากว่าฉันเจอเธอฉันจะต้องเห็นสร้อยเส้นนี้และถ้าหากว่าวันใดที่ฉันเจอเธอแล้วไม่เห็นสร้อยเส้นนี้นั่นหมายความว่าเธอสิ้นความรักความเคารพฉันแล้วนะแม่เนียนโชคดีนะจ๊ะ
3: จำเนียนจะบอกว่า
6: ถือว่าจำเนียนโชคดี

็ยังนึกถึงเจ้าแดงนึกถึงเจ้าแสวงเจ้าของทะเบียนรถ1กไก่ทท10กรุงเทพขยับรถกันด้วยนะครับ1กไก่ทท10นะครับขยับรถท่านด้วยจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับมาทางด้านเจ้าบุญหนักหลังจากที่พาเจ้าแดงร้านทรายหนีมาชื่อเสียงเขาเสียเพราะไอ้กำนันสอนครับออกตี้ปล้นที่ไหนต้องใช้ชื่อของเจ้าบุญหนักจากนี้ชมบทบาทและเสียงร้องจากพระเอกสอนรามศิลปินเรายังอยู่กันอีกเยอะนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ในท้องเรื่องใครเป็นชู้ติดตามชมการแสดงกันไปเรื่อย

ชีวิตของบุญหนักต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองการอยู่ที่บ้านทุนากระรอกไม่ได้เพราะกำนันสอนมันทำให้ชื่อเราเสียเลยส่งแดงน้อยหลานชายไปอยู่ที่กรุงเทพจ้างคนเขาเลี้ยงไว้จะปลอดภัยกว่าส่วนดาวบุญหนักจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

0: คุณรางวัลด้านหน้าเวทีด้วยนะครับที่มอบให้กับเพลงสอนรามของเราแล้วก็อย่าลืมครับคืนวันพรุ่งนี้ไม่ไกลจากวันนี้วันราชประดุกครับคืนพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับผมไปให้กำลังใจกันเยอะ
2: ๆวันนี้พบกันนะครับที่วันราชประดุกนะครับ
1: วันราชประดุก
2: ขอเรื่องมายังเบลอ
1: ะไรนะเรื่องใหม
2: ่เรื่องใหม่ละ
1: ราชประดุก
2: ขอเรื่องอะไร
1: เรื่องนี้แหละ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ดู
1: ก็เก่าที่นี่ใหม่ที่ราชประดุกเป็นไรลูกเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไอ้หนูไอ้หนูอย่าร้องลูกไอ้หนูไอ้หนูลูกมึงก็น่าจะเข้าใจว่าแม่มึงติดลิเกลูกเอ้ยมึงก็ต้องทน
0: อ๋อเด็กร้องจะกลับบ้าน
1: ไม่รู้มันเห็นทะเลาะกับแม่มัน
2: ครับ
1: เออขอบคุณครับแม่ก็โมจะถ่ายสอนลามไปดูรองเท้าให้ลูกแม่ๆดูรองเท้าลูกก่อนเออและนั่งหน้าให้เบลเซลจะได
2: ้ขอบคุณครับ
1: ไอ้หนักชีวิตของเราเนี่ยทำไมมันตกอับขนาดนี้ว่าเพื่อน
2: ก็พ้อยกำลังสอนเนี่ยเพื่อน
1: แย่เลยเว้ย
2: ทำให้เราต้องมาอยู่ที่เมืองการ
1: นั่นส
2: ิและทำให้กูเนี่ยต้องสูญเสียน้องเขยไอ้แสวงและต้องพลัดพรากจากน้องสาวจำเนียนแล้วก็ไอ้หนวดเพื่อนรักของเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้จำเนียนกับไอ้หนวด
1: หน้าสงสาร
2: จะเป็นตายได้ดียังไงจะสุขหรือว่าจะทุกข
1: ์น่าสงสารจริงๆกู
2: น่าสงสารจำเนียนนะ
1: น่าสงสารไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยแม่มันก็ดูลิเกก็ปล่อยให้ลูกแกเดินไป
2: ใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วเฮ้ยที่เราเป็นแบบนี้เพราะใครเพราะไอ้สอนนี่แน
2: ่ก็พ่อกำลังสอนความแค้นมันอยู่ในใจของกูมันทำให้เราต้องเป็นแบบนี้เราต้องกลายเป็นโจรทั้งที่เราไม่ใช่โจรชื่อเราเสียไปหมดเลยเพื่อน
1: แล้วตอนนี้มีค่าหัวแล้วคนละ 10,000 บาทเจอที่ไหนให้จับที่นั่นจับเป็นไม่ได้ให้จับตายอ่ะ
2: เพราะว่ากูตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่ส่งแดงน้อยไปอยู่ที่กรุงเทพ
1: เออกูเห็นด้วย
2: อยู่กับเรามันลำบาก
1: ใช่ดิ
2: เจ็บใจนะ
1: ทุกวันเนี้ยชีวิตเราต้องแย่เพราะไอ้สอนไอ้กำนันสอนเนี่ยกูอยากจะรู้จังคนบนโลกไปเนี้ยชื่อไอ้สอนเนี่ยมันเลวมันก็ทุกคนเปล่าวะกูนี่เกลียดเข้ากระดูกดำเลยไอ้สอนเนี่ยกูจะขอสาบานต่อหน้าฟ้าและหน้าดินเจอไอ้สอนที่ไหนนะกูจะยิงหน้าแม่งเกลียดแม่งจะกูยิงผ่าหน้าแม่งไอ้สอนเนี่ยกูอ่ะรักสอนรามเชื่อกูไหมกูนี่รักรักอยากจะบวชให้มันเหลือเกินเลยถ้ากูบวชได้นะรักมันเนี่ยสอนนะ
2: กูจะบอกให้มึงรู้ว่ากูเนี่ยก็เกลียดมันเหมือนกันกูนี่เกลียดเกลียด
1: เกลียดไอ้สอนเหรอ
2: เกลียดไอ้เบลเนี่ยมันเป็นลูกน้องไอ้สอน
1: เหรอ
2: ถ้าเจอจะตบให้ฟั่มนะ
1: เฮ้ยมึงอย่าพูดดังไปเพราะถ้าไอ้เบลมันรู้ตัวมันอาจจะหนีมึงก็ได้
2: มันจะถอยทำไมอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่กูทำท่าเฉยๆไงเกียรติสอน
2: วันนี้กูตั้งใจไว้ว่าจะปลอมตัวเป็นพ่อค้าควายกลับไปที่บ้านข้างนั้นสอนที่บ้านทุ่งคอกเพราะว่ากูอยากจะรู้เวลามันผ่านมานานแล้วไอ้กำนันสอนมันยังทำชั่วเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า
1: เลวยังไงก็เลวอย่างนั้นแหละไอ้สอนน่ะกำนันสอน
2: เดี๋ยวโดนกูตบจนได
1: ้เออตบไอ้สอนนั่นแหละ
2: ตบมึงเนี่ยแหละ
1: กูด่ากำนันสอน
2: ไม่หรอกเพื่อน
1: เออ
2: ตั้งใจไปแล้วแล้วมึงคอยดูนะถ้าหาว่ากำนันสอนมันยังคิดวางแผนที่จะปล้นกูเหมือนเก่า
1: ไง
2: กูเนี่ยแหละจะวางแผนปล้นบ้านกำนันสอน

0: ป้นเลยที่เหลือกูข่มขืนเอง
1: ปอบทำไมเขาไม่กลัวเนี่ย
0: ดูท่าแล้วแกน่าจะพร้อม
1: พร้อมอะไร
0: พร้อมที่จะให้เราไปป้นไม่ได้เราป้นไม่ได้
1: ไม่ได้คนอะไรมี

0: ก็กินก็ต่อ
1: คนเรานะนอนอยู่ดีๆเนี่ยฝันซะได้นะเอ้าป้าเอาบ้านกูบ้านกูเอาดีๆนี่นอนดีๆฝันซะได้นะฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างไม่รู้ฝันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไอ้ทองมาทำนายฝันซะหน่อยสิไอ้ทองทองเว้ยนี่มึงไปไหนมาเนี่ยทองเมื่อคืนกูฝันพี่กลเว้ย
2: แกฝันเหรอ
1: เออ
2: ฝันว่าอะไรอ่ะ
1: ฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างเขาสิ
2: ฝันดี
1: ฮะฝันดี
2: ได้โชคก้อนใหญ
1: ่มึงทำนายว่าอย่างนั้น
2: อันจะแกได้แล้วแกยังไม่รู้ตัวเนี่ย
1: ยังไงเรา
2: วันก่อนแกไม่อยู่บ้านใช่ไหม
1: เออ
2: ไอคนบ้านตายเขาแบกของจะไปไว้บ้านเหนือบอกไม่ต้องไปแล้วเอาไว้บ้านกำนันเลย
1: ก็
2: ห้องถงเก็บไว้ให้แกแล
1: ้
2: ว
1: เฮ้ยบ้านกูหลังใหญ่โตมันมีที่เก็บอยู่แล้วว่าแต่เขาให้อะไรมาแล้ว
2: ลงเย็น
1: ไอ้ไอ้ทอง
2: อะไรล่ะ
1: มึงจะบ้าหรือไง
2: ก็นี่ใส่สีดำให้แกแล้วเนี่ย
1: ไปเอาลงเย็นที่ไหนเขาไว้บนบ้าน
2: คนรวยเขาใช้กัน
1: กูมีปัญญาซื้อแอร์มาติดได้
2: ไม่ต้องไปเครียดหรอกนี่วันนี้มีงานใหม่ไปแล้ว
1: มีอีกแล้ว
2: มีไอ้หนุ่มแปลกหน้า 2-3 คนเนี่ยมันมาหาซื้อควาย
1: ฮะมีคนมาหาซื้อควาย
2: ใช่จ้ะ
1: ถ้าอย่างนั้นไอ้ทอง
2: ครับ
1: แผนเดิม
2: โอเค

0: ี่นี่พี่กลคนเนื้อไหว้แปลกปืนอ่ะขอให้พกในกางเกงไม่ได้มาถืองี้เดี๋ยวมันลั่นป้องบ้างครับ
1: อ้าวผมมาต่างที่ต่างทีมูต้องป้องกันตัวสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับผมรู้แล้วครับไว้เดียวพอแล้ว
1: ครับพี่
0: ปืนนั้นเน็บไว้ข้างในเชื่อผมโอ้โหพกอะไรมา 2-3 ก็บอก
1: อันนี้กริด
0: ปืน
1: กริด
0: จิตดอ
1: ครับผม
0: แล้วค่อยจับอีกทีกริดอย่างที่ว่าแล้วไม่ดื้อด้วยให้จับด้วยพักนี
1: ้โอ้โหพี่จับยังไงก็ไม่ขึ้นจริงๆกริดผม
0: อ่ะแล้วมาอีกคนเนี่ย
1: มากับเพื่อนพี่จำผมได้ป่า
0: วไอ้หากูว่ามาตอนนี้ไม่ทันละ
1: แม
0: ่ไอ้เอกตาไม่ดีจะร้องตอนไหนละเพลงอะ
1: ไม่ใช่ผู้พิการนั้นหน้าสายตา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ฮะ
2: เดี๋ยวไปร้องพรุ่งนี้ครับพี่
1: ไม่ใช
2: ่ร้องต่อลุงป๊อกเลย
1: ใครลุงป๊อกสภาพนั้นร้องไม่ไหวหรอก
0: ทำไม
1: พ่อพี่อะน่าจะไม่เกี่ยวกับโรงลิเกไม่เกี่ยวกับไม้เลย
0: ไอ้เกี่ยวกับอะไร
1: ICU อย่างเดียวเลยได้ไงจะตาย
0: ยังอยู่โน่นๆเขาให้รางวัลครับแบ่งๆไป
1: ค่อยๆเดินนะระวัง
0: มองไม่เห็นนะสิ
1: ระวังข้ามนะ
0: ช่วยประคองดูเขาด้วยเขาไม่ชินเวทีของมันครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ใส่ต้องเปลี่ยนแว่นใช่ไหมครับครับ
1: ครับผมใครจะให้ก็ให้นะครับลูกชายเขาเดินอยู่ข้างล่างครับผม
2: คุณเจเจ
1: ไม่ใช่ผู้พิการนี่นะสายตาเร็วๆเข้ากูไม่ได้กับมึงกูเหงา
0: เดี๋ยวที่
2: สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรนะครับ
0: พี่ชื่อพี่ทองมา2คนใช่ไหม
1: 2คน
0: เขาแนะนำมาว่าไงอ่ะ
2: ก็พอดีว่าผมจะมาซื้อควายมีคนบอกว่าให้มาที่บ้านกำนันสอนครับกำนันสอนอยู่ไหมครับพี
0: ่ตอนนี้กำนันสอนอยู่เข้าไปได้เลยไป
1: โอ้ยงั้นเดี๋ยวรออยู่ข้างนอกครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ปล่อยให้กำนันแกสอนไปก่อน
0: เฮ้ยมึงเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ย
1: อะไรอ่ะ
0: มึงบอกเพื่อนมึงดิมึงฟังไม่รู้เรื่อง
2: อ๋อกำนันสอนอยู่ไม่ใช่กำนันสอนอยู่
1: อ๋อ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจคร
0: ับ ไปกำนันอยู
1: ่แหมมาหากำนันสอนไม่ได้มาหากำนันอยู
0: ่มึงบอกเพื่อนมึงดิ
2: พี่กำนันอยู่ไม่ใช่กำนันอยู
1: ่อ๋อ
0: ไปเข้าไป
1: เข้าใจแล้วฮะ
2: ใช่พูดทำไมเนี่ย
1: เฮ้ยยังเหมือนเดิม

0: ู่รัก
1: ไอ้ทอง
2: ครับ
1: เตรียมตัวให้ดีนะเว้ย
2: ได้ครับ
1: โหมาถึงที
2: ่แล้วครับ
3: สั่งตัว
1: เอา
4: พ่อ
1: ลูกสน
4: ไม่ยอมไม่ยอม
1: อะไร
4: ไม่ยอม
1: เอ๊ะอีหนูคนเราเนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วไอ้เรื่องพันนี้มันก็ต้องยอมกันสิวะ
4: โอ้ยพ่อจ๋าไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะสนยอมอยู่แล้วแต่เรื่องที่ยอมไม่ได้พ่อรู้หรือเปล่า
1: อะไร
4: อีแม่ผัวตัวแสบอีแก่หัวงอกมันหาเมียคนที่สามให้ผัวสนน่ะสิพ
1: ่ออะไรนะมันทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: พ่อรู้หรือเปล่าผู้หญิงคนเนี้ยมันไม่มีหัวนอนปลายเท้าชื่อว่าอีจำเนียนมันมาจากบ้านทุ่งนากระรอกทำแบบนี้มันหยามศักดิ์ศรีสนเกินไปสนยอมไม่ได้นะพ่อ
1: มันยับหน้าพ่อเหมือนกันและเองจะเอายังไง
4: พ่อจ๋าคืนนี้นะพ่อบอกลูกน้องพ่อให้ขึ้นปล้นบ้านนี้คุณหญิงจันแล้วก็ฉุดเอาอีจำเนียนมาลงแขกเลยพ่อ
1: ได้สิลูกไอ้ทองได้ยินแล้วใช่ไหม
2: ได้ยินแล้วครับ
1: สมัครพรรคพวกของเราขึ้นไปปล้นบ้านที่คุณหญิงจันและฉุดอีเนียนมันมาลงแขก
4: ทำอะไรวะเนียนไม่ใช่
1: ไอ้ชมเดี๋ยวเฉยมึงรู้ไม่ได้ที่บ้านใครเนี่ยรู้ใคร
5: จำกูได้ไหมไอ้กำนันเมื่อครั้งกระนั้นก่อนนอน
1: ม
5: ึ
1: งไม่ใครใ
4: ครมา
1: ฮะ
4: ไอ้กู
1: นี่กูเองชิบหายแล้วไอ้เสือหนักกล
4: ัวหายตายหาแล้ว
2: เฮ้ยมันมายังไงกำนัน
5: มึงปักปั๊มว่ากูปล้น
1: ไอ้นั่น
5: กูแทบจะโดนยิงทิ้ง
4: อ๋อช่วยหนูด้วย
5: บอกกำนันสอนให้มึงทราบ
1: ไอ้ลูกโ
5: อ้ทำมึงขยับกูยิง
1: ยิงตายไปเลยพ่ออ
5: ยู่เฉย
1: พ
5: ่อช่วย
1: หนู
5: หนีกูยิง
1: กำนัน
0: โอ้โหทีนี้รู้หมดเลยกำนันเป็นตุ๊ด
1: ไอ้ที่พายเป็นตุ๊ด
0: ไหมแล้วแล้วร้องวายไหมแล้ว
1: กำนันก็เป็นกำนัน
0: เออเห็นร้องวายเขาจะ
1: เอาใหม
0: ่เออเอาใหม่ร้องใหม
1: ่กำนันสะอ่อนยืนตัวสั่น
0: เอาเสียงเป็นเฮียอะไรไปแล้วร้องดีๆดิ
1: เขาร้องหลบทาง
4: กำนัน
1: ยืนตัวสั่นเห็นภาพเหตุเกิด
3: เรียกขวัญหน่อย
1: กำนันสะ

0: เอ็งมาเมื่อไหร่
1: เฉย
0: เราลานเลิก
2: ไปก
0: ็อย่ายืนอึกอักอ้อยอีกไอ้หนูมานั่งอะไรมึงทำอะไร
1: ยิงมึงเนี่ย
0: ยิงไปแล้วเหรอ
1: เออ
0: ทำไมไม่รู้สึกอะไรเลย
1: โอ้โหผลผายเนี่ยตูดหรือโอ่งนะ
0: โอ้จะพอใช้โกงในศักดิ์สิทธิ์จริงๆนี่มันแน่นอนจริงๆ

0: ไหวลูกโอ้
1: คงคืนแล้วทำดารื่นร่างหน้า
0: สอน
1: อย่ามาพูดมากทุยอีปากมาถ้าทำผิดท่า
2: โอ้ด้วยเว้ย
1: ยิงทิ้ง

0: เดินละ
1: ไอ้กำลังสอนเผาหัว
2: ช่วยด้วย
1: จะบอกให้มึงรู้ไว้นะ
0: อะไร
1: ว่าคนที่ชื่อว่าจำเนียนเป็นน้องสาวกูเอง
0: ฮะอีเนียนน้อง
3: ดีเลยพ่อให้ลูกน้องพ่อไปถูดอีเนียนมาลงแขกเลย
0: โอ้ปากดิ
1: ยิงกระตุ่มแม่ง
0: อีเนียนน้องมึงก็ดีแล้ว
1: กูจะทำอะไร
0: กูจะชวนอีเนียนไปลงแขกแล้วกูเนี่ยจะร่วมลงด้วยถือว่าเป็นบุญของน้องมึงไว
1: ้กูรู้นะว่าที่ไปมึงไปมูวันเนี้ยมึงขอให้มึงโดนลงแขกเอง

0: มึงมึงได้ยินเหรอ
1: เออกูได้ยินเสียงในหัวมึงไม่ทันลูกน้องมึงไปลงแขกชำเนียนน้องสาวกูหรอกกูจะเกณฑ์ผู้ชายที่อยู่ในวัดเนี่ยในงานเนี่ยมาลงแขกลูกสาวมึง
0: เดี๋ยวกูให้พ่อชุดขาวเนี่ยเปิดคนแรกโอ้โหอีสอน
2: จ้า
0: เกิดเป็นลูกพ่อกำนันสอนอย่าท้ออย่าถอยสิลูกสู้เขาเอาให้เกลี้ยงไปเลยอีสอนสู้สู้อีสอนสู้ตายอีสอนไว้ลายสู้ตายสู้สู้ถ้าไม่ไหวบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจัดการให
2: ้เออพ่อไม่ไหวหรอกมันเยอะ
1: เฮ้ย
2: เ
1: ด
2: ้
1: ไ
0: หวอ่ะ
1: กูจะบอกให้นะกำนันในชีวิตจริงเนี่ยเขาช่วยเหลือคนยากคนจน
2: ไอ้ช่วยด้วย
1: พัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรือง
2: ไม่อีก
1: แต่ว่าโจรชั่วเร็วๆอย่างมึงเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลยกูใช้โอกาสมึงอีกครั้งถ้ามึงไม่อยากตายเงินทองที่มึงปล้นเข้ามาที่มึงโกงคนเข้ามาเอาไปคืนเขาไม่หมด
0: เป็นไปไม่ได้หรอกไอ้นะถ้ามึงอยากได้เงินก็เอาชีวิตมึงไปด้วย
1: ไอ้ปากดีด้วย
3: นี่ไง
0: กำนันรู้เขาเอาเหรอไอ้ไอ้ดอนขอขอโทษขอขอโทษไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ขอโทษลูกขอโทษ
2: ไอ้ดอกไ
1: อ้ไอ
2: ้ไ
4: อ้เอาวางปืนลงแล้วบอมตัวถ้ามึงอ่ะ
3: มึงคิดยังไงคนมีปืนวางปืนลงเพื่อยอมคนมีมีดเลยท้อง
4: คนมีปืนจะมาอาจจะตาคนมีมีดก็ได้
2: น
4: ี
2: ่โตไปค่ะพี่ไปด้วย
4: เก็บยี่ห้าไออะไรของมึงเนี่ย
2: จับตัวไปอะ
4: แล้วมึงแหกปากมึงเห็นไม่ได้เขาเล่นกันอยู่เนี่ย
2: มันตกใจอะค่ะ
4: ไอเดียมสอนมันดิ
3: มันไม่ได้ลิเกเนี่ยเขาต้องเว้นจังหวะให้พูดเออผัดกันเล่นผัดกันพูดมึงพูดอย่างงี้จะฟังยังไงเรา
2: พูดเป็นจังหวะแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ให้มันเป็นจังหวะต้องมีจังหวะ
2: ค่ะ
3: ไอทอง
5: วางปืนลง
3: อ้าววาง
5: มาสิ
3: ไม่ยอม
4: ไม่ยอม
3: มึงคนเลวไง
4: ใครคนเลว
3: พูดจะยิง
4: มึงไงแหละลูกมาป้นกันน้ำสอยครับ
5: กระสุน
2: ไม่ไป
4: การที่มึงมาป้นกันน้ำสอยวันนี้กูบอกเลยว่ามึงมาถึงที่ตายแล้วยังไงมึงก็ต้องตายวันนี
3: ้ไอเนี่ยไม่เหนื่อยร้องไปเฮียร้องไป
2: ม
3: ึ
2: งผิดอะไรคะ
3: มึงผิดที่ตรงนี้มึงโอ้ยช่วยช่วยมึงเนี่ย
2: ก็พี่บอกให้ร้องไปจังหวะมึงก็ฟังใจแก
4: ไอ้ลำคาญมันก็พอแล้วว
3: างไมค์ลงเล่นแค่ท่าทางอย่างเดียวไม่ต้องออกเสียงเอาแค่ท่าทางไอ้ท้อง
4: ว่าไงจ๊ะ
3: หวานซะด้วยไปตายโหงตายหาทำมึงอ่ะ
4: มึงอ่ะตาย
3: ลูกกระสุนเม็ดแรกจะขอเจาะที่กลางหน้าผาก
4: มึงยิงกูก็ยิงไม่เข้า
3: เพราะอะไร
4: กูมีคาถาดี
3: ไอ้ท้องหายเป็นไงยิงเฉียดของตัวเองด้วย
4: เอาไปเลยกูไม่ช่วยแล้ว
3: กูไม่เอาแล้ว
6: โอ้ส่วนทางด้านนักทนพยายามวิ่งหนีเจ้าบุญนาเจ้าบุญนาก็พยายามวิ่งตามอ้าวเฮ้ยโอ้โหหนีด้วยพังสโลไอ้นักก็ตามกะว่าจะแทงไอ้มิดมีดเลยครับโอ้โหหนักหวัดเสียว
1: นี่เกณฑ์หลักแสนนอนเหลือสิบตังค์สอนอะไรวะลุกกูไม่ลุกลุกวะกูไม่ลุกบอกให้ลุก
2: มึงอยากลุกมึงก็ลุกของมึงเองสิวะ
3: ดีช้อย
1: ลุกขึ้นมาคุยกันดีดี
3: ดูเลย
1: เฮ้ย
3: กูบอกให้
1: มึงเบรกทำไมอ่ะ
3: หายถ้าเกิดขืนขับต่อไปหาทางออกไม่เจอแน่อีช้อยลุก
2: จะไม่ลุก
3: กูบอกให้มึงลุก
2: มึงอยากลุกมึงก็ลุกเองสิควาย
3: ลุกมาตั้งแต่บ้านกำนันแล้ว
1: เฮ้ยหมายถึงอะไร
3: ลุกวิ่งตามมันมาเนี่ยนี่ช้อย
2: สอน
1: เสียดายผ้าอัดพีทมันปิดซะได
3: ้ผ้าอัดพีท
2: ไอ้หนักมึงตามกูมาทำไมฮะ
1: นี่มาคุยกันดีๆก่อนไม่สนแต่งตัวก็ดีรูปร่างก็สวยนะหน้าตาดูดีแต่พูดไม่เพราะเลยพูดให้มันสุภาพหน่อย
2: ทำไม
1: นี่คณะสอนรามน้ำเพชรเขาหามาเนี่ยนะเด็กๆ ดูเห็นไหมเด็กผู้ใหญ่เขาดูกันทุกรุ่นทุกเพศทุกวัย
2: แล้วไง
1: พูดเพราะๆหน่อยจ้า

0: จ๋าคะขามามึงวาพาโวยแบบนี้ฮะแล้วเด็กดูเนี่ยเดี๋ยวเด็กจำนะมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเข้าใจไหมพูดให้มันดีๆฮะ
1: นี่เกมก็ต้องเล่นให้สมบทบาทสิวะไอ้หนัก
2: เฮ้ยต้องเห็นใจนะเด็กมานั่งดูเนี่ย
0: นึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
2: นี่ตัวเล็กๆมาดูลิเกเนี่ย
0: มึ
2: งรู้ไหมถ้าเกิดว่าแม่มันไม่ติดลิเกมันไม่ได้มานะ
3: เดี๋ยวมึงรอแป๊บหนึ่ง
2: เราเล่น
0: นี่ก็ลุ้นนะเนี่ย
2: ทำไมอ่ะ
0: รู้ว่าเด็กคนนี้จะร้องอีกทีเมื่อไหร่
2: เดี๋ยวพอมันหิวมันก็ร้องอีกเราเล่นให้เด็กดูแต่แม่ไม่ดูเด็กจะแล้ว
0: มาดูลิเกอยู่ไง
1: ทำไม
0: พ่อพ่อพูดพ่อพ่อไหนลองเรียกสิพี่หนัก
1: ไอ้หนัก
2: เฮ้ย
0: พี่หนัก
1: ไอ้หนัก
0: เป็นอะไรเซจังเลยวะฮะโดนมาเยอะเหรอ
1: โดนอะไรของมึงฮะไอ้หนัก
0: พี่หนัก
1: ไอ้หนัก
0: พี่หนัก
1: ไอ้หนัก
0: พี่หนัก
1: ไอ้หนักอุ้ยโอ้ยโหยชอบมันสิฮะไอ้หนัก
0: พี่หนัก
1: ไอ้หนัก
0: พี่หนัก
1: ไอ้หนัก
0: พี่หนัก
1: ไอ้หนักพี่หนักจ้า
2: พูดดีก็พูดได้ดีว่าเรียกพี่หน่อยสิจ้าน้องชอย
1: ไอ้ชิบหายหน่อย
0: ทำดีมากเพื่อน
2: ไม่กลัวกูด้วย
0: เธอจะทำอะไรน้องสาวฉัน
1: ก็น้องมึงอยากแย่งผัวกูก่อนกูก็จะให้ลูกน้องพ่อกูจับอีเนียนน้องมึงมันลงแขกยังไงล่ะวะ
0: นี่แม่สนเธอจะทำอะไรเนี่ยเธอลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเธอเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันฮะไม่กลัวเวรกรรมหรือยังไง
1: กูสอนลูกกำนันสอนไม่กลัวใครอยู่แล้วเวรกรรมหน้าตาเป็นไงกูก็ไม่เคยเห็นกูไม่กลัว
0: จะบอกให้นะไม่ทันลูกน้องเธอไปลงแขกจำเนียนน้องสาวฉันหรอกตัวเธอเนี่ยระวังตัวให้ดี
1: ทำไม
0: เธอเนี่ยจะเจอชัดข่มขืน
1: โอ้จะข่มขืนโอ้ทุยอย่างมึงอ่ะเขาเรียกว่าอีพวกไก่อ่อน
0: แหมว่าเป็นไก่อ่อนนะรู้จักไก่เดือยไหมไก่เดือยนี่ตีทีเย็บไม่ทันเลยนะเว้ย
1: โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงจะเป็นไก่เดือยน่ะเดี๋ยวก็เดือยทู่เจออีสนเข้าไปสักครู่เดี๋ยวก็เดือยพับ
2: ใครจะไปเดือยโดมันผัวมึงเลยสนไอ้ขนขปิ๊กผัวมึงอะ
1: เออของกูอะเดือยโดดีของมึงละกัน
2: เป็นไง
1: เมียล่อซะเดือยคดแล้ว
2: เฮ้ยใครไปบอกมันบ้างเฮ้ยเอามาจากไหนว่ากูเดือยคด
1: เมียฟาดด้วยฝักบัวคดไปแล้ว
0: ไม่โคตรไม่นานหรอก
1: ทำไม
0: เดี๋ยวใช้ไดร์ประผมเป่าให้ตรงเหมือนเดิม
2: วันวันเขาดูแต่ข่าวกูจะไม่ได้เขาคิดเดี๋ยว
0: เขาเอาใจเขาเอาใจช่วยอยู
2: ่ไม่ต้องช่วยให้แกช่วยตัวเองไปก่อน
0: นี่ไม่มีสลดเลยนี่ไม่กลัวเลยใช่ไหมนะ
1: ไม่กลัวเว้ย
0: รู้จักนี่ไหม
1: อะไร
0: เขาเรียกว่าโอเลี้ยงใส่นมสดเขาเรียกว่าตกยกล้อ
1: จะตบยกล้อ
0: รู้จัก
1: แหมจะยกล้อสอนรามมึงยกเป็นแล้วไง
0: เออ
1: ฮะ
0: นี่จะ30แล้วนะ
1: เออเป็นแล้วไง
0: ดูคลิปที่เบลส่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้ว
2: ใช่
0: พอจำได้อยู
2: ่และคลิปที่กูส่งไปเนี่ยผัวมึงเป็นพระเอกนำด้วย
0: อยู่ค่ายไหนวะ
2: อะไรนะ
0: อยู่สังกัดไหน
2: จังจิงจุ้งแต่น่าเสียดายว่านางเอกไม่ใช่มึงอีสน
1: อย่าบอกนะมึงอะคนเขียนบทให้เบล
2: เดี๋ยวดีไม่ดีจะร่วมแสดงเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ไม่จริง
0: เฮ้ยรอดู
2: เออมันเริ่มมาสนุก
0: ไม่รอดูข่าวมึงอะ
1: เอาสิวะยกเป็นยกสิวะไม่ได้ยกมาตั้งนานเดี๋ยวจะลืมอีท่ายก
0: โอ้ยตอนที่ตัวแสบอย่างเธอต้องเจอแบบนอกระบบ
1: เก่งแต่ปากหรือเปล่าวะ
0: ต้องจูบตบจูบตบ
1: เอาสิ
0: แล้วใช่

0: ไอ้มึงร้องไปเดี๋ยวกูช่วยเอาไปช่วยทำไมสงสารมันเสียงมันแห้ง
1: เสียงนอนมึงก็เข้ามาสิ
2: เสียงแห้งไม่จริงอ่ะอยู่หลังเวทียังด่าผัวเองเลย
0: อันนั้นกิจวัตรประจำวัน
1: ปากดีนะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวกูน็อกให้ดูเลย
0: ยกแรกเลย
2: ไม่เท่าไหร
1: ่ว่าใหญ่นะกล้ามหรือเปล่า
0: โอ้ยดูถูกเว้ย
2: เดี๋ยวก็รู
1: ้วิทย
0: ์เฮ้ยพุ่งเฮ้ยระวังระวัง
1: วิทย์ว
0: ิทย์ล็อกล็อกเอวตีตีตีตีตีเฮ้ยมึงไปเสียเปรียบมันได้ยังไง
1: โว้ย
0: ใ
1: ครกูก็นึก
2: ไปธรรมดาว่ะ
0: ขอยอดหนึ่งมึงดีๆมึงดูเหลี่ยมไม่ดี
2: กูหาเหลี่ยมก่อน
1: เด้อเอ้ย

0: เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอถ้าเล่นอย่างนี้ปีหน้ากูไม่หาพรเทพแล้วนะ
1: เขาหาต่อยัง
0: ไม่รู
2: ้เขาเรียกดูเชิง
1: เลยดูเชิงอยู
0: ่
2: เฮ้ย
0: ยังไงยังไงโดนโดน
2: โอ้ย
0: ไอ้ตีไอ้ตีไอ้ตีไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงยังไง
2: กูยังไหวเยอะมาเลยใครอยู่ข้างอีสนเนี่ยลงขันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
0: หอยแดกไปแล้ว
3: ไหวไหมคะคุณสอยเนี่ย
0: ง่าง่าง่าง่าเงี้ยวอง
1: เป็นตั๊กกะแตนต่อยมวยไปแล้วไง
2: ไอ้รักมึงไซกูเป็นเป็ดไซแหน่เลย
1: พี่บิ๊กสอนกูมาเนี่ย
2: คนสอนมึงเยอะเหลือเกินนะ
1: เขาเรียกว่าท่าหลับหูหลับตาฟัด
2: ได
0: ้ไฟมันมืด
2: เดี๋ยวกูจะสู้กับมึงอีกสักยกหนึ่ง
0: เปิดไฟไม่ได้ลูกแกไม่หลับ
1: พี่บิ๊ก
0: โอ้โหเกี่ยวอะไรกับบ้าน
2: เดี๋ยวลูกมันก็เปิดบ้านมาพ่อทำไร
0: ไม่น่าเล่าให้ฟัง
2: มายกเป็นยกจิ๋วว่
1: าเข้ามา

0: พอไอ้ต้องเป่าหาพ่อเงี้ยพี่ไผ่มึงเป่าเขาเต้นอยู่เนี่ย
1: กูจะดึงอยู่แล้วเนี่ยขึ้นเพลงมาอดไม่ได้สัก
2: ไอ้หนักมึงมึงหมดมึงอ่ะ

0: เฮ้ยถามคำมึงอย่าโกรธนะ
1: ค่ะ
0: มึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเป็นอะไรอ่ะกูเห็นมึง
1: เด็ดๆๆพี่กูไม่อยากเล่นแบบนางเอกพระเอกเขามองแบบน้ำเพชรกับสอนรามอ่ะพี่เป็นสอนรามให้หน่อยได้ไหมคะ
0: กูเนี่ยนะสอนราม
1: ใช่ค่ะ
0: มึงอ่ะ
1: น้ำเพชร
0: รูปร่างเหมือนกับน้ำขังท่อมึงอ่ะ
1: โอ้ยควายรูปร่างมึงดีตายแหละรูปร่างสตอริโอไงก็ไม่รู้
0: ด่าจะไม่มีแรงเลยอีช้อยมึงเกินไปแล้ว
1: ทำไม
0: ปากดีมึงฮะ
1: ปากดี
0: อะไรอ่ะโอ้ย
2: ได้ยยาวยาวเล่นใหญ่เลยนะ
0: เฮ้ยบัวบัว
1: จะทำอีกไหม
0: มึงจะไม่ได้ตีผมขาหักอ่ะอีช้อยหลายรอบแล้วนะมึงหลายครั้งหลายคราววันนี้แหละมึงต้อง
1: ทิฟฟี่ไหม
0: มึงต้องเป็นเมียกู
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยหุ่นเล่หุ่นลัง
2: เฮ้ย
0: นี่ชายมึงเอาให้เข้าจังหวะดิเหี้ยลิเกเลยไม่มีจังหวะจากคนเลยปักปุ้งพืชไหนลองนี่นะตอบตอบอีกรอบตอบตอบตอบตอบอีช้อยสนุกไหมเลยที่ผายไป
2: รถทะเบียน6กไก่จอจาน719กรุงเทพฯพยัมแล้วก็9454ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่รับวันเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนย้อนกลับมาทางด้านเจ้าหน้า
3: เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินอยู่กับแม่สนมา3เดือนแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนไอ้หน่อย
0: สบายดีเหรอ
3: 3เดือนแล้ว
0: อ้าว3เดือนแล้วใดกับวิกกูยังอยู่นี่เหรอไว้เป็นไงบ้างชีวิตมึงกับเมีย
3: ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็เหมือนทุกๆวันไม่ได้พิเศษอะไรทำไมอ่ะ
0: ด่าเช้าด่าเย็นแล้วนะ
3: เออแม่โสนก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกมันจำไม่ได้หรือไง
0: สู้แม่ช้อยไม่ได้อยู่กันมาไม่เคยด่ากูเลย
3: เออแม่ช้อยเขาให้เกียรติสามีเลย
0: ด่าแต่คนพ่อคนแม่กูอ่ะ
3: เออดีอ่ะ
0: อยู่ดีอะไรด่าพ่อแม่กูอยู่ไหนนะเมียมึงอ่ะ
3: ไม่รู้ตื่นหรือยังแม่สอนแม่สร้อยสอนแม่สอนอะไรวะ
0: สายกูย้ายแล้ว
3: ไปไหน
0: ไม่เอาแล้วมึง
3: เฮ้ยอยู่ด้วยกันนี
0: ่ไม่เอา
3: เป้เป็นไง
0: โอ้ลิเกทั่วฟ้าเมืองไทยผมกล้าท้าเลยครับทั่วประเทศไม่มีใครเท่าน้ำเพชร
3: แสดงดี
0: เรื่องทอง
3: ทองแรก
0: ทองสี
3: ่ทองแรก
0: แล้วเป็น BM เบนลี่อย่าเถียงกูกูดูข่าวอยู
1: ่มึงเอาในเรื่องดิเอานอกเรื่องมารวม
0: โอ้คนที่3เบนลี่ถ้าคนที่4ชื่อแท็กซี่ซะมั้ง
3: เฮ้ย
1: โอ้ย
3: ใช่ที่ไหนเล่า
0: ดิลี่บิบีเหมือนกันเนี่ย
3: เออนั่นดีๆจ้ะ
0: เมียกูอยู่ไหนเนี่ยช้อย
3: นี่นะท้องตอนนี้นะนี่เดี๋ยวให้ชื่อสายฟ้ากับพายุ
1: เห็นกูเป็นชมพู่งาน
0: ฮะโอ้ยสายฟ้าพายุมีแล้วต้องชื่อไอ้แลบลูก
3: เฮ้ยเออแล้วเมียมึงไปไหนเนี่ย
0: ช้อย
3: ท้องหรือเปล่า
0: ท้อง
3: ถ่ายรูปถ่ายรูป
0: ไอ้ขอบนี้ต้องขนปุ๋ยแน
3: ่โอ้ยไม่เนี่ยเอ้ยกูจองไอ้นี่นะตัว2สีนะเว
0: ้ยลูกคนไม่ใช่ลูกหมาชอย
1: ค่ะอ
0: ยู่ด้วยกันมาก็3เดือนแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมียพี่ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ย
1: 6เดือนค่ะ
0: ว้าวอีชอยกูอยู่กับมึง3เดือนมึงเอาไปไหนอีก3อ่ะ
1: สามเดือนแรกเนี่ยของตะป๊อกกับคอนวอย
3: สบายใจไป
0: มีคอนวอยด้วยลูกกูต้องเป็นต่างชาติแน
3: ่เฮ้ยต่างชาติไงก็จะเป็นไง
0: เอ้ยลูกกูออกมามันต้องบอกพ่อพ่อช่วยหน่อยหิข้าแล
3: ้วเป็นต่างชาติพูดไทยไม่ช้า
0: เออน่าจะยุโรป
3: ไปดูดิเมียเป็นอะไร
1: ไป
3: ดูดิ
0: โอ้อย่ากวนแม่สิ
3: เฮ้ย
0: อย่ากวนแม่
3: ไปโอ๋ดิ
0: ไปได้ให้ตายท้องเหลี่ยมด้วยเถอะ
3: นี่ตายทั้งกลม ร้องไห้แล้วไปเอาใจหน่อยคนท้องไป
0: ไ
1: อุ๊ยพี
4: ่
1: ลูกเป็นผู้ชายน่ารักมากเลย
0: มึงรู้ได้ไงว่าลูกผู้ชาย
1: เอ้าก็หนูก้มไปเมื่อกี้เนี้ยหนวดเต็มเลย
0: อีชอย
1: ขา
0: ไม่ใช่ของลูก
1: ของใครคะ
0: ของมึงหายเด็กแรกเกิดไหนจะมาหนวดสีทองเหรอ
1: พี่นัทคุณจ๋าน่าเกลียดอ่ะ
3: พี่และลูกเรามีหนวดมะ
0: โอ้ย
3: ไม่มีจะเป็นผู้หญิงพี่แม่สนเราอยู่ด้วยกันมา3เดือนนะพี่รู้พี่เห็นใจแม่สน
1: ก็ใช่สิวะ
3: พี่ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะปล่อยให้แม่สนกลับไปหาขุนคดีทำผัวของแม่สนน่ะ
5: ฮะกลับไปหาผัวจริงๆนะจ๊ะพี่นัทจ๋า
3: เสียงอ่อนเสียงหวานใช่นะกลัวไม่ได้ไปใช่ไหม
5: จ้า
3: ไม่ต้องห่วงหรอกพี่พูดจริงพี่ให้กลับจริงๆแต่ว่าต้องดูลูกดีๆแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะ
5: สนกลับไปหาผัวเลยนะจ๊ะ
3: จ้าจ้าไปเดินดีๆเดินดี
0: ๆไปเลยสิผายใครก็อย่าพี่อยู
3: ่แม่สนพูดอะไรอ่ะ
5: ขอโทษค่ะมันเคยปาก
3: เปล่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพอดีว่าพี่นึกขึ้นได้ว่าพี่น่ะจะฝากแม่สนไปทุ่งนาให้สักเรื่องนึง
5: อะไรล่ะ
3: เกือบลืมไปแล้วเชียว
5: จ้ะ
3: พี่ฝากจดหมายนี้ไปให้กับแม่จำเนียนหน่อยได้ไหมแม่สนรู้จักใช่ไหม
5: อ๋ออีจำเนียน
0: แหมพูดอะไร
5: น้องจำเนียน
3: พี่ฝากจดหมายไปให้กับจำเนียนแล้วก็ไปบอกกับจำเนียนว่าเวลา16:00แรม10 ค่ำที่ศาลาท่าน้ำพี่บุญหนักจะไปหาแม่จำเนียน
5: ได้เลยจ้ะ
3: ให้แม่จำเนียนออกมาเจอพี่หน่อยนะ
5: แรม10 ค่ำเวลา16:00ที่ศาลาท่าน้ำให้จำเนียนมาเจอพี่หนักที่นั่นนะจ๊ะ
3: ใช่จ้ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันห้ามลืมนะ
5: ไม่ลืมไม่ลืมจ้ะ
3: ทั้ง2เรื่องเลยนะ
5: ได้จ้ะ
3: อย่าทำจดหมายหายนะ

0: อะไรของมัน
1: เฮ้ยมึงจะไว้ใจได้เหรอเพื่อนก็คงมีแม่สองคนเดียวนั่นแหละที่จะเป็นผู้รักให้กูได้จะเมียออกมาเจอพี่หน่อยได้น้องเอาใจช่วยมุ้ย
2: เหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับมาทางด้านทนายความคุณกนีธรรมพร้อมด้วยจำเรียนโชว์บทบาทจากพระเอกน้องวิกและนางเอกน้องบอยกันต่อครับสำหรับฉากนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพเฮ้ยพร้อมด้วยศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงาน
1: เอ
2: าโยกน้อย
1: ขออนุญาตฉากลงก่อนนะครับ

0: เฮ้ยเดี๋ยวพี่อาบน้ำแล้วนะ
1: ขอโทษค่ะคุณพี่
0: หรือว่าแพ้น้ำหอมเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ทำไมหน้าซีดเลยอ่ะ
1: คุณพี่ใจเย็นก่อนนะคะ
0: เนี่ยไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อนนั่งก่อน
1: เนียน
0: ตายแล้วปิด
1: มีเรื่องอยากจะบอกกับคุณพี่นะเจ้าค่ะ
0: มีอะไรหรือเปล่าหรือไม่สบายหรือบอกพี่สิ
1: เนียนไม่ได้เป็นอะไรมากเจ้าค่ะตอนนี้เนียนตั้งท้องได้3เดือนแล้วเจ้าค่ะ
2: จริงเหรอจ๊ะ
1: คุณพี่
0: มาเลี้ยงอุ้ยมานี่มานี่
1: เป็นความจริงเจ้าค่ะคุณพี่
2: ดีใจด้วยนะมาเลี้ยง
0: ไม่เนียนท้อง3เดือนพี่ดีใจ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณพี่
0: จะมีลูกแล้ว
2: มาเรียนก็มีข่าวดีเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: ข่าวดีมีข่าวดีจะบอกพี่ด้วย
2: มาเรียมก็ตั้งท้องได้3เดือนแล้วนะเจ้าค่ะ
0: เออมาเรียม
1: จริงเหรอเจ้าค่ะคุณพี
0: ่โอ้โหอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนี้มาเรียมก็ท้องจำเนียนก็ท้อง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้ว3คนได้3เดือนทั้ง2คนเลย
1: เอ้าคุณพี่
2: 3คนก็ถูกแล้วเพราะว่าคุณพี่ก็ยังมีสร้อยสนอีกคนนึงนะเจ้าค่ะ
1: นั่นสิเจ้าค่ะ
0: โอ้ยลืมไม่สนนะพี่ไม่เคยลืมอยู่แล้วก็เห็นเตือนพี่ทุกวันเลยแต่ว่าไม่สนไม่คนเอาใจตัวเองก็รู้อยู่ที่สำคัญเลยนะไม่ต้องห่วงพี่ให้เจ้าหน่วยกลับไปตามไม่สนกลับมาที่นี่
1: แล้ว
0: แต่จะกลับหรือไม่กลับก็อยู่ว่าเขาจะคิดยังไงนะ
1: แ
0: ต
1: ่
0: ตอนนี้จำเนียนมาเรียมไปพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปฝากท้องพร้อมๆกัน
1: ขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพี่
0: ดูแลลูกพี่ดีนะ
1: ไปเจ้าค่ะคุณพี่มาเรียมเราจะช่วยดูแลนะเจ้าค่ะ
0: แม่
1: นะ
0: จ๊ะอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนี้แล้วท้อง3เดือนทั้ง2คนเลยจะเป็นหญิงเป็นชายไม่สำคัญขอให้ลูกแข็งแรงฉันก็ดีใจแล้ว
3: ไอ้หนวดไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยหรือไงฮะ
4: มันกระแทกแรงจังเลยนะครับ
3: คนท้องเว้ย
4: โอ้โหแอนมาเชีย
3: คุณพี่
4: คุณตานครับ
3: คุณพี
0: ่เอ้า
4: พามาแล
0: ้
4: ว
0: ไม่สน
3: ใช่ค่ะ
0: นี่อย่าบอกนะ
3: ต้องต้องต้อง
0: ท้อง
4: ครับ
0: กี่เดือนเนี่ย
3: ตนท้องได้3เดือน
0: โอ้โห3เดือน
4: นี่ขนาด3เดือนยังขนาดนี้ถ้า9เดือนไม่เท่าโรงลิเกเลยมั้ง
0: เฮ้ยท้องคนจะบ้าหรือไงนี่แล้ว3คนเมีย3คนท้อง3เดือนกันหมดเลย
4: นั่นน่ะสิคุณท่านผมอยากจะถามว่าทำพร้อมกันหรือเปล่าคร
0: ับ จะบ้าหรือไงหรอ
4: เห็นแบ่งเวลาเก่ง
0: ไอ้นวลหมดนาทีแล้วขอบใจที่ไปตามไม่สนกลับมา
4: ครับ
0: ไปพักก่อนไปเด
4: ี๋
0: ยวมีเรือใบใช้จะเรียกนะ
4: ได้ครับ
0: เดี๋ยวพี่มานะ
1: ค่ะตังกับ
0: ไม่สนด้วย
1: คุณพี่เลือกอะไรคะ
0: เดี๋ยวพี่ไปเอาตังก่อนนะ
1: จะเลือกตังเลย
4: ไปพาไปเผื่อได้ด้วย
0: เออขอบคุณครับพี่ปุ๊กนะครับ
4: คร
0: ับ
4: ขอบคุณหลายๆโอ้ยได้จริงด้วยขอบคุณครับ
0: ตำรวจครับ
4: ไปแล้วนะครับคุณท่าน
0: ไปไหนก็ไปไม่สนไปอยู่ตั้ง3เดือนแล้วท้องด้วยทำไมไม่กลับมาหาพี่พี่ก็เป็นห่วง
1: จะให้สนกลับมาทำไมคนบ้านนี้น่ะไม่เห็นมีใครรักสนเลยสักคน
0: ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ
1: แม้กระทั่งผัวก็ยังไม่รักสนเลยแต
0: ่
1: ที่สนต้องกลับมาเนี่ยเพราะว่าทนไม่ได้ยังไงล่ะคะชาวบ้านก็ติดชิ้นนินทาว่าคุณคดีทำทนายความใหญ่กำลังจะโดนเมียสวมเขา
0: สน
1: เจ้าตัวหรือเปล่า
0: พูดจาแปลกๆทำไมพูดแบบนี้ฮะ
1: เขาเลือกันให้แซ่ดปีจำเนียนเมียคุณพี่มันกำลังคบโชว์นะสิ
0: สนเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าไพ่ไม่ได้ยินเข้าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาเมียสนและแครังคัดไม่เนียนได
1: ้สนไม่รังแครังคัด
0: มีหลักฐานยืนยันหรือเปล่าว่าเขามีชู้จริงๆนะไม่สน
1: ถ้าคุณพี่อยากจะรู้ถ้าพิสูจน์ความจริงที่ตัวเองคืนนี้เวลา4ทุ่มแรม10ค่ำที่ศาลาท่าน้ำอีจำเนียนน่ะมันนัดชู้มาพลอดรักกันที่นั่นค่ะ
0: ไม่สนมั่นใจนะ
1: อีสนเอาหัวเป็นประกันค่ะคุณพี
0: ่ถ้าเป็นความจริงจำเนียนมีชู้จริงๆแล้วก็จำเนียนเธอกับฉันได้เห็นดีกันแน
1: ่ตามไปดูเห็นกับตาจะหาว่าสนไม่เตือนรู้ที่ไหนมาก็ไปถึงนั่น
0: ไม่สนบอกกล่าวเล่ากันชั่วๆจำเนียนเมียชั่วมีชู้
1: ก็ใช่เนี่ยสิคะ

0: ปืนลั่นปังจะเมียน
1: พี่เนียนไอ้หนักมึงเสร็จกูแน่รู้จักลิดีสนน้อยไปซะแล้วปุ้งสองตัว
2: เอาแล้วครับนั่งสนนี่ไม่เลิกซ่าเลิกแสบครับพี่น้องและแล้ววันแรม10ค่ำตอน4ทุ่มกลางคืนก็มาถึงบุญหนักจะได้พบน้องสาวเจ้าจำเนียน
3: คุณสอนบอกว่าพี่หนักจะมาหาจำเนียน
4: จำเนียน
3: ขอบคุณคุณสอนมาก

0: รือเปล่าพี่มันเป็นอะไรล่ะ
1: จำเนียนพี่ส่งไอ้แดงไปอยู่ที่กรุงเทพจ้างคนเขาเลี้ยงแต่ว่าสองวันก่อนคนที่เลี้ยงไอ้แดงส่งข่าวมาบอกพี่ว่าตอนนี้ไอ้แดงมันป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
0: เป็นคนจริงเหรอพี
1: ่พี่เลยต้องหาเงินส่งไปเพื่อรักษาตัวไอ้แดง
0: โอ้ลูกแม
1: ่แต่ว่าเงิน 5,000 บาทพี่จะไปกู้ไปยืมคนอื่นเขาก็ไม่มีใครเขาปล่อยกู้พี่เลยเพราะว่าชื่อพี่น่ะมันเสียไปแล้วพี่ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรจะทำอะไรก็ลำบากเนียนและถ้าพี่ไม่เดือดร้อนจริงๆไม่จำเป็นจริงๆพี่ก็ไม่อยากจะมากวนใจเองแบบนี้เลยเนียนจำเนียน
0: จ้าพี
1: ่พี่ขอยืมเงินเองสัก 5,000 ได้ไหมวะเนียนถ้าหากว่าเงิน 5,000 นี้พี่หาไม่ได้ไอ้แดงมันต้องตายแน่ๆเลยเนียนพี่ขอโทษนะน้องที่พี่ต้องมากวนใจเองแบบนี้
0: พี่เดิมฉันก็ขอโทษพี่ด้วยแต่ว่าจำเนียนฉันไม่มีเงินให้พี่สักบาทหรอกจ้า
1: อะไรวะเนียน
0: พี่เดิม
1: เองเป็นถึงเมียคุณก็ดีทำ
0: พี่ฟังฉัน
1: ทนายความเบอร์หนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ไม่ใช
1: ่พี่ขอยืมเงินเอง 5,000 เอ๊ะพอพี่ว่าไม่มีไม่มีใครเขาเชื่อเองหรอกเงินที่พี่ได้มาพี่ก็ไม่ได้เอาไปไหนเนียนพี่ส่งไปรักษาตัวไอ้แดงลูกชายเองไอ้กลัวว่าพี่จะโกงเองใช่ไหม
0: พี่เดิมฉันไม่มีทางคิดแบบนั้นหรอกพี่จริงอยู่ที่ฉันเป็นเมียของคุณคดีธรรมแต่ว่าจำเนียนมันก็เป็นเมียคนที่สามถ้าฉันจะได้เงินฉันก็ต้องรอความเมตตาจากคุณหญิงจันทร์แม่ผัวของฉันและที่พี่เห็นว่าฉันได้มีเสื้อผ้าใส่สวยคุณพี่มาเรียมเมียหลวงเขาก็เป็นคนหยิบยืมในฉันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นงานการอะไรฉันก็ไม่ได้ทำแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้พี่ตั้ง 5,000 ล่ะพี่นาง
1: เนียม
0: ไม่ใช่ว่าฉันไม่รักไม่ห่วงลูกนี่ฉันเป็นห่วงลูกจนแทบจะขาดใจอยู่แล้วพี่เนิร์กแต่ฉันไม่มีฉันขอโทษ
1: ไม่เป็นไรเนียนเองไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่เข้าใจผิดไปเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเองไม่มีงั้นเราต้องช่วยกันคิดว่าพี่จะหาเงินจากที่ไหนได้บ้าง

0: ลูกฉันนะพี่อย่าปล่อยให้มันเป็นอะไรนะพี่นัก
1: พี่เลี้ยงของพี่มาพี่ก็รักพี่ก็ห่วงไอ้แดงหลานพี
0: ่ไอ้แดงลูกแม
1: ่
0: ต้องไม่
1: ใช่แล้วเมียนใช่แล้วพี่นึกออกแล้ว
0: ยังไงล่ะพี่นัก
1: ว่าพี่จะหาเงินจากที่ไหนได้บ้าง
0: จะพี่ยังไงล่ะจ๊ะ
1: ไหนๆชื่อพี่มันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรอยู่แล้วแต่พี่สาบานได้นะเมียนพี่ไม่เคยออกปล้นเลยแต่ว่าครั้งนี้พี่จะลองปล้นจริงๆดูสักครั้งอย่างน้อยพี่ยังได้เงินส่งไปรักษาตัวไอ้แดงหลานพี่ต่อให้พี่ตายพี่ก็ยอมตายเมียน
0: พี่ดึง
1: ใช่
0: พี่ดึงหยุดพี่ดึงไม่ได้พี่ดึง
1: เมียน
0: ไม่ได้
1: จะห้ามพี่ทำไม
0: พี่จะไปเป็นโจรปล้นเขาไม่ได้พี่ดึงถ้าพี่ถูกตำรวจจับขึ้นมาแล้วไอ้แดงลูกฉันมันจะอยู่ยังไงล่ะพี่อย่าไปปล้นเขาเลยนะฉันขอละพี่อย่าทำเลยนะพี่เด็ก
1: ต้องจะให้พี่ทำยังไงวะเนียนไอ้แดง
0: พี่เด็ก
1: อดทนหน่อยนะลูก
0: ใช่ฉันนึกออกแล้วพี่เด็กฉันมีสร้อยฉันมีสร้อยจะพี่เด็กพี่เอามันไปขายแล้วพอได้เงินมา
1: เนียน
0: พี่ก็เอาไปรักษาไอ้แดงลูกฉันนะพี่เอามันไปขายนะ
1: ไม่เป็นไรเนียนพี่ไม่เอาไปขายหรอกสร้อยเส้นนี้พี่จะเอาไปจำนำไว้ในถ้าหากว่าใครถามเองก็อย่าไปบอกใครเขาล่ะว่าเองเอาสร้อยเส้นนี้มาให้พี
0: ่
1: ชื่อพี่มันเสียไปแล้วพี่ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรไม่มีใครเขาเข้าใจเองหรอกเองจะพลอยเสียไปด้วยพี่ขอบใจเองมากนะไอ้แดงมันรอดตายแล้วเนียน
0: ฉันฟังลูก
1: พี่ขอบใจเองมากเนียนขอบใจมาก
0: พี่เอาไปไม่ขายนะ
1: พี่ไปพี่เลย
2: พี่ชั่ว
1: พี่ไป
2: ขาย
0: ล
2: ูก
0: ไปเรียกไปเลย
2: เ
0: อ้ย
2: เนียน
0: คุณพี่
2: ตบไป
0: อย่าหยิงนะคะ
2: ตบไปเอ้ย
3: ทุกวิธีกระสุนปืนของคุณ
4: แม่ตาเรีย
5: นได้เสียงปืนแล้วจุดพลาดพี่อะไรขึ้นเนี่ย
4: พี่ไปจุ
3: ดพลาดปืนดังขึ้น
4: เฮ้ยนาย
3: คุณนายมาเรีย
2: น
3: พร้อมเสียง
2: เนี่ยจะตามมาไม่ถูก
4: จับตัว
3: คุณนักพยายามหนี
4: เฮ้ยน
3: ายโอ้ยคุณก็ดีทำพยายามวิ่งอะไร
4: อย่ายิงกัน
2: จำเนียน
4: อย่าไม่ได้อย่า
2: เอาพี่มาเนี่ย
4: ไม่ได้จุ๊บเออคุณพี่ทำแบบนี้ไม่ได้เนี่ยจุ๊บเออ
2: มาเนี่ยเอาปืนมาน
4: ี่เป็นเรื่องอะไรกันจุ๊บเออ
2: จะฆ่ามันคุณแม่หลบไป
4: จะยิงก่อน
2: คุณพี
4: ่ได
2: ้มาเนี่ยคุณแม
4: ่อะไรกันลูกจะยิงก่อนจุ๊บเออมีอะไรจะเย็นๆก่อนสิลูกตั้งสติก่อนมีอะไรบอกแม่สิลูก
2: จะเย็นหรือคุณแม่คุณแม่รู้ไหมอีเนียนสวมเขาให้ผมอีเนียนมีชู้คุณแม่
4: เป็นจริงจังเนียนไม่ได้มีชู้ค่ะคุณแม
2: ่ยังแก้ตัวอีกเหรอคุณแม
6: ่พูดอะไรนะลูก
2: ผมเห็นกับตาของผมเองเนียนคบชู้นั้นชู้มาเจอศาลาท่าน้ำถ้าคุณแม่ไม่เชื่อคำพูดผมคุณแม่ถามจำเนียนสิสร้อยทองที่คุณแม่ให้เอาไว้หัวที่รับเป็นสะพ้ายบ้านหลังนี้มันเอาไว้ที่ไหนคุณแม่ถามมัน
6: แม่จะถามให้ลูกใจเย็นๆก่อนนะลูกนะจะเนียน
4: คุณแม
6: ่มันอะไรกันล่ะลูก
4: คุณแม่จึงเชื่อเนียนนะคะ
6: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
4: เนียนไม่ได้มีชู้
6: ฉันเชื่อเธอแต่ว่าเธอต้องเล่าความจริงให้ฉันฟังทั้งหมดเธอไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นในสถานที่นี้ไม่มีใครทำอะไรเธอได้ฉันคุณหญิงกันฉันจะปกป้องเธอเอง
4: ขอบคุณเจ้าค่ะ
6: แต่เธอต้องบอกฉันว่าสร้อยที่ฉันเคยให้เธอน่ะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนละจำเนียน
4: สร้อยเส้นนั้นเนียนเลยกับผู้ชายคนนั้นไปแล้วค่ะคุณแม่
2: คุณแม่ได้ยินไหมมันให้ชู้มันไปแล้วคุณแม่ได้ยินไหม
4: แต่เขาไม่ใช่ชู้ของเนียนเขาไม่ใช่ชู้
2: ถ้ามันไม่ใช่ชู้มึงมันเป็นใครบอกได้ไหมล่ะฮะว่ามันเป็นใครบอกมาสิ
6: เย็นๆก่อนลูกนะแม่ขอ
2: แม่ ถ้าเรื่องแบบนี้ผมเย็นไม่ได้นะแล้วผมรับไม่ได้ด้วยถ้าคนอื่นรู้ผู้ถูกเมียสมเขาผมคุณกิติทำเจ้าหน้าเอาไว้ที่ไหนเรียน มึงกับกูหมดบุญกันเธอว่าร่วมบุญกันมาแค่นี้กูไม่ต้องการคนอย่างมึงอีก
0: คุณพี่
2: มึงฟังให้ดีนะไปเก็บเสื้อผ้ามึงกับพี่มึงออกจากบ้านกูไปไป
5: ไม่ได้ลูก
2: คุณแม
5: ่แม่ไม่ยอมให้เนียนออกไปไหนทั้งนั้นดูสิตอนนี้เนียนใช้ตัวเปล่าซะที่ไหนแล้วลูกจำเนียนกำลังตั้งท้องแล้วลูกในท้องก็เป็นลูกของพ่อคุณคดีนะลูกนะ
2: คุณแม
5: ่เมตตามาเถอะลูก
2: เด็กในท้องจำเนียนผมเริ่มไม่มั่นใจนะจะเป็นลูกน้ำฝนปนน้ำท่าหรือเปล่า
0: คุณพี่
2: แต่ผมเห็นแก่คุณแม่ที่ขอเอาไว้ผมจะเห็นแก่เด็กในท้องของเนียนก็ได้กูให้มึงอยู่ที่นี่แต่มึงจะอยู่ได้ในฐานะเมียท่าเท่านั้นและจำไว้นะถ้าลูกมึงโตขึ้นมาเมื่อไหร่ที่อยู่ของมึงคือล้างหมูหลังบ้านและอย่าให้ลูกสะเออขึ้นมาบนเรือนใหญ่เพราะลูกมึงไม่ใช่ลูกกูมันเป็นลูกชู้
0: จำเนียน
2: เวทีเครื่องเสียงมาที่เวทีด่วนเลยครับ
0: เราไม่ต้องไปเลยทั้งนั้นจะช่วย
2: เก็บผมเก็บผมก่อน
3: หนูวิ่งเก็บผมก่อน
2: พี่เกศจะไปเข้ามาก่อนครับ
5: ฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่มันมีชู้
2: แล้วขออนุญาตหยุดการแสดงก่อนนะครับเราไม่มีหลังคานะครับเดี๋ยวลมแรงด้วยนะครับขอหยุดการแสดงก่อนนะครับเดี๋ยวขอปรับได้วิธีก่อนท่านผู้ชมหลบฝนก่อนนะครับหลบฝนก่อน
7: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
8: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
9: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ให้ถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
1: แกเลย
2: ไมโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกทางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุดเพื่อทุกจังหวะของชีวิตปวดเมื่อยเมื่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่
3: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
4: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอเคเฮอร์เบิล
14: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
15: รับข้อเสนอพิเศษถึง31พฤษภาคมนี้
16: อุ๊ยน่ารักมาก
17: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
18: สนับสนุนโดยยาเป่าคอซานจีนซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
19: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะคุณผู้ชมข้อตกลงอิหร่านส่อว่าจะเป็นหมันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ถึง24ชั่วโมงดีหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงระหว่างวอชิงตันและเตหะรานเจรจาเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่อิหร่านก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีโดยผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราอาลีอาเชมเขียนไว้ใน X นะคะบอกว่าแหล่งข่าวอิหร่านที่น่าเชื่อถือบอกกับผมว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐกำลังถอยใน2ประเด็นสำคัญได้แก่กลไกในการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านและขอบเขตของการหยุดยิงในเลบานอนทางนี้แม้ว่าร่างข้อตกลงจะรวมถึงกรอบการหยุดยิงในเลบานอนแต่ก็มีรายงานนะคะว่าอิสราเอลกำลังผลักดันให้วอชิงตันเพิ่มข้อความที่อนุญาตให้ดำเนินการทางทหารในเลบานอนโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามค่ะโดยรายงานอ้างแหล่งข่าวยังบอกด้วยนะคะว่าอิหร่านได้แจ้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้วว่าจะไม่ลงนามในข้อตกลงนี้พร้อมกับเสริมว่าอิหร่านมองว่าวอชิงตันกำลังถอยห่างจากข้อตกลงร่วมกันก่อนหน้านี้ด้วยขณะเดียวกันค่ะรอยเตอร์สก็รายงานอ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านนะคะเปิดเผยว่าเตหะรานยังไม่ตกลงที่จะส่งมอบคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของตนและว่าประเด็นนิวเคลียร์จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในเจรจาเพื่อข้อตกลงเป็นขั้นสุดท้ายจึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในปัจจุบันค่ะประกอบกับล่าสุดที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนในการทำข้อตกลงกับอิหร่านและการปิดล้อมของสหรัฐจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงมีการรับรองและมีการลงนามทรัมป์บอกว่าทั้งสองฝ่ายยังต้องใช้เวลาและทำให้ถูกต้องก็ยังไม่ได้มีการตอบสนองใดๆจากรัฐบาลอิหร่านในทันทีนะคะแต่ว่าสำนักข่าวทัสนิมซึ่งเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านก็บอกว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงที่เป็นไปได้บางส่วนรวมถึงข้อเรียกร้องของเตหะรานในการปล่อยเงินที่ถูกอายัดไว้ด้วย
20: ครับพาไปดูข้อตกลงล่าสุดนะครับระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับจะขยายหยุดยิง60วันรวมถึงจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับสำนักข่าวอาเซียนออสครับรายงานข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่เสนอมานั้นเกี่ยวข้องกับการเปิดช่องแคบในช่วงการขยายเวลาหยุดยิง60วันข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาหยุดยิง60วันนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งโดยที่อิหร่านจะสามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรีและจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงเวลา60วันช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและอิหร่านจะตกลงที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดที่ติดตั้งไว้ในช่องแคบเพื่อให้เรือสามารถผ่านได้อย่างอิสระนะครับในทางกลับกันครับสหรัฐก็จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนเพื่อให้อิหร่านนั้นสามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรีรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวนั้นยังรวมถึงข้อผูกพัน

0: จากอิหร่านที่จะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์และจะเจรจาเกี่ยวกับการระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและการกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สะสมเอาไว้รายงานจะบอกนะครับว่าสหรัฐนั้นจะตกลงที่จะเจรจาเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดล็อกเงินทุนของอิหร่านในช่วง60วันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ตอบข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวในทันทีนะครับ
1: ค่ะดูท่าทีของประธานาธิบดีอิหร่านคุณผู้ชมมาซูดเปเชสเกียนนะคะบอกว่าเตหะรานพร้อมที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะพร้อมกับกล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นพลังที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงซึ่งกำลังดำเนินแผนการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งยืดเยื้อออกไปก่อสงครามความไม่มั่นคงและความแตกแยกในภูมิภาคโดยประธานาธิบดีเปเชสเกียนบอกว่าเราพร้อมสำหรับการเจรจาในขณะที่ที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านก็ระบุนะคะว่าการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเตหะรานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและยุติความไม่มั่นคงในอ่าวเปอร์เซียที่กินระยะเวลายาวนานมากว่า50ปีพร้อมกับขู่ด้วยว่าอิหร่านอาจถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากอิหร่านยังถูกคุกคามโดยบอกว่าถ้าหากคุณตัดสินใจโจมตีช่องแคบฮอร์มูซและลุกล้ำเข้ามาในอ่าวเปอร์เซียคุณจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่ยากลำบากและเจ็บปวดอย่างยิ่งและว่าจงถอยกลับจากเส้นทางนี้นะคะ
0: ครับส่วนความเคลื่อนไหวของทางอิสราเอลนะครับล่าสุดออกมายืนยันบอกว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ภัยคุกคามจากด้านนอกโดยเฉพาะจากเลบานอนนะครับแล้วก็ย้ำบอกว่าอิหร่านนั้นต้องไม่มีนิวเคลียร์รอยเตอร์สครับรายงานอ้างแหล่งข่าวของอิสราเอลกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้บอกกับทางโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวอชิงตันและอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็บอกว่าอิสราเอลนั้นจะยังคงมีอิสระในการดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามในเลบานอนครับและก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ย้ำแล้วก็สนับสนุนหลักการนี้ในขณะเดียวกันครับทางเบนนิกันเป็นนักการเมืองชื่อดังของอิสราเอลก็กล่าวบอกว่าจะเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์หากอิสราเอลยอมรับการหยุดยิงในเลบานอนซึ่งกองกำลังของอิสราเอลนั้นได้เข้าไปต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับอิหร่านล่าสุดครับทางเนทันยาฮูได้โพสต์ผ่านทาง X นะครับบอกว่าเขาและโดนัลด์ทรัมป์เห็นพ้องต้องการว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายใดๆกับอิหร่านจะต้องขจัดภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ที่เกิดจากเตหะรานเนทันยาฮูบอกว่าถึงแม้นโยบายของผู้นำทั้งสองจะเหมือนกันแต่ทรัมป์ได้ยืนยันสิทธิ์ของอิสราเอลในการปกป้องตนเองจากภัยคุกคามใดๆและทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยในขณะเดียวกันครับไปที่เลบานอนตอนนี้มีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังการโจมตีของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลก็ยังคงโจมตีทางตอนใต้และตะวันออกของเลบานอนและกองกำลังอิสราเอลกำลังทำลายบ้านเรือนในพื้นที่ชายแดนทางใต้ของเลบานอนโดยอ้างเหตุผลความปลอดภัยครับ
1: ค่ะดูสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธสุดอันตรายในการระดมถล่มกรุงเคียฟหนักสุดในรอบ4ปีนะคะเป็นการระดมยิงกรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูกโดยมีรายงานว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกถล่มกรุงเคียฟกินเวลานานหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนตามรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายในกรุงเคียฟและอีก2รายในพื้นที่โดยรอบรวมถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บเกือบ100คนนะคะซึ่งรายงานของเจ้าหน้าที่ยูเครนทางการระบุว่าอาคารที่พักอาศัยหลายสิบหลังแล้วก็โรงเรียนหลายแห่งได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใจกลางกรุงเคียฟค่ะทั้งนี้ขีปนาวุธโอเรชนิกนะคะที่มีรายงานว่าถูกนำมาใช้ในการโจมตีครั้งนี้เป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยกลางมีคุณสมบัติโดดเด่นคือสามารถบรรทุกหัวรบได้หลายหัวสามารถโจมตีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้พร้อมกันด้วยซึ่งประธานาธิบดีปูตินอ้างว่าขีปนาวุธโอเรชนิกไม่สามารถสกัดกันได้ค่ะแล้วก็มีอำนาจทำลายล้างเทียบเท่ากับอาวุธนิวเคลียร์ด้วย
0: ครับพาไปดูความคืบหน้าในฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่มีอาคารที่กำลังก่อสร้างถล่มลงมาทำให้มีผู้คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนะครับเจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปช่วยเหลือครับทางฟิลิปปินส์เปิดเผยบอกว่าตอนนี้มีผู้คนกว่า20คนติดอยู่ใต้ซากของอาคารที่กำลังก่อสร้างในฟิลิปปินส์พังถล่มในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยืนยันบอกว่ามีคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง5คน2คนติดต่อกับทางกู้ภัยได้แล้วคาดว่าอีก18คนติดอยู่ด้านใต้นะครับที่เกิดเหตุอาคารหลายชั้นกำลังก่อสร้างพังถล่มในเมืองแองเจเลสทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันอาคาร

0: ติภัยก็บอกว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมถึงคนที่อยู่ใกล้เคียงยังคงอยู่ที่24คนนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บันทึกแสดงให้เห็นว่าอาคารดังกล่าวตั้งใจสร้างเป็นคอนโดมิเนียมและก็โรงแรม9ชั้นครับตามใบอนุญาตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำลังก่อสร้างชั้นที่10สำหรับสระว่ายน้ำก
1: ็
0: ไม่รู้เป็นเพราะส่วนนี้หรือเปล่า
1: ดูบทบาทของ AI ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะผู้ชมธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตอนนี้ก็เริ่มใช้ AI แทนมนุษย์กันแล้วนะคะพร้อมกับขอให้พนักงานอย่าต่อต้าน AI กันด้วยโดย CEO ของ CHSBC ธนาคารชื่อดังสัญชาติอังกฤษค่ะออกมาร้องขอพนักงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกอย่าต่อต้าน AI ระบุว่า AI จะทำลายงานบางตำแหน่งแต่ก็จะสร้างงานใหม่ค่ะโดยกระตุ้นให้พนักงานมั่นใจว่า AI ไม่ได้ต่อต้านมนุษย์มนุษย์ไม่ได้ถูกกีดกันไม่ได้ทำให้มนุษย์ต้องวิตกกังวลแต่ว่า AI จะทำให้มนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันค่ะธนาคารคู่แข่งอย่าง Standard Chartered นะคะก็พยายามปลอบประโลมพนักงานเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่า AI จะเข้ามาแทนที่หลังจากที่ธนาคาร Standard Chartered ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะลดจำนวนพนักงานเกือบ 8,000 ตำแหน่งโดยจะแทนที่สิ่งที่ CEO เนี่ยเรียกว่าต้นทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าต่ำด้วยเทคโนโลยีก็จะลดจำนวนตำแหน่งงานในส่วนบริหารองค์กรลงภายในปี2030ไปถึง 15% นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพสถานการณ์ที่ปากีสถานนะคะเป็นเหตุการณ์คาร์บอมถล่มรถไฟโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกทหารในเมืองควีต้าเมืองหลวงของจังหวัดบาลูจีสถานนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายเจ็บมากกว่า50คนซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนี้กองทัพปลดปล่อยบาลูจีสถานซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกมาอ้างความรับผิดชอบนะคะลากันไปด้วยข่าวนี้สักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับวันนี้25พฤษภาคมวันจันทร์เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเสียงด้านนอกรวนก็มาทีเดียว
1: ค่ะ
0: การลงทะเบียนนะครับตัวชมเข้าสู่ไทยช่วยไทยพลัส60 40เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับตัวชมขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างโปรดแจ้งให้หน่อยเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าครั้งนี้มีการปรับปรุงระบบแอปเป๋าตังค์ไว้รองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง
1: 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะ
0: 300,000 รายการต่อวินาที
1: อันนี้เข้าไม่ได้นะคะบ้านเนี่ยอันนี้แต่มีทีมงานเข้าได้
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: นี่ค่ะกระทรวงการคลังบอกว่าปรับปรุงแอปเป๋าตังนะคะให้สามารถรองรับการทำรายการได้ 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะ
0: 4,000 นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลอุทิศแจกเงิน60 40ลงทะเบียนวันนี้นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่6โมงเช้าปรากฏว่าทีมงานเราใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ได้แล้วใช่ไหมทีมงานผมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยเข้าร่วมเสร็จคนละครึ่งเฟสหนึ่งในรัฐบาลอุทิศหนึ่งนะครับทุกผู้ชมเพราะฉะนั้นง่ายเลยได้แล้วนะครับทุกผู้ชมผู้โชคดี1ใน30ล้านสิทธิ์มีคนที่ไม่ได้ไหมแจ้งเข้ามาสักหน่อย
1: เนี่ยใบลองเขาดูคือหน่วงมากหมุนติ้วติ้วติ้วเลย
0: น้องไบรท์น้องไบรท์ไม่ได้ร่วมในคนละครึ่งเฟสหนึ่งรัฐบาลนุทีหนึ่งนะ
1: ไม่ได้ร่วมค่ะ
0: แต่ขั้นตอนกระบวนการก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
1: ใช่ก็อยากลองเข้าดูอ้าวเข้าได้เข้าได้เข้าได้ค่ะ
0: ก็ต้องรอ3วันนะของน้องไบรท
1: ์ใช่ค่ะ
0: จะไม่รวบรับฉับพลันแบบคนที่เข้าร่วมคนละครึ่งพัดเฟสหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมขณะนี้ผ่านไป2นาที เหลือสิทธิ์อยู่227ล้าน9แสนแปลว่าไปแล้วเนี่ย2ล้าน1แสนสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: 2นาทีไปแล้ว2ล้าน1แสนสิทธิ์นะครับทุกผู้ชมณขณะนี้ไทยช่วยไทยพลัส60 40เดี๋ยวทีมงานหาตารางขึ้นให้เห็นว่ามันลดลงไปเท่าไหร่อย่างไรไม่ถึงขนาดเรียลไทม์เพราะเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงระบบกับกระทรวงการคลังแต่พอเห็นภาพแบบนี
1: ้ค่ะ
0: จะทันมั้ยเนี่ยพี่อะฮะ
1: ใบกดให้ไหมคะ
0: ไม่พี่ต้องรอ3วันเหมือนกันนะ
1: ใช่นี่ไงของใบเขาก็จะขึ้นเลยว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนจะแจ้ง SMS ใน3วัน
0: ทำไมเร็วขนาดนี้เอาไประบบใช้ได้
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การลุ้นโชคประเทศนี้หมายถึงลุ้นโชคประเทศไทย 4,000 บาทผ่านไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะเยียวยาอันเนื่องมาจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานเงินที่ท่านผู้ชมรับสิทธิ์ในขณะนี้หมายความว่าเป็นเงินกู้ 120,000 ล้านเฉพาะโครงการนี้นะครับท่านผู้ชมและนี่เบอร์ใครกำลังหมุนติ้วอยู่ในขณะนี้หมุนติ้วแล้วฮะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงเข้าได้เมื่อกี้ผมไว้ก็หน่วงแต่ว่าสุดท้ายเข้าได
0: ้รอดูซิ
1: ค่ะ
0: รอดูมันหมุนดูเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกการคลังโฆษกลิ้นรัวเลย
1: ค่ะโฆษกกระทรวงการคลัง
0: กลัวจะไม่ได้ 4,000 นะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของระบบ
1: ระบบการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง30ล้านสิทธิ์25ถึง29พฤษภาคมเนี่ยค่ะ
0: ว่ารอบนี้
1: ท่านบอกรอบนี้กระทรวงการคลังมีการปรับปรุงระบบในแอปเป๋าตังค์ให้รองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะ
0: เป็นการทำไว้เผื่อจากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมา
1: แล้วก็มั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะราบรื่นแน่นอนนะคะ
0: เพื่อให้ประชาชนได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1เลยทีเดียว
1: 1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะนี้เริ่มแล้วการลงทะเบียนนะครับทุกผู้ชมก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งการลงทะเบียน60 40ประชาชนต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัดมาก่อนจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันไปเวอร์ชันล่าสุด1เลยนะ
1: ค่ะ
0: แอป อัปเดตแอปก่อน
1: ต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะสำหรับแอปเป่าตัง
0: แล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet
1: แล้วก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40
0: มันจะขึ้นมาเลย
1: ให้กดยอมรับเงื่อนไขค่ะ
0: แล้
1: วก็ยืนยันการลงทะเบียน
0: ซึ่ง
1: จะทราบผลโดยทันทีนะคะ
0: อย่างที่น้องคนนึงทีมงานทราบผลไปเป็นคนแรกๆนะเนี่ย
1: บอกคุณได้รับสิทธิ์นะ
0: ส่วนคนไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน
1: ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันค่ะ
0: แต่
1: ให้รอการแจ้งผลตอบกลับผ่านระบบแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันภายใน3วัน
0: อ่ะคนไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนรอ3วันนะครับตัวชมขณะที่การลงทะเบียนผ่านผู้ของกลุ่มร้านค้าอันนี้ก็เช่นเดียวกันร้านค้าเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดเจนใช้เวลาเช่นเดียวกันนี่แหละท่านผู้ชมแต่ร้านค้ามีภาระต้องไปธนาคารถ้าเป็นร้านใหม่นะ
1: ค่ะ
0: ร้านค้าเดิม
1: ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus อยู่แล้วเนี่ยค่ะสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ทันทีนะคะก็เริ่มกดตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมไปได้จนถึงวันที่30กันยายน
0: แต่ประชาชนเนี่ยได้เฉพาะถึงวันศุกร์นี้นะ
1: ใช่ค่ะ25ถึง29พฤษภาคมสำหรับประชาชน
0: พักกันตรงนี้เดี๋ยวไปทำโทรศัพท์ก่อนไหมฮะ
1: ค่ะ
0: กลัวไม่ทันจริงๆนะเนี่ยของพี่ต้องหน่วงเวลา3วันทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดมันหมดไปก่อนจะทำยังไงกัน
1: เราก็อดได
0: ้ฮะเอาพักกันท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
0: เอาว่ากันต่อไป
1: ร้านค้าเดิมเนี่ย
0: ก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีร้านค้าได้ใช้ถุงเงิน
1: ใช่อย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นร้านค้าเดิมที่ร่วมโครงการอยู่แล้วอะค่ะ25พฤษภาคมถึง30กันยาไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะ
0: ส่วนร้านค้าใหม
1: ่ที่

0: ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมีความสนใจสามารถจะเดินทางไปลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1: ไปที่แบงก์กรุงไทย
0: ตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ
1: อ้าวท่านผู้ชมส่วนอีกปีกนึงของไทยช่วยไทยพลัสก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนท่านไม่ต้องทำอะไรเลยท่านมีบัญชีอยู่แล้วที่เขาโอนเงินให้ท่านทุกเดือนเดือนละ300บาทที่ให้เอาไปซื้อของเนี่ยเดือนนี้เขาจะโอนไม่ใช่เขากระทรวงการคลังจะโอนให้จากเงินกู
0: ้ค่ะ
1: อีก300อีก700บาท
0: บวกกับ300เดิมที่ได้อยู่แล้วก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
1: จะโอนเข้าบัญชีของท่านในวันที่1ของ4เดือนนี้1มิถุนา1กรกฎาคม1สิงหาแล้วก็1กันยา
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ซับซ้อนอะไรท่านผู้ชมแปลว่าถ้าท่านได้อยู่เดิม300อีก4เดือนจากนี้ไปเนี่ยท่านจะได้เปลี่ยนเป็น 1,000
0: ค่ะ
1: เพิ่มมา700เพื่อไปซื้อข้าวซื้อของในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งอันนี้อีกประมาณ 50,000 ล้านซึ่งมาจากเงินกู้เช่นเดียวกันเงินกู้นะครับรัฐบาลกู้เงิน 400,000 ล้านตามพระราชกำหนดได้เอามาใช้ในโครงการนี้เนี่ยทั้ง2ปีก 172,000 ล้านเกือบจะหมดเงินก้อนแรกเลยสำหรับกรณีของการเอามาเยียวยาผลจากวิกฤตพลังงานการใช้อย่าเพิ่งคิดเอาลงทะเบียนให้ได้ก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ง่ายๆเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าท่านซื้อของร้อยหนึ่งถูกไหม60 40นะ
0: ค่ะ
1: ท่านซื้อของราคา100บาทท่านจะใช้เงินจากรัฐบาลที่เป็นเงินกู้เนี่ย60บาท
0: ค่ะ
1: แล้วท่านจ่ายเอง40บาทง่ายๆแค่นี้อ่ะท่านผู้ชมมีควันหลงซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยให้ประชาชนไปติดต่อกับธนาคารคือมีการเปิดบางสาขาแต่สาขาส่วนใหญ่เนี่ยปิดเพราะเป็นวันหยุดยกเว้นในห้างบรรยากาศในห้างสรรพสินค้าต่างๆในช่วงสาธิตที่ผ่านมาทั่วประเทศเกิดความคึกคักที่สาขาธนาคารกรุงไทยมีท่านหนึ่งเตรียมพร้อมแล้วบุรีรัมย์ซะด้วยนักข่าวส่งมาจากบุรีรัมย์คุณสัชทรชัยสายุ47ปีชาวบ้านตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้ประกาศว่าตื่นเต้นมากกลัวลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะรู้ว่าจะมีคนลงทะเบียนจำนวนมากบอกกับนักข่าวเราเมื่อวานนี้ว่าตั้งใจจะไม่นอน
0: คือจะตื่นทั้งคืนนะคะเพื่อเฝ้ารอให้ถึงเวลาลงทะเบียนก็คือ6โมงเช้า
1: เพราะต้องการจะลงทะเบียนเป็นคนแรก
0: ๆอยากได้เงินส่วนนี้มาแบ่งเบาภาระในครอบครัวค่ะ
1: คุณสัชทรอายุ47ชาวตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์บอกนะครับโดยชมตื่นเต้นเหลือเกินแต่ยอมระวังง่วงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ทำงานหนักมาทั้งวันกลับบ้านก็ต้องอดหลับอดนอนเพื่อรอลงทะเบียนไม่อยากพลาดโอกาสนี้ในฐานะประชาชนชาวบุรีรัมย์และประชาชนคนไทยอยากให้รัฐบาลวิเคราะห์
0: ว่าจะให้ประชาชนสัมผัสโครงการแบบนี้หรือว่าคล้ายๆแบบนี้แบบไม่ต้องลุ้นได้หรือไม่
1: คำถามจากคนบุรีรัมย์รัฐบาลจัดโครงการแจกเงินแบบนี้แบบไม่ต้องลุ้นได้ไหม
2: ม
1: ัน
2: จะทันเขาไหมเนี่ย
3: ตอนนี้ตีสี่นั่นแหละ
4: ก็บอกว่ารอไงให้มัน6โมง
3: รอ
1: นี่
0: ค่ะนี่แกลองกดดูตอนตีสี่นะคะ
1: ท่านผู้ชมจริงเหรอ
0: ค่ะนั่นนะคะ
1: ฮะนี่นักข่าวไปเฝ้าบ้านเธอเลยเหรอฮะ
2: มันจะทันเขาไหมเนี่ย
1: โทรไปถามนักข่าวซิเธอทำสำเร็จไหม
0: ตกลงคุณสัสธรทันไหมคะทำสำเร็จหรือยัง
1: บุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองนี่ไง
3: ก็ตอนนี้ตีสี่นั่นแหละ
4: ก็บอกว่ารอไงให้มันหกโมง
1: เฮ้ยไหนไหนไปรอแล้วส่งมาให้เขาหกโมงได้หรือยัง
0: นี่คุณผู้ชมบอกระบบลมเข้าไม่ได้
1: ฝากถึงรัฐบาลว่าจัดโครงการแบบนี้ไม่ต้องลุ้นได้ไหม
0: อ๋อค่ะเพราะว่าเธอบอกงี้ความเป็นความตายของคน

0: จนมันมีความหมาย
1: และท่านผู้ชมข้อหนึ่งที่เห็นปรากฏการณ์นี้นะอันนี้ความเห็นคือต้องยอมรับนะครับผู้ชมถ้าเราพูดถึงคนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตด้วยนะ
0: ค่ะเวอร์ชันแอป
1: หมายถึงถ้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเก่าเกินไปก็ทำไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: iOS เวอร์ชันเท่าไหร่แอปพลิเคชันของAndroid ก็เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าแม้จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นที่เก่าเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะมองมุมหนึ่งเรายังมีคนที่อาจจะด้อยโอกาสผู้สูงอายุแน่นอนส่วนหนึ่งอาจจะไปอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยนะที่เขาใช้โทรศัพท์แบบไว้รับสายลูกหลานเท่านั้นน่
0: ะ
1: กดปุ่มอ่
0: ะ
1: หรือบางทีลูกอาโทรศัพท์เก่าที่มันเอาไปแล้วเอาไปให้ใช้จริงๆรัฐบาลพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้จะเสียโอกาสนะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ใช่วิถีข้อที่สองการดำเนินการเรื่องนี้มันก็ช้านะหมายถึงทำอะไรช้ากว่าชาวบ้านน่ะเผลอๆผมจะบอกให้นะคนกลุ่มนี้ที่เป็นคนสูงอายุหรือคนไม่คุ้นเคยกับระบบสมาร์ทโฟนเชื่อผมไหมเขาต้องลงทุนนะข้อที่หนึ่งบางคนซื้อโทรศัพท์ใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: ข้อที่สองทำอะไรเองก็ไม่ได้ยืนยันก็ไม่ผ่านต้องลงทุนเดินทางจากต่างอำเภอก่อนจะถึงวันเนี่ยมันเป็นเสาร์อาทิตย์เดินทางจากต่างอำเภอเข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองสาขาของธนาคารในห้าง
0: ค่ะ
1: เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำให้หรือถ้าไม่สำเร็จสุดท้ายมีเสียงจากบางรายรอบที่แล้วคิดว่าเดี๋ยวรอบนี้ก็อีกต้องจ้างคนมาทำให้คนเปราะบางเนี่ยกลายเป็นฝ่ายต้องลงทุนนะคนเปราะบางเนี่ยท่านผู้ชมอ้าวได้เล็กผมกำลังดำเนินการอยู่เหมือนกัน
0: ได้แล้วเหรอคะได้แล้ว
1: ขณะนี้เฮ้ยช่างภาพขยับมุมกล้องบ้างสิทุกคนก้มหน้าลงกับมือถือฮะนี่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทยชี้แจงนะครับจากการรายงานข่าวว่ามีประชาชนบางพื้นที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในแอปเป๋าตังค์แล้วพบปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่านหรือยืนยันตัวตนไม่ได้นั้นกระทรวงธนาคารกรุงไทยบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบของกรมการปกครองบกพร่อง
0: ก็
1: ไม่ใช่ขัดข้อง
0: ค่ะระบบข้อมูลบัตรประชาชนนะคะของกรมการปกครองขัดข้องเป็นระยะค่ะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อบริการการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของทุกธนาคาร
1: และอาจจะได้เป็นการบริการที่สาขาบริการ
0: ใช้เวลานานกว่าปกติค่ะ
1: แปลว่าขณะนี้กำลังไปที่ระบบของกระทรวงมหาดไทยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นพูดอีกทีสิขณะนี
0: ้ระบบข้อมูลบัตรประชาชนของกรมการปกครองหรือ DOPA ขัดข้องเป็นระยะ
1: ส่งผลให
0: ้ต่อบริการการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของทุกธนาคารค่ะ
1: อ
0: าจจะทำให้การให้บริการที่สาขาบางรายการใช้เวลานานกว่าปกติ
1: ตรวจสอบย้อนกลับไปปรากฏว่ามันมีข่าวใน20พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
0: กรมการปกครองออกแถลงการนะคะชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าระบบ DOPA ก็คือระบบข้อมูลแบบประชาชนของกรมการปกครองล่มจนทำให้ประชาชนไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ได้ทั่วประเทศนาน2วันเนี่ยค่ะ
1: ครั้งนั้นกรมการปกครองชี้แจงว่า
0: ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนหลักยังคงใช้งานได้ปกติทั้งในและต่างประเทศตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
1: นั้น
0: ค่ะ
1: ไม่ได้หมายถึงตอนนี้นะ
0: ตอนนั้นค่ะตอนนั้นสาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่กรมการปกครองได้ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อวันที่19พฤษภาเลยส่งผลให้ระบบโปรแกรมอ่านข้อมูลจากแบบประชาชนแบบอเนกประสงค์ซึ่งใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานเนี่ยมันเกิดความไม่เสถียรในบางช่วงเวลา
1: ณเวลานั้นวันที่20พฤษภาตอน5โมงเย็น28นาทียืนยันว่าระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่เมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทยบอกว่าม
0: ันยังมีปัญหาอยู่อะค่ะขัดข้องเป็นระยะ
1: เดี๋ยวกรมการปกครองเชื่อว่าออกมาปฏิเสธแน่นอน หรือ

0: ท่านผู้ชมฮะอ่ะเรามาไล่ดูโคราชผมเคยใช้คนละครึ่งแล้วต้องเรียงไปในครั้งนี้หรือเปล่าครับโอ้โหคำถามยืนยันตัวตน
1: ใช่ค่ะแค่กดยืนยันสิทธิ์นะคะถ้าเคยใช้แล้วสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะคะ
0: ท่านเป็นผู้โชคดีนะเนี่ยเพราะได้เคยใช้มาแล้วนะตั้งปลุก6โมงเช้าเข้าแอปเป๋าตังเลยไม่ได้เลยค่ะหมุนติ้วๆเลยขณะที่ย้อนไปดูโคราชเมื่อวานที่ผมนำเสนอต่อเนื่องในเรื่องเล่าสาธิตคนแน่นธนาคารกรุงไทยเลยหลายจังหวัดเมื่อวานนี้ในเดอะมอลล์โคราชคึกคักเป็นอย่างยิ่งนี่ดู
1: คิวยาวเลยค่ะ
0: สังเกตสีหน้าสีตาตาดำๆจริงๆเข้ามาต่อคิวเพื่อขอให้ธนาคารช่วยเรื่องการยืนยันตัวตนและแก้ไขข้อมูลในแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเช้านี้6โมงจะลงทะเบียนกันค่ะ
0: ส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท
1: ์
0: เข้าระบบไม่ได้
1: แล
0: ้
1: วก็ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ
0: ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารรายหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องใช้งานโซเชียลมีเดียกับเทคโนโลยี
1: แล้วลูกหลานก็เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดนะคะ
0: ก็เลยต้องมาขอให้ธนาคารช่วยแก้ไขข้อมูลในระบบ
1: เพราะว่าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม
0: ่แล้ว
1: เข้าแอปพลิเคชันไม่ได้ค่ะ
0: อีกรายหนึ่งมองว่าโครงการนี้ดีแล้วเกินช่วยแบ่งเบาคาระค่าครองชีพอ่ะลองไปฟังเสียงบางส่วนดูกันแล้วกัน
2: อ๋อไม่ติดยืนยันตัวตนไม่ได้นะคะแล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่ด้วยค่ะแก้ปัญหายืนยันตัวตนก่อนค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ใช้เงินไม่ได้
3: ยังไม่ได้
2: ลูกหลานอยู่กรุงเทพ
3: ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นโซเชียลเราเล่นไม่ค่อยเก่ง
2: ใช่เล่นไม่เป็น
4: ทำแอปเป๋าตังค่ะ
3: แนวมันติดปัญหาตรงไหนครับมันถึงทำไม่ได
4: ้ทำไม่เป็นค่ะอายุมากแล้วค่ะต้องมาที่นี่
3: มาตรการนี้ของรัฐบาลคิดว่ามันจะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างครับ
4: ก็หลายอย่างดีนะคะดีนะคะดีมาก
3: คุณแม่คิดว่าจะเอาไปซื้ออะไรบ้าง
4: ก็ซื้อของใช้ของอะไรนี่เลยค่ะทั่วไปค่ะเพราะว่าคนแก่กับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกอย่าง
3: คือจะมากจะน้อยก็ถือว่าช่วยกัน
4: ใช่ค่ะขอบคุณรัฐบาลมากเลยค่ะดีมากเลย
0: พาไประยองระยองก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ห้างสรรพสินค้าในระยองกรุงไทยแน่นยาวมานอกธนาคารและประชาชนบางส่วนเป็นภาพที่น่าเห็นใจจริงๆนั่งรอสะสมตามพื้นทางเดินของห้างนั่งพื้นเลย
1: เพราะว่าเก้าอี้ข้างในธนาคารไม่พอค่ะ
0: นี่บางคนบอกมาติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนและจัดการระบบแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยล่วงหน้าเพราะวันนี้จะเป็นวันแรกที่จะมีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดหลายคนจะเป็นต้องมาจัดการที่สาขาเพราะเปลี่ยนหมายเลขมือถือหรือเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม
1: ่ค่ะ
0: ยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องมาพึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารคุณกำพลอายุ48ปีใส่เสื้อลายทหารอาชีพขับรถบอกว่าปกติขับรถไม่มีเวลาว่างในวันธรรมดาลางานไม่ได้ก็อาศัยวันหยุดนี่แหละแล้วพอมาถึงโอ้โหคิวยาวเลยแต่ก็ยังดีกว่าถ้ามาวันพรุ่งนี้คนคงจะแห่กันมาแน่นกว่านี้แน
5: ่ที่ว่าผมมีปกติมีห้างมันไม่มีของคนไทย
6: ก็เลย
5: ต้องมาน
6: ี่ใช้วันหยุดอันนี้ปกติพี่ทำงาน
5: ขับรถอยู
6: ่ก็เลยใช้เวลาว่างเลย
5: ได้ครับลางานไม่ได้
6: ก็คือมายืนแอปทุกวันวันนี้เลย
0: ในต้อยเสื้อสีชมพูมาจากนิคมพัฒนาน่ะนะมาที่ตัวเมืองมาตั้งแต่บ่ายโมงได้คิวที่162แต่ต้องนั่งนี่ไง
1: นั่งพื้นนั่งพื้นค่ะ
0: รออยู่หลายชั่วโมงมีปัญหาเช่นเดียวกันนี่แหละ
1: เรื่องการยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็เปลี่ยนมือถือนะคะ
0: ซึ่งหลายคนก็มาใช้บริการทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไง
1: คือถ้ารอวันนี้อะค่ะที่เป็นวันลงทะเบียนอะคิวมันจะเต็มกว่านี้แล้วระบบก็อาจจะล่าช้าทำรายการไม่ทันเวลา
6: ที่ไหนครับเนี่ยเรียกขอพิจารณาอันนี้มาทำอะไรครับผมที่เขาจะให้ลงทะเบียนคนละครึ่งใช่ไหมครับแล้วนิคมคือมันปิดมันเปิดหรือเปล่าครับช่วงวันเสาร์อาทิตย
7: ์มันปิดครับ
6: ก็เลยมาจากมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับ
7: ได้ประมาณที่

0: ันนี้ก็คือรอคิวอันนี้ได้คิวที่เท่าไหร่ครับผม
1: 60กว่า160กว่า
0: อ๋อ160กว่า
1: 162
2: เห็นแล้วก็นะนั่งพื้นรอเลยทีเดียวลองขึ้นไปทางพิษโลกเป็นยังไงพิษชูโรคก็เช่นเดียวกันกรุงไทยสาขาโลตัสพิษชูโรคนี่ปัญหาของที่นี่ส่วนใหญ่สอบถามดูคือเลขโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลธนาคาร
3: แล้วบางคนก็คือยังไม่เคยมีแอปมาก่อนนะคะ
2: บางคนไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนเลย
3: บางคนก็ยังใช้
2: สมาร์ทโฟนไม่ชำนาญ
3: ใช่รุ่นใหม
2: ่เพิ่งเปลี่ยนซื้อใหม่เลย
3: แล้วก็ปัญหาที่พบมากที่สุดคือลืมรหัสผ่านค่ะ
2: นี่ลองไปฟังเสียงคุณกันธิกาไหมอันนี
3: ้พาคุณแม่อายุ
2: พาแม่อายุ85มายืนยันตัวตนเพราะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ใช้นานแล้วเลยต้องซื้อเบอร์ใหม่มาเมื่อวานนี้เนี่ยต้องเติมน้ำมันรถมา500บาทจากบางระกำนี่ฮะท่านผู้ชมและเธอก็บอกนะเนี่ยเพราะเงินทองมันเป็นของหายากการลงทุนในครั้งนี้ของเธอเพื่อจะได้เดือนละพันแต่เธอจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วสำหรับการเติมเน็ตเดือนละ250นี่หายไป250แล้วเนี่ย
3: ใช่ต้องเติมเน็ตเดือนละ250แต่เธอบอกมันก็ถึงจะมีต้นทุนแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรค
2: ต้นทุนจ่ายค่าเน็ตอีกเดือนละ250ก็เหลือ750ใช่ไหมเนี่ย
4: เคยใช้แต่ว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยต้องมายืนยันตัวตนค่ะ
5: ต้องมายืนยันตัวตนก็พากันมาเนาะ
4: ค่ะ
5: มากี่คน
4: สามสี่คนเนี่ยก็เติมน้ำมันมา500ค่ะ
5: เติมมา500แล้ว
4: ค่ะ
5: วันนี้คือ
4: ค่าน้ำมันมา500เราต้องเติมเน็ต250จำนวน4เดือนค่ะเพราะว่าเอาไปใช้จ่ายเพื่อเอาไปสแกนค่ะมันต้องใช้เน็ตส่วนตัวมันก็พอได้ค่ะ
5: พอได
4: ้ค่ากับข้าว
2: นี่ไงชีวิตต้องลงทุนนะปกติใช้โทรศัพท์ธรรมดาปุ่มกดไม่ต้องเติมเน็ต
3: ค่ะ
2: นี่ไงเติมเน็ต250เลยนะ
3: ต่อเดือน
2: ขณะที่ในตีอายุ84โอ้ยคุณลุงตีคุณลุงบอกถึงวันนี้ตื่นเต้นมากอายุ84แล้วเข้าโครงขออภัยคุณยาย
3: คุณยายค่ะ
2: นางตี
3: ค่ะ
2: เห็นชื่อแล้วคิดว่าผู้ชาย
3: คือคุณยายเพิ่งจะเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกคือจะเข้าครั้งนี้ค่ะ
2: ที่ผ่านมาไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเลยเพราะใช้แต่โทรศัพท์รุ่นเก่าแบบปุ่มกด
3: แล้วคราวนี้ลูกซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ค่ะ
2: ลูกต้องซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่เลย
3: ก็เลยทำให้มีโทรศัพท์เอามาใช้ในโครงการนี
6: ้หนึ่งโทรศัพท์เราไม่มีเราใช้โทรกลับอย่างเก่ารุ่นเก่ามันใช้ไม่ได้ทีนี้ลูกเขาก็เลยทำให้แต่ว่าเป็นชื่อลูกแต่นี่มันต้องเปลี่ยนหมดทุกอย่างต้องทำใหม่หมดอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ
5: แต่อย่างวันนี้ได้เห็นบอกว่าจะสมัครใหม
6: ่พอจะเริ่มมาสมัครแต่พอจะเริ่มเนี่ย
5: เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนไหม
6: ไม่เคยเลยไม่เคยเลย
5: อันนี้เป็นครั้งแรก
6: เป็นครั้งแรกเลย
5: รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง
6: ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยทำอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะสักอย่างเนี่ยนี่แต่เขาไม่ทำให้เราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยเลยไง
2: ท่านผู้ชมฮะลองไปดูที่ชัยนาทนักข่าวไปที่ตำบลหาดอาสามเภอสัพพยาชัยนาทไม่ใช่เป็นที่ธนาคารแต่เป็นครอบครัวของคุณณัฐฐาอายุ61ปีเธออยู่กับป้าวัย95ปีกับน้องชายวัย56ปีที่ป่วยจิตเวชอยู่ในบ้านไม้เก่าสุดโทรมและผุพังและโดนพายุหลังคาเปิดอยู่เนี่ย
3: คือที่เห็นกะละมังวางเรียงรายนี่คือเอาไว้รองน้ำฝนที่ซึมลงมานะคะ
2: พื้นกระดานบ้านยังผุพังเดินตกร่องได้รับบาดเจ็บอันนี้เป็นกลุ่มที่ควรจะได้เงินถูกไหม
3: ค่ะ
2: ควรจะได้เงิน
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมฟังต่อคนณัฐฐาบอกว่าครอบครัวไม่มีอาชีพไม่มีรายได้หลักใดๆเพราะในอดีต
3: เคยรับตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำอาหารขายค่ะ
2: ระยะหลัง
3: ประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซาค่ะตลาดมีแต่คนขายแต่ไม่มีคนซื้อ
2: ก็เลยต้องเลิกราไปประกอบกับต้องคอยดูแลป้าที่ชราภาพและน้องชายที่ป่วยจิตเวชอย่างใกล้ชิดทุกวันนี้ณัฐฐาอายุ61ปีระบุว่าต้องบริหารเงินประทัง3ชีวิตแมวกับหมาอีก4ตัวได้เงินจากเบี้ยเยียวยาของรัฐบาลซึ่งประกอบด้วย
3: เบี้ยคนพิการของน้องชายเดือนละ800
2: 2
3: เบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุของป้ารวมกัน 1,800 บาทต่อเดือน
2: และ
3: บัตรสวัสดิการเงินสวัสดิการแห่งรัฐของป้าค่ะ300บาทต่อเดือน
2: และ
3: เบี้ยผู้สูงอายุของตัวเองก็คือของคุณณัฐาเองเนี่ย600บาทต่อเดือน
2: แน่นอน3ชีวิตมันไม่พอใช้แน่ๆท่านผู้ชมสังเกตดูว่าใน3ชีวิตมีคนเดียวเท่านั้นเองที่ได้สิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของป้า300บาท300บาทต่อเดือนตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปป้าก็จะได้เติมจาก300เป็น 1,000 เพิ่มให้เดือนละ700เป็นเวลา4เดือนนอกเหนือจากนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนพิการกับเบี้ยผู้สูงอายุตามเกณฑ์ของสวัสดิการรัฐเมื่อนักข่าวเราถามถึงไทยช่วยไทยพัฒน์ที่จะเพิ่มเงินให้บัตรคนจนอีก700รวมเป็น 1,000 และ60 40อีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ถือไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเธอยอมรับว่าคงมีป้าคนเดียวที่ได้สิทธิอัตโนมัติจากบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนส่วนสิทธิ์ของเธอกับน้องชายหมดหวังอย่างแน่นอนเพราะอะไร
3: เพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนค่ะไม่มีสมาร์ทโฟน
2: นี่ก็จะตกหล่นแน่ๆไม่ได้เงินเลยจากการเยียวยาจากวิกฤตพลังงานเธอบอกอายุอดีตยุคโครงการคนละครึ่งรอบแรกเคยยอมควักเงินจ้างเด็กในหมู่บ้าน
3: ให้ช่วยลงทะเบียนให้ต้องจ่ายไป500บาทค่าจ้างค่ะ
2: แต่รอบหลังจากนั้นก็ไม่ทันคนอื่นใจนี่อยากจะได้เงินก้อนนี้มาซื้อข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชตุนไว้ประทังชีวิตเมื่อทำไม่เป็นตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ
7: แก่คนนึงแต่ของเราคงไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เขาไม่ให้นะเราไม่มีปัญญาทำเราทำไม่ได้แล้วก็เมื่อครั้งแรกเลยที่คนละครึ่งครั้งแรกเลยอะเราได้แต่เราจ้างเด็กมันทำกินดอกถ้ายายได้ยายจะให้เอง500พอดีมก็ทำได้มาเที่ยวหลังก็มีคนจะช่วยทำแต่เข้าไม่ทันก็ไม่ได้เที่ยวนี้
8: คิดว่า
7: ไม่น่าได้ก็เราต้องไปเที่ยวหาคนนู้นคนนี้ทำอ่ะแล้วคงยากอ่ะเราทำไม่เป็นโทรศัพท์ก็ได้แต่โทรเข้าโทรออกก็อยากได้จ้ะอยากได้มันก็ช่วยได้เยอะอ่ะช่วยได้เยอะเพราะอย่างน้อยๆเราไปกดของมาคือวันนี้เราไม่ใช้อย่างก็เป็นข้าวเป็นน้ำปลาเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็มาสะสมไว
8: ้
7: อันไหนที่เราไม่กินเราก็ได้มามันไม่ได้เสียหายแล้วก็เดี๋ยวมันก็ทยอยใช้ได้มันก็ช่วยเยอะจ้ะ
8: แต่
7: เราคงไม่ได้แหละเราไม่หวังแต่เราก็ไม่ได้เสียใจหรอกก็เราทำไม่เป็นอ่ะนะ
2: น่าเสียดายมันกลายเป็นสิ่งที่ตกหล่นไปเพราะเทคโนโลยีและวิธีการที่รัฐบาลเลือกใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านแอปเท่านั้น 6:30 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องไปเหมือนเช่นเคย
3: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
2: อ้าวให้วงเล็บว่าลุ้น60 40
3: ค่ะ
2: ลุ้น640
3: 640
2: เป็นเงื่อนไข
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่หลายท่านยินดีด้วยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยบอกก็ลงได
3: ้ค่ะ
2: แต่ว่าระบบเขาค่อนข้างดีมีติ้วๆบ้างแต่คงไม่นานเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อกับเรื่องเล่าเช้านี้อาล่าสุดเป็นยังไงแล้วเหลือเท่าไหร่พี่จะพอทันไหม
3: โอ้
2: หายไปแล้วเกือบ12ล้าน
3: นี่ตอนนี้สิทธิ์คงเหลือ18ล้าน 31,728 ค่ะ
2: นับถึง 6:31 นาทีครึ่งชั่วโมงลงทะเบียนกันสำเร็จไปแล้ว 11 ล้าน 7 แสนคน
3: ค่ะ
2: ไม่ทันแล้ว 6:31 นาทีเดี๋ยวกลับมาฮะ
9: โดย Amaze Super App รวมพลังพอยต์เพิ่มพลังช็อปโหลดเลยน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ Dreamy Fruit Tea อร่อยเกินเบอร์ได้ประโยชน์เกินใจสูตรนี้ Pixie พร้อมเสิร์ฟน้ำมันหล่อลื่นบางจากฟิวริโอช่วยปกป้องขีดสุดไปได้สุดทุกการขับขี
10: ่โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
8: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบาง

0: ายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
1: หมดกังวลเรื่องผื่นผ่าอ้อม
0: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
2: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ่าอ้อม
3: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
4: ไก่กรอบ
5: ซีดสุดใจเลย
6: ช่ำว้าวมาก
7: ยอมมี่อีหลีเด้อ
3: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
8: ด์แคเรียร์คัพเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียร์คัพเปอร์ไอออน
9: ติดตั้งเลย
10: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แคเรียร์คัพเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียร์คัพเปอร์ไอออน
9: ติดตั้งเลย
11: Everyone it's my birthdaym
12: าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสุดพิเศษกับลิงออมในงานลิงออมเบิร์ธเดย์แฟนปาร์ตี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม UOB Live M Sphere แล้วมาสร้างโมเมนต์แสนอบอุ่นเป็นของขวัญพิเศษสุดให้กับลิงออมไปด้วยกันนะคะสนับสนุนโดย
13: ใส่ตัวเดิมไปก่อนนะลูกพ่อเขาต้องเอาเงินไปซื้อปุ๋ย
14: ซื้อใหม่ไปเลยเพราะพ่อเลิกใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว
15: ใช้สารอินทรีย์เบิกบานเฉลี่ยแค่ไร่ละ75บาทพืชผลเพิ่มเพิ่มเพิ่ม
16: ถูกจังดีจัง
17: เบิกบาน
18: Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาดพบข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีลดหนักลดจริง 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
19: เรื่องเล่าเช้านี่6นาฬิกา34นาทีช่างมาแล
6: ้
19: ว
6: ไหนคะ
19: ท่านผู้ชมมีความตื่นเต้นได้ทราบจากผู้สูงอายุบางท่านแม่ทีมงาน
6: ค่ะ
19: ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนตัดสินใจบอกไม่เอาด้วยเหตุว่านี่เป็นนักคำนวณไงซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ๆก็ต้องมี 2,000
6: 3,000
19: ค่ะและต้องเสียเน็ตอีกเพราะฉะนั้นคิดว่าพอๆกันไม่เอาก็ได้อันนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นระบบมันก็จะมีประเด็นอยู่นิดหน่อยก็คือกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน
6: ค
19: ่
6: ะ
19: และถ้าต้องดิ้นรนก็แปลว่าต้องมีการลงทุนเกิดขึ้นท่านผู้ชมฮะผมต่อเนื่องมาเป็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจพนักงานธนาคารทั้งหลายท่านทำหน้าที่ให้ดีเถอะสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยมีคุณค่าเหลือเกินเพราะว่าอย่างที่เห็นการเชื่อมต่อกับมนุษย์คนสูงอายุเวลาเท้าถอยท่านช่วยเนี่ยอย่างกรณีคนละเขาเรียกไทยช่วยไทยพลัสที่ว่านี้เพราะในอนาคตภัยคุกคามจาก AI ธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกเริ่มใช้ AI แทนที่มนุษย์แล้วก็บอกกับพนักงานว่าอย่าต่อต้าน AI CEO ของHSBC จอร์จเอลเฮนรี่ธนาคารดังสาขาอังกฤษธนาคารชื่อดังสัญชาติอังกฤษ HSBC
6: ค่ะ
19: ได้ออกมาขอร้องกับพนักงาน
6: เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะว่าอย่าต่อต้าน AI ค่ะโดยระบุว่า AI จะทำลายงานบางตำแหน่งและสร้างงานใหม่
19: โดยเขาระบุว่าม
6: ันเป็นการกระตุ้นให้พนักงานสร้างความมั่นใจว่า AI ไม่ได้ต่อต้านมนุษย์ไม่ได้ถูกกีดกันไม่ได้ทำให้มนุษย์วิตกกังวลไม่ได้ทำให้รู้สึกหนักใจและไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
19: แต่ AI กลับจะทำให้มนุษย
6: ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
19: เขาระบุว่ายังไง
6: บอกเราทุกคนรู้ว่า AI เชิงสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะทำลายงานบางตำแหน่งแต่ก็จะสร้างงานใหม่
19: ขณะที่ธนาคารคู่แข่งอย่างสแตนดาร์ดชาร์เตอร
6: ์ก็พยายามปลอบประโลมพนักงานเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับความคิดที่ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่ต้นทุนมนุษย์ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า
19: การคาดการณ์จากสองธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กับ HSBC
6: เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยีค่ะที่สามารถใช้แล้วก็ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้แล้วก็สามารถทำงานทดแทนงานที่เคยทำโดยมนุษย์ได
19: ้ทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ได้ประกาศจะลดพนักงานเกือบ

0: 1,000 ตำแหน่ง
1: ค่ะ
0: ลดพนักงานเกือบ 8,000 ตำแหน่ง
1: โดยจะแทนที่สิ่งที่ CEO เรียกว่าต้นทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าต่ำแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนะคะ
0: โดยธนาคาร Standard Chartered
1: จะลดจำนวนตำแหน่งงานในส่วนงานบริหารองค์กรลง 15% ค่ะภายในปี2030
0: โดยเน้นย้ำว่า
1: พนักงานในส่วนงานที่เรียกว่างานสนับสนุนจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
0: นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley พบว่าบริษัทในภาคการธนาคารเทคโนโลยีและบริการระดับมืออาชีพ
1: ลดจำนวนพนักงานลง1ใน20คนค่ะในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ AI
0: แปลว่าถ้ามี20ก็ลด1คนเริ่มแล้วจาก AI ธนาคาร Goldman Sachsแก้กับพนักงานในเดือนตุลาคมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดจำนวนพนักงาน
1: และการชะลอการจ้างงานลงค่ะ
0: ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
1: ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่ง Wall Street แห่งนี้กำลังนำ AI มาใช้ทดแทนมนุษย์นะคะ
0: เราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์มาระยะหนึ่งแล้วว่าธนาคารต่างๆเนี่ย
1: เริ่มเปิดเผยมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ AI สามารถเข้ามาแทนที่งานประจำซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับขนาดของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อ้าวท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างธนาคารอันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดระบบเกี่ยวกับการใช้ธนาคารออนไลน์หรือธนาคารทางมือถือความจำเป็นที่ต้องใช้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ก็ลดลงอยู่แล้วเราทราบกันใช่ไหมและคราวนี้การเข้ามาของ AI โปรดเตรียมรับมือด้วยตัดกลับมาเรื่องเกี่ยวกับโลกที่เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บท่านผู้ชมฮะประเด็นเรื่องอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในดีอาร์คองโกและอูกันดาไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราคนติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
1: ค่ะ
0: ผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวเลขเช้านี้แต่177คนขณะที่ในส่วนของประเทศไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่อนามัยโลกได้มีการยกระดับการเตือนรวมถึงนักวิเคราะห์หมายถึง CDC ของแอฟริกาได้ระบุว่าการเคลื่อนย้ายของผู้คนในโลกสมัยนี้มันต่างจากอดีตหมายถึงผู้คนเดินทางกันทั่วโลกมันมีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดอย่างล่าสุดเนี่ยถึงขนาดออกมาระบุนะครับตัวชมว่าเสี่ยงสายพันธุ์บันดีบูเกียวแพร่ระบาดไปใน10ประเทศในแอฟริกาเหตุเพราะการเคลื่อนย้ายประชากรสูงมากรวมถึงความไม่สงบในภูมิภาคด้วยขณะที่กรมควบคุมโรคของประเทศไทยเมื่อวานนี้ได้ทราบล่าสุดว่าตัดสินใจยกระดับการวางมาตรการป้องกันท่านผู้ชมโดยสรุปสาระสำคัญก็คือจะมีมาตรการสำหรับคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้หรือผ่าน2ประเทศนี้ท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: จะมีมาตรการถึงขั้นกักกันแล้วอันนี้หลายท่านถามเข้ามาเมื่อมีข่าวนี้ก็แจ้งท่านผู้ชมนะครับอันเนื่องมาจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์เปิดเผยนะครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มมีข่าวเรื่องการคัดกรองมาทั้งถึง22พฤษภาคมเมื่อวันศุกร์มีข้อมูลคนเดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ย10 คน
1: ค่ะโดยมาจากยูกันดาเนี่ย8คนแล้วก็มาจากคองโก2คน
0: ทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆ
1: แต่ทั้งหมดต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนกว่าจะครบ21วันนะคะ
0: ต้องรายงานขณะที่คณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบ.โรคติดต่อ58ได้เห็นชอบแนวทางการแยกกักการกักกันและการคุมไว้สังเกตผู้เดินทางมาจากคือมาจากเดียคองโกหรืออยู่กันได้และเดินทางผ่าน
1: ประเทศที่ประกาศให้เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายค่ะ
0: ซึ่งก็หมายถึงเดียคองโกกับอยู่กันได้ท่านผู้ชมแนวทางคือ 1. ผู้ที่เดินทางหรือผ่านอยู่กันได้ไม่มีอา

0: การป่วย
1: ก็จะถูกคุมมาไว้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
0: โดยต้องรายงานตัวอย่างน้อย21วัน
1: ค่ะ
0: 2อันนี้หนักเลย
1: ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านคองโกแม้จะไม่มีอาการป่วยจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่กำหนดนะคะอย่างน้อย21วันเนื่องจากว่าคองโกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดและมีความเสี่ยงสูง
0: อันนี้ก็คือจากดีอาร์คองโกแม้ไม่มีอาการป่วยต้องเข้ารับการกักกัน
1: ในสถานที่ที่กำหนดนะคะอย่างน้อย21วัน
0: ข้อที่3
1: ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านยูกันดาหรือคองโกที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
0: จะถูกแยกกัก
1: ในสถานพยาบาลที่กำหนดอย่างน้อย21วัน
0: กรมควบคุมโรคจะติดตามและประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
1: เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศ
0: จริงๆก่อนจะประกาศเนี่ยควรจะต้องหารือกระทรวงต่างประเทศคือเรายกระดับมาตรการเข้มข้นซึ่งผมเข้าใจว่าคนไทยก็น่าจะเห็นด้วย
1: ค่ะ
0: คือป้องกันไว้ก่อนกรณีเข้ามาแม้ไม่มีอาการอย่างที่บอกไปถ้ามาจากดีอาร์คองโกเนี่ยถึงไม่มีอาการคุณเข้ามาเนี่ยกักตัว21วันเลยนะ
1: ในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วัน
0: แม้จะไม่มีอาการ
1: ใช่ถ้ามาจากคองโกหรือแค่ผ่านคองโกอะค่ะ
0: ถ้ามีอาการที่มันสังเกตได้ว่าใกล้เคียงกับอีโบลานี่แยกกักเลย
1: ในสถานพยาบาลที่กำหนดอย่างน้อย21วัน
0: ส่วนกรณีของยูกันดาซึ่งอาจจะน้อยกว่าหน่อยถ้าไม่มีอาการจะถูกคงไม่สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดโดยต้องรายงานตัวอย่างน้อย
1: 21วันค่ะ
0: นี่คือ2ประเทศที่เรามีมาตรการเดียคองโกและยูกันดาแต่ในส่วนของ CDC แอฟริกาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาประกาศเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งไม่มีวัคซีนระบุว่าเชื้ออาจแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีก10แห่ง
1: โดยล่าสุดยูกันดาเนี่ยยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น5รายนะคะ
0: ขณะที่สหประชาชาติรายงานความสูญเสียอาสาสมัคร3รายในดีอาร์คองโกหมายถึงเสียชีวิต CDC แอฟริการะบุว่านอกจากคองโกกับยูกันดาแล้วยังมีอย่างน้อยอีก10ประเทศ
1: ในทวีปค่ะที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้นะคะ
0: ซึ่งเป็นสายพันธุ์หายากและอันตรายประกอบด้วยแองโกลาบูรุนดีแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกอันนี้คนละคองโกนะครับท่านผู้ชมเอธิโอเปียเคนยารวันดาซูดานใต้แทนซาเนียและแซมเบียอีก10ประเทศผู้อำนวยการ CDC แอฟริกาชองกาเซียระบุว่า
1: ปัจจัยหลักที่ทำให้ไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วก็คือการเคลื่อนย้ายของประชากรในระดับสูงและความไม่สงบในภูมิภาคที่ยูกันดาค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม3รายก็รวมเท่ากับเป็น5รายนะคะผู้ป่วยรายใหม่ก็คือคนที่1เป็นพนักงานขับรถที่ทำหน้าที่ขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกของประเทศคนที่2เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประวัติสัมผัสเชื้อขณะดูแลผู้ป่วยรายแรก
0: แต่คนที่3น่าสนใจมาก
1: หญิงชาวคองโกที่เดินทางเข้ามาในประเทศพร้อมอาการป่วยค่ะ
0: นี่ฮะทั้งนี้คือจากคองโกเข้ามาอยู่กันได้หญิงชาวคองโกรายนี้เดินทางมาจากเมืองอารัวบริเวณชายแดนเข้ามายังเมืองเอ็นเทเบ้และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงกัมปาลาเบื้องต้นอาการเธอทุเลาลงก็เลยเดินทางกลับคองโกแต่ภายหลังรับแจ้งเบาะแสจากนักบินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินทางของเธอนำไปสู่การตรวจเชื้อย้อนหลังและรู้ผลเป็นบวกในที่สุดพอรู้เป็นบวกย้อนหลังหลังจากที่เธอไปแล้วนั่นแปลว่าต้องเร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดทั้งนี้นี่ฮะนึกดูคือการติดตามเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ศูนย์การระบาดในปัจจุบันอยู่ที่ภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกมีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยเกือบ750ราย
1: แล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากการติดเชื้ออีโบลาเนี่ยมากถึง177รายนะคะ
0: องค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าอุปสรรคสำคัญในการควบคุมโรคในดีอาร์คองโกคือ
1: การตรวจพบเชื้อที่ล่าช้าค่ะการขาดแคลนวัคซีนและเวชภัณฑ์ ตุความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธในท้องถิ่นแล้วก็อัตราการเคลื่อนย้ายของประ

0: แต่ก่อนที่สูงทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยค่ะ
1: เราต้องติดตามมาตรการนี้อย่างใกล้ชิดไม่ต้องพูดถึงกระทรวงต่างประเทศเตือนคนไทย